0: จ็บสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุดถึง 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โบได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโบได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอคู่กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
0: เมื่อช่วงค่ำเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์ของเจ้าหน้าที่บริเวณพื้นที่ตำบลดุงทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งนี้ภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมพื้นที่พร้อมดำเนินการตรวจสอบจุดเกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งสืบติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายละเอียดของเหตุการณ์อย่างรอบด้านปปช.โพสต์อาลัยประภาสคงเอียดกรรมการปปช.ถึงแก่อนิจกรรมอายุ64ปีคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
7: เพจ Facebook สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโพสต์ข้อความระบุคณะกรรมการปปช.ผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการถึงแก่อนิจกรรมของนายประภาสคงเอียดกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอรำลึกถึงคุณงามความดีความเสียสละและคุณูปการอันทรงคุณค่าที่ท่านได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการปปช.มาโดยตลอดทั้งนี้นายประภาสอายุ64ปีเป็นอดีตข้าราชการและนักกฎหมายด้านการคลังและกระบวนการยุติธรรมเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์อธิบดีกรมบัญชีกลางผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจรองปลัดกระทรวงการคลังผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลางผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาเป็นต้นและได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการปปช.เมื่อวันที่30มกราคม2568ภายหลังได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภายศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
0: ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
8: สมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA เตรียมดำเนินการถอนหนังสือสนับสนุนการลงสมัครรับเลือกตั้งประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA ของจานนี่อินฟานติโนสำหรับวาระปี 2027-2031 ต่อจากสมาคมลูกหนังแห่งเวลหรือ FAW ที่ประกาศหยุดยืนอย่างเป็นทางการไปก่อนหน้านี้โดยสมาคมลูกหนังแห่งเวลกลายเป็นองค์กรลูกหนังแห่งชาติรายแรกที่ประกาศถอนการสนับสนุนอินฟานติโนซึ่งให้เหตุผลว่าได้สูญเสียความเชื่อมั่นต่อการบริหารงานของประธานฟีฟ่าทั้งด้านธรรมาภิบาลกระบวนการทำงานภาวะผู้นำค่านิยมการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการสื่อสารและการตัดสินใจผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบีนัดที่3เมียนมาที่เหลือ10คนชนะสปป.ลาวที่เหลือ10คนเท่ากัน7-2ฟิลิปปินส์แพ้ทีมช้างศึกไทย0-1ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นัดแรกคู่ที่น่าสนใจมอนบี้แพ้สโลวานบราติสลาวา1-2เลฟกี้โซเฟียชนะไครัตอามาตี้1-0อูนิยงแซงเกลุสเสมอบอดูกิม3-3สปาร์ตาปรากชนะโอลิมปิกลียง2-1และผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบ3นัดแรกแชมร็อกโรเวอร์ชนะเอ็กลาเทียโรโกไซ3-1สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
9: ลองหยิบยื่นความสุขในตัวคุณเพื่อแผ่ให้คนรอบข้างแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขสร้างมิตรภาพที่สวยงามได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มีแจ้งของคุณปรีชานะคะบอกว่าใช้เส้นกาญจนาภิเษกค่ะช่วงของต่างระดับรามินทรามุ่งหน้ามาทางด้านของจุดเชื่อมต่อด่านจตุโชติแล้วก็ตรงช่วงหน้าด่านจตุโชติแถวๆนั้นเนี่ยนะคะมีอุบัติเหตุคือเป็นรถบรรทุกตู้ทึบค่ะเสียหลักแล้วก็ขึ้นไปเกยแท่งปูนกีดขวางในช่องทางทางด้านซ้ายนะคะเป็นช่วงของหน้าด่านจตุโชตนะคะหน้าด่านจตุโชตบอกว่าตอนนี้ก็เลยมีผลในเรื่องของการจราจรตกลงนี่เป็นเส้นถนนกาญจนาภิเษกหรือว่าเส้นไหนแต่ว่าตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่ตรงช่วงของหน้าด่านจตุโชตนะคะรถเป็นทุกตู้ทึบค่ะเสียหลักขึ้นไปเกยแท่งปูนอีกจุดหนึ่งนะคะอันนี้ก็มีแจ้งของคุณสุรพลแล้วก็มีแจ้งมาทาง X ของทาง GS100 Radio ด้วยพระราม6ในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงก่อนถึงแยกปฏิภาณที่มีอุบัติเหตุรถชนท้ายกันในช่องทางทางด้านขวานะคะซึ่งทางคุณสุรพลเนี่ยนะคะเพิ่มเติมให้คือบอกว่าเป็นรถเก๋งกับรถ SUV ค่ะซึ่งจุดนี้ทางเจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะคะก็มีการประสานทางด้านของสน.เตาปูนแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรค่ะคุณแดงคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: คุณแดงบอกไฟไหม้เหรอคะอยู่แถวไหนยังไงคะคุณแดง
1: ถ้าวิ่งมาจากเส้นสุขสวัสดิ์ครับเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระราม2ครับ
0: ค่ะ
1: ประมาณ100เมตรมันจะมีตึกแถวประมาณ3-4ชั้นครับตอนนี้ไฟค่อนข้างรุนแรงเลยแล้วก็มีรถหวอมาแล้วครับ
0: อืม
1: ครับติดสะพานก่อนขึ้นทางด่วนจาพนองครับก
0: ่
1: อ
0: นเป็นอาคารพาณิชย์ใช่ไหม
1: เป็นอาคารพาณิชย์ใช่ครับน่าจะเป็นอาคารเก่าครับ
0: คือน่าจะยังมีคนพักอาศัยไหมหรือเป็นอาคารพาณิชย์ร้าง
1: มีคนอาศัยครับ
0: มีคนอาศัยอยู่นะคะ
1: ไปค่อนข้างรุนแรงเลยใช่ครับที่ผมขับมาฝั่งตรงข้าม
0: แ
1: ล้วเห็นอะไรเงี้ย
0: มีเจ้าหน้าที่แล้วใช่ไหมตอนที่ทางคุณแดงผ่านมา
1: ตอนที่ผมสวนมาประมาณ50เมตรเริ่มมีรถหวอวิ่งมาครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าตอนที่ผ่านมายังไม่มีเจ้าที่ดับเพลิงอะไรไปค่อนข้างโอบออกมานอกอาคารรุนแรงเลยครับ
0: ค่ะค่ะตอนนี้ล่าสุดมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วตรงจุดที่เกิดเหตุนะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่ผ่านมาตรงนี้มันน่าจะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรแน่ๆใช่ไหมคุณแดงตรงจุดนี้
1: ใช่ครับถ้าเป็นทางคู่ขนานนะครับน่าจะมีแน่นอน
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันก่อนตีนขึ้นทางด่วนนะครับถ้ามาจากทางสุขสวัสดิ์นะครับเลี้ยวซ้ายเข้าพระราม2
0: อันนั้นคืออยู่ใกล้ๆกับวัดค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่ผ่านมาตรงนี้มันน่าจะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรแน่ๆใช่ไหมคุณแดงตรงจุดนี้
1: ใช่ครับถ้าเป็นทางคู่ขนานนะครับน่าจะมีแน่นอน
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันก่อนตีนขึ้นทางด่วนนะครับถ้ามาจากทางสุขสวัสดิ์นะครับเลี้ยว

0: ว่าอะไรไหมคะคุณแดง
1: ถ้าเป็นฝั่งตรงข้ามครับยังเคลื่อนตัวได้ปกติแต่ผมคิดว่าตอนนี้ฝั่งนู้นน่าจะปิดถนนแล้วช่วงตรงขนาน
0: ค่ะค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติม
1: ได้ครับ
0: นะคะขอบคุณแม่คุณแดงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณหนุ่มชาวดงสวัสดีค่ะ
2: ฮัลโหลสวัสดีคร
0: ับ คุณหนุ่มชาวดงจุดเดียวกันกับคุณแดงเลยนะคะใช่ไหมจุดเดียวกันไหม
2: จุดเดียวกันครับผมมาตอนฝั่งขาออกคู่ขนานผมเข้าคู่ขนานตอนนั้นยังผ่านมาได้อยู
0: ่ค่ะ
2: แล้วผมไปยูเทิร์นกับตักกะว่าจะกลับมาอยู่ตรงที่เกิดเหตุหน้างานอ่ะ
0: ค่ะ
2: ปรากฏว่าไปยูเทิร์นตรงสุขสวัสดิ์ตรงซอยอนามัยอ่ะ
0: ค่ะ
2: เลี้ยวกลับมารถติดแท็ก
0: ติด
2: เ
0: ลยตอนนี้ติดแล้วติดแล้วนะคะค่ะ
2: ติดแล้วคือจะเลี้ยวออกถนนพระราม2เนี่ยถ้าเข้าคู่ขนานเนี่ยไม่ได้แล้ว
0: ค่ะ
2: ต้องพอเลี้ยวจากถนนสุขสวัสดิ์ออกช่องทางด่วนไปเลย
0: อย่า
2: คู่ขนานยังไงก็เข้าไม่ได้อยู่แล้วตอนนี
0: ้ค่ะ
2: มีรถดับเพลิงขีดอะไรตอนนี้เต็มหมดแล้ว
0: ค่ะค่ะโอ้แล้วตอนที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยคือไฟเนี่ยดูแล้วเนี่ยคือมันยังเห็นเป็นเปลวไฟอยู่ไหมฮะ
2: เห็นแต่ควันแบบทึบเลยอ่ะแต่ยังไม่มีเปลวไฟขึ้น
0: อ๋อแปลว่าเปลวไฟหายไปแล้วค่ะ
2: ยังเพิ่งจะเริ่มอ่ะ
0: ค่ะค่ะเพิ่งเริ่มใช่ไหมโอเค
2: แต่ตอนนี้คงผมเนี่ยเดี๋ยวผมยูเทิร์นกลับไปในตอนนี้ติดอยู่ตรง
0: ค่ะ
2: จริงๆเดี๋ยวผมไปคู่ขนานออกกลางด่วนเดี๋ยวผมจะจอดรายงานอีกครั้งหนึ่ง
0: เอาเป็นว่าอย่าไปขวางทางคนอื่นเขานะ
2: ไม่อยู่คู่อยู่ผมจอดช่องทางด่วนได
0: ้ค่ะค่ะค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณหนุ่มชาวดง
2: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
2: ครับ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: นี่ตะกี้ถ้าหากว่าดูจากในช่อง YouTube ของทาง JS Lord Radio ตะกี้เราขึ้นรูปให้นะคะจะเห็นเป็นเปลวไฟซึ่งลุกโหมแรงมากมาจากชั้นบนๆเหมือนกับที่คุณแดงบอกแต่ว่าตอนนี้ที่กำลังดูอยู่ในไลฟ์เนี่ยนะคะณเวลานี้ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาสามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วอะค่ะแต่เห็นเป็นกลุ่มควันนะคะจะเป็นกลุ่มควันสีขาวๆจางๆแล้วนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าดูจากในไลฟ์ตอนนี้เนี่ยนะคะก็ดูแล้วเนี่ยไม่น่าที่จะลุกลามนะคะไม่น่าที่จะลุกลามไปที่ห้องข้างเคียงนะคะแล้วก็จุดที่เป็นต้นเพลิงเนี่ยนะคะก็จะอยู่ประมาณชั้นที่3นะคะมีรถดับเพลิงแล้วก็มีการปิดการจราจรนะคะในช่องทางคู่ขนานเพราะจะมีรถดับเพลิงมีรถของทางเจ้าหน้าที่ที่จอดสแตนบายอยู่นะคะยังคงใช้น้ำนะคะในการฉีดน้ำดับเพลิงขึ้นไปคือมันยังมีกลุ่มควันอยู่เลยค่ะนะคะตอนแรกเนี่ยคือกลุ่มควันสีขาวๆเนี่ยจะจางลงนะแต่ว่าณเวลาตอนนี้ปรากฏว่าไอ้กลุ่มควันสีขาวเนี่ยมันเริ่มที่จะทึบขึ้นมาอีกนะคะเอาเป็นว่าถ้ายังไงในช่วงเวลานี้ใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของพระราม2นะคะย้ำว่าเป็นเส้นทางทางด้านของพระราม2แล้วก็จุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ในช่วงเวลานี้เนี่ยจะอยู่เลยจากวัดโพแก้วมานะคะจะเป็นซอยพระราม2ซอย1นะคะซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยจอมทายอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะย้ำเลยนะคะว่าในช่วงเวลานี้ไม่ต้องเข้าไปดูนะให้หลีกเลี่ยงนะให้หลีกเลี่ยงเลยนะคะแล้วก็อ่ะดูอัปเดตล่าสุดตอนนี้กลุ่มควันเนี่ยจางลงมาแล้วค่ะนะคะกลุ่มควันเนี่ยจะจางเป็นสีขาวแบบจางๆแล้วนะคะจะไม่เห็นเป็นเปลวไฟแล้วนะคะจะเป็นเฉพาะแค่กลุ่มควันสีขาวๆเท่านั้นนะคะในช่วงเวลานี้ถ้าหากว่าดูในเรื่องของการจราจรสำหรับเส้นทางทางด้านของพระราม2นะคะพระราม2ในช่วงเวลานี้นะคะซอย1ใช่ไหมในช่วงจุดที่เกิดเหตุนะคะก็จะอยู่ตรงช่วงไทยๆนะจะอยู่ช่วงก่อนที่จะเดี๋ยวนะจะเป็นช่วงต้นๆสิคะซอย1นะคะถ้าเป็นณเวลานี้ตอนนี้การจราจรเนี่ยถือว่ายังได้อยู่นะคะยังได้อยู่สำหรับในช่วงนี้แต่ว่ายังไงเนี่ยให้หลีกเลี่ยงให้หลีกเลี่ยงในช่องทางคู่ขนานให้มาใช้ในช่องทางด่วนนะคะแล้วก็เส้นพระราม2อ่ะที่จะมีปัญหาก็คือในฝั่งขาเข้าช่วงที่จะขึ้นทางด่วนขั้นที่1นะคะตอนนี้จะมีรถสะสมนะคะก็คือตรงช่วงตั้งแ

0: ประมาณพระราม2ซอย48นะคะโดยเฉพาะในช่องทางด่วนที่จะต่อเนื่องขึ้นมาบนทางด่วนขั้นที่1นะคะขึ้นทางด่วนขั้นที่1ก็ต้องเลยจากตรงช่วงของทางขึ้นสุขสวัสดิ์ไปถึงจะดีขึ้นนะคะแล้วก็จะใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามานะคะถึงตรงช่วงของทางระดับท่าเรือนะคะอีกจุดนึงนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของการจราจรเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุค่ะเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะสำหรับในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะเส้นมอเตอร์เวย์มีอุบัติเหตุนะคะประมาณช่วงของกิโลเมตรที่5นะคะแล้วก็มีผลกระทบตอนนี้ท้ายนิ่งๆอยู่ตรงช่วงประมาณกิโลเมตรที่6บวก200นะคะอุบัติเหตุจะเป็นในฝั่งขาเข้าช่วงกิโลเมตรที่5บวก600แล้วก็กีดขวางไป1ช่องทางขวานะคะของทางเส้นมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาเข้าแต่ตอนนี้ท้ายยาวมากอย่างตรงช่วงกิโลเมตรที่6บวก200ศูนย์ที่คือมากันแบบช้าๆสลับกับหยุดนิ่งเลยค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณนิมนต์สวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ ค่ะคุณนิมนต์อยู่ตรงช่วงของสะพานตากสินใช่ไหมคะ
2: ใช่ฮะ
0: ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
2: ไม่แคบไม่ขยับเลย
0: ตั้งแต่เชิงทางขึ้น
2: อะไรนะฮะ
0: ตั้งแต่เชิงทางขึ้นนะคะ
2: หางแถวตอนนี้น่าจะเลย BTS วงเวียนใหญ่ไปแล้วฮะ
0: ค่ะ
2: นะฮะแล้วก็มันแทบจะไม่ขยับเลยไม่ตามติดอะไร
0: ค่ะคือก่อนหน้านี้มันมีอุบัติเหตุแต่ว่าก็มีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายไปเรียบร้อยแต่น่าจะเป็นเรื่องของรถซึ่งติดสะสมค่ะ
2: ครับมันวันนี้มันติดปกติคือมันไม่ขยับเลยนะฮะถ้าหลีกเลี่ยงได้ผมว่าไปใช้ตารางสามน่าจะดีกว่า
0: ค่ะ
2: จางแจ้งไว้เป็นข้อมูลนะ
0: นี่ติดอยู่ตรงไหนฮะที่มันไม่ขยับเลยแล้วติดมานานแค่ไหนแล้วคะของคุณนิมนต์
2: เนี่ยผมจากไอ้จะสถานี BTS วงเวียนใหญ่อ่ะ
0: ค่ะ
2: ครึ่งชั่วโมงแล้วผมยังไม่ได้ขึ้นสะพานเลย
0: ครึ่งชั่วโมงเหรอคะ
2: ครับผม
0: โอ
2: ้วันนี้รู้สึกว่าติดมากเลย
0: ใช่ใช่วันนี้ติดมากติดนานติดเร็วค่ะติดเร็วมากตั้งแต่6นาฬิกากว่าๆนิดเนี่ยก็ติดมากละค่ะจะต้องเลยนู่นเลยตรงช่วงของย่าตัดถนนสุรศักดิ์ไปก่อนถึงจะดีขึ้นค่ะต้องลงสะพานมาก่อน
2: คงอีกนานนะ
0: มีผู้โดยสารอยู่ด้วยไหมคะคุณนิมนต์
2: อ๋อไม่มีค
0: ่ะไม่มีใช่ไหมคะค่ะ
2: คร
0: ับ ขอให้ได้ผู้โดยสารขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: ค
0: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆวันนี้ฝั่งของเส้นทางทางด้านถนนกรุงธนบุรีเป็นข้อมูลให้ทราบเลยค่ะถ้าใครจำเป็นจะต้องใช้คือไม่สามารถที่จะไปใช้เส้นทางอื่นได้ไม่สามารถที่จะเลี่ยงได้ตอนนี้ท้ายแถวยาวมากขึ้นนะคะอย่างที่คุณนิมนต์บอกนี่จะอยู่ช่วงแถว BTS วงเวียนใหญ่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงยังอีกยาวเลยนะคะเพราะมันดูนิ่งมากจริงๆนะคะคือท้ายแถวอย่างเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะคะที่คุยกันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยท้ายแถวยังไม่ถึงตรงช่วงของ BTS วงเวียนใหญ่นะคะแต่ก็เห็นเลยว่าตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานตากสินรถนิ่งนานมากๆนะคะเราก็จะต้องลงมาจากทางด้านของสะพานตากสินเข้ามาสาทรเหนือผ่านตรงช่วงของแยกตัดกับถนนสุรศักดิ์ไปก่อนนะคะในฝั่งทางด้านนี้ถึงจะดูจะดีขึ้นจะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะแต่ก็คือจะกว่าจะผ่านมาถึงตรงช่วงของยุทธยุทธได้ก็จะเจอรถอาจจะเจอในเรื่องของสัญญาณไฟหลายจุดเหมือนกันนะคะแล้วก็เนี่ยณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยฝั่งของเส้นทางด้านของนราธิวาสราชนครินทร์13ที่จะ13 15นี่ประมาณนี้คือท้ายแถวที่จะออกมาทางสาทรใต้นี่ฝั่งทางด้านนี้ก็ท้ายแถวยาวมากขึ้นเหมือนกันนะคะเช่นเดียวกับสาทร11ที่จะออกสาทรใต้วันนี้ย่านนี้ดูนิ่งดูแน่นดูรถเยอะมากเจริญกรุงที่จะออกมาทางสาทรใต้หรือว่าที่จะออกมาสาทรเหนือก็นิ่งยาวมากๆเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครต้องใช้เส้นทางนี้นะคะจำเป็นจะต้องใช้เผื่อเวลา ไว้มากๆส่วนทางด้านของสะพานพระราม3ณเวลานี้นะคะรถเต็มพื้นที่นะคะแต่ยังดูแล้วมันจะดูไหลได้ดีกว่าฝั่งของเส้นทางทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินสะพานกรุงเทพก็ดูไหลได้ดีกว่าสะพานพระราม3อ่ะลองให้พิจารณาหาทางในการที่จะหลีกเลี่ยงแล้วก็วางแผนในเรื่องของเส้นทางกันค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของสาวจราจรสนภูผารามนะคะพันตำรวจโทบุญส่งแสมเถื่อนค่ะสวัสดีค่ะสารวัตรค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณยนุชครับผม
0: ค่ะสาวัตรในพื้นที่เป็นไงบ้างวันนี้ค่ะดูรถเยอะตั้งแต่เช้านะคะ
3: ใช่ครับวันนี้รถปริมาณค่อนข้างมากแต่เทียบกับเมื่อวานแล้วก็ยังน้อยกว่าเมื่อวานแต่ก็ยังมีปริมาณมากอยู
0: ่ค่ะ
3: นะครับโดยเฉพาะถนนประชาธิปกนะครับจากวงเวียนใหญ่มาแยกบ้านแขกไปขึ้นสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้านะครับปริมาณรถค่อนข้างมากนะครับก็จากแนวเรื่องการก่อสร้างและก็ช่องทางจาก5ช่องทางนะครับถนนประชาธิปกจากวงเวียนใหญ่มาแยกบ้านแขกจาก5ช่องทางก็เปิดใช้เหลือ2-3ช่องทางนะครับรวมทั้งรถมีปริมาณมากด้วยทำให้ชะลอตัวตรงแยกบ้านแขกจากแนวเรื่องการก่อสร้างจากแยกบ้านแขกไปศึกษานารีด้วย
0: ค
3: ่
0: ะ
3: นะ2อย่างนะครับแต่เมื่อขึ้นสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าไปแล้วก็คล่องตัวนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับที่จะมุ่งหน้าจากถนนอินทรพิทักษ์หรือว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับที่จะไปมุ่งหน้าแยกบ้านแขกขึ้นสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้านะครับก็แนะนำให้เลี่ยงเส้นทางใช้ถนนลาดหญ้า
0: ดีกว่า
3: จะสะดวกกว่าจะสะดวกและรวดเร็วกว่านะครับเนื่องจากปริมาณรถค่อนข้างน้อยนะครับถึงแม้ระยะทางจะไกลกว่าแต่ก็ใช้เวลาน้อยกว่าครับซึ่งถนนสมเด็จเจ้าพระยาที่จะ เป็นเส้นทางเลี่ยงก็รถก็ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับอาจจะชะลอตัวตรงทางขึ้นสะพานพุทธนิดนึงนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่อง
0: ค่ะ
3: แต่ส่วนถนนอิสภาพนะครับตรงตัดแยกบ้านแขกก็ปริมาณรถปานกลางและก็เริ่มน้อยลงนะครับ
0: ค่ะ
3: ตอนนี้ประชาธิปกก็ใช้แถวสะสมวงเวียนใหญ่นะครับพยายามเพิ่มรอบสัญญาณไฟนะครับเร่งระบายรถที่จะเข้าเมืองนะครับส่วนอรุณอมรินทร์ตอนนี้ก็ยังมีรถตรงหน้าศึกษานารีก็ยังมีรถปริมาณค่อนข้าง
0: ยังเยอะอยู่ใช่ไหมครับ
3: แต่ก็เริ่มน้อยลงเนื่องจากโรงเรียนจะเข้าตอนประมาณ 7:45 นะครับคือหลังจาก 8:00 ไปแล้วการจราจรก็จะคลี่คลายนะครับผมในภาพรวมก็จะประมาณนี้ครับ
0: เป็นชั่วโมงไหมคะสวัสดิ์จากตรงเวนใหญ่ที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงแยกบ้านแขก
3: ระยะเวลาใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
3: ไม่ถึงครับประมาณ15 นาที15-20 นาที
0: 15-20 นาที
3: เพราะว่าทางจุดแยกบ้านแขกจะเพิ่มรอบสัญญาณไฟให
0: ้
3: ด
0: ้
3: านที่มีปริมาณมากนะครับแต่ก็ยังคำนึงถึงด้านอื่นๆด้วยนะครับก็มันยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆแต่เนื่องจากรถมีปริมาณมากนะครับทำให้อาจจะช้านิดนึงนะครับก็ประมาณ 15-20 นาทีนะครับแต่ถ้าเลี่ยงไปทางลาดหญ้าใช้เวลาไม่ถึง10 นาทีครับ
0: ดีกว่า
3: ใช้เวลาประมาณ10 นาที
0: ค่ะ
3: นะครับผมซึ่งก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ลงเหตุของงานจราจรของทางสน.บุปผารามไปแล้วนะครับในเรื่องของการเลี่ยงเส้นทางนะครับผม
0: ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ช่วงนี้นะคะไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณบุษบงบุษบวณิชค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: บุษบงค่ะ
5: ค่ะมาติดตามค ความเคลื่อนไหวช่วงเช้าวันนี้นะคะวันพุธที่5สิงหาคมค่ะก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีความคืบหน้าเพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังปิดล้อมพื้นที่พิกัดที่เข้าใจว่าคนร้ายใช้กบดานอยู่นะคะโดยเมื่อคืนนี้มีรายงานเมื่อวานเนี่ยค่ะมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังปิดล้อมสวนปาล์มที่อำเภอตากใบจังหวัดที่ตากใบ
0: นะคะ
5: นราธิวาสนะคะไล่ล่าแก๊งคนแก๊งคนร้ายนะคะที่ไปยิงตำรวจชุดสืบของสภ.ตากใบเสียชีวิตนะ
0: คะ
5: จนกระทั่งคนร้ายเนี่ยยอมมอบตัวนะคะเจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปคุมตัวไปสอบสวนยังเหลือที่หลบหนีนะคะแล้วก็มีรายงานว่าบางคนเนี่ยได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะโดยทางด้านของพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้ผู้บังคับบัญชานะคะรายงานผู้บังคับบัญชาค่ะก่อนนำตัวคนร้ายรายนี้ไปสอบสวนที่ศูนย์ซักถามที่1ในพื้นที่นราธิวาสนะคะจากรายงานข่าวค่ะแจ้งว่าคนร้ายที่ออกมามอบตัวเป็น1ใน6คนร้ายที่ก่อเหตุยิงจุดตรวจบูเกสซามีขณะมอบตัวไม่มีอาวุธนะคะโดยอ้างว่าสมาชิกที่เหลือในกลุ่มได้แยกย้ายหนีกันไปคนละทางมี2คนถูกกระสุนปืนของเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บส่วนตัวเองกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มได้หลบหนีลงมาจากเทือกเขาเมาะแต่นะคะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งชุดปฏิบัติการพิเศษเตรียม3จังหวัดขึ้นไปกดดันไล่ล่าบนเทือกเขาหลังร่วมก่อเหตุยิงถล่มจุดตรวจบูเกซามีในพื้นที่อำเภอระแงะและแฝงตัวลงมาพักอาศัยอยู่ในขนำจนกระทั่งพบกับตำรวจสภ.ตากใบที่คิดว่าจะเข้ามาบุกจับกุมตัวจึงใช้อาวุธปืนยิงจนเสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะจนถึงขนาดนี้ยังไม่แน่ใจว่าคนร้ายที่เหลือยังกบดานอยู่ในสวนปาล์มได้หรือไม่นะคะแต่เจ้าหน้าที่ยังคงใช้กำลังที่เหลือกดดันไล่ล่าจนกว่าจะเคลียร์พื้นที่ได้นะคะขณะเดียวกันเมื่อช่วงเย็นวันนี้ก็เกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดแสวงเคลื่อนที่บริเวณบ้านน้ำหอมตำบลดุงสันยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างกลับจากภารกิจบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านตาแย่เบื้องต้นไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บค่ะขณะเดียวกันสถานการณ์ในทะเลดำในตะวันออกกลางเองก็ปะทุขึ้นนะคะเพราะว่าล่าสุดเรือสินค้าของตุรกีเนี่ยถูกโจมตีในทะเลดำใกล้กับท่าเรือของรัสเซียค่ะทำให้กระทรวงการต่างประเทศของตุรกีออกแถลงการเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนรับประกันความปลอดภัยของการขนส่งสินค้าทางทะเลในทะเลดำหลังจากเรือบรรทุกสินค้าของตุรกี2ลำคือเรือยาซาและเรือนาเดจาถูกโจมตีใกล้กับท่าเรือโนโวรอสนาซิกนาในรัสเซียเมื่อเย็นวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากออกจะมาจากท่าเรือทำให้ลูกเรือหลายคนได้รับบาดเจ็บนะคะโดยทางการตุรกีแสดงความกังวลว่าสงครามจะขยายตัวมายังทะเลดำมากขึ้นส่งผลกระทบในหลายด้านรวมถึงด้านความมั่นคงทางอาหารด้วยนะคะพร้อมกับเรียกร้องไปยังทุกฝ่ายในความข้อขัดแย้งให้เร่งดำเนินการตามมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อรับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือทางทะเลนะคะเรือทั้งสองลำค่ะเรือลำหนึ่งเนี่ยติดธงชาติแคเมรูนแต่จริงๆแล้วเป็นเรือของตุรกีนะคะส่วนเรือดาเนจาเนี่ยติดธงชาติปานามาปลายทางคือท่าเรือซัมซุนในตุรกีแต่ถูกโจมตีขณะอยู่ห่างออกจากชายฝั่งประมาณ20ไมล์ทะเลลูกเรือ22คนได้รับการช่วยเหลือส่งไปยังรัสเซียอย่างปลอดภัยส่วน3คนได้รับบาดเจ็บสาหัสค่
0: ะ
5: ขณะเดียวกันเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเรื่องการยุติสงครามในตะวันออกกลางนะคะนายสกอตต์เบนเซนรัฐมนตรีทางสหรัฐออกมาบอกกับสถานีโทรทัศน์ CNBC ว่ามีโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงในการเปิดช่องแคบฮอร์โมสอีกครั้งภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวก่อนหน้านี้ว่าอาจจะมีการเปิดช่องแคบฮอร์โมสอีกครั้งในวันอังคารที่4สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่นนะคะโดยเมื่อเช้าวันอังคารหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลของอังกฤษได้รายงานเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งของไลบีเรียถูกโจมตีด้วยวัตถุระเบิดไม่ทราบชนิดในช่องแคบฮอร์มุซนอกชายฝั่งโอมานทำให้เรือเกิดไฟไหม้และมีลูกเรือเสียหายสูญหาย1คนซึ่งอิหร่านเองยังคงปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซนะคะและยืนการให้เรือต่างๆประสานงานการข้ามเข้าช่องแคบก่อนนะคะโดยใช้เส้นทางเลียบชายฝั่งอิหร่านแต่เรือหลายลำเลือกที่จะเดินทางเส้นทางทางใต้แทนโดยแล่นผ่านใกล้กับโอมาน ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับช่องแคบนะคะซึ่งประเด็นดังกล่าวจากความหวังว่าจะยุติสงครามหรือเปิดช่องแคบฮอร์มูซได้ก็ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะปรับตัวลดลงต่อเนื่องค่ะเดเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กลดลงไป4.57 เหรียญติดที่ระดับ75.77 เหรียญต่อบาร์เรลเบสทะเลเหนือส่งมอบเดือนตุลาคมลดลงไป4.41 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะอยู่ที่ระดับ79.36 เหรียญต่อบาร์เรลค่ะส่วนหุ้นดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ปิดตลาดปรับตัวพุ่งขึ้นทุกตลาดเลยนะคะดาวโจนส์เพิ่มขึ้น907.47 จุดค่ะติดที่ระดับ 54,085.88 จุดนะคะส่วน S&P 500เพิ่มขึ้น136.02 จุดนะคะปิดที่ระดับ 7,736.52 จุดและ Nasdaq ปิดที่ระดับ 26,584.99 จุดปิดที่ระดับ 671 เพิ่มขึ้น 671.10 จุดค่ะปิดที่ระดับ 26,584.99 จุดนะคะอันนี้สำหรับ Nasdaq นะคะส่วนทางด้านการนำร่างของนายบวรพัฒน์เป็นสุดหรือว่าฮารุนโซโลกับประเทศไทยนะคะล่าสุดที่ชายของฮารุนได้โพสต์ข้อความผ่านเพจส่วนตัวอัปเดตสถานการณ์นะคะว่าขณะนี้ร่างของฮารุนนั้นจะเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่6สิงหาคมนะคะโดยจะออกเดินทางจากจอร์เจียในวันนี้ค่ะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สถานทูตจะเดินทางไปกำกับดูแลการส่งร่างที่สนามบินกรุงทิบิลิซีของจอร์เจียนะคะเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก่อนจะเดินทางกลับไปปฏิบัติหน้าที่และจะยังคงติดตามความคืบหน้ากับทางการจอร์เจียอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนการดำเนินการหลังจากนี้สถานทูตจะมีหนังสือถึงทางการจอร์เจียเพื่อเร่งจัดส่งผลการชันสูตรพิสูจน์และตรวจพิษวิทยาให้แก่ทางการไทยโดยเร็วที่สุดเตรียมถึงได้ประสานงานให้ดำเนินการส่งของใช้ส่วนตัวของฮารุนกับประเทศไทยโดยเร็วเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนั้นยังมีอาสาสมัครชาวไทยว่าที่กงสุลกิตติมศักดิ์ประจำจอร์เจียร่วมติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างเรียบร้อยครอบครัวต้องขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศสถานทูตไทยเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนอาสาสมัครชาวไทยเรียนถึงทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือให้กำลังใจและติดตามความคืบหน้ามาโดยตลอดนะคะซึ่งได้สอดคล้องกับทางด้านของอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรก็แจ้งความคืบหน้าเช่นเดียวกันนะคะโดยบอกว่าทางด้านของรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศได้มอบหมายให้รักษาการอธิบดีกรมการกงสุลดูแลความสะดวกเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยด้วยคาดว่าจะถึงในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนประเด็นร้อนซาแซงซาแซงมักไม่พูดเรื่องพฤติกรรมของตัวเอง
0: นะก
5: ็แต่ภาพที่มันออกมาก็ปั่นป่วนวุ่นวายนะคะก็สนามบินสุวรรณภูมิก็ต้องแถลงขออภัยนะคะโดยมีการสั่งลงโทษทางวินัยรปภไปแล้วหลังมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้วยการใช้นิ้วชี้ดึงหางตาขึ้นนะคะตามภาพที่คลิปภาพที่เขาปรากฏซึ่งเหตุการณ์เด็กเกิดขึ้นเมื่อวันที่29 กรกฎาคมตอน5 ทุ่มกลุ่มแฟนคลับชาวจีนซึ่งเป็นผู้โดยสารของสายการบินไทยเที่ยวบิน TP674 เส้นทางปลายทางอยู่ที่กรุงปักกิ่งได้ติดตามศิลปินที่กำลังจะเดินทางเที่ยวบินเดียวกันโดยติดตามศิลปินเข้าไปในห้องรับรองผู้โดยสารซึ่งไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปใช้บริการเจ้าหน้าที่การบินไทยจึงได้ประสาน ร้องขอให้เจ้าหน้าที่รปภ.เข้าควบคุมสถานการณ์โดยเจ้าหน้าที่รปภ.ได้เชิญกลุ่มแฟนคลับออกจากบริเวณห้องรับรองแต่ต่อมากลุ่มแฟนคลับก็ยังคงติดตามก่อความวุ่นวายอย่างต่อเนื่องจนถึงบริเวณห้องพักรอผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องเมื่อถึงบริเวณตรวจเอกสารเดินทางก่อนขึ้นอากาศยานกลุ่มแฟนคลับไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจบัตรโดยสารพยายามรีบจะติดตามศิลปินที่ขึ้นเครื่องไปพร้อมกันแล้วก็ติดตามไปถึงสะพานเทียบเครื่องบินนะคะจนกระทั่งศิลปินได้ขึ้นเครื่องบินแล้วเจ้าหน้าที่สายการบินจึงมีความจำเป็นต้องปิดประตูอากาศยานเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารกลุ่มแฟนคลับที่ยังไม่ผ่านไม่ได้ผ่านการตรวจบัตรโดยสารซึ่งรวมตัวอยู่บริเวณด้านหน้าประตูอากาศยานบนสะพานเทียบเครื่องบินเข้าไปในอากาศยานเพิ่มเติมนะคะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจึงร่วมกับเจ้าหน้าที่สายการบินผลักดันกลุ่มแฟนคลับกลับไปรอในห้องพักรอผู้โดยสารนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่สายการบินจึงตัดสินใจปฏิเสธการเดินทางของกลุ่มแฟนคลับทั้งหมด22 คน เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและระเบียบของสายการบินโดยเจ้าหน้าที่สายการบินเกรงว่ากลุ่มแฟนคลับอาจจะไปก่อความวุ่นวายภายในอากาศยานจนไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได
0: ้
5: หลังออกเดินทางไปแล้วจึงส่งผลให้เที่ยวบินดังกล่าวเกิดความล่าช้านะคะอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นมีแฟนคลับ12คนยอมดำเนินการนำสัมภาระออกจากระบบการขนส่งและกลุ่มแฟนคลับอีก10คนไม่ยอมนะคะและแสดงอาการไม่พอใจต่อการปฏิเสธการเดินทางและมีพฤติกรรมยั่วยุด้วยที่ระหว่างการปฏิบัติงานจนเกิดการกระทบกระทั่งในระหว่างการควบคุมสถานการณ์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ปรากฏในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานสุวรรณภู
0: ม
5: ิจะส่งต่อการดูแลให้กับเจ้าหน้าที่สายการบินดำเนินการต่อไปนะคะยังไงก็ตามค่ะแม้ว่าการเข้าระงับเหตุจะมีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารแต่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบางรายมีพฤติกรรมและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะคะนาวาอากาศเอกชนันนัทนะคะรอดกลุ่มผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงสั่งลงโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยึดถือมาตรฐานการปฏิบัติงานควบคุมอารมณ์และปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการด้วยความเหมาะสมในทุกสถานการณ์ด้วยนะคะแล้วก็จะนำเหตุการณ์ครั้งนี้มาทบทวนแล้วก็ปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์ไม่ให้เกิดในเหตุในลักษณะเช่นนี้อีกนะคะ
0: โอ้โหเห็นจากในคลิปแล้วอันนี้เขาไม่ได้ไม่น่าจะเป็นแฟนคลับไหมมันเกินความพอดีอ่ะคุณ
5: เขาเป็นตาแจงอ่ะ
0: เออใช่
5: เขาเรียกว่าตาแจงพวกนี้เพื่อมีพฤติกรรม
0: คลั่ง
5: ซึ่งทางด้านของศิลปินเองเขาจะไม่ยอมแล้วนะคือมันไม่ได้มีที่ประเทศไทยเป็นที่แรกนะที่เกาหลีใต้ก็เจอแบบนี้เกาหลีเนี่ยไม่ให้เข้าเลยก
0: ็
5: เป็นแบบนี้ไม่ให้เข้าเลยแล้วก็มีมาตรการเข้มมากกว่านี้แต่ตอนนี้มันเป็นประเด็นมาลงที่ไทยเพราะว่ามันเกิดเหตุ
0: ที
5: ่เมืองทองไปรอบนึงใช่ไหมแล้วก็มาเนี่ยบน
0: ค่ะ
5: คือถ้าเจอจริงๆเราก็จะเห็นว่าเขาไม่ค่อยมีมารยาท
0: คือมัน
5: เขาคิดว่าเขาจะทำอะไรก็ได
0: ้เกินไปเกินความพอดีใช
5: ่
0: เกินพอดี
5: คือรักกันชอบกันก็เข้าใจได้แต่ว่าการไปปรากฏติดตัวของศิลปินซึ่งคุณจะบอกว่าเป็นชาวจีนเหมือนกันก็เถอะแต่ว่ามารยาทอ่ะมันต้องมี
0: มาร
5: ยา
0: ทต่างกันการ
5: รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลก็ต้องมีนะไม่ใช่แต่เฉพาะศิลปินหรอกคนทั่วไปก็ต้องมีระยะห่างเช่นเดียวกัน
0: นี่คือถ้าเขาขึ้นไปบนเครื่องได้นี่น่าจะสร้างความวุ่นวาย
5: แล้วคนที่อยู่บนเครื่องก็ดีว่าเขาจะเข้าใจที่เขาคุณทำแบบนั้นหรือเปล่าใช่ไห
0: ม
5: รักกันก็ต้องทะนุถนอมกันนิดนึงอย่าระดมกันเข้าไปถึงขนาดนั้นมันอันตรายมากๆเลยนะคะ
0: วัยรุ่นทั้งนั้นเลยเนี่ยดูจากในคลิป
5: มันใกล้ตัวแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากเลยถ้าที่นี่ทีจังเลยอ
0: ่
5: ะ
0: รับความเหมาะรับความเหมาะอย่ามากเกินเอาแค่พอเหมาะพอควร
5: พอเหมาะพอเจาะก็พอแต่ว่าอย่าไปทำแบบนี้เลย
0: มันจะมีผลร้ายผลกระทบกับคนที่เป็นศิลปินที่ตัวเองบอกว่ารัก
5: ใช่ใช่แล้วศิลปินพออีกหน่อยเป็นคนจีนแล้วมาเจอพวกนี้อีกมาอีกเปล่าเนี่ยแล้วฉันจะว่ายังไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โอ้โหไม่ไหวเลยไม่ไหวจะเคลียร
0: ์คือเห็นในคอมเมนต์หลายคนให้กำลังใจให้กำลังใจ
5: บางคนก็เข้าไปว่าเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะบางคนแต่บางคนก็บอกดูซะก่อนว่าเขาทำอะไรบางคนก็มาแก้ตัวบอกว่าคนที่ห้ามเข้าไปในเครื่องบินเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแฟนคลับนะใครๆก็ทำได้ว่าไม่ใช่แฟนคลับนะตอนนั้นอ่ะแต่เวลามันเกิดเหตุแล้วมันก็ทำให้เป็นปัญหาได
0: ้
5: นะคะก็อัปเดตสถานการณ์กันในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
6: ้ 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
6: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้
7: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
8: ก่อนหน้านี้มีจ้างมาทาง X นะคะบอกว่ามีรถทัวร์จอดเสียอยู่กลางถนนพระราม9มุ่งหน้าแยกอสมทตรงหน้า G Tower นะคะแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรด้วยนะคะคุณเกณฑ์แจ้งมาทาง X ค่ะเดี๋ยวยังไงใครผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยตอนนี้มีผลการจราจรมากน้อยแค่ไหนแล้วก็รวมไปถึงเส้นทางทางด้านของวิภาวดีในฝั่งขาเข้าด้วยนะคะตรงช่วงแถวสนามบินดอนเมืองประตู7นะคะที่เป็นรถบรรทุกทรายนะคะยางแตกแล้วก็จะจอดเสียอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายนะคะคือเมื่อชั่วโมงที่แล้วที่มีโอกาสได้สอบถามกับทางด้านของรองสาวจราจรนะคะก็บอกว่ารอนะคะรอทางด้านของคนที่จะมาช่วยนะคะในเรื่องของการที่จะแก้ไขในเรื่องของรถยางของรถยนต์คันนี้คาดว่าไม่เกิน1ชั่วโมงตอนนี้ไม่แน่ใจว่าล่าสุดนะคะตรงจุดนี้จะมีการเคลื่อนย้ายแล้วหรือยังถ้าหากว่าใครผ่านก็มีเพิ่มเติมกันได้คุณเทิดศักดิ์ค่ะใช้เส้นพหลโยธินนะคะแล้วบอกว่าในฝั่งขาออกอะค่ะช่วงแยกวังน้อยมุ่งหน้าหนองแคมีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถตู้ทึบนะคะเป็นรถบรรทุกนะคะเสียหลักแล้วก็ ลิกตะแคงกีดขวางไป2ช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนนะคะเพราะฉะนั้นก็มีผลในเรื่องของการจราจรนะคะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะจุดนี้ก็มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่แล้วคุณนาทีบอกว่าใช้บนทางด่วน1แล้วก็ช่วงของโค้งวัดสะพานมุ่งหน้าทางลงท่าเรือเคลื่อนตัวได้นะคะตอนที่คุณนาทีผ่านมาแต่ว่าเชิงทางลงท่าเรือค่ะเจอวัยรุ่นผู้ชายสวมเสื้อยืดสีน้ำตาลกางเกงขาสั้นสีน้ำตาลยืนโบกมือขอเงินคนขับรถนะคะที่ลงมาจากทางด่วนเนี่ยค่ะแล้วเขาเดินอยู่ในช่องทางขวาด้วยเตือนให้ระมัดระวังการเชิงทางลงท่าเรืออันนี้เขาขึ้นมาถึงด้านบนเลยเหรอคะเอาเป็นว่าในเบื้องต้นเดี๋ยวใครผ่านตรงจุดนี้ระมัดระวังการแล้วก็ช่วยสังเกตแล้วอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามานะคะ1137หรือไม่ก็ดอกจาน1808ค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตเพิ่มเติมกันกรณีของอุบัติเหตุเส้นทางด้านของพระหลโยธินนะคะร้อยตำรวจเอกปรวัตรกนกทองหัวหน้าหน่วยตำรวจทางหลวงวังน้อยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
8: ค่ะรองสารวัตรบอกว่ามีคนเจ็บติดอยู่ภายในรถ2คนเหรอคะจุดนี
2: ้1คนครับ1คน
8: ก็
2: ค
8: ือ
2: คนข
8: ับ
2: น
8: ั่
2: นแหละ
8: อ๋อค่ะแล้วอาการเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ
2: ก็คือรถในยางระเบิดนะครับบรรทุกของมายางระเบิดเสียหลักพลิกคว่ำในช่องทางด้านซ้ายคนที่นั่งมาด้านซ้ายเนี่ยคือว่าก็ไปตามรถอ่ะตามสภาพรถแล้วอุปกรณ์ในรถของอะไรต่างๆในขาเนี่ยติดอยู่คันโซนตอนนี้กู้ภัยเลยกำลังนำน้องอีกคนหนึ่งที่บาดเจ็บอ่
8: ะ
2: นำออกนะครับ
8: ออกมาได้แล้ว1ใช่ไหมฮะ1คน
2: คนขับเนี่ยคือเขาเปิดประตูออกมาตั้งแต่ตอนที่คว่ำตั้งแต่ทีแรกก็แหละ
8: แต่ว่าไอ้ตัวที่เกิดอุบัติเหตุนี่คือเป็นพลิกตะแคงใช่ไหมรองสาวัตรเป็นพลิกตะแคงไม่ใช่พลิกคว่ำหรือพลิกคว่ำเลย
2: ก็คือพลิกตะแคงพลิกคว่ำก็คือแบบเดียวกันนั่นแหละครับถ้าเกิดหลักในการคิดเหตุเนี่ยนะก็คือคว่ำอ่ะพูดง่ายยางระเบิดมันก็พลิกคว่ำนะฮะ
8: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาจะมี
2: ภาษาที่ใช้ตะแคงให้คว่ำเนี่ยมันเหมือนกันนั่นแหละ
8: ตะความมันล้อชี้ฟ้าเอาแบบว่าเวลาตอนนี้คือพลิกตะแคงมันก็จะทำให้มันมีประตูทางออกได้ทางหนึ่งใช่ไหมคะซึ่งเขาก็อาจจะเอามาทางด้านของประตูทางออก
2: ครับก็ประตูทางออกทางคนขับนะครับเพราะว่าตะแคงซ้าย
8: ตะแคงซ้ายค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการจราจรมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนอะคะ
2: ครับก็คือตอนนี้เนี่ยช่องทางหลักเนี่ยมันจะมีรถกู้ภัยแล้วมันจะกีดขวางการจราจรมันจะวิ่งได้ไว้ครับช่องขวาหรือช่องนะครับส่วนสนามเนี่ยเราก็เปิดให้รถที่อยู่ทางหลักเนี่ยเบี่ยงซ้ายเนี่ยเข้าตรงหน้าวัดชูจิตนะครับมหาลัยสงฆ์วิทยาลัยสงฆ์นะฮะ
8: เข้าไปได้ใช่ไหมคะ
2: เข้าได้เลยนะฮะส่วนท้ายแถวตอนนี้น่าจะอยู่แถวเชียงคงก็แหละก็คือท่านที่เดินทางออกต่างทางภาคอีสานเนี่ยพระราบุรีเนี่ยนะฮะก็คือใช้เลือกใช้เอาจะใช้ทางเลี่ยงเบี่ยงซ้ายออกตรงกม .71 ตรงตึกเสือป่าสีขาวก็ได้เดี๋ยวจะมาช่องทางหลักก็ได้นะครับเพราะว่าระหว่างนี้เนี่ยเรากำลังรอรถยกที่จะมายกรถออก
8: ให้
2: ผมถึงสถานี
8: ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ยังขยับได้เรื่อยๆใช่ไหมรองสวัสดิ์มันไม่ได้นิ่งใช่ไหมคนที่ใช้เส้นนี้ค่ะ
2: ครับก็เป็นช่วงเช้าในช่วงทำงานนะก็คือน่าจะเดินทางไปทำงานกันเพราะตอนนี้มันก็จะ8โมงแล้วเกิดตั้งแต่7โมง25
8: แล้วโอ้เกือบชั่วโมงนึงแล้วนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวให้เป็นข้อมูลของคนที่ใช้เส้นทางได้ทราบหรือไม่ก็เบี่ยงอย่างในเส้นทางที่ทางรองสวัสดิ์แนะนำน่าจะเร็วกว่าน่าจะสะดวกมากกว่า
2: ครับแล้วก็มีอีกหนึ่งเส้นทางที่จะเดินทางนะครับหมายความว่าสมมติว่าท่านมาทางขนานอยู่แล้วเนี่ยก็คือให้เลี้ยวซ้ายออกซุ้มประตูวัดน้อมไปเลยนะหรือออกตรงเสือป่าไปเลยเล
8: ี้
2: ยวซ้ายไปขึ้นทางหลวงชนบท1023เนี่ย
8: 1023
2: เลี้ยวขวาเลี้ยวคลอง
8: เรียบคลองค
2: ่
8: ะ
2: ใช่เรียบคลองก็จะไปเจอโรงคั่วกาแฟเมตอน
8: ค่ะ
2: ตรงนั้นเป็นไฟแดงก็เลี้ยวขวาขึ้นถนนผลโยธินอีกหนึ่งช่องทาง
8: อ๋อมันก็จะเลยจากตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุไป
2: ใช่ครับตรงนี้มันเป็นจุดที่กม.73ไง
8: ค่ะ
9: ครับเป็นกราฟ
8: จริงๆก็มีทางเลี่ยงให้ได้นะจริงๆไปทางเลี่ยงดีกว่าใช่ไหมดูแลทำเวลาได้ดีกว่าอย่างนั้นไหมคะรองสาวัตร
9: ใช่ใช่ครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราต้องยกรถอีกอะรถยกยังไม่มาเลย
8: ต้องใช้เรื่องเยอะโอเคได้เลย
9: หรือว่าต้องถ่ายของอีกหรือเปล่า
8: โอ้ไปเขามีของมาด้วยใช่ไหมคะลักษณะแล้วดูแลรถหนักค่ะค่ะ
9: เป็นตู้ห้องเย็นน่ะตู้หกล้อห้องเย็น
8: เดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยคงได้รบกวนทางรองสาวัตรเป็นระยะนะคะ
9: ครับได้เดี๋ยวส่งภาพไปให้แล้วครับ
8: ได้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
9: ขอบค
8: ุณค่ะ
10: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
8: จะว่าไปวันนี้มีอุบัติเหตุหลายจุดนะอย่างกรณีของอุบัติเหตุเส้นมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาเข้าล่าสุดก็มีการเคลื่อนย้ายพ้นขีดขวางไปแล้วชนกันหลายคันนะคะตรงจุดนี้ค่ะแต่ว่าถ้าดูจากสภาพรถแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีคนเจ็บแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรแต่ว่าล่าสุดตอนนี้นะคะในฝั่งขาเข้านะคะกิโลเมตรที่5นะคะ5+600นะตรงจุดที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ท้ายแถวประมาณกิโลเมตรที่6กว่าๆแต่ตอนนี้ไปได้แล้วค่ะการจราจรนี้ดีขึ้นแล้วนะคะจะมาชะลอก็คือตรงช่วงของกิโลเมตรที่0นะคะสับกรณีของเส้นมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาเข้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดประจำนะในช่วงเช้าๆ แล้วก็ช่วงที่จะเบี่ยงออกมาทางด้านของถนนศรีนครินทร์นะคะอันนี้ก็จะพอเบี่ยงลงมาจากทางด้านของมอเตอร์เวย์นี่ก็จะมีท้ายแถวที่บอกว่าท้ายแถวติดพันต่อเนื่องเข้ามาถึงมอเตอร์เวย์นะคะตรงช่วงกิโลเมตรที่0แต่วันนี้นะคะท้ายเนี่ยจะอยู่เลยกิโลเมตรที่0นะคะประมาณกิโลเมตรที่1นะคะสำหรับเส้นมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาเข้าแล้วก็เส้นศรีนครินทร์ถ้ามาจากตรงช่วงของทางด้านของมอเตอร์เวย์ก็จะต้องเลยนะคะตรงช่วงทางรถไฟผ่านนะคะถึงจะดีขึ้นเช่นเดียวกับฝั่งของเส้นศรีนครินทร์ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกลำสาลีอันนี้ก็ต้องเลยจากทางรถไฟตรงช่วงของหัวหมากไปนะคะการจราจรถึงจะดีขึ้นนะคะก็จะมีท้ายแถวค่อนข้างยาวเหมือนกันนะสำหรับฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกลำสาลีส่วนเส้นทางด้านของพัฒนาการนะคะที่จะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าคือต้องบอกว่าเพชรบุรีเนี่ยนะคะตรงช่วงของแยกอโศกเพชรมันมีผลกระทบยาวๆต่อเนื่องไปทางด้านของพัฒนาการเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่บอกว่าส่งกำลังใจให้มากๆเลยสำหรับคนที่ใช้เส้นทางทางด้านนี้ส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไงเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
6: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: เช้านี้ต้องจับตาการแต่งตั้งขออภัยค่ะการเสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ต่อที่ประชุมครม.รวมถึงความคืบหน้าทุจริตสอบท้องถิ่นปี68ซึ่งช่วงบ่ายจะมีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
5: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้หลังกลับจากประเทศอินโดนีเซียเมื่อวานนี้โดยมีวาระที่น่าสนใจติดตามการเสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่แทนนายวุฒิไกรที่จะเกษียณอายุราชการสิ้นเดือนกันยายนนี้ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตการสอบท้องถิ่นปี2568วันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นช่วงบ่ายเพื่อสรุปผลการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนก่อนเสนอให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางรับทราบในวันพรุ่งนี้และจะส่งเรื่องไปยังกจังหวัดทั่วประเทศรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นสังกัดเพื่อดำเนินการถอดถอนผู้ที่เกี่ยวข้องออกจากตำแหน่งขณะที่เรื่องของมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดรัฐบาลเปิดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนที่จะสรุปรวบรวมความเห็นทั้งหมดเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคาดว่าจะเสนอต่อที่ประชุมช่วงกลางเดือนนี้พี่ชายของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮลุนโซโลที่พบเสียชีวิตในประเทศจอร์เจียแจ้งผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าร่างของฮลุนจะออกเดินทางจากประเทศจอร์เจียในวันนี้และมีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยวันพรุ่งนี้และติดตามกรณีการตรวจสอบการหาสาเหตุเรื่องของดินทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่กระจายทั่วไร่อ้อยและที่นาในพื้นที่ตำบลห้วยม่วงอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นซึ่งนายกอบต.ได้ประสานนักธรณีวิทยาลงพื้นที่เพื่อพิสูจน์สาเหตุในวันนี้ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: ส่วนความคืบหน้าเหตุดินทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่กระจายทั่วไร่อ้อยที่นาในพื้นที่ตำบลห้วยม่วงอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นล่าสุดกรมทรัพยากรธรณีโดยสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต2ได้รับแจ้งจากพื้นที่ดังกล่าวแล้วพร้อมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าตรวจสอบในเวลา10นาฬิกาวันนี้ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ที่เกิดหลุมยุบซ้ำซากและกองเทคโนโลยีธรณีกรมทรัพยากรธรณีจะเข้าดำเนินการสำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อกำหนดขอบเขตโพรงดินและพื้นที่เสี่ยงต่อการยุบในอนาคตปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าว
6: งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาหรือ
1: ไงโอ้โหเก่งจังเลย
0: เก่งนะแม่แม่เก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ
0: ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
1: เอามาแต่ข้าวเหนียว

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ในที่ฟังข่าวต้นชั่วโมงที่บอกว่ามีหลุมยุบขนาดใหญ่นะคะที่บ้านวังเจริญอำเภอภูผาม่านคือเขาไปดูในFacebookของคนที่เขาอยู่ในพื้นที่คือปรากฏว่ามันเป็นหลุมซึ่งใหญ่มากเนี่ยแล้วก็มันก็กว้างมากนะคะแล้วก็เห็นว่าตอนนี้ล่าสุดเนี่ยมีประมาณมากกว่า7จุดแล้วนะคะซึ่งตรงจุดนี้ถ้าดูจากในสภาพของพื้นที่ดูจากในรูปของในFacebookของคนที่เขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นพื้นที่เหมือนกับเป็นพื้นที่การเกษตรนะคะแล้วก็ในแต่ละหลุมเนี่ยนะคะจะมีขนาดความกว้างแล้วก็จะมีความลึกมากค่ะแล้วก็มีทีท่าว่าจะมีการขยายตัวออกไปนะคะซึ่งก็เลยทำให้ชาวบ้านซึ่งอยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาก็มีความกังวลแต่ว่าทางด้านของนายอำเภอภูผาม่านนะคะนายอำเภอศิวกรมิตรราชนะคะก็คือได้มีการลงพื้นที่คือได้ให้ทางด้านของปลัดอาวุโสของอำเภอภูผาม่านเนี่ยนะคะปลัดประจวบจิตคุ้มเนี่ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงนายกอบต.ห้วยม่วงเนี่ยนำผู้นำชุมชนลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะซึ่งจุดดังกล่าวเนี่ยจะอยู่ห่างจากหน้าผาภูผาม่านแล้วก็อำเภอเนี่ยประมาณ12กิโลเมตรนะคะส่วนแหล่งท่องเที่ยวนี่ยังคงปลอดภัยดีนะคะแล้วบอกว่าตรงจุดนี้เนี่ยมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแต่มันนานมาหลายปีแล้วนะคะที่มีเรื่องของหลุมขนาดใหญ่นะคะซึ่งทางนายกอบต.ห้วยม่วงเนี่ยบอกว่าเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2558นะคะแล้วปรากฏมันเกิดต่อเนื่องมานานกว่า10ปีนะคะแม้ว่าในอดีตเนี่ยนักธรณีวิทยาจะเคยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นภูมิประเทศหินปูนที่เสี่ยงต่อการทรุดตัวตามธรรมชาติโดยเฉพาะในช่วงฝนทิ้งช่วงแล้วมีฝนตกหนักจนระดับน้ำใต้ดินเนี่ยเปลี่ยนสมดุลนะคะแต่ว่าชาวบ้านแล้วก็ผู้นำชุมชนเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมนะคะว่าการดำเนินงานของโรงโม่หินในพื้นที่ซึ่งมีการสูบน้ำใต้ดินออกมาปริมาณมากเพื่อทำเหมืองอาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเร่งที่ทำให้เกิดดินยุบตัวถี่ขึ้นโดยที่ผ่านมาบอกว่าแถวนั้นเขามีโรงโม่หินค่ะนำหินคลุกเนี่ยมาช่วยอัดถมหลุมให้ชาวบ้านหลุมละ10ถึง20คันรถคือมันเป็นหลุมใหญ่แล้วก็กว้างแล้วก็ลึกมากจริงค่ะนะคะแต่ปรากฏว่าพอผ่านไปได้ไม่นานบางจุดเนี่ยก็กลับมาทรุดตัวซ้ำอีกนะคะจนตอนนี้ชาวบ้านบอกว่าพื้นที่ทำกินของชาวบ้านก็เริ่มสูญหายไปเรื่อยๆมันเป็นหลุมกว้างมากแล้วตอนนี้มันเป็นที่นานะคะเป็นนาข้าวเลยนะคะตรงจุดที่มันมีหลุมลึกที่ว่านี้นะคะแล้วบอกว่าวันนี้ในส่วนของทางสำนักธรณีวิทยาเขาก็จะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างชั้นใต้ดินอย่างละเอียดนะคะเพื่อหาสาเหตุทางวิชาการที่แท้จริงแล้วก็มีการร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนต่อไปคือมันเป็นหลุมใหญ่นะไม่ใช่แค่หลุมแบบเล็กๆนะหลุมที่มีความกว้างแล้วก็น่าจะเป็นหลายเมตรอะแล้วก็จะมีความลึกด้วยนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะมาเรื่องของการจราจรกันต่อสอบถามบนทางด่วนกันค่ะที่คุณภัทรพันธ์ที่บูรังสรรค์จากส่วนบริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: บนทางด่วนนี้เป็นยังไงบ้างคะแต่ละสายทาง
3: ครับผมก็ขอเริ่มจากทางเฉลิมพระนครได้เลยครับ
2: ค่ะ
3: ครับผมก็เฉลิมพระนครนะครับที่ทางครับจากหน้าด่านดินแดงครับมุ่งหน้าเข้าท่าเรือนะครับช่วงนี้หน้าด่านดินแดงนะครับถือว่ารถน้อยใช้งานได้ดีครับแต่ว่าพอมาถึงสักช่วงบริเวณป้ายต่างระดับมักกะสันครับตรงนี้เริ่มมีท้ายแล้วครับก็ปริมาณรถค่อนข้างเยอะครับเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าๆสลับหยุดนิ่งครับต่อเนื่องไปถึงช่วงบริเวณทางออกถนนพระรามสี่เลยครับผ่านจุดเปียกเสียตรงทางออกถนนพระรามสี่แล้วเนี่ยก็จะเริ่มคลายตัวครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็คล่องตัวจนถึงเข้าฝั่งรัชดาเลยครับถ้าทางตรงจุดเบียดเสียไปแล้ว
2: ค
3: ่ะครับผมส่วนในฝั่งกลับกันครับจากฝั่งแบบท่าเรือนะครับมุ่งหน้าไปทางดินแดงเนี่ยตอนนี้มาจากท่าเรือเนี่ยยังคงรถมากอยู่ครับต้องผ่านพ้นตรงช่วงเหนือด่านพระรามสี่ไปแล้วครับจะเริ่มคลายตัวก็ลาบบนไก่หักเข้าไปดินแดงเนี่ยตรงนี้ก็ คล่องตัวโดยตลอดเลยครับไม
2: ่
3: มีต่อตัวนะครับครับผมแล้วก็ต่อเนื่องจากท่าเรือครับท่าเรือมุ่งหน้าทางบางนาครับช่วงนี้ฝั่งจากท่าเรือมุ่งหน้าทางบางนาเนี่ยถือว่ารถน้อยไม่ได้ปัญหาครับผมแต่ว่าในฝั่งกับการตลอดเลยครับไม
2: ่
3: ม
2: ี
3: ต่อตัวนะครับครับผมแล้วก็ต่อเนื่องจากท่าเรือครับท่าเรือมุ่งหน้าทางบางนาครับช่วงนี้ฝั่งจากท่าเรือมุ่งหน้าทางบางนาเนี่ยถือว่ารถน้อยไม่ได้ปัญหา

0: ปิดเสร็จทางลงท่าเรือแล้วก็ขายตัวแล้วครับไม่มีรอตัวแล้วครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมแล้วก็ฝั่งจากดาวคณองเข้ามาครับหน้าด่านดาวคณองมุ่งหน้าเข้าฝั่งท่าเรือครับช่วงนี้หน้าด่านดาวคณองรถค่อนข้างเยอะครับก็ท้ายสะสมได้ประมาณสัก3กม.ครับตอนนี้แล้วก็พอผ่านพ้นหน้าด่านดาวคณองเข้ามาแล้วเนี่ยจะเริ่มมาชะลอตัวทีก็ช่วงบริเวณเชิงขึ้นสะพานขลังเอาครับผมต้องผ่านคนช่วงกลางสะพานไปแล้วครับถึงจะเริ่มคลายตัวครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาชะลอตัวทีก็เหนือช่องนนทีครับผมจะถึงเข้าจากท่าเรือครับแบบนี
1: ้
0: ส่วนในฝั่งกับการออกจากท่าเรือไปจากคณองเนี่ยฝั่งนี้รถค่อนข้างน้อยครับไม่มีคือชะลอตัวเลยครับ
1: คร
0: ับผมแล้วก็ของศรีรัตน์ครับศรีรัตน์จากแจ้งวัฒนะนะครับมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทครับขึ้นจากแจ้งวัฒนะมาเนี่ยรถยังคงน้อยอยู่ครับจะมามีท้ายทีก็ช่วงบริเวณทางขึ้นที่มาจากถนนยมวายครับผมตรงนี้ก็รถจะเยอะแหละครับเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าๆสลับหยุดเด้งจนถึงด่านประชาชื่นครับพอพ้นด่านประชาชื่นมาแล้วเนี่ยรถน้อยแล้วครับจะคลายตัวโดยตลอดเลยครับผมแล้วก็จะมาชะลอตัวทีก็บริเวณเหนือด่านรัชดาครับผมตรงนี้ก็จะมารถเยอะอีกรอบนะครับปริมาณรถค่อนข้างมากขึ้นตัวตามก็ได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับต่อเนื่องมาที่ถึงเหนือตลาดนัดเจริญฉังเลยครับต้องผ่านพ้นตรงจุดทางขึ้นด่านย่านผมไปแล้วถึงจะเริ่มขายตัวครับอะไรนี
1: ้
0: ครับผมส่วนฟองกับการครับจากพญาไทมุ่งหน้าไปแก้วัฒนาครับขาออกโดยรวมแล้วปริมาณรถค่อนข้างน้อยครับไม่มีชะลอตัวครับแล้วก็มาต่อที่ฝั่งจากบางโคครับบางโคมุ่งหน้าเข้าพญาไทฝั่งขาเข้าจากบางโคไปพญาไทเนี่ยรถน้อยไม่มีปัญหาครับแต่ว่าในฝั่งกลับกันเนี่ยออกจากพญาไทมาเนี่ยปริมาณรถค่อนข้างเยอะนะครับก็จะรถมากต่อเนื่องต้องเลยหน้าโรงพยาบาลส่งไปแล้วครับจะเริ่มคลายตัวครับครับผมแล้วก็จะคล่องตัวโดยตลอดไปถึงบางโคเลยครับแล้วก็ฝั่งของแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทนะครับต่อขออภัยครับจากศรีนครินทร์เข้ามาครับจากศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าพญาไทครับขึ้นจากมอเตอร์เวย์มายังพอใช้งานได้ดีครับแต่ว่าพอถึงช่วงหน้าเดินนายตรงนี้เดินนายพระราม9ครับเริ่มมีท้ายแถวแล้วครับก็จะไปมารถมากต่อเนื่องจนถึงช่วงบริเวณทางลงถนนพระราม9ครับผมเปลี่ยนเสียตรงทางลงถนนพระราม9ตรงนี้ผ่านตรงจุดเปลี่ยนเสร็จแล้วก็จะเริ่มขายตัวครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะมาเริ่มชะลอตัวทีก็ช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันครับต่อเนื่องถึงเข้าพญาไทครับตอนนี
1: ้ค่ะ
0: ส่วนในฝั่งกลับกันครับจากพญาไทมุ่งหน้าไปมอเตอร์เวย์เนี่ยรถน้อยใช้งานได้ดีเลยครับไม่มีปัญหาครับผม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ของฉลองวัดครับของฉลองรัฐจะมีปัญหาช่วงขาเข้าครับผมก็จะเป็นของตั้งแต่หน้าด่านจะโชคเข้ามาครับตรงนี้ท้ายประมาณสักหนึ่งกมได้เลยครับพอผ่านพ้นด่านจะโชคไปแล้วคลายตัวสักระยะนึงครับแล้วก็จะมาชะลอตัวอีกทีก็บริเวณทางขึ้น ขออภัยครับเหนือด่านโยธินพัฒนาครับตรงนี้ก็ชะลอตัวประมาณสักเกือบหนึ่งกมได้เลยครับผ่านพ้นตรงจุดนี้ไปแล้วก็ขายตัวแล้วครับไม่มีชะลอตัวครับแล้วก็ฝั่งกับกันจากอัตลงไปถึงโชตฝั่งนี้รถน้อยไม่มีปัญหาครับผมแล้วก็ภาพรวมสายทางที่เหลือครับไม่ว่าจะเป็นบุรพาวิถีกาญจนาภิเษกอุดรพัทยาแล้วก็ภาษีพัทยาโดยรวมสายทางรอบนอกเมืองเนี่ยรถน้อยใช้งานดีทั้งสองฝั่งครับ
1: ค่ะ
0: ครับก็ไม่เพียงเท่านี้ครับคุณพีนครับ
1: ขอบคุณมากเลยนะคะคุณพลพันธ์
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ก่อนหน้านี้มีแจ้งของคุณนันพัฒน์นะคะบอกว่าใช้เส้นรามินทาในฝั่งขาเข้านะคะแล้วก็ช่วงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกวงเวียนบางเขนมีรถจอดเสียค่ะเป็นรถแท็กซี่สีฟ้าแล้วก็จอดเสียอยู่ในช่องทางด้านขวาฝากเตือนเพื่อนร่วมทางเพิ่มความ

0: ความระมัดระวังกันมากๆนะคะซึ่งตอนที่แจ้งมาทางเรามีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วโอ้แต่มีผลการจราจรเส้นทางทางด้านของรามอินทราในฝั่งขาเข้าในช่วงเวลานี้ท้ายแถวยาวนะคะประมาณสักเป็นคือมันจะติดกันเป็นช่วงๆอะค่ะนะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงที่ใกล้ๆจะถึงวงเวียนตรงจุดเนี้ยนะคะก็จะเริ่มมีรถเยอะตั้งแต่รามอินทราซอย10ยาวๆต่อเนื่องเข้ามานะคะตรงช่วงของวงเวียนนะคะวงเวียนตรงช่วงของวงเวียนบางเขนตรงจุดนี้นะคะแล้วพอข้ามนะคะขึ้นสะพานข้ามแยกตรงจุดนี้มาเข้าทางด้านของถนนจ้างวัฒนาเจ้าทนาก็จะยาวต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของเส้นวิภาวดีเลยอะค่ะจะต้องข้ามตรงช่วงของแยกบางเขนไปนะคะถึงจะดีขึ้นแต่ว่าในฝั่งกลับกันนะคะตั้งแต่ช่วงของแยกบางเขนนะคะถนนเจ้าทนาในฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงของวงเวียนตรงวัดพระศรีเนี่ยจะเริ่มมีรถชะลอประมาณสักตรงช่วงของซอยหลัก4สแควร์2นะคะยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของวงเวียนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งของเส้นพหลโยธินพหลโยธินถ้าเริ่มมาจากตรงช่วงของสะพานใหม่ก็ถือว่าโดยภาพรวมใช้ได้จะมีติดก็คือตามจุดที่เป็นสัญญาณไฟจราจรแต่ว่าฝั่งของพหลโยธินนี้ดูดีกว่าฝั่งของรามอินทราแม่รามอินทรานี้ถือว่าติดยาวท้ายแถวยาวมากพหลโยธินพอเลยจากตรงช่วงของวงเวียนพระศรีมาเนี่ยนะคะก็จะใช้ยาวๆมาเลยค่ะยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงก่อนถึงแยกบางเขนไม่ใช่แยกบางเขนแยกที่ตะแยกเกษตรเนี่ยนะคะตรงจุดนี้จะอยู่แถวๆตรงช่วงของซอยพหลโยธิน42เนี่ยจะเริ่มมีทายสะสมแล้วยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของตัดกับถนนประเสริฐมนุกิจประเสริฐมนุกิจในฝั่งขาเข้าโอ้ยมีรถเยอะมากนะคะนี่คือช่วงปัดนาฬิกากว่าๆแล้วท้ายแถวยังยาวเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่น่าจะแน่นกว่านี้มากนะคะยังยาวอยู่สำหรับฝั่งของเส้นประเสริฐมนุกิจนะคะก็จะมีสะสมกันเป็นช่วงๆเหมือนกันแต่ว่าถ้าดูตั้งแต่ตรงช่วงของซอยประเสริฐมนุกิจ16ไอ้เนี้ยจะยาวๆมาถึงตรงช่วงแยกเกษตรเลยนะคะแล้วก็ในฝั่งของเส้นพหลโยธินนะคะพอเลยจากตรงช่วงแยกเกษตรเข้ามาอันนี้ก็เต็มพื้นที่นะคะมาถึงตรงช่วงของแยกรัชโยธินเลยค่ะนะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้ก็ถือว่ารถยังเยอะรถยังเต็มโหนี่รถที่ติดอยู่ตรงช่วงของแยกรัชโยธินนะคะในช่วงเวลานี้นี่เป็นไฟแดงท้ายแถวยาวมากนะคะท้ายแถวยาวมากนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าผ่านตรงจุดนี้มาโอเคใช้ได้นะคะแล้วก็ฝั่งของรัชดาพิเศษนะคะมุ่งหน้ามาตรงช่วงของแยกรัชโยธินก็มีท้ายแถวแต่ว่าไม่ได้ยาวมากนะคะอันนี้เป็นอัปเดตล่าสุดสำหรับโซนฝั่งทางด้านนี้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราเข้าช่วงทางกรมทางหลวงค่ะ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: เรามีความคืบหน้านะคะในเรื่องของการทำงานปรับปรุงเรื่องผิวการจราจรถนนรังสิตนครนายกค่ะมีสายของหัวหน้าหมวดทางหลวงหนองเสือแขวงทางหลวงนครนายกนะคะหัวหน้าพิชัยยุทธ์จิ้วศรีอุดมกุลค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าคะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะหัวหน้าตอนนี้ความคืบหน้าของโครงการตรงจุดนี้ไปถึงไหนยังไงแล้วคะ
3: อ๋อคือขนาดนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ทำการเทปูนนะครับเลนกลางเลนที่สองนะครับก็คือเสร็จหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับครับผม
0: อันนี้ในฝั่งขาออกใช่ไหมฮะช่วงที่มีการทำงานอยู
3: ่ใช่ครับขาออกครับตรงหน้าองค์การเภสัชครับผม
0: แล้วหลังจากนี้ล่ะคะก็จะสลับมาใช้มาทำในฝั่งขาเข้าด้วยไหมหรือว่าขยับต่อยังไงคะ
3: อ๋อขั้นตอนต่อไปก็จะทำตรงเรียกว่าเลน3คือเลนซ้ายสุดแล้วกันนะครับก็คือจะทำตรงช่วงนี้ต่อครับเพราะว่าเลนขวาสุดเนี่ยเราทำเสร็จแล้ว2เลนก็จะช่วยให้รถมันเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นอีกเยอะเลยครับ
0: โอ้ค่ะก็คือยังทำในฝั่งขาออกใช่ไหมคะแต่ว่าเปลี่ยนช่องจราจร
3: ใช่ ใช่ครับ
0: อืมค่ะแล้วอย่างตรงจุดที่จะขยับมาทำอันนี้จะใช้ระยะเวลายาวนานแค่ไหนคะ
3: ตรงจุดนี้นะครับมันจะติดในเรื่องของมันจะมีฝาบ่อด้วยครับก็คาดว่าจะใช้เวลาถึงประมาณถึงวันที่25ครับ
0: สิงหา
3: น่าจะทำงานได้จบหมดครับ
0: ตรงนี้เป็นการทำงานตลอด24ชั่วโมงเลยไหมคะหรือว่าเฉพาะในช่วงเวลากลางวัน
3: ถ้าคือต้องช่วงนี้ต้องเรียนว่ามันมีเรื่องฝนอะไรด้วยครับฝนตกค่อนข้างอย่างเมื่อวานเนี้ยก็ฝนตกค่อนข้างหนักเลยลมก็แรงด้วยครับผมก็จะปรับเปลี่ยนตามสภาพ
0: อากาศ
3: ด้วยใช่ครับเพราะว่ามันถ้าฝนตกไปเราก็จะทำอะไรได้ไม่สะดวกเท่าไหร่ด้วยครับผม
0: เพราะฉะนั้นก็คืออาจจะทำทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงก็ขึ้นอยู่กับในเรื่องของสภาพอากาศในช่วงเวลานั้นวันนั้น
3: ครับใช่ครับผม
0: ค่ะก็คือจะมีทำเฉพาะแค่ในฝั่งขาออกอย่างเดียวหรือเปล่าคะหรือว่าคือจะต้องพอหลังจากนี้แล้วจะมาทำในฝั่งขาเข้าด้วยไหมหรือว่าจริงๆแล้วฝั่งขาเข้าทำไปแล้วคะโครงการนี้ค่ะหัวหน้า
3: อ๋อครับฝั่งขาเข้านี่เราทำเสร็จไปแล้ว
0: ก็เลยเฉพาะแค่ฝั่งขาออกนะคะ
3: คร
0: ับ เพราะว่าเวลาคนที่เดินทางเนี่ยก็จะบอกว่าตรงจุดนี้ค่อนข้างที่จะติดมากเหมือนกันนะคะหัวหน้า
3: ครับก็ต้องขอเป็นในความไม่สะดวกเลยครับเพราะว่ามันเป็นงานคอนกรีตครับมันต้องใช้ระยะเวลานิดนึงครับผม
0: แปลว่าแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่เรียบร้อยก็จะกลายเป็นอีกเส้นทางหนึ่งของถนนที่ดีมากๆ
3: ใช่ครับครับผม
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะหัวหน้าคะ
3: ครับขอบคุณค่ะ
0: ขอบค
3: ุ
0: ณ
3: ค่
0: ะสวัสดีค่ะ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: จำได้เลยอย่างในช่วงวันหยุดที่ผ่านมามีคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางนี้แล้วก็บอกมาว่าเนี่ยรถติดมากนะคะก็เป็นข้อมูลอัปเดตให้ทราบเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องมีการปรับในเรื่องของช่องจราจรแล้วก็การดำเนินการก็คาดว่านู่นเลยค่ะถึงช่วงของปลายเดือนสิงหาคมนะคะประมาณที่25แต่ทั้งหมดทั้งปวงนะขึ้นอยู่กับในเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะมาเพิ่มเติมกันต่อนะคะในเรื่องของการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้คุณสันติบอกว่าติดอยู่ตรงช่วงของวิภาวดีในฝั่งขาเข้าค่ะคือติดอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกมา30นาทีแล้วขยับได้ทีละน้อยนะคะบอกว่าขยับได้ทีละน้อยทีละนิดเนี่ยค่ะช้าสลับหยุดนิ่งมากๆส่วนของคุณมนตรีค่ะนี่ก็ติดอยู่ตรงช่วงของอรุณอมรินทร์ในฝั่งขาออกนะคะช่วงของแยกสิริราชมุ่งหน้าแยกอรุณอมรินทร์ช้าสลับหยุดนิ่งนะคะช้าสลับหยุดนิ่งอันนี้บอกว่าฝั่งของอรุณอมรินทร์นี่ต้องให้กำลังใจมากๆนะคะคือติดมากๆจริงตั้งแต่ในช่วงเช้ามาแล้วแต่จริงๆถ้าบอกว่าณเวลานี้ตอนนี้นะถ้าดูโดยภาพรวมงั้นดูจากในกล้อง CCTV ของทางกทม.นะฝั่งของเส้นอรุณอมรินทร์นะคะหรือว่าพระปิ่นเกล้าตรงช่วงของแยกอรุณอมรินทร์คือรถยังแน่นมากๆแต่ดีกว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วแต่ยังแน่นมากอยู่นะคะแต่ยังแน่นมากอยู่แล้วจะมีผลกับฝั่งของคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีที่จะลงมาตรงช่วงของพระปิ่นเกล้าด้วยนะคะแล้วก็มีผลกับฝั่งของเส้นอรุณอมรินทร์แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะที่ติดมากๆในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือถนนพานนกกาญจนาภิเษกอันนี้ก็ติดหนักมากๆเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็โซนแถวทางด้านของถนนวังหลังอิสรภาพเนี่ยนะคะในโซนทางด้านนี้นี่ต้องบอกว่ามีผลกระทบมากๆนะคะตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้าแล้วแต่ณเวลานี้ดูดีขึ้นแต่ไม่ได้หมายว่ายังติดแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ติดนะแต่ยังติดอยู่แต่ดีขึ้นจากเมื่อตอนช่วงชั่วโมงที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปที่สายของทางร้อยตำรวจโทรศาสตร์สำราญรองสาวัตรจราจรสน.วิภาวดีค่ะสวัสดีค่ะรองสาวัตร
4: ค่ะสวัสดีครับคุณยนต์ครับ
0: รถบรรทุกทรายเคลื่อนย้ายแล้วหรือยังอะคะ
4: คืออย่างนี้นะครับคุณยนต์นะเพราะว่าได้รับแจ้งว่ามันเสียตั้งแต่ปี4แล้วก
0: ็
4: บรรทุกทรายเต็มคันรถมานะครับแล้วก็ยางหลังคู่หน้าซ้ายแตกแล้วก็กับกระทะแตกทั้ง2วงเลยนะครับ
0: เรื่องใหญ่มากนะคะรองสาวัตร
4: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ทางคนขับเองเนี่ยติดต่อช่างของบริษัทของเขาเนี่ยติดต่อได้แล้วก็รับทราบว่าเดินทางออกมาแล้วแล้วก็มาระยะหนึ่งแล้วเราก็ พยายามที่จะติดต่อว่าผ่านจุดไหนจุดไหนแล้วปรากฏว่าติดต่อไม่ได้เลย
5: ค่ะ
4: ยังมาไม่ถึงนะครับ
0: เขามาไกลเหรอคะเขาบอกไหมว่าจากที่ไหนคะ
4: มาจากอยุธยาครับเข้าใจว่าเดินทางมาแล้วออกมาแล้วหลังจากนั้นเราก็พยายามที่จะติดต่อไม่ได้เลยคนขับเองก็พยายามติดต่อช่างก็ติดต่อไม่ได้น่าจะอยู่ในระหว่างเดินทางนะครับต้องเอาล้อมาเปลี่ยนทั้งสองล้อพร้อมกระทะล้อเติมลมมาเรียบร้อยอย่างเงี้ยเพราะว่าจะมาเปลี่ยนยางเฉยๆคงไม่ได้แล้วกระทะเสียไปสองวงเลยนะครับก
0: ็
4: ต้องเป็นงานใหญ่เลยตอนแรกก็ผมพยายามที่จะเคลื่อนย้ายเข้าไปอยู่ทางร่วมปรากฏว่าเคลื่อนย้ายไม่ได้ยางไม่
0: ม
4: ีคู่หน้ามันหลุดลั่นออกหมดเลยกระทะติดเที่ยวครับถ้าต้องรอเวลานิดนึงนะยังไงก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ทราบอีกทีนึงครับตรงนี้ก็การจราจรก็เริ่มสายมาแล้วล่ะแต่จะติดอยู่ช่วงนอกแล้วก็เริ่มเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับจุดเดียวเอง
0: ค่ะ
4: ถ้าผ่านจุดนี้เข้ามาข้างในแล้วก็วงในแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีโดยตลอดครับ
0: โอ้แต่มีคุณผู้ฟังบอกว่าใช้เส้นวิภาวดีที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกนี่แบบใช้เวลานานมากนิ่งๆอยู่เลยค่ะนิ่งแล้วก็ช้ามาก
4: ขาออกใช่ไหม
0: ขาเข้าขาเข้าจะมุ่งหน้ามาทางด้านของใต้ด่วนดินแดง
4: อ๋อช่วงนั้นก็ว่าสักครู่มีภารกิจพิเศษนะคร
0: ับ โอ้ค่ะงั้นเดี๋ยวคงจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะค่ะง
4: ั้
0: นเดี๋ยวเราได้รบกวนนางสาวเพิ่มเติมการกรณีของรถบรรทุกนะคะ
4: ได้ค่ะเดี๋ยวจะรายงานครับ
0: ขอบคุณมากๆเลยค่ะรองสาวัตรขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณสวิทย์สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
0: คุณสวิทย์เนี่ยติดอยู่ใช่ไหมหรือว่าตอนนี้เริ่มขยับได้บ้างแล้ว
6: เริ่มขยับแล้วครับตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆนะฮะพอรถมากถึงต้องขยับ
0: เ
6: วล
0: าน
6: ี้แกนี้ตะ
0: แล้วนี่มุ่งหน้าไปทางด้านไหนคะคุณสวิทย์
6: ทางดินแดงครับ
0: โอ้โหจ
6: าก สุริสันเริ่มมาดินแดง
0: ดินแดง
6: มาถึงจากการมีทางมาถึงสุรสังมนตรีฮะประมาณ25นาทีแต่ตอนนี้ต้องมาถึงเลยสมมติแล้วทางเข้าคอทม .2 นะฮะรถขยับไปตามกันได้เรื่อยๆแล้วครับ
0: ค่ะก็คือดีขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่นิ่งๆใช่ไหมคะ
6: ครับ
0: อ๋อ
6: แต่ข้างหลังก็ยาวมากเลยฮะมันจะเลยแยกสุริสันไปแล้วครับ
0: เข้าใจเลยเข้าใจ
6: ค่ะเข้านานจะคักขาออกที่สบายเลยฮะ
0: ค่ะ
6: ซิ่งผิวเลย
0: แล้วจุดหมายปลายทางอยู่ตรงไหนนะคะ
6: อ๋อผมขับตามไปเรื่อยๆผมรับผู้โดยสารไปเรื่อยๆอ๋อ
0: แล้วผู้โดยสารไปเรื่อย
6: ๆ
0: คือกำลังจะบอกว่าถ้าเข้ามาเนี่ยทางด้านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทางเดียนนิ่งมาก
6: ค
0: ุณสวิทย์ค่ะ
6: ครับ
0: ค่ะ
6: ตอนนี้รถติดก็ไม่มีผู้โดยสาร
0: ขอได้ผู้โดยสารเยอะๆเลยค่ะ
6: ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะฝั่งทางด้านนี้ที่ติดนิ่งๆอย่างตะกี้ที่ทางรองสวัสดิ์จราจรสนวิภาวดีบอกนะคะว่ามีการจำกัดปริมาณรถนะคะแล้วถ้าว่ายาวต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของใต้ด่วนดินแดงที่จะมุ่งหน้าเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะสำหรับในช่วงเวลานี้คือรถมากรถเต็มรถนิ่งนะคะโอ้โหยิ่งในอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยตอนนี้รถเต็มนะคะจะบอกใช้คำว่าล็อกเลยก็ว่าได้ไหมอย่างนี้เนี่ยนะคะแล้วก็มันก็จะมีผลต่อเนื่องนะคะกับฝั่งของเส้นถนนพญาไทที่จะมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินี้ท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวแต่ถ้าจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่จะมุ่งหน้าเข้ามานะคะทางด้านของฝั่งของทางประตูน้ำทางด้านนี้มาได้นะตามมาได้โดยตลอดเพราะฉะนั้นคือถ้าเปรียบเทียบกับรถถ้าจะเข้าถนนราชปรารภกับฝั่งที่จะยอมขับมาคือเหมือนกับว่าจะดูว่ารถเยอะนะมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยมาใช้ฝั่งพญาไทมาทางด้านนี้จะดีกว่านะคะก็คือมุ่งหน้าเข้ามาทางอนุสาวรีย์ชัยมาพญาไทเนี่ยมาประตูน้ำทางด้านนี้นะคะจะดูดีกว่าที่มาจากทางด้านของถนนราชปรารภนะคะจตุรทิศนี่ท้ายแถวยาวเลยถนนศิริยาท้ายเนี่ยอยู่บนจตุรทิศเพราะว่าลงไม่ได้นี่จากว่าศิริยายังแน่นอยู่นะคะในช่วงเวลานี้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดี๋ยวเราไปที่สายของทางสาวัดจราจรสน.พญาไทนะคะพันตำรวจโทอธิศักดิ์จันทาสาวัดคะสวัสดีค่ะ
7: ฮ
0: ั
7: ลโหลสวัสดีคร
0: ับ ค่ะตอนนี้ยังไงบ้างในเรื่องของเส้นทางในพื้นที่ของทางสาวัดดีขึ้นจากก่อนหน้านี้ไหมคะถ้าดูถ้าประเมินเปรียบเทียบกัน
7: ประเมินจากนั้นตอนนี้ณเวลานี้นะครับตอนนี้เริ่มหมดปัญหาแล้วครับเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณรถค่อนข้างจะหนาแน่นรถเยอะตั้งแต่ช่วงเช้านะครับถนนราชวิถีขาเข้ามุ่งหน้ารอพอราชวิถีรอพอรามานะครับปริมาณรถมากนะครับพหลโยธินขาเข้ารถมากก็แต่ยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบสัญญาณไฟครับผมถนนพญาไทถนนศรีอริยาก็พอนักเรียนเข้าโรงเรียนเข้าก็เริ่มหมดปัญหาที่คายในเวลา 7:45 นครับเริ่มหมดได้ยาวๆประมาณสัก 3-4 รอบแล้วครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานที่จะเข้าถนนราชปารภมาใช้พญาไทของทางสวัสดิ์ดีกว่าหมุนได้ดีกว่า
7: ใช่ครับข้ามสะพานข้ามแยกราชปารภมาเลี้ยวซ้ายตรงแยกพญาไทดีกว่าครับตอนนี้เขาเริ่มปล่อยได้ยาวๆ3ที่ตรงไปแล้วคร
0: ับ ยาวขึ้นกว่าเดิมแล้วนะคะค่ะ
7: ใช่ครับ
0: โอเคค่ะแนะนำไม่ต้องเข้าไปฝั่งของถนนราชปารภมาฝั่งมาทางด้านของทางสาวัดจะดีกว่าคือแบบปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนใช่ไหมที่เราใช้สาวัด
7: เรื่องจากถนนราชปารภแบบปิดแนวก่อสร้างมันทำให้เหลือแค่1ช่องทางเดินรถปริมาณรถมันไม่สัมพันธ์กับช่องทางเดินรถก็ให้หลีกเลี่ยงมาใช้เส้นทางถนนพญาไทถนนศรีอยุธยาพระราม6
0: ค่ะ
7: ด
0: ี
7: กว่าคร
0: ับ ค่ะนี่เพิ่งเห็นใน TikTok นะมีคนก็ไปลองนั่งรถเมล์แล้วไปใช้ถนนราชปารภเพื่อจะทดสอบว่ามันติดนานแค่ไหนโอ้โหเห็นใจเลยแล้วเข้าใจเลยว่ามันสภาพของเส้นทางนั้นนี่ถ้าเลี่ยงนี่ต้องเลี่ยงไปเลยจะดีกว่า
7: ใช่ครับค่ะเนื่องจากบริบทการช่องทางเดินรถอ่ะมันแค่5ช่องทาง
0: มันเหลือน้อยมาก
7: เหลือแค่1ช่องทางคร
0: ับ
7: มันก็ต้องติดนานเป็นธรรมชาติแล้วครับเราถึงมีการประชันทางแล้วครับ
0: ถ้าหลีกเลี่ยงได้สำหรับคนที่หลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงค่ะ
7: ใช่คร
0: ับ ค่ะค่ะบริเวณพื้นที่ของทางสาวัดก็รับบทหนักหน่อยฝั่งของเส้นพญาไทค่ะ
7: ใช่ครับใช่คร
0: ับ ค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะสารวัตรค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากจริงๆนะมีคนหนึ่งเนี่ยเขาไปแบบเป็นลองนั่งนะคะเขาไม่ขับเองนะบอกว่าเป็นทดลองนั่งรถเมล์แล้วโหคนบนรถเมล์บางคนก็ต้องเดินลงไปเดินเลยอ่ะเพราะมันติดนิ่งและติดนานมากเมื่อนั้นเข้าใจความรู้สึกของคนที่ไปใช้เส้นถนนราชปารภคือบางคนน่ะจำเป็นไม่สามารถที่จะแบบหลีกเลี่ยงได้คือจำเป็นที่ต้องใช้เพราะฉะนั้นให้กำลังใจค่ะให้กำลังใจมากๆค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ช่วงนี้มาข่าวดีบ้างข่าวดีค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการรายย่อยที่อยากจะสร้างวินัยการออมธนาคารออมสินนะคะขอชวนเปลี่ยนเงินเก็บจากการค้าขายในแต่ละวันให้กลายเป็นเงินออมที่เติบโตได้ด้วยเงินฝากออมสินมหาเฮงเพียงแค่เปิดบัญชีเงินฝากออมสินมหาเฮงที่ธนาคารออมสินทุกสาขารับดอกเบี้ยสูงถึง 0.50% ต่อปีนะคะนี่ถึง30ธันวาคม2569หรือว่าจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งสูงกว่าเงินฝากทั่วไปและดอกเบี้ยรับเต็มไม่เสียภาษีไม่จำกัดวงเงินรับฝากค่ะและสะดวกขึ้นไปอีกนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ใช้งานผ่านทางแอปพลิเคชันร้านค้าออมสินมหาเฮงสามารถที่จะกดออมเงินเข้าบัญชีผ่านทางเมนูออมเงินได้โดยอัตโนมัติค่ะเรียกว่าสะดวกมากๆนะคะสะดวกแบบนี้เนี่ยทำให้การออมเงินเป็นเรื่องง่ายขึ้นแล้วก็ช่วยสร้างวินัยทางการเงินได้อีกด้วยค่ะทั้งนี้บัญชีเงินฝากธนาคารออมสินมหาเฮงนะคะเปิดได้คนละ1บัญชีเท่านั้นเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินค่ะ gsb.or.th ค่ะหรือ gsb contact center 1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะเอาข่าวดีมาบอกนะสำหรับในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะคะที่อยากจะสร้างวินัยการออมส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
9: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
10: อัมพลฟู้ด
11: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
12: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
13: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
14: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
13: แล้วฤดูฝนเล่า
14: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
13: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
14: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
13: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
14: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
13: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
15: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
16: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
17: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
18: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
19: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
17: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
19: ใช้แอปของจสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
20: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
16: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภ
18: ปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
21: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
22: ้
21: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
23: กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผังและข้อกำหนดตามร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่4ฉบับปิดประกาศ90วันผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมมีสิทธิ์ร้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมจนถึง9พฤศจิกายน2569โดยยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานวางผังและพัฒนาเมืองสำนักงานเขต50เขตกรมโยธาธิการและผังเมืองและทางเว็บไซต์ของสำนักงานวางผังและพัฒนาเมืองรายละเอียดสอบถามได้ที่0613879123

0: อุบัติเหตุนะคะถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าในฝั่งขาเข้าคุณบอยบอกว่าเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเป็นเก๋งกับจักรยานยนต์ชนกันในช่องทางซ้ายนะคะปกติก็มีปัญหาในเรื่องของการจราจรอยู่แล้วก็มีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรคุณเด็กวัดป่าค่ะแจ้งอุบัติเหตุที่ราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะบอกว่าตรงช่วงระหว่างต่างระดับชัยพฤกษ์มุ่งหน้าต่างระดับบางรักน้อยนะคะมีอุบัติเหตุรถชนกันนะคะแต่ว่าคือคุณเด็กวัดป่าจะอยู่อีกคนละฝั่งคนละฝั่งกับฝั่งที่เกิดอุบัติเหตุก็เลยมองไม่ถนัดนะคะบอกว่ามีเจ้าหน้าที่แล้วแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรนะคะจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่ตรงข้ามกับสัมมกรเพรสราชพฤกษ์นะตรงข้ามกับแม็กวาลูนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่ผ่านแล้วมีเพิ่มเติมจุดนี้แจ้งเพิ่มเติมกันได้อีกจุดนึงค่ะเป็นเส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าแต่ว่าเป็นพื้นที่ของอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะบนสะพานข้ามแยกนะคะบอกว่าเป็นสะพานข้ามแยกเหนือฮาร์เบอร์มอลล์แหลมฉบังนะคะเป็นรถเก๋งชนท้ายรถกระบะค่ะแล้วก็ขวางในช่องทางทางด้านขวานะคะซึ่งจุดนี้ก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะน่าจะมีคนเจ็บด้วยไหมคะเพราะถ้าว่าดูจากรูปใน S ของทาง JS100 Radio เนี่ยนะคะจะมีรถฉุกเฉินจอดอยู่ด้วยแล้วก็จะเสียไปทั้งหมดคือ2ช่องจราจรนะลักษณะเป็นรถเก๋งเนี่ยไปชนท้ายรถกระบะนะคะกระบะอยู่ด้านหน้าแล้วจะมีคนออกมายืนกันอยู่บนท้องถนนด้วยบนถนนนะคะยังไงก็ระมัดระวังกันแต่บอกว่าตอนนี้ก็คือรถก็จะชะลอนะคะจากกรณีของอุบัติเหตุตรงจุดนี้นะคะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: นี่รับแจ้งเบื้องต้นนะคะในช่วงก่อนหน้านี้ว่ามีกลุ่มควันนะคะซึ่งก็จะอยู่ตรงช่วงของถนนบรรทัดทองนะคะซึ่งจะอยู่ใกล้ๆกับร้านสุกี้หม่าล่าถนนบรรทัดทองนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทองก็ไปถึงที่เกิดเหตุลักษณะที่เกิดเหตุเป็นตึกแถวแล้วมีกลุ่มควันบริเวณชั้นที่3นะคะเจ้าหน้าที่ก็ใช้น้ำทำการดับไฟแล้วปรากฏว่าตอนนี้คือเพลิงสงบแล้วบอกว่าที่เห็นนะอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเห็นกลุ่มควันชั้น3แล้วเพลิงก็สงบแล้วแล้วปรากฏว่ามีการตรวจสอบเป็นไฟลุกไหม้กองขยะอยู่ชั้น3เลยค่ะอันนี้ก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมให้ว่าไม่ได้มีการลุกลามหรือว่าอะไรนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะคะถ้ายังไงในช่วงเวลานี้ถ้าดูเส้นทางทางด้านของถนนบรรทัดทองนะคะบรรทัดทองนี่ก็จะเป็นอีกเส้นหนึ่งซึ่งคนก็จะเลี่ยงมาใช้กันเยอะมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าฝั่งของถนนเพชรบุรีเนี่ยมันมีแนวก่อสร้างนะคะแล้วก็ถ้าว่าดูนะเวลานี้ตอนนี้นะเส้นบรรทัดทองบรรทัดทองพอข้ามตรงช่วงของท่าเรือตรงแถวท่าเรือเจริญผลเนี่ยนะคะข้ามสะพานผ่านฟ้าประตูน้ำเข้ามาตรงนี้จะดูรถแน่นละนะคะคือแน่นต่อเนื่องมาถึงตรงช่วงของแยกเจริญผลนะคะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยพอเลี้ยวเข้ามาทางด้านของพระราม1ในฝั่งขาเข้าก็เรียกว่าเต็มพื้นที่แยกชนแยกกันเลยก็ว่าได้นะรถแน่นนะคะนี่คือเป็นเส้นที่คนเลี้ยงมาใช้กันมากขึ้นนะเส้นเจริญผลเส้นพระราม1ในฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาตัดกับทางด้านของแยกปทุมวันนะคะแต่ถ้าหากว่าพอเลยจากตรงช่วงนี้ไปนะคะแยกเจริญผลเข้ามาบรรทัดทองก็ยังได้ใช้ได้ยาวๆยาวๆต่อเนื่องนะคะแล้วก็อย่างในโซนแถวทางด้านของเส้นพญาไทที่มาจากแยกปทุมวันก็ใช้ได้ยาวๆก็คือจะติดตามจังหวะสัญญาณไฟแต่ว่าตรงช่วงของแยก3ย่านตรงจุดนี้นี่รถที่มาจากพญาไทท้ายแถวก็ค่อนข้างที่จะยาวแต่พอเลี้ยวเข้ามาเส้นพระราม4ก็จะใช้ได้แต่มันก็จะติดเป็นช่วงๆเหมือนกันนะฝั่งของพระราม4ในฝั่งขาออกก็คือติดตามจังหวะสัญญาณไฟจราจรค่ะสีลมอันนี้นี่นะคะท้ายอยู่ประมาณสัก BTS สระแดงที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของเส้นพระราม4นะคะแล้วก็ในส่วนของสาทรเหนือ ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของเยาเทยูอันนี้ก็มีรถซึ่งรอติดสัญญาณไฟอยู่ค่อนข้างจะท้ายแถวยาวเหมือนกันสาทรซอย2อันนี้คือนั่นนะคะนั่นนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของพระราม4นะคะในฝั่งขาออกพอผ่านมาจากทางด้านของเยาเทยูผ่านใต้ทางด่วนมาได้แบบยาวๆนะคะยาวๆคือยังต้องบอกว่ายาวๆแต่ติดตามจังหวะสัญญาณไฟพระราม4มีสัญญาณไฟจราจรเยอะมากถี่มากนะคะแล้วก็ยังมีตรงจุดตัดหรือว่าในจุดที่เป็นยูเทิร์นแล้วก็ตรงจุดที่จะมีคนเดินข้ามถนนอะไรต่างๆด้วยนะคะแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยถ้าดูพระราม4ในฝั่งขาเข้านะคะคือดูจากในกล้อง CCTV ของทางกทมนะคะตรงช่วงของแยกคลองเตยนะคะแล้วก็เป็นพระราม4ในฝั่งขาเข้ามองไปทางด้านของที่จะมุ่งหน้าไปตรงช่วงของใต้ทางด่วนตรงเนี้ยรถยังเต็มรถยังเต็มอยู่เลยค่ะนะคะคือมองไปนี่แบบเชสุดลูกหูลูกตาน่าจะนู่นเลยค่ะยาวต่อเนื่องไปถึงตรงช่วงของใต้ทางด่วนน่ะคือจะต้องเลยจากช่วงใต้ทางด่วนไปก่อนนะคะถึงจะดีขึ้นสำหรับพระราม4ในฝั่งขาเข้าส่วนในฝั่งขาออกนะคะในช่วงเวลานี้ก็ใช้ได้ยาวๆแต่อาจจะมามีชะลอก็คือตรงช่วงที่จะเลี้ยวเข้าซอยอรรถกวีค่ะตรงจุดนั้นก็จะเป็นจุดประจำนะแต่พอหากว่าเลยผ่านมาได้ก็ใช้ได้ยาวๆนะคะมาถึงตรงช่วงของแยกพระโขนงแต่ตรงแยกพระโขนงนี่จะมีท้ายแถวค่อนข้างยาวหน่อยนะคะแต่ถ้าว่าให้เลี่ยงไปใช้เส้นสุขุมวิท12เพื่อจะยูเทิร์นออกมาใช้เส้นสุขุมวิทในฝั่งขาออกวันนี้บอกว่าซอย42ท้ายแถวยาวมากกว่าสำหรับฝั่งของแยกพระโขนงมากๆนะคะเป็นทางเลือกลองพิจารณาดูแล้วกันว่าจะยังไงนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางด้านของถนนอาจนรงที่จะมุ่งหน้ามาแยกกล้วยน้ำไทยตอนนี้มันจะถึงเวลาที่รถไฟสายเก่าเนี่ยจะสลับเป็น2เลนสวนแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่จะแออัดมากที่สุดละสำหรับในเรื่องของคนที่อยู่ในเส้นทางทางด้านนี้นะคะแต่ถ้าว่าเลยจากตรงช่วงตัดกับทางด้านของถนนกล้วยน้ำไทยไปอาจนรงก็จะใช้ได้ยาวต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของ5แยกณระนองเลยค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ชวนมาทำประกันภัยรถยนต์กันก่อนดีกว่านะคะในช่วงนี้เนี่ยชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ค่ะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งมีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ทางเรียกประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยค่ะทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้นะคะซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยประเภท1รถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้นะคะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลค่ะแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีสิทธิประโยชน์ที่คนที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้จะได้รับนะคะก็คือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกนะคะทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะผ่อนได้นะคะ 0% 6เดือนนะคะก็โทรสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน0215008802150088บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้นะคะเรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งทำได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแต่ว่าสำหรับประเภท3เนี่ยจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะแล้วก็มีตราเบี้ยประกันภัยพิเศษผ่อนได้ 0% 3เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้ค่ะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150088 02150088ค่ะนะคะชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้แล้วก็คือนอกเหนือเราจะได้ในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆแล้วนะคะยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเลยที่สำคัญในการช่วยกัน ลดอุบัติเหตุท้องถนนแล้วก็ลดปัญหาในเรื่องของการจราจรด้วยนะคะมาร่วมกันในการช่วยสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนกันค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกระทรวงสาธารณสุขเผยแคมเปญ74วัน74ล้านแคลอรี่ทะลุเป้าทำได้มากกว่า141ล้านแคลอรี่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้าน 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยความคืบหน้าโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ทะลุเป้าทำได้กว่า141ล้านแคลอรี่เตรียมจัดมหกรรมรวมพลังคนไทยเฉลิมพระเกียรติปิดโครงการอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามสุขพัชราศัย9สิงหาคมนี้คุณประวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยความคืบหน้าโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ตามโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจัดมหกรรมรวมพลังคนไทยเฉลิมพระเกียรติ74พรรษา74วัน74ล้านแคลอรี่ภายใต้แนวคิดรวมพลังคนไทยขยับกายพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ณสนามสุพัชราศัยพร้อมทั้งถ่ายทอดสดไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอซึ่งจะช่วยลดปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจถือเป็นก้าวสำคัญของการเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในระยะยาวจากข้อมูลวันที่20กรกฎาคมมีคนไทยจากทั่วประเทศรวมสะสมแคลอรี่ผ่านแอปพลิเคชันก้าวท้าใจทั้ง13เขตสุขภาพร่วมใจกันทุบสถิติทะลุเป้าไปแล้วกว่า141ล้านแคลอรี่ซึ่งเกินจากเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้74ล้านแคลอรี่ปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปะชัยค่ะ
5: รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเผยว่าการหารือระหว่างผู้แทนเจรจาโอมานกับอิหร่านเรื่องการเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญขณะเดียวกันรัฐมนตรีคลังสหรัฐระบุว่าข้อตกลงอาจบรรลุผลเร็วที่สุดภายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ขณะที่แหล่งข่าวทางการทูตในอิหร่านระบุไปในทิศทางเดียวกันว่ามีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุข้อตกลงในเร็ววันนี้กระแสข่าวเรื่องการเปิดช่องแคบฮอร์มูซทำให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสลดลงแต่ระดับ75ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดิบเบรนท์ลดลงต่ำกว่า80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกในรอบกว่า3สัปดาห์ปิดท้ายที่รัฐมนตรีมหาไทยของชาติสมาชิกสหภาพยุโรปซึ่งประชุมกันที่เบลเยียมได้เรียกร้องให้ดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดในการปราบปรามเครือข่ายลักลอบขนผู้อพยพและยกระดับนโยบายส่งตัวผู้อพยพผิดกฎหมายกลับประเทศต้นทางหลังเกิดวิกฤตผู้อพยพกว่า 70,000 คนหลั่งไหลเข้ามาที่เมืองเซลตาของสเปนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสร้างความหวั่นวิตกไปทั่วภูมิภาคอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
6: การให้อภัยจะทำให้จิตใจปราศจากความกังวลสังคมร่มเย็น
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาสถานการณ์เหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณีกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: ในช่วงก่อนหน้านี้กันไปนะคะกรณีที่บอกว่ามันมีเรื่องของดินทรุดแล้วเป็นหลุมขนาดใหญ่นะคะก็ในพื้นที่ของอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็เห็นบอกว่านี้เนี่ยในส่วนของทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะลงพื้นที่นะคะตอนนี้เรามีสายของทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วงนะคะนายกคมเพชรข้าชัดสิงห์อยู่ด้วยอะค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: ท่านนายกเมื่อวานลงพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: ค่ะคือลักษณะของจุดที่มันเป็นหลุมลึกมันลึกขนาดไหนยังไงอะคะ
3: ลักษณะของหลุมนะที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีความลึกประมาณ 6-7 เมตรนะครับบางหลุมก็ไม่สามารถนั่นได้เลยเพราะว่า
2: ลึกมาก
3: เราไม่สามารถวัดได
2: ้
3: ครับมันอันตรายอยู่ก็เลยไม่กล้าแบบเข้าไปมันยังมีความเสี่ยงอยู่ครับ
2: คือมันอาจจะมีการขยายพื้นที่ของการที่มันจะเป็นหลุม
3: ใช่ครับใช่แต่ก็ยังขยายพื้นที่ก็ยังเกิดสุดลงอีกเรื่อยๆครับผม
2: มันทั้งหมดประมาณกี่หลุมเมื่อวาน
3: เฉพาะเมื่อวานนี้เท่าที่ลงพื้นที่แล้วก็ที่เข้าไปพิสูจน์ได้ง่ายนะครับก็มีประมาณ 7-8 ลูกนะครับแต่ส่วนที่ยังอยู่ในป่าอ้อยลึกๆที่อยู่ในส่วนอื่นที่เรายังเข้าไปพิสูจน์ทราบไม่ได้เนี่ยน่าจะมีอีกเยอะครับ
2: โอ้คือมันเพิ่งเกิดขึ้นหรือว่ามันเป็นการต่อเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ด้วยคะนายก
3: มันเป็นเหตุที่เกิดต่อเนื่องมาครับ
2: ค่ะ
3: ครับผมเกิดต่อเนื่องมาก็เกือบจะ10ปีแล้วแต่ว่าตอนนี้ทำไมที่พร้อมกันแบบนี้เนื่องจากว่าปริมาณฝนที่มันทิ้งช่วงไปตั้งแต่พฤษภามิถุนามันยังไม่มีเกิดมาเลยเพิ่งจะมีฝนตกช่วงต้นสิงหาเมื่อกี
2: ้
3: พอฝนตกมีปริมาณฝนมากปุ๊บเนี่ยพอน้ำผิวดินเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะรองรับน้ำหนักได้มันก็ซุดลงไปเพราะว่าข้างในมันเป็นโพรงก็แปลว่าเป็นทางน้ำใต้ดินที่อยู่ข้างล่างมันไม่มีน้ำแล้วครับดินข้างบนก็เลยซุดลง
2: แล้วอย่างล่าสุดเลยที่เป็นหลุมพร้อมๆกันทั้งหมดประมาณนี้คือ 7-8 หลุมใช่ไหมคะถ้าเราไม่ได้รวมถึงกันที่มันเป็นหลุมต่อเนื่องมาเป็น10ปีอะค่ะ
3: ครับ
2: อยู่ในพื้นที่เจ้าของเดียวกันหมดเลยไหมคะได้นายกหรือว่ามันก็กระจายอยู่หลายพื้นที
3: ่กระจายไปในหลายๆเจ้าครับบางเจ้าก็มี2หลุมบางเจ้าก็มีอยู่หลุมนึงแต่เช้านี้บางเจ้านี่ก็กำลังเริ่มส่งสัญญาณว่าจะซุดลงอีกแล้วครับ
2: ค่ะแต่ว่าทั้งหมดก็คือจะอยู่ในอาณาบริเวณพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกันทั้งหมด
3: ใช่จะเป็นแนวร่องน้ำเดียวกัน
2: อ๋อแนวร่องน้ำเดียวกัน
3: แนวร่องน้ำใต้ดินนะแนวทานน้ำใต้ดินจะเป็นแนวทานน้ำเดียวกัน
2: ค่ะแต่ว่าในสองกรมธรณีที่ยาเคยลงพื้นที่มาแล้วด้วยไหมคะได้นายกก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะในช่วงตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมา
3: ครับก็พอเกิดเหตุในเราในฐานะหน่วยงานในพื้นที่ก็ประสานหน่วยงานที่เขามีความเป็นมืออาชีพนะครับที
2: ่
3: จะลงมาพิสูจน์ให้เราว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับครับแต่ทางธรณีวิทยาเขาก็เคยสันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่บนพื้นดินหินปูนหรือเปล่ามันเลยมีโอกาสเป็นแบบนี้เกิดขึ้นได้อะไรประมาณนี้ครับ
2: ค่ะแต่ว่าอย่างที่ผ่านมา
3: ชาวบ้านเขาก็ยังแบบคลางแคลงใจอยู่เพราะว่าเขาก็อยู่มาหลายชั่วอายุคนแล้วก็ไม่เคยเห็นแบบนี้เกิดขึ้นแบบสมัยเขาอยู่มาเป็น100ปีมันต้องมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
2: คือมันเพิ่งจะมีมาเมื่อประมาณ10กว่าปีที่10ปีที่ผ่านมาย้อนหลังก
3: ็
2: คือประมาณสักปี2558 59ประมาณนั้นใช่ไหมคะ
3: 58ประมาณ59มันไล่มาเรื่อยๆ
2: ค่ะซึ่งในวันนั้นกับณวันนี้คือสภาพพื้นที่มันมีการเปลี่ยนแปลงหมายถึงว่า

0: ือถ้าเราดูจากเดิมจากในอดีตแล้วมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีการก่อสร้างมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการสูบน้ำไปใช้หรือมันมีอะไรไหมคะในช่วงที่ผ่านมาในช่วง10ปีที่ผ่านมา
1: ก็มีครับก็มีอย่างที่พูดคุยกับทางไอ้ผู้ประกอบการไอ้ที่เขาทำประกอบการไอ้ท่าเหมืองนะครับท่าเหมืองเขาก็ยอมรับว่าเขาได้สูบน้ำออกจากพื้นดินในปริมาณที่เยอะต่อในแต่ละวันครับ
0: ซึ่งมันเป็น
1: แนวก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวกันหรือเปล่า
0: ค่ะซึ่งมันเป็นแนวเดียวกันเลยเหรอคะนายก
1: ครับ
0: อ๋อก็คือเป็นแนวเดียวกันมันห่างกันมากไหมคะถ้าว่าอย่างไอ้ตรงจุดที่เป็นเหมืองนี่เป็นเหมืองอะไรอะคะนายก
1: เป็นโรงโม่ครับ
0: เป็นโรงโม่
1: เป็นสถานเหมือง
0: โรงโม่ครับค่ะห่างกันมากน้อยแค่ไหนอะคะกับจุดนี้อะคะ
1: ประมาณ3หรือ4โลประมาณนี้นะคร
0: ับอ๋อมันก็อยู่ในสมีแนวเดียวกันแล้วเป็นร่องน้ำเดียวกันใช่ไหมคะอ๋อเดี๋ยวต้องดูทางด้านของกรมธนิยาก่อนว่าเขาจะมีการประเมินว่ายังไงบ้างโอ้แล้วอย่างนี
1: ้
0: แต่ละพื้นที่ถ้าดูมันเป็นหลุมกว้างมากขนาดนี้เท่ากับเขาก็ไว้วางใจไม่ได้เลยว่าจะมีการขยายหรือยังไงต่อค่ะ
1: มันก็สร้างความหวาดกลัวให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่เขาแบบออกไปทำไร่ทำนาออกไปประกอบอาชีพซึ่งมันแบบกระทบมากครับตอนนี้แล้วที่ดินของชาวบ้านก็มันก็ซึมลงไปก็เสียหายมันก็เอาอะไรไม่ได้
0: ทำอะไรไม่ได้
1: น้ำที่มีเท่าไหร่ก็ไหลลงตรงนั้นหมด
0: โอ้โหเห็นบางจุดนี่เป็นนาข้าวใช่ไหมคะกำลังเหมือนกับเริ่มต้น
1: นาข้าวคุณยายก็กำลังตักดำทำงานเกษตร
0: ก็
1: ว่าโอ้ยายจะไม่กลัวหรอครับมันทำอยู่แล้วก็ว่าโอ้ถ้าไม่ทำก็ไม่จะได้อะไรกินไม่รู้จะกินอะไร
0: เข้าใจ
1: ก็ต้องอดทนก็ต้องทำไป
0: แล้วมันมีสัญญาณอะไรเตือนมาก่อนหน้านี้ไหมคะท่านนายกก่อนที่มันจะเป็นซุดลงมาเป็นหลุมขนาดนี้เนี่ยค่ะมันค่อยๆไหมหรือว่ามาทีเดียวพวดเดียวเลยคะ
1: คือสัญญาณเริ่มแรกที่เห็นก็คือมันจะเกิดฟองอากาศขึ้นมาครับเหม
0: ือ
1: นแบบน้ำเดือดปุดปุดปุด
0: ปุดขึ้นมาเป็นพื้นดิน
1: ครับจะเกิดขึ้นมาครับ
0: จะ
1: มีตรงจุดที่มันจะซุดลงไปนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: มันเป็นฟองอากาศเป็นอากาศที่มันพ่นขึ้นมาครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมา
0: ค่ะ
1: ทีนี้พอก็จะผ่านไปสักสองสามชั่วโมงก็จะเริ่มซุดลงแล้วครับ
0: คือมันค่อยๆขยายเป็นวงกว้างมากขึ้นคือมันไม่ได้ทีเดียวเป็นหลุมใหญ่ที่เราเห็นค่ะ
1: พอซุดปุ๊บลงไปแล้วข้างๆก็ค่อยๆพังลงก็จะกว้างขึ้นครับ
0: โอ้แล้วก็คือดินมันก็ลงไปข้างล่างลงไปซึ่งเปล่ากันไม่รู้มันจริงๆมันลึกเท่าไหร่ยังไงใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วมันก็มีน้ำ
1: ลงไปปุ๊บมันก็ประมาณ7 เมตร
0: ค่ะ
1: ครับแต่บางจุดก็ลงไปแบบลึกจนไม่สามารถเดินได
0: ้โหนี่แปลว่า
1: เป็นเอาหินไปถมเป็น150รถถมลงไปก็
0: ไม่เต็ม
1: สักพัก
0: เต็มไหม
1: พอผ่านไปก็ซุดหายไปหมดไม่เหลือครับผม
0: แล้วแปลว่าแถวนั้นเมื่อก่อนไม่สภาพของพื้นที่เปล่าเมื่อก่อนเป็นแม่น้ำเป็นอะไรยังไงอยู่หรือเปล่าคะนอกเหนือจากจะเป็
1: นทุ่งนา
0: ปกติเลย
1: เป็นทุ่งนาปกติไม่ทำการเกษตรปกติคร
0: ับค่ะจริงๆถ้าเกิดว่าจริงๆแถวตรงนั้นมันน่าจะเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไหมคะนายกหรือว่ามันยังไง
1: ก็อุดมสมบูรณ์ครับตรงนั้นเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งการเกษตรที่ดีเลยแหละครับ
0: ค่ะ
1: ครับแต่พอเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาก็สร้างความหวาดกลัวให้กับพี่น้องพอสมควรครับ
0: แล้วอย่างนี้เราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างไหมอะคะคือถ้าฟังเอาดินไปถมมันก็ถมยังไงก็ไม่เต็ม
1: คือด้วยศักยภาพของอบต.เรามันก็ไม่ได้มีงบประมาณเพียงพอที่จะมาดำเนินการในส่วนนี้นะครับเราก็ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างธรณีวิทยาหรือ หน่วยงานอื่นๆที่เขามีความชำนาญในเรื่องเหล่านี้ครับเข้ามาช่วยดูมาช่วยกันแก้ไขครับเพื่อให้พี่น้องของเรากลับมามีความสุขได้เหมือนเดิม
0: คือได้มีความมั่นใจแล้วก็อย่างน้อยได้รู้รับรู้ว่าจริงๆแล้วมันสาเหตุมันคืออะไรแล้วมันอาจจะมีการขยายพื้นที่อีกไหมหรือมันจะหยุดอยู่แค่นี้
1: ค
0: ือตรงนั้นนอกเหนือจากนาข้าวแล้วมีไร่อ้อยด้วยเหรอคะ
1: มีไร่อ้อยมีนาข้าวครับหลักครับ
0: หลักเลยแต่ว่าอย่างที่มันเป็นหลุมลึกไปนี้ก็คือตรงนั้นมันเป็นพื้นที่โล่งๆไหมหรือข้างบนมันก็คือนาข้าว
1: บางจุดก็เป็นไร่อ้อยครับ
0: ค่ะ
1: อยู่กลางไร่อ้อยเลยบางจุดก็อยู่กลางทุ่งนาเลยครับ
0: โอ้โหแล้วบ้านคนล่ะครับประชาชนมีบ้านมีเขามีบ้านอยู่ในละแวกนั้นด้วยไหมหรือว่ามันเป็นสวนทั้งหมด
1: มีบ้านคนมีบ้านคนมีอะไรอาศัยอยู่ครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มแบบ
0: กังวล
1: ไม่ได้แล้ว
0: ใช่ก็จะกังวลว่าเราอยู่ในแนวเดียวกันกับไอ้ตรงจุดนี้ด้วยหรือเปล่าม
1: ันก็มาซุดอยู่ใกล้บ้านอย่างเง
0: ี้ยก็ต้องออกมาก่อนเพื่อความปลอดภัยแปลว่ามันเป็นแนวถ้าลักษณะมันเป็นแนวถ้าเรามองจากมุมสูงเป็นแนวตรงเลยไหมคะหรือเป็นมุมเอียงเฉียงอะไรขนาดไหนยังไงจากในแต่ละจุดเนี่ยค่ะ
1: มันก็ไม่ได้เป็นแนวตรงซะทีเดียวครับแต่มันก็อยู่ในละแวกหลุมนี้เกิดขึ้นก็รัศมีไปสัก50เมตรก็จะอีกหลุมนึงหรือว่า25เมตรก็จะอีกหลุมนึงประมาณนั้น
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: คร
0: ับ อ่ะเดี๋ยวเราดูกันว่าตกลงแล้วเนี่ยทางกรมเขาจะบอกว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ว่าอย่างที่10ปีที่ผ่านมามันไม่ได้คือมันไม่เคยแบบเยอะมากขนาดนี้ใช่ไหมคะที่มันจะมีการสุดตัวมาพร้อมๆกัน
1: ใช่ไม่ได้สุดตัวพร้อมๆกันแบบนี้เนื่องจากว่าทุกๆปีก็ฝนก็จะไล่มาเรื่อย
0: ๆค่ะ
1: ตั้งแต่มิถุนากรกฎาคมฝนก็ตกมาเรื่อย
0: ๆ
1: เวลาจะซุดลงไปหลุมนึง
0: สอง
1: หลุมแค่นั้นนะครับแต่พอมาปีนี้ฝนทิ้งช่วงมานานมากซ
0: ึ่
1: งจะมีฝนช่วงสิงหา
0: ค
1: มพอมีฝนปุ๊บความชื้นบนดินมันได้ปุ๊บเนี่ย
0: ค่ะทีเดียวเลย
1: สมดุลข้างล่างมันไม่ได้ปุ๊บเนี่ยก็เลยเกิดปุ๊บเลย
0: โอ้ค่ะแต่ตรงนี้มันไม่ได้มีผลกับจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมคะท่านนายก
1: ไม่ได้กระทบครับผมไม่ได้กระทบอยู่ไกลกันคร
0: ับ อยู่ห่างไกลกันนะคะค่ะแต่ว่าอย่างเบื้องต้นที่เคยมีการคาดการณ์ว่าตรงนี้มันเป็นลักษณะของหินอะไรนะหินทรายใช่ไหมคะ
1: เป็นหินปูนคร
0: ับ หินปูนอืมแต่ว่าอย่างในช่วง10ปีที่ผ่านมานี่มันทั้งหมดมันแค่2เหรอคะมันก็หยุดไปแล้วก็มาครั้งนี้เหรอคะที่มันดูเยอะ
1: เมื่อก่อนมันก็ลงเรื่อยๆครับม
0: ัน
1: ก
0: ็
1: ลงเรื่อยปีละ 2-3 หลุม 4-5 หลุมประมาณนี้ครับ
0: แต่มันก็ไม่ได้กลัวเท่ากับครั้งนี
1: ้
0: คือครั้งนี้นี่มันหนักมาพร้อมๆกัน
1: พร้อมกัน
0: ค่ะ
1: พร้อมกันหลายหลุม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในห้วงเวลาที่มันวันเดียวครับวัน2วันเนี่ยมันลงพร้อมกันหลายหลุม
0: ครับค่ะแล้วนายกคิดว่ามันน่าจะมาจากประเด็นไหนอะไรยังไงได้อีกไหมคะ
1: ก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่ามันเกิดจากอะไรเพราะว่าเราก็อยู่กันมาเป็นหลายชั่วอายุคนแล้วตรงนั้นมันไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะ
0: นี่ลักษณะเหมือนมีคนไปขุดเลยนะเพราะมันดูขอบมันลงไปปรากฏว่านี่คือความเป็นธรรมชาติเลยเดี๋ยวยังไงคงได้สอบถามเพิ่มเติมว่าหลังจากนี้ที่ทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปอย่างนักธรณีวิทยาลงไปแล้วเขามีการตรวจสอบแล้วมีการคาดการณ์ว่าไม่เกิดจากอะไรนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะนายนายกขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณ
0: มากนะคะก็อยากถ้าว่าดูจากใน YouTube ก็จะเห็นนะว่ามันเป็นหลุมซึ่งมันใหญ่มากนะคะคือหลุมมันกว้างมากนะคะแล้วมันไม่ได้แค่หลุมเดียวนะอย่างเมื่อวานน่ะจะอยู่แค่ประมาณ7แต่ปรากฏว่าวันนี้มันมีการขยายมีการเพิ่มที่เพิ่มมากขึ้นอีกหลายหลุมแล้วมันเป็นอย่างนี้ต่อเนื่องมา10กว่าปีแต่ถ้าฟังที่ทางนั้นนายกบอกคือในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาคือมันไม่ได้มาพร้อมพรึบอย่างในช่วงนี้ล่าสุดนะคะประมาณสัก10นาฬิกาบอกว่าในส่วนของทางกรมธรณีวิทยาเนี่ยเขาจะมีการลงพื้นที่ด้วยนะคะเพื่อไปสำรวจนะคะตรวจสอบหาสาเหตุนี่ดิฉันกำลังพยายามจะดูเหมือนกันว่ามันเคยมีดินซุดเป็นหลุมกว้างแบบนี้เนี่ยที่ไหนยังไงบ้างนะคะในส่วนของประเทศไทยเรานอกเหนือจากที่ขอนแก่นแล้วนะคะก็พอใช้คำว่าถนนซุดตัวเนี่ยมันจะมีแต่ในกรุงเทพเท่านั้นล่ะไอ้คำว่าหลุมซุดหรือว่าดินซุดเนี่ยปรากฏว่ามันขึ้นมานี่เป็นแต่ในพื้นที่ของกรุงเทพนะคะที่มันจะเกิดเหตุแต่ว่าถ้าในพื้นที่ของต่างจังหวัดนะคะแต่ลักษณะของการที่มันยุบตัวลงไปนี่มันจะมีความแตกต่างกันนะคะมันมีน้ำผุดขึ้นมาก่อนใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นมันพึบเดียวเลยนะคะแล้วก็มันทำให้ในส่วนของพื้นที่นะคะนี่ไงมีเรื่องของชาวบ้านนะคะซึ่งเคยเกิดเหตุแล้วก็มีพื้นที่นะคะที่ดินหายไปอันนี้เป็นที่หนองบัวลำพูเมื่อช่วงปี2567 นะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในอำเภอนากลางนะคะตำบลด่านช้างนะคะก็คือจะเป็นหลุมขนาดใหญ่เลย4หลุมนะคะแล้วดินเนี่ยนะคะก็ซุดตัวลงไปแล้วก็มีความกว้างนะคะประมาณ5เมตรลึกประมาณ10เมตรรูปร่างใกล้เคียงกันนะคะกับที่ขอนแก่นนะคะแต่ขอนแก่นนี่คือเขาจะเป็นวงซึ่งดูแล้วเป็นวงที่ใหญ่และดูสมบูรณ์มากกว่าของที่หนองบัวลำพูนะถ้าว่าดูจากรูปเราก็มีการเปรียบเทียบกันนะคะซึ่งในพื้นที่นะคะที่มีหลุมยุบตัวนี่ก็เป็นพื้นที่ของการปลูกอ้อยแล้วก็การทำนาข้าวเหมือนกันเลยนะนะคะแต่คนละจังหวัดนะคะแต่คนละจังหวัดนะคะแล้วก็ในส่วนของจุดนี้นะคะก็บอกว่านี่เลยเกิดขึ้นหลังจากที่มีฝนตกหนักแล้วก็มีการเบื้องต้นก็คือสันนิษฐานว่าระดับน้ำใต้ดินที่อยู่ตามรอยแตกหรือว่าโพรงของหินปูนเนี่ยมันลดระดับลงมากนะคะช่วงหน้าแล้งแล้วเมื่อเกิดฝนหนักก็มีปริมาณน้ำมากน้ำก็ไหลลงไปด้านล่างแล้วก็นำตะกอนดินที่ปิดทับด้านบนไหลไปกับน้ำแล้วก็ลงไปตามรอยแยกของหินก็ทำให้เกิดสภาพเป็นหลุมยุบตัวนั่นนี่จริงๆนะอารมณ์เดียวกันกับในกรุงเทพของเราเหมือนกันนะแต่ว่าสาเหตุมันก็จะมีความต่างกันอ่ะก็ต้องรอดูในส่วนของทางด้านของกรมธรณีวิทยานะคะที่จะลงพื้นที่นะคะระยองอ่ะอันนั้นเป็นถนนนะคะถนนสุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่มันก็จะมาจากในเรื่องของอย่างหนึ่งนะเรื่องของน้ำนะคะแล้วก็ทำให้เกิดเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะที่น้ำใต้ดินเนี่ยที่มันหายไปแล้วพอมันเกิดฝนเกิดอะไรขึ้นมานะคะเราก็เลยทำให้เกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนี่อันนี้ล่าสุดนี่คือเป็นลักษณะนะคะเป็นหลุมยุบที่มันมีความกว้างมากนะคะบัดเบื้องต้นตอนนี้บอกว่ามากกว่า7แล้วค่ะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะในพื้นที่ของอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะคะเอาไว้รอติดตามกันเพิ่มเติมกันหลังจากนี้นะในส่วนของการสรุปหาสาเหตุข้อเท็จจริงกันนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะ 9:33 นาทีก็มีเพิ่มเติมการในเรื่องของการจราจรรัชดาท่าพระยังติดอยู่คุณเทพฤทธิ์บอกว่าใช้รัชดาท่าพระในฝั่งขาเข้าช่วงของแยกท่าพระมุ่งหน้าแยกรัชดาตลาดครูเพิ่งจะมาเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเคลื่อนตัวช้าช้าสลับหยุดนิ่งรัชดาท่าพระนะคะเดี๋ยวดูให้ในช่วงเวลานี้เดี๋ยวถ้าในเรื่องของอุบัติเหตุอะไม่มีนะคะไม่มีนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการจราจรก็ณเวลานี้ตอนนี้ในเส้นทางบนสะพานพระราม3ตรงช่วงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานี่ยังดูรถเยอะดูรถมากนะคะแต่ไม่ได้นิ่งนะคะไม่ได้นิ่งคือไหลตามมาได้โดยตลอดเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องของรถซึ่งสะสมอะค่ะในฝั่งขาเข้านะคะณเวลานี้ตอนนี้ถ้าดูก็จะอยู่ตรงช่วงประมาณสักแถวๆตลาดพลูนะคะท้ายแถวจะอยู่แถวตลาดพลูนะคะแต่มันไม่ได้นิ่งมากใช่ไหมกรณีของเส้นถนนรัชดาท่าพระในฝั่งขาเข้าที่คุณเทพฤทธิ์แจ้งมาแต่มันช้านะคะแต่ช้าแต่ไม่ได้นิ่งนะคะหรือว่ามันมีสาเหตุอื่นอีกด้วยไหมถ้ายังไงใครที่กำลังใช้เส้นรัชดาท่าพระในฝั่งขาเข้ามุ่งหน้ามาทางด้านของพระรามสามสะพานพระรามสามนะคะเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะส่วนของคุณวัฒนานะคะบอกว่าใช้เส้นรังสิตนครนายกในฝั่งขาออกค่ะก็จะมีการชะลอนะคะตรงช่วงกิโลเมตรที่25มีการทำถนนใน2ช่องทางซ้ายแล้วก็รถติดสะสมท้ายแถวประมาณ1กิโลเมตรนะคะจุดนี้ก็จะเป็นการทำงานนะของทางด้านของเจ้าหน้าที่ของหมวดทางหลวงหนองเสือแขวงทางหลวงนครนายกที่มีโอกาสได้สอบถามพูดคุยสัมภาษณ์ไปเมื่อตอนช่วงมาสัก8นาฬิกากว่าๆนะคะจุดนี้จะมีการปิดเบี่ยงการจราจรแล้วก็จะมีการทำงานไปถึงคาดว่านะวันที่25สิงหาคมแต่ว่าทั้งหมดก็จะขึ้นอยู่กับในเรื่องของสภาพอากาศนะคะล่าสุดที่คุณวัฒนาแจ้งมาตอนนี้ท้ายแถวประมาณ1กิโลเมตรค่ะแล้วก็คุณมีนเนี่ยใช้เส้นพหลโยธินในฝั่งขาเข้าตรงช่วงของใต้ BTS รัชโยธินมีรังผึ้งขนาดค่อนข้างใหญ่เกาะติดอยู่กับรางรถไฟฟ้าด้านบนก ็เลยกลัวว่าจะหล่นลงมาใส่รถที่วิ่งอยู่บนถนนนะคะเป็นรังผึ้งขนาดค่อนข้างใหญ่อันนี้เดี๋ยวต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องแจ้งกทม.ไปดูให้กรณีที่คุณมีนแจ้งมานะคะส่วนในเรื่องของการจราจรก็ไปได้ค่ะไม่ติดคือตามกันได้โดยตลอดค่ะช่วงนี้เราพักกันค่ะ
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ผู้ขับขี่ทุกคนรู้จักช่องทางฉุกเฉินแต่เกือบทุกคนใช้ช่องทางนี้ไม่ถูกต้องช่องทางฉุกเฉินไม่ได้มีไว้จอดพักไม่ใช่ทางลัดและไม่ใช่ที่หยุดรถชั่วคราวแต่เป็นพื้นที่สำหรับรถเสียและรถฉุกเฉินที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเท่านั้นหากฝ่าฝืนอาจได้รับอันตรายและมีโทษปรับตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยหยุดใช้ช่องทางฉุกเฉินผิดวัตถุประสงค์ด้วยความห่วงใยจากกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
2: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะ
3: อร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจ
4: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ด
6: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
7: อ่ะดูนี
6: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
7: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
6: โหเร็วจัง
7: บอกแล้วไงไวไหม
8: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
3: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
5: ได
4: ้ เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออดี
4: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
7: ขับรถไปเรื่อยๆแต่ยังไม่รู้จะไปไหนถ้ายังไม่รู้จะไปไหนงั้นลองเลี้ยวมาที่นี่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครพบกับงานอตก.แฟร์4ภาคภาคกลางงานที่รวมวิถีเกษตรของไทยมาอยู่ใจกลางเมืองเชิญมาช็อปของดีเกรดพรีเมียมกว่า60บูธทั้งผลไม้สดสินค้าโอท็อปและสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงในวันที่5ถึง8สิงหาคมนี้แล้วมาเดินช็อปของอร่อยด้วยกันที่ลานคนเมืองนะครับ
8: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้

0: รฟม.นะคะประชาสัมพันธ์ค่ะในเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนลานหลวงตรงช่วงของซอยคลองลำปักถึงบริเวณซอยลานหลวง12นะคะตรงนี้เป็นงานก่อสร้างพื้นถนนชั่วคราวแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพดินหน้าอุโมงค์สถานียมราชโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยคือเริ่มมีการปิดเบี่ยงการจราจรมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะวันที่4สิงหาคมถึง30กันยายน2569ตรงนี้จะเป็นการปิดเบี่ยงตลอด24ชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีผลทำให้ถนนลานหลวงตรงช่วงที่มีการปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกสะพานขาวสามารถที่จะใช้ได้2ช่องจราจรนะคะเดินรถทางเดียวโดยประชาชนสามารถที่จะเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยดังนั้นนะคะถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ค่ะโดยผู้ใช้เส้นทางนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้นะคะที่หมายเลข06321765320632176532ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะทาง Facebook แฟนเพจของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะอันนี้ก็ฝากมาเพราะว่าจริงเขาเริ่มมาแต่เมื่อคืนเมื่อวานนะตั้งแต่เวลา 22:00 นนะคะแล้วก็ยาวๆไปถึง30กันยายนเลยค่ะตลอด24ชั่วโมงนะคะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันต่อกรณีของการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุนะคะคุณเด็กวัดป่านะคะที่แจ้งอุบัติเหตุเข้ามาแต่ตรงจุดนี้น่าจะเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วล่ะถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะที่บอกว่ามีอุบัติเหตุถ้าดูเรื่องของการจราจรเส้นถนนราชพฤกษ์นะคะราชพฤกษ์สำหรับในช่วงเวลานี้ก็โดยภาพรวมนะคะถือว่าใช้ได้แบบยาวๆจะมีรถเยอะอยู่ก็คือช่วงหนึ่งนะคะตรงช่วงแถวๆทางด้านของหมู่บ้านรัตดารมราชพฤกษ์ตัดใหม่นะคะแต่เป็นฝั่งตรงข้ามนะในฝั่งขาเข้ายาวๆมาถึงตรงช่วงของคลองพระอุดมนะคะตรงจุดนี้นะคะแต่ถ้าเลยมานะคะนี่ก็จะใช้ได้ยาวเอ๊ะจำไม่ผิดมีคุณผู้ฟังเคยบอกว่าตรงจุดนั้นมีการทำงานไหมคะเรื่องของการปรับปรุงผิวอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ถ้ายังไงใครที่กำลังใช้เส้นทางนี้แล้วมีเพิ่มเติมเดี๋ยวมาเพิ่มเติมกันได้นะคะผ่านจุดนี้มาใช้ได้ยาวๆเลยค่ะต่อเนื่องเข้ามานะคะทางด้านของถนนกรุงธนบุรีกรุงธนบุรีนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินรถยังเยอะอยู่เลยอ่ะ 9:46 นาทียังนิ่งนะคะท้ายเนี่ยนะคะที่ดูนิ่งๆเนี่ยตรงช่วงของแถวแถว BTS วงเวียนใหญ่นะคะตรงจุดเนี้ยรถแบบนิ่งๆเลยนะคะแต่ว่าจะเริ่มมีรถมากมาตั้งแต่ตรงช่วงของแถวแถว BTSโพนิมิตนะคะแต่จะมาดูเริ่มนิ่งเนี่ยก็คือตรงช่วงของ BTS วงเวียนใหญ่ค่ะแล้วก็ยาวๆนะคะยาวๆต่อเนื่องข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินลงมาทางด้านของสาทรเหนือนะคะก็ต้องเลยจากตรงช่วงของแยกตัดกับถนนสุรศักดิ์ไปถึงจะดีขึ้นเนี่ยตรงเชิงทางขึ้นนะคะเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยยังเต็มทุกช่องจราจรยิ่งเลนกลางนี่คือช้ามากนะคะถ้าเป็นเลนซ้ายสุดกับขวาสุดนี่ยังพอที่จะขยับได้บ้างแต่เลนกลางเนี่ยคือช้าแล้วมองไปทางฝั่งทางด้านฝั่งคู่ขนานทางด้านนู้นนี่ยังโอเคใช้ได้แต่ว่าเนี่ยตรงช่วงที่จะขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนี่คือนิ่งมากนะคะแล้วก็ในส่วนของสาทรเหนือก็คือต้องเลยอย่างที่บอกค่ะต้องเลยแยกตัดกับถนนสุรศักดิ์แต่ว่าถ้าฝั่งของสุรศักดิ์ออกสาทรเหนือตอนนี้ถ่ายสั้นลงแล้วนะคะถ่ายสั้นลงแต่ถ้าเป็นฝั่งของเส้นถนน ถนนเจริญราษฎร์เจริญราษฎร์ออกสาทรใต้ในท้ายแถวยังยาวอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของสาทร11อันนี้ก็สั้นลงแต่ฝั่งของนราธิวาสราชครินทร์นะคะที่จะมุ่งหน้าออกมาทางสาทรใต้อันนี้ท้ายแถวยังยาวนะคะท้ายแถวยังยาวนะคะแล้วก็ถ้าดูฝั่งของวงเวียนใหญ่ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบ้านแขกโอ้โหยังแน่นค่ะยังแน่นมากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นยังไงแนะนำไปใช้ฝั่งของถนนลาดย่าเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาฝั่งทางด้านนี้ถึงแม้จะดูอ้อมแต่ว่าทำเวลาได้ดีกว่าคุณนิคมหนองแขมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณจิรุธคร
0: ับ ค่ะมีอุบัติเหตุราชพฤกษ์ต้องจุดไหนอ่ะคุณนิคมหนองแขม
1: คือถ้าผมดูเนี่ยคือก่อนสันจราที่เปรตประมาณสัก500เมตรได้นะที่มองไปก็ข้างหน้าก็เป็นถนนรัตนเวทก็คือข้างเป็นรถไฟฟ้าด้วยไงผมก็มีรถรถหกล้อคันไม่ใหญ่น
0: ะ
1: ก็เหมือนว่าจะแซงรถกระบะแต่ว่าแซงหักไม่หมดอ่ะก
0: ็
1: ไปเกี่ยวเขาไปเกี่ยวท้ายเขาไปเสียทำให้รถกระบะเนี่ยอยู่เลนซ้ายแล้วของเขาเนี่ยจะแซงออกไปอีกเลนหนึ่งก็เสียไปประมาณครึ่งเลนอ่ะเลนครึ่งถนนมี3เลนก็เสียเลนครึ่งคุณรถผมก็ไปส่งลูกค้าเมืองทองแล้วก็หมุนกลับบ้านอยู่หนองแขมกะว่ามาซ้ายเส้นทางเมืองไงแล้วกะว่าไปกินข้าวแถวนี้ไหนใกล้ๆแล้ว
0: อ๋อติดยาวไหมยาวติดยาวไหมคะคุณนิคม
1: ติดยาวแล้วทีนี้ผมเลยถามเจ้าร้อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่รู้เขาบอกก็ไม่รู้แต่ว่าผมก็ข้าวเซเว่นแล้วกินอะไรทับผมออกมาก็มาเจอพอดี
0: เราก็ยังติดอยู่ค่ะก็แปลว่ามาจากอุบัติเหตุตรงจุดนี้ใช่ไหมคะสาเหตุนี้เลย
1: ตอนนี้ก็ใกล้ตัดบรมแล้วใกล้ถึงนี่แล้วใกล้ถึงจุดหมายที่จะไปกินข้าวแล้ว
0: อ๋อถ้าเลยมานี่ก็ไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่มีปัญหาอะไร
1: ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้มาถึงใกล้บรมเนี่ยรู้สึกว่าจะวิ่งกันเคลื่อนตัวได้ก็เหมือนกันแต่ว่าไม่ทำความเป็นไม่ได้เหมือนกันในพื้นที่แต่ก็ยังถือว่าเป็นปกติเพราะเราเป็นเยอะอันนี้เราเป็นเยอะ
0: นี่แปลว่าตรงจุดที่มันมีอุบัติเหตุที่คุณนิคมหนองแขมบอกก็จะเป็นแถวหมู่บ้านคาซาวิลราชพฤกษ์หนึ่งประมาณนี้ใช่ไหมคะ
1: คือผมไม่มอง
0: ไม่เป็นไรแต่ว่าอยู่ก่อน
1: แต่ว่าก็คือมองดูข้างหน้าเขาก็เป็นถนนรัตนาธิเบศรก็มีรถไฟฟ้าอยู่ข้างบนรถไฟฟ้าข้างหน
0: ้
1: าก็เป
0: ็
1: น
0: ถนนรัตนาธิเบศร
1: ใช่
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ ก็ดูตอนนี้แถว
1: ยังเจออะไรก็แจ้งมาด้วยถ้าจะได้รู้ผมก็เจอแล้วก็แจ้งนะ
0: แล้วอย่างตรงอุบัติเหตุอ่ะคุณนิคมหนองแขมมีเจ้าหน้าที่เราหรือยังอะคะตอนที่ผ่าน
1: ยังครับ
0: เหมือนกับเพิ่งเกิดเหตุเลยใช่ไหม
1: คือก็น่าจะไม่นานนะน่าจะไม่นานก็รู้แล้วก็ลงมาเจรจากันอยู
0: ่อ๋อลงมาเจรจากันอยู่ค่ะ
1: แต่ว่าไม่รู้ว่าจะตกลงกันได้เปล่าถ้าตกลงกันได้
0: เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็เพื่อนๆที่ตามหลังมาจะได้ทราบแต่ถ้าเลยมาก็ใช้ด้านมาโดยตลอดอาจจะมาชะลออีกช่วงนึงก็แถวๆตัดกับบรมราชชนนีนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะที่เพิ่มเติมให้
1: สวัสดีคร
0: ับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณเล็กเอกชัยค่ะชั้นถนนขาวสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณ
0: ชื่อน้องครับผมเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ค่ะถนนขาว
2: สาหัสสากันเลยค่ะแจ๊คเนี่ยยังไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเลยเนี่ย
0: มาจากทางด้านไหนอะคะคุณนายเอกชัย
2: สิรินธรข้ามทางนี้เลี้ยวเข้าถนนขาว
0: ม
2: าเข้าสังขโลกเนี่ยใช้เวลา40นาทีนั่นแหละ
0: โอ้ยังหนักอยู่เลยนะเนี่ย
2: เข้าโรงพยาบาลไม่ได
0: ้ค่ะ
2: ทั้งที่สังขโลกมันก็ไม่ติดนะถนนแต่ว่าไอ้ช่องขวาสุดที่จะไปเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลวชิระเนี่ยมันเข้าไม่ได้มันหยุดนิ่งในตรงนี
0: ้คือมาติดตรงนี้ใช่ไหมติดตรงถนนขาวใช่ไหมคือมาติดตรงถนนขาวใช่ไหมให้คุณเล็กเอกชัย
2: ใช่ติดถนนขาวที่จะมาต่อสังขโลกเนี่ย
0: ค่ะคือพอเลี้ยวเข้ามาถึงคือป๊อกเลยใช่ไหม
2: ใช่ครับผ
0: ม
2: มันนิ่งเลยเนี่ยนี่ถ้าสมมติว่าผู้โดยสารไม่สบายหนักๆเนี่ยผมว่าน่าจะหนักกว่าเดิ
0: ม
2: โอ้
0: ตอนนี้ผู้โดยสารเป็นยังไงมาหาหมอตามนัดเหรอคะหรือว่ายังไง
2: ใช่ครับมีนัดหมอนัด 7:00 น. นะมาตั้งแต่ออกจากถนนเอกชัยมาตั้งแต่ 7:45 น. นี่จะ
0: 7:45 2 ชั่วโมง 3
2: แน่น
0: คือถ้าดูถนนขาวอ่ะไม่มีเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าอะไรเลย
2: ครับไม่มีเรา
0: ไม่มี
2: ทางเข้าตรงทางเข้าโรงพยาบาลเนี่ยจะเลี้ยวขวาเข้าโรงพยาบาลนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันติดขัดเรื่องอะไรมีเจ้าหน้าที่มานั่นตั้นอะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ
0: ไม่มี
2: ซึ่งปกติมันไม่เคยเป็นอย่างนี้ไงผมก็แวะส่องโรงพยาบาลนี่บ่อยมากแต่ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน
0: คือวันนี้ผิดปกติหนักมากนะคะ
2: ใช่ครับผมใช่
0: ค่ะค่ะมันมีทางม้าลายมีอะไรไหมตรงนั้นคุณเล็กเอกชัยที่คนจะเดินข้ามไปข้ามมามีไหมเกี่ยวไหมไม่เกี่ยว
2: อ๋อไม่มี
0: ไม่มีใช่ไหมคะ
2: มีแค่ตรงมีก็เป็นแยกตรงสามเสนแยกวัชิระอย่างเดียวอ่ะถ้าเลี้ยวซ้ายเข้าไปสามเสนไปอะไรไปกรมชนประทานไปทางนู้นเนี
0: ่
2: ยแต่จะตรงไปก็ไปสังขโลกเลี้ยวขวาสุดก็เข้าโรงพยาบาลวชิระแค่นั้นเอง
0: เนี่ยถนนขาว
2: มันกระดิกเลยอ่ะ
0: นี่หน้าโรงพยาบาลเลยค่ะเนี่ยตรงจุดที่ติดเนี่ยหน้าโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาล
2: เนี่ยเหลือระยะเวทเหลือระยะทางไม่ถึง20เมตรเนี่ย
0: เดี๋ยวถ้ายังไงได้เจอสาเหตุจะบอกด้วยคุณเล็กชัยอยากจะรู้
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: นะคะ
2: ผมอยากจะรู้เหมือนก
0: ัน ใช่ๆเดี๋ยวต้องพึ่งพาคุณเล็กเอกชัยแล้วล่ะเดี๋ยวงั้นไปเพิ่มเติมเข้ามานะคะ
2: ได้ๆคร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหรือว่ามีใครที่อาจจะกำลังติดตามฟังจสร้อยอยู่นะคะแล้วขับนำหน้าคุณเล็กเอกชัยมาทราบสาเหตุมาเพิ่มเติมได้นะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะหรือไม่ก็ช่องทางโซเชียลไม่ว่าจะเป็นทาง X ทาง Facebook หรือว่าคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube Live ก็ได้นะคะแล้วก็ทาง LINE @jsroy นะคะถนัดช่องทางไหนมาได้เลยแต่เนี้ยจริงๆถ้าดูเนี่ยมันมาจากตรงแถวตรงหน้าโรงพยาบาลเลยค่ะใครผ่านก่อนนำหน้ามาก่อนมาเพิ่มเติมกันนะคะขอบคุณล่วงหน้าแต่ว่าในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลสั่งรับมือฝนหนักเดือนสิงหาคมเร่งระดมเครื่องจักรเข้าจุดเสี่ยงพร้อมตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือ24ชั่วโมงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุจอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบูมที่สุดแล้ว
5: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
7: อย่าองผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: รัฐบาลสั่งรับมือฝนหนักช่วงเดือนสิงหาคมเร่งระดมเครื่องจักรเข้าจุดเสี่ยงพร้อมตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือ24ชั่วโมงและบริหารจัดการน้ำเตรียมสำหรับฤดูแล้งคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลห่วงใยต่อสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในเดือนสิงหาคมจึงได้มีการบูรณาการการทำงานบริหารจัดการเชิงรุกและเตรียมความพร้อม24ชั่วโมงวางแผนบริหารจัดการน้ำผ่านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะเพื่อติดตามปริมาณฝนและสถานการณ์แบบเรียลไทม์ข้อมูลปัจจุบันพบว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 43,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 57% ของความจุซึ่งยังสามารถรองรับน้ำหลากได้อีกประมาณ 33,000 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งกรมชลประทานของกระทรวงเกษตรจะมีการจัดการอย่างสมดุลสอดคล้องกับปริมาณฝนในพื้นที่เพื่อรองรับน้ำหลากในช่วงฤดูฝนขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาน้ำต้นทุนไว้ในช่วงฤดูแล้งด้วยทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าฝนจะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่ 3-10 สิงหาคมจึงได้เตรียมความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องสูบน้ำรวมไปถึงเครื่องจักรกลหนักเข้าประจำจุดเสี่ยงริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์24ชั่วโมงยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยมีฝนเพิ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉลี่ยทุกภาคฝนตกยาวถึง9สิงหาคมโดยคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขณะที่พายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนคูจิระแล้วและกำลังเคลื่อนไปทางตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยส่วนราคาทองเช้านี้เปิดตลาดรับปรับตัวขึ้นแรง400บาทส่งผลให้ราคาทองแท่งรับซื้ออยู่ที่บาทละ 64,300 บาทขายออกที่บาทละ 64,500 บาททองรูปพรรณรับซื้อที่บาทละ 63,020 บาท12สตางค์ขายออกที่บาทละ 65,300 บาทคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับโรคงูสวัดเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
9: งูสวัดเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งเป็นไวรัสตัวเดียวกับที่ทำให้เราเป็นโรคอีสุกอีใสในวัยเด็กแม้ว่าอีสุกอีใสจะหายแล้วแต่ไวรัสยังแฝงตัวอยู่ในร่างกายโดยไปซ่อนอยู่ที่ปมประสาทและเมื่อร่างกายอ่อนแอหรือภูมิต้านทานลดลงไวรัสก็จะกลับมาก่อโรคอีกครั้งในรูปแบบของงูสวัดอาการที่อาจเป็นสัญญาณของโรคงูสวัดควรสังเกตและรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับการดูแลที่เหมาะสมมีดังนี้ปวดแสบ แสบปวดร้อนก่อนผื่นขึ้นเริ่มด้วยอาการปวดแสบหรือปวดลึกบริเวณผิวหนังโดยมักเกิดขึ้นตามแนวบริเวณประสาทและเกิดก่อนที่จะเห็นเป็นผื่นหรือตุ่มน้ำมีผื่นหรือตุ่มน้ำใสเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งของร่างกายตุ่มน้ำใสจะขึ้นเรียงตัวตามแนวเส้นประสาทเช่นบริเวณลำตัวหรือใบหน้ามักเกิดขึ้นซีกใดซีกหนึ่งไม่ลามทั้งสองข้างอาการปวดยังคงอยู่แม้ผื่นจะหายไปโดยเฉพาะในผู้สูงอายุอาการปวดหลังผื่นหายอาจอยู่ได้นานเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนเรียกว่าภาวะปวดประสาทหลังแผลหายควรรีบปรึกษาแพทย์เมื่อสงสัยว่าเป็นโดยเฉพาะผู้สูงอายุหากมีอาการคล้ายกับงูสวัดควรเข้ารับการตรวจวินิจฉัยแต่เนิ่นๆเพื่อรับการรักษาและลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนชนาการเลี่ยมทองเรียบเรียง
10: ผิดพลาดเป็นเรื่องปกติแต่ผิดแล้วควรปรับปรุงแก้ไขให้ทุกอย่างพัฒนาให้ดีขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยที่ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดจากอำเภอก็จนปัญญาอยู่เหมือนกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: เพื่อนมาช่วยทำนะเพื่อนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ปาปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบล นาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทไธสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันบ้านสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททรงงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท ทุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นใหม่จะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

ราชพฤกษ์มีคุณผู้ติดตามนะคะส่งรูปมาให้ดูทาง S บอกว่าในช่วงข้ามคลองมหาสวัสดิ์ในรถแน่นนะคะคือรถแน่นๆ นะคะคืนนี้เต็มทุกช่องจราจรเลยนะคะแล้วก็ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าในฝั่งขาเข้าช่วงจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามุ่งหน้าแยกผ่านพิภพตอนนี้ก็ยังนิ่งอยู่เลยค่ะการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนี่แม้แต่จักรยานยนต์ยังแทบที่จะแทรกไม่ได้เลยนะคะถ้าดูจากรูปที่คุณตาตั้มบางบัวทองแจ้งมาทาง X เนี่ยค่ะแล้วก็ฝั่งของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในฝั่งขาเข้าคือท้ายเลยจากทางขนส่งสายใต้ไปอีกเอ๊ะวันนี้ต้องมีอะไรที่มันพิเศษแน่ๆคือปกติแล้วเนี่ยจะไม่ได้นิ่งมากขนาดนี้แล้วจริงๆก็ต้องคลี่คลายตั้งแต่ตอนช่วงมาสัก9นาฬิกากว่าๆนะคะแต่วันนี้คือถ้าดูจากข้อมูลที่ส่งมาทาง X นะคะมันไม่ปกติมากๆใครที่มีเพิ่มเติมมาแจ้งเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ11สัก9นาฬิกากว่าๆนะคะแต่วันนี้คือถ้าดูจากข้อมูลที่ส่งมาทาง X นะคะมันไม่ปกติมากๆใครที่มีเพิ่มเติม

0: ได้อย่างรวดเร็วแล้วไม่น่าจะมีผลกระทบมาในเรื่องของการจราจรถึงในช่วงเวลานี้นะคะเพราะฉะนั้นฝากค่ะถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าในฝั่งขาเข้านะคะมาช่วยเพิ่มเติมกันหน่อยที่ติดมากๆสาเหตุมาจากอะไรนะคะคุณมีนคะสวัสดีค่ะคุณมีนก่อนหน้านี้บอกเห็นเป็นอะไรนะเป็นรังผึ้งใช่ไหมที่อยู่ด้านบนของ BTS เนี่ยค่ะ
1: ใช่
0: oh, ใช่ค่ะรังใหญ่มาก
1: ใต้รางค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: ใช่ค่ะรังใหญ่มากค่ะ
0: อืมถ้าเห็นจากในรูปนี่แปลว่าน่าจะมันน่าจะทำรังมานานแล้วไหมคุณมีนดูจากลักษณะเออมันย้อยมันเขาเรียกว่ามันเหมือนกับว่ามันน่าจะหล่นลงมาได้เลย
1: ใช่ค่ะเหมือนตรงมันกำลังแบบตกอ่ะ
0: อืมคุณปกติแล้วคุณมีนใช้เส้นนี้เป็นประจำไหมคะ
1: เส้นทำงานทุกวันนะคะ
0: ค่ะแต่เพิ่งสังเกตวันนี้ใช่ไหมว่ามัน
1: ได้เพิ่งสังเกตวันนี้คือเลี้ยวไปแล้วเหมือนเห็นเป็นแบบรังย้อยลงมาก็เลยลองแบบลองดูแล้วก็ถ่ายรูปไม่ได้แค่นั้นนะคะเพราะว่าขับรถอยู่ก็เลย
0: แต่ก็ถือว่าซูมได้เยอะค่ะคุณมีน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวตอนนี้เราประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะคะแล้วก็แจ้งทางด้านของ BTS ให้เราด้วยโอ้ในถ้าอย่างนี้ถ้าเขาจะไปต้องใช้อะไรรถกระเช้า
1: ไม่รู้เลยเพราะมันสูงมาก
0: มันสูงมากใช่มันสูงมากเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวได้ติดตามเพิ่มเติมกันต่อคือเห็นแล้วกังวลเหมือนกันเนาะว่ามันอาจจะแบบหล่นลงมาได้
1: ใช่ตอนแรกจะเลยไปดีไหมแต่ว่าลองหาหน่วยงานแจ้งดีกว่าเพราะว่ามันใหญ่อะค่ะกลัวว่าจะตกลงมาใส่มอเตอร์ไซค์
0: เข้าใจนะคะเพราะว่าพอเห็นแล้วมันก็มีโอกาสเหมือนกันนะแต่จริงๆปกติถ้าเห็นรังผึ้งมันด้วยลักษณะของมันจะเป็นรังที่แบบมันจะไม่ได้เป็นรูปแบบสามเหลี่ยมขนาดนี้ม
1: ะใช่ไหมจริงๆแล้วมุมมันสามเหลี่ยมใช่ไหมคะมุมที่มองตรงนั้นสามเหลี่ยมแต่ว่าถ้าขับไปอีกอะค่ะขนาดกับมันอะมันก็จะเป็นแนวยาวไปกับ BTS แต่ซึ่งความกว้างน่าจะประมาณแบบฟุตหนึ่งได้เลยอะเพราะว่
0: า
1: อันนั้นคือเราเห็นเป็นแบบโต๊ะด้านข้างเรายังไม่ได้เห็นด้านกว้าง
0: อันคือแค่ด้านข้าง
1: มุมนะคะ
0: เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับไอ้รังผึ้งทั่วไปที่เราเห็นรังใหญ่ๆมันจะมีลักษณะความกว้างของมันด้วยแล้วก็มีความใหญ่ของมันด้วยใช่ไหม
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ในรูปมันไม่ได้เห็นความกว้างค่ะ
0: ฐานรากมันดูมั่นคงใช่ไหมคุณมีนดูมั่นคง
1: ข้างบนมันดูมั่นคงแต่ข้างล่างมันดูย้อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมันย้อยฝั่งนึงอะค่ะ
0: ค่ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้แจ้งให้ละแจ้งให้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่แล้วถ้ามันจะอยู่เท่ากับมันอยู่ในเลนขวาของช่องทางด่วนเลยใช่ไหมถ้าเราเปรียบเทียบกับช่องจราจรเนี่ย
1: เลนขวาไหม
0: เลนขวาไหม
1: ขวามือใช่ค่ะเพราะมันอยู่ตรงรางเนาะมันตรงรางค่ะ
0: ตรงรางได้เลยนะคะถ้าเป็นแต่จริงๆบอกแต่แล้วเลนขวาช่องทางด่วนแล้วว่าในช่องทางด่วนนี้จักรยานยนต์ห้ามเข้าไปใช้แปลว่ายังมีจักรยานยนต์เข้าไปใช้อยู่เป็นระยะเลยใช่ไหม
1: มันเป็นสะพานข้ามแยกอะค่ะมันไม่ได้ทางด่วนมันข้ามแยกเสนากับพหลโยธินนะคะ
0: อ๋อเป็นพหลโยธินใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ได้เดี๋ยวเราติดตามต่อว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะมีการดำเนินการยังไงต่อนะคะตรงจุดนี
1: ้ค่ะ
0: ค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณมีน
1: ค
0: ุณมีนแล้วคุณมีสังเกตไหมมันยังจะแบบจะถามว่ามันมีผึ้งบินอยู่บ้างไหมหรือว่ามันอยู่ในรัง
1: มันยังดำอยู่เลยค่ะ
0: ยังดำอยู่เลยใช่ไหม
1: มันดำมัน
0: น่าจะยังมีอยู่ใช่
1: ใช่มันน่าจะพึ่งสร้าง
0: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราติดตามต่อขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเนี่ยดิฉันก็พยายามที่จะดูขนาดของเขาใช้ก็เป็นรวงผึ้งใช่ไหมว่ามันจะมีขนาดไหนอะไรยังไงเนี่ยนะคะเออว่ามันลักษณะอย่างนี้ล่ะมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นแบบเป็นแนวตั้งนะคะแล้วมันก็จะเป็นลักษณะของมันจะมีฐานมีอะไรแล้วข้างในเนี่ยนะคะมันก็จะมีผึ้งอยู่ด้วยเออแต่มันเป็นรังผึ้งขนาดใหญ่เลยอะ รังผึ้งใช่ไหมไม่ใช่รังต่ออ่ะเดี๋ยวตอนนี้ประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะกรณีนี้นะคะเดี๋ยวได้ติดตามกันต่อละนะคะต้องขอบคุณทางคุณมีนมากๆที่แจ้งมาเมื่อสักครู่นี้ถ้าหากว่าใครที่ดูทาง YouTube ของทาง JS Law Radio นี้เรามีการขึ้นรูปให้ดูด้วยนะกรณีของตัวของรังผึ้งนะคะที่คุณมีนแจ้งมาเนี่ยค่ะก็ขอบคุณมากๆฝั่งของเส้นราชพฤกษ์

0: พฤกษ์นะคะราชพฤกษ์เนี่ยคุณเสือค่ะบอกว่าใช้เส้นราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกนะคะแล้วก็ตรงช่วงของแยกสวนผักมุ่งหน้าแยกบางขุนกองนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยคือรถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียนะคะตรงหน้าศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังอีซูซูเมโทรสาขาราชพฤกษ์เป็นรถกระบะแบบมีคอกบรรทุกของเห็นบอกว่ายางระเบิดค่ะแล้วจอดอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนนะคะก็ทำให้มีผลในเรื่องของการจราจรนะคะมีผลในเรื่องของการจราจรคุณพ่อน้องส้มโอค่ะก่อนหน้านี้นะคะใช้ทางด่วน2นะคะช่วงตรงข้ามโรงพยาบาลวิชัยยุทธมีรถแท็กซี่สีขาวยางแบนแต่ว่าพยายามจะขับบดมาเรื่อยๆในช่องทางด้านของเลนซ้ายคือเห็นแล้วเป็นห่วงเกรงว่ายางรถอาจจะแตกฝากเจ้าหน้าที่คือตอนที่พ่อน้องส้มโอแจ้งมานะคะเรามีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วค่ะคุณธนกิจก่อนหน้านี้ใช้บนทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ช่วงของด่านบางขุนเทียนมุ่งหน้ามาทางด้านของเหนืออนุสาวรีย์คุณกลาบอกว่ารถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าคือเข้าด่านบางขุนเทียนมานิดเดียวก็ช้าเลยไม่แน่ใจว่าข้างหน้ามีเหตุอะไรไหมและพอหลังจากนั้นค่ะทางครูธนกิจก็เพิ่มเติมมาให้นะคะในช่วงก่อน10นาฬิกาบอกว่าคือผ่านจุดที่รถติดมาแล้วไม่มีเหตุอะไรเลยแต่ว่าติดมาจากรถที่เบี่ยงขึ้นมาจากทางพระราม2นะคะก็มีการแบ่งเบียดแย่งช่องทางกันนะคะก็เลยทำให้รถชะลอตรงจุดนี้ก็ขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะคะแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยกรณีของถนนขาวเป็นไงบ้างนะคะที่ก่อนหน้านี้ที่คุณเล็กเอกชัยติดอยู่น่าจะผ่านตรงจุดนั้นมาได้แล้วไหมน่าจะเข้าไปถึงโรงพยาบาลแล้วไหมคะเดี๋ยวมาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้ฝั่งของเส้นถนนพระปิ่นเกล้านะคะก็ยังรถมากอยู่เลยค่ะรถนี่ถือว่าแน่นนะ10นาฬิกา24นาทีเนี่ยช่วงที่ลงมาจากถนนสายพระปิ่นเกล้านะคะคือช่วงที่ลงมาจากทางด้านของคู่ขนานลอยฟ้าแล้วก็ลงมาถนนสายพระปิ่นเกล้ารถยังนิ่งรถยังเต็มแล้วก็มาแบบช้าแบบ ช้ามากๆนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ดูอย่างตรงช่วงของแยกอรุณอมรินทร์ตรงจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่บอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยนะคะคือหนักมากขนาดไหนนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าโอ้รถยังเต็มอ่ะทั้งหมดกี่ช่องจราจรเนี่ยต้องนับตลอดในตรงนี้1 2 3 4 5 6 7 8เต็มนิ่งแล้วก็ ไปได้อย่างแบบช้ามากๆนะคะไปได้อย่างช้ามากๆสำหรับในฝั่งขาเข้านะคะคือติดนานมากจริงๆสำหรับในช่วงเช้าวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครใช้คู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีนี่เบี่ยงออกไปทางด้านของสะพานพระราม8ดีกว่านะคะสำหรับณเวลานี้ดีกว่าที่จะลงต่อเนื่องมาทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะเพราะว่าแน่นมากแล้วก็สำหรับเส้นทางทางด้านของสะพานกรุงธนคือฝั่งทางด้านนี้บนสะพานไม่เท่าไหร่แต่ว่าตรงช่วงแถวๆตรงแยกบางพลาดตรงจุดนั้นน่ะท้ายเนี่ยยังอยู่ตรงช่วงของสิรินธรนะคะยังอยู่ช่วงของสิรินธรวันนี้ผิดปกตินะคะถนนขาวที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเนี่ยตรงจุดนี้ยังดูนิ่งถนนขาวถนนสุโขทัยนะคะแล้วก็ในส่วนของสามเสนวันนี้ไม่ปกติค่ะโซนทางด้านนี้นะคะใครทราบสาเหตุยังไงก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยคุณเล็กเอกชัยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณ
0: เล็กเอกชัยตกลงทราบสาเหตุแล้วยังว่ามันจะมาจากสาเหตุอะไร
1: ทราบแล้วครับสาเหตุก็เป็นเรื่องของผมก็ไม่อยากจะใช้คำว่าความมักง่ายนะ
0: ยังไง
1: ก็อาจจะใช้คำพูดอะไรดีคือมันคุณไม่ได้เข้าโรงพยาบาลแต่คุณไปอาศัย ทางเข้าของโรงพยาบาลเป็นทางลัดไปใช้ถนนสามเสนที่จะไปทางหอสมุดไปทางสวนสุนันทาอะไรตรงนั้นนะครับเพราะว่าปกตินะคนที่ใช้ถนนขาวแล้วก็มาใช้สุโขทัยที่ไปสังขโลกเนี่ย
0: และ
1: มันจะต้องไปกลับต้องไปกลับรถตรงแยกสวนลื่นหรือดีแล้วค่อยมาใช้ลาดวิถีเข้าสามเสนถูกต้องไหมฮะมันต้องเป็นแบบนั้นแต่ทีนี้ว่าก็มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านที่ขี้เกียจขับรถไปไกลนะก็มาอาศัยทางเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เป็นทางออกไปตรงที่ไปโผล่ตรงสวนอ้อยแล้วก็ออกสามเสนได้นะครับสาเหตุหลักๆเลยนะครับ
0: คือจริงก็คือเขาสามารถที่จะใช้ได้ใช่ไหมคุณเล็กเอกชัยถ้ามองอีกมุมนึงหรือจริงๆแล้วเขา
1: ไม่ไม่สมควรนะผมบอกตรงๆเลยว่าผมเป็นคนขับรถสาธารณะเนี่ยอะไรที่มันเดือดร้อนชาวบ้านนี่ผมไม่ทำนะในความรู้สึกผมน
0: ะ
1: แต่เนี่ยแบบผมปิดอยู่42นาที47นาทีกว่าจะได้เข้าโรงพยาบาล
0: คือหมายความเลี้ยวเข้าถนน
1: มันก็ไม่ใช่ว่ามิสเตอร์หยุดให้มันบั่นทอนไอผู้โดยสารผู้คนที่เขาจะ
0: ยิ่งติดมาก
1: มาโรงพยาบาลเนี่ยมันบั่นทอนติดเขาตรงนี้
0: เท่าไหร่เนี่ยค่าโดยสารเนี่ยคุณเล็กเอกชัย
1: ค่าโดยสารปกติเนี่ยผมมาจากเอกชัยนะจากหมู่บ้านที่เราเข้าตรงเอกชัยแถวโรงเรียนศึกษานารีเนี่ย
0: ม
1: าโรงพยาบาลวชิระเนี่ยก็เต็มที่เลย300
0: แต่วันนี้
1: ก็ผมไประงับมิเตอร์ก่อนผมก็เห็นใจเขานะ
0: ค่ะ
1: ระงับมิเตอร์ไว้ที่450บาทบวกค่าเรียกอีก20บาทผมได้เป็นแอปพลิเคชันไลน์แมนนะครับ
0: โอ้นี่คุณเอกชัยน่ารักมาก
1: ก็เลยสต็อปให้เขาแค่450
0: แต่ว่ามันมาขึ้น
1: เป็น470
0: มันมาขึ้นเยอะมากๆก็คือตรงที่เราเข้ามาถนนขาวแล้วใช่ไหมคะที่ติดอยู่เพื่อจะไปที่หน้าโรงพยาบาล
1: ว่ามันเลี้ยวเข้ามามันก็หยุดเลยเนี่ยพอโรงพยาบาลตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมโรงพยาบาลตรงนี้มาก็เข้าถนนขาวเนี่ยเอาแล้วแต่มันก็สะดุดนะ
0: ม
1: ันหยุดนิ่งเลยเฉพาะเลนขวาสุดเลนเดียวส่วนไอ้อีกสามเลนมันก็วิ่งได้สะดวกสบายไม่มีปัญหาแต่มันมาติดอยู่เลนขวาที่จะเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นวันนี้หมอนัดคนไข้เยอะหรือเปล่านะแต่จริงๆนะพอเห็นเหตุการณ์เข้าจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ
0: คุณเล็กเอกชัยไม่ได้ไปที่โรงพยาบาลมานานหรือยังหรือว่าจริงๆเราก็ไปตลอดเลยค่ะถ้าเข้ามาน
1: ะ
0: ไม่ได้ไปที่โรงพยาบาลมานานหรือยังคะหรือว่าจริงๆเราเข้ามาตลอดทุกวัน
1: โอ้ผมแทบจะทุกอาทิตย์เลยนะวิ่งโรงพยาบาลเนี่ยวชิระเนี่ย
0: แต่วันนี้คืนแน่นมากกว่าทุกๆครั้ง
1: ที่แต่วันนี้มันแบบมันแน่นจริงๆเนี่ย
0: ค่ะ
1: ผมก็ไม่เคยเจออะไรที่มันบางคนที่มาจากสามเสนที่มาจากทางไอ้อะไรนะตรงแถวยกไข่กงไข่กาอะไรแถวโน้นนะแต่มาบางทีก็แบบรถเปล่าก็วิ่งเข้ามาเพื่อจะไม่ต้องเลี้ยวซ้ายไปออกไอ้ทางสวนลื่นดีใช่ไหมก็วิ่งตรงเข้ามาเพื่อจะมาเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ใช้ทางลาดของโรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้มันเลยปักเส้นทางกันไปหมดคนที่จะรอเข้าโรงพยาบาลจริง
0: ๆ
1: ก็เด็กช้าจริงๆมันทั้งที่มันระยะทางมันแค่200กว่าเมตรนะ
0: ก็คือถ้าฟังไม่ควรจะเข้ามาทางด้านนี้เพราะมันจะมีผลกับคนที่เขามาทำธุระที่โรงพยาบาลใช่ไหมมันจะทำให้เขาไม่สะดวก
1: คนที่เขามาทำธุระจริงๆเนี่ยเขาก็เสียสิทธิ์ตรงนี้ไปผมต้องบอกว่าเสียสิทธิ์เลยแหละใช
0: ่
1: ไหม
0: เพราะเขาที่ฉุกเฉิน
1: ก็เลยอยากจะให้เจ้าหน้าที่แบบคัดกรองนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลผมก็ไม่ได้ว่าแล้วนะงานเขาก็เยอะ
0: เป็นว่าเดี๋ยวให้ข้อมูลนี้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่แล้วค่ะเผื่อจะได้มีการวางแผนในเรื่องของการจัดการจราจรนะคะยังไงต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณเล็กเอกชัยที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะคะ
1: ค่ะขอบคุณ
0: มาก
1: ขอบคุณ
0: ค่ะสวัสดี
1: ไม่ใช่แล้วผมก็เหนื่อยใจแทนผู้โดยสารผมด้วย
0: เข้าใจโหความดันปี๊ดเลยนั่นน่ะขึ้นมาพูดพลาดมาก กลมิเตอร์แต่ต้องขอบคุณนะที่ช่วยแบบหยุดเอาไว้ให้เขาก่อนอย่างนี้ค่ะขอบคุณขอบคุณแทนเลยขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆคือปกติเราเส้นที่เราขึ้นมาจากทางด้านของสะพานกรุงธนปกติก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่แนะนำให้เลี้ยวเข้ามาทางด้านของถนนขาเพราะวันจันทร์เลี่ยงมันจะช่วยลดระยะเวลาในเรื่องของการติดเพราะอย่างถ้าเป็นในช่วงเช้าเลยเนี่ยถ้าหากว่าตรงมาเนี่ยมันจะมาติดหนักมากๆแต่ถ้าเป็นณเวลานี้เนี่ยนะคะปรากฏว่าคือถ้าเราต่อเนื่องมาเนี่ยมันใช้ได้โดยตลอดแต่ถ้าหากว่าเข้าไปถนนขาตอนนี้แน่นมากกว่าเดิมนะคะเป็นข้อมูลเลยให้ตรงมานะคะในส่วนของรถทั่วๆไปเนี่ยถ้าเป็นอย่างจะไปโรงพยาบาลอะไรเนี่ยก็เลี้ยวเข้าไปได้นะคะเป็นอัปเดตข้อมูลให้ยังไม่ดีค่ะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยฝั่งที่มาจากทางด้านของถนนสิรินธรที่จะขึ้นมาสะพานกรุงธนนะคะแล้วก็พอลงจากสะพานเข้าถนนขาวอันนี้ไม่แนะนำให้เข้าไปใช้นะคะณเวลานี้ตอนนี้ให้เฉพาะแค่ในส่วนของรถแบบเป็นโรงพยาบาลดีกว่านะเพราะว่าถ้าเราตรงต่อเนื่องมาได้เลยไม่มีปัญหานะคะในเรื่องของการจราจรแต่ว่าฝั่งของถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้านี่ก็เป็นอีกจุดนึงที่ยังหนักนะคะหนักมากๆก็ให้เลี่ยงมาใช้ทางด้านของสะพานพระราม8ค่ะจะสะดวกมากกว่าในช่วงเวลานี้นะคะเนี่ยสะพานพระราม8นี่มาได้แบบโล่งๆเลยจะคำว่าโล่งมากก็ไม่ได้คือรถจะน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับฝั่งของถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะแล้วก็ในส่วนของถนนพรานกกาญจนาภิเษกตอนนี้ดีขึ้นละนะคะอัปเดตให้นะเวลานี้ตอนนี้ดีขึ้นในส่วนของวงเวียนใหญ่นะคะวงเวียนใหญ่นะคะที่จะมุ่งหน้าออกไปทางด้านของแยกบ้านแขกนะคะณเวลานี้ตอนนี้ก็รถยังเยอะรถยังแน่นแต่ก็ท้ายแถวเนี่ยนะคะก็คือดูถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อตอนช่วงประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือดูดีขึ้นแต่ถ้าให้ดีมากๆนะคะแนะนำให้ไปใช้ทางด้านของถนนลาดย่าแล้วก็เข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยานะคะจะได้เลี่ยงตรงช่วงของแยกบ้านแขกอันนั้นน่ะถึงจะอ้อมแต่ณเวลานี้ใช้เวลาทำเวลาได้ดีมากๆนะคะรถน้อยมากถนนเนี่ยถนนลาดย่านะคะแล้วก็เข้ามาทางด้านของท่าดินแดงก็ได้นะคะหรือว่าจะตรงไปแล้วไปเลี้ยวเข้าทางด้านของคลองสานเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยานะคะตรงเนี้ยนะคะจะทำเวลาได้ดีกว่ากับการที่จะใช้เส้นถนนประชาธิปกจากวงเวียนใหญ่ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกบ้านแขกคุณพันคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณมณีนุชครับผม
0: คุณพันใช้ถนนวังหลัง
2: ตอนนี้ถนนแยกไปขายหน้าแยกรันนกตอนนี้มาจะเข้าวังหลังแล้วครับผม
0: ค่ะ
2: เลยแยกรันนกมาก็จากที่แยกจืดยาวเลยครับมุ่งหน้าจิรุราชครับผมขาออกก็ติดสัญญาณไฟแดงเลยขาออกนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ขาเข้านี่ติดยาวเลยครับผม
0: ตรงนี้เพราะคนไปโรงพยาบาลใช่ไหมคุณพัน
2: น่าจะใช่ครับคุณมณีนุชก็มันนี้อาจจะหมอนัดเที่ยวหรือเปล่าครับปกติมันไม่ติดแรงอย่างนี้ครับ
0: อืม
2: ที่เล็กหมาใจเนี่ยปวดอยู่โรงพยาบาลวันจีราเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะคนเยอะครับคุณหมอนัดแต่คุณมา
0: วังหลังวังเดิมนะคะตอนนี้ใช่ไหมที่รถเยอะอยู่อืม
2: ครับแล้วก็ที่ว่าแยกวันนกเลี้ยวสายไปที่จะไปออกตรงตลาดตรงรถไฟแล้วก็เยอะนะครับรถก็ติดเหมือนกันครับผม
0: ตลาดให้น้ำร้อนน้ำเย็น
2: น้ำร้อน
0: อะไรน้ำเย็นอยู่ตรงไหนอยู่ใกล้ๆกันเราเลี้ยวซ้าย
2: น้ำเย็นเลี้ยวซ้ายไปทางขวาครับอ๋อ
0: ค่ะ
2: โอ้มีเจ้าหน้าที่ด้วยครับ ม
0: ี
2: รถเจ้าหน้าที
0: ่
2: มาเต็มเลยมาตรวจไฟนานด้วยเนี่ยคร
0: ับ อะไรนะคะ
2: ที
0: ่
2: หน้ามันตื่นครับค
0: ุ
2: ณ
0: ผู้นิรุตอ๋อไปในตรงนั้นจัดงานก่อสร้างรถไฟฟ้าใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: อืม
2: งานก่อสร้างติดโรงพยาบาลมั้ง
0: อืมอืมอืมอันนั้นเป็นสถานีหลักค่ะค่ะ
2: แยก VIP มาครับมีหน้าเหรอครับ
0: ใช้ได้กี่ช่องทางคุณพัน
2: เหลือเลนเดียวครับผม
0: เลนเดียว
2: ก็จอดกับตำรวจกับต้องมาเต็มเลยครับผม
0: อ๋อค่ะ
2: ที่กทมครับมาเต็มเลย
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวบอกเพื่อน
2: ๆ
0: งั้นให้เพื่อนๆเลี่ยงก่อนแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็เผื่อเวลาไว้นิดนึง
2: ไม่ต้องเลี่ยงครับเบี่ยงขวาเลยครับผม
0: เบี่ยงขวา
2: เลนซ้ายประมาณ7-8คันแล้วจอดอยู่ท้ายมือคร
0: ับ
2: แล้วถนนมัน2เลนไปต่ำเลยคร
0: ับ
2: เข้า2ออก2
0: ค่ะ
2: ครับขาออกมันก็ไม่ติดนะครับขาเข้าอาจจะมีปัญหาตรงแยกจิริราชนิดนึงครับผ
0: ม
2: ต้องใจเย็นครับผม
0: ค่ะ
2: ไม่งั้นเพื่อนน้อยที่กาแฟซื้อกาแฟหรือว่าน้ำแดงน้ำแดงโซดามาก่อนครับ
0: อ่ะมันก็จะมีที่จอดรถให้ไปซื้อเหรอ
2: ไม่ซื้อมา
0: ค่ะ
2: ก็คือนั่นก่อน
0: ค่ะ
2: เดินมาเรื่อยๆครับผมใจเย็นประมาณว่าวินเก้าเป็นไงครับผมอ
0: ะไรนะคะโอ้วันนี้รถเยอะมากนี่เยอะแบบผิดปกติมากฝั่งทางด้านนั้น
2: ประจำครับคุณวันนี้รถมันติดตรงแยกอัศดางครับผม
0: อืม
2: จะจับไปเองครับผม
0: อ๋อค่ะ
2: จะวิ่งทะลุไปทะลุมหาไทยครับผม
0: แต่ว่าวันนี้มันดูผิดปกตินะที่มันดูติดติด
2: แน่นมากวันก็ติดนะครับ
0: โอ้ค่ะ
2: ในสายที่ไปรวมยังติดอีกเลยครับ
0: โอเคค่ะงั้นใช้สะพานพระราม8ดีกว่านะคะ
2: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณอืมค่ะขอบคุณมากมากเลยคุณพันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนี่เลยมาเพิ่มเติมกันนะคะในแต่ละจุดใครมีเส้นทางแนะนำให้กับเพื่อนๆมาแนะนำกันได้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องไปเจอตรงจุดที่มีปัญหาในเรื่องของการจราจรส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
1: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@ MEAEI

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
3: .1330อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิToyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: นี่ในช่วงนี้นี่เดี๋ยวชวนคุณผู้ฟังซึ่งกำลังติดตามฟังจสร้อยอยู่แล้วก็รวมไปถึงผู้ติดตามทางโซเชียลด้วยนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็งานเนี่ยจะมีในช่วงของวันที่7ถึง12สิงหาคมภายในงานนะคะมีกิจกรรมมากมายเลยค่ะอย่างนิทรรศการตามรอยพระบาทพลิกฟื้นผืนทรายสู่ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนิทรรศการวิชาการจาก16หน่วยงานบูรณาการมีกิจกรรม DIY ด้วยนะคะอย่างเช่นการทำก้อนจุลินทรีย์การทำมัดย้อมมัดใจจากสีธรรมชาติหรือว่ามหัศจรรย์นักปลูกรุ่นจิ๋วทำกระถางจากกิ่งไม้เปลี่ยนถุงชำกล้าไม้หรือว่าพวงกุญแจจากหญ้าแฝกกิจกรรมตักปลาสวยงามนะคะแล้วก็มีกิจกรรมตกแต่งคุกกี้ด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะคะนี่เป็นกิจกรรม DIY นะคะที่เราสามารถที่จะร่วมกิจกรรมกันได้เลยแล้วยังมีบริการนั่งรถเที่ยวชมงานรอบศูนย์ด้วยนะคะซึ่งฟรีค่ะแจกกล้าไม้กล้าผักเมล็ดพันธุ์ผักปุ๋ยหมักแล้วก็น้ำหมักชีวภาพแล้วก็อื่นอีกมากมายนี่ก็ฟรีเหมือนกันนะคะและมีการแสดงด้วยนะคะจากโรงเรียนหมู่บ้านรอบศูนย์ในช่วงกลางคืนแล้วก็เลือกซื้อผลผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพจากศูนย์เรียนรู้และเกษตรกรต้นแบบรวมไปถึงร้านค้าหมู่บ้านรอบศูนย์ค่ะซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่ก็ยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกด้วยนะคะบันทึกไว้เลยค่ะ7ถึง12สิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะคะก็ไปร่วมงานค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะ 10:45 มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันต่อนะคะในเรื่องของการจราจรเรื่องของการเดินทางเรื่องของอุบัติเหตุนะคะล่าสุดคุณศรีวิชัยใช้ถนนเทิดไทยบอกว่าช่วงของแยกบุธกาศมุ่งหน้าวัดนาคปกไปได้นะคะเคลื่อนตัวได้เคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยตรงแถวแถวสะพานพระราม8อันนี้น่าจะมองเห็นเพราะว่ามีการซ้อมคือเป็นในส่วนของกระบวนเรือพระราชพิธีอะค่ะแต่ไม่ได้เป็นการซ้อมแบบเต็มรูปแบบนะเหมือนกับเป็นการซ้อมย่อยๆนะคะเนี่ยดูจากในไลฟ์มาเนี่ยตั้งแต่เมื่อตอนช่วง9นาฬิกากว่าแล้วนะคะก็แต่งชุดเป็นก็ไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นชุดที่จะเป็นกระบวนในช่วงของวันจริงก็คือเหมือนกับเป็นการฝึกซ้อมพวกฝีพายต่างๆนะคะก็ลองหันไปดูในแม่น้ำเจ้าพระยาได้นะสำหรับในช่วงเวลานี้เผื่อว่าใครที่แบบรถติดอยู่แต่น่าจะต้องดูจากทางด้านของสะพานพระราม8ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปที่พันตำรวจโทพลเชษฐ์มาดีสวัสดิ์จราจรสน.บางยี่ขันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดิ์ทำไมวันนี้พระปิ่นเกล้ายังดูรถแน่นอยู่เลยอะคะช่วงนี
1: ้ครับผมก็เป็นเหตุเป็นรถชะลอตัวจากเหตุสะสมของวอที10ช่วงแต่ช่วงเช้าครับค่อนข้างซ้ำซ้อนหลายเคสครับ
0: อ๋ออุบัติเหตุหลายเคสเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับเป็นเฉียวชนเล็กน้อยแต่ว่าเวลาที่เฉียวชนแล้วปรากฏว่าทั้งคู่กรณีทั้งสองฝ่ายก็อยากที่จะถ่ายภาพให้สะสมแล้วก็พอรถขึ้นสะพานนะครับเป็นรถแน่นทำให้ต้องเคลื่อนรถเนี่ยจากจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเอาไว้ทางทางหรือว่าให้พ้นกีดขวางเนี่ยค่อนข้างใช้เวลาคร
0: ับมันก็ทำให้รถ
1: หลายเหตุหลายเหตุซ้อนกันก็เลยทำให้สะสมปริมาณมากครับ
0: อ๋อโอเคเข้าใจว่าปกติแล้วจริงๆเราต้องคลี่คลายลงแล้วแต่ว่าวันนี้ยังดูรถเยอะรถมากยังดูรถแน่นอยู่เลย
1: ยังมากอยู่ครับก็ตอนนี้ก็เข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่าท้ายแถวก็อยู่ประมาณข้ามแยกกระดุมไปประมาณว่าไม่เกินแยกกระลมครับ
0: ค่ะก็คือทายสั้นลงแล้วแต่ว่าในแต่ละจุดเนี่ยไม่มีคนเจ็บใช่ไหมคะสารวัตรอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
1: ไม่มีครับเป็นเฉี่ยวชนเล็กน้อยครับชนท้ายนิดหน่อยเฉี่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ารถเยอะก็จะมีรถแทรกมอเตอร์ไซค์
0: มอ
1: เ
0: ตอร์ไ
1: ซค์ขึ้นมาคร
0: ับแปลว่ามอเตอร์ไซค์โดยส่วนใหญ่ไหมคะที่เกิดอุบัติเหตุ
1: ก็จะเป็นจังหวะ
0: พ
1: อขึ้นสะพานนะครับก็อาจจะมีจังหวะที่ชะลอรถแล้วทำตามหลังเบรกไม่ทัน
0: ครับก็เลยชนท้ายเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้เห็นภาพในเอ็กซ์ที่มีคุณผู้ฟังแจ้งมาคือแบบนิ่งมากแบบขนาดจักรยานยนต์ยังแทบจะแบบแทรกไม่ได้เลยเหมือนกันนะสารวัตร
1: ครับผมก็วันนี้แน่นมากครับแน่น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็แต่เราก็ตรงรถผ่านสะพานปิ่นเกล้าไปแยกผ่านพิภพตอนนี้เรื่อยๆครับ
0: ค่ะเอาเป็นว่าใครที่ใช้เส้นทางนี้โดยปกติต้องบอกว่าแต่ละคนนี้มีความอดทนสูงเพราะว่าสังเกตนี่เป็นจุดที่แบบโอ้โหติดหนักมากตั้งแต่เช้าหนักกว่าเส้นอื่นๆแต่ทุกคนแบบเตรียมใจเหมือนกับว่าคุ้นว่าต้องเจอรถสภาพแบบนี้แต่ว่าวันนี้มันมีความพิเศษที่ว่ามันมีอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นมาก็เลยหนักกว่าปกติทั่วไปค่ะค่ะโอเค
1: ครับค่อนข้างจะหลายเคสนิดนึงครับทำให้ขึ้นรถได้ช้า
0: ค่ะธรรมศาสตร์จริงๆแล้วระหว่างพระปิ่นเกล้ากับพระราม8นี่ถ้าคนที่ใช้นี้ใช้พระราม8จะดีกว่าไหมอันนี้คือพูดถึงภาพรวมเลยหรือจริงๆเราไม่ต่างกันในช่วงเช้า
1: ในช่วงเช้าทั้งสองสะพานแน่นพอสมควรครับแต่ต้องถามว่าผู้สัญจรใช้รถเนี่ยถ้าจะเข้าเมืองเนี่ยสามารถใช้พระปิ่นจะค่อนข้างสั้นระยะสั้นกว่าแล้วก็ไวกว่าแยกง่ายกว่าทำให้เวลาข้ามพระปิ่นในช่วงเช้าครับช่วงตั้งแต่6 นาฬิกาถึงแต่ในการเนี่ยเราทางบชน.ได้เปิดเลนพิเศษให้ทำให้ถ้าจะข้ามเนี่ยครับปิ่นค่อนข้างที่จะไวกว่า
0: โอ้โหดูจากในกล้อง CCTV ของกทม.นะแบบกี่ช่องจราจรลงมาแบบเต็มมากเอียดมากเลยนะตั้งแต่6 โมงกว่าแล้วแต่มันก็ยังจะไหลไปได้ดีกว่ากับฝั่งของสะพานพระราม8ใช่ไหมถ้าเปรียบเทียบกัน
1: ครับผมว่าทางแยกผ่านพิภพรับรถได้ต่อเนื่องครับแต่ว่าพอลงสะพานไปแล้วพอเจอแยกผ่านพิภพเนี่ยตรงนั้นก็ไปเจอจุดตัดซึ่งเป็นแยกอีกต้องทางแยกผ่านพิภพก็โดยหันต้องโดยหันมันทำให้ต้องใช้ระยะเวลาอั้นไปแล้วทางจากฝั่งผมไปเนี่ยจากประมาณ8 ช่องเหลือ3 ช่องใช้ช่องเป็น1 ช่องเป็น4 ช่องเนี่ยมันเลยทำให้แบบมัน
0: เต็มจริงๆ
1: มันไม่สัดส่วนมันไม่พอดีกัน
0: ใช่มันไม่พอดีกันมากๆแต่ว่าคนก็พักอาศัยอยู่โซนทางฝั่งทางด้านนี้เยอะนะคะในช่วงเช้าๆเห็นตอนที่เขาเข้าเมืองกันเข้ามามันก็จำเป็นมันก็ไม่มีทางเลี่ยงจริงๆเข้าใจค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะสารวัตร
1: ค
0: ่ะขอบคุณค่ะให้กำลังใจทางด้านของเจ้าหน้าที่ด้วยนอกเหนือจากในส่วนของคนที่ใช้เส้นทางกันเป็นประจำในทุกๆเช้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆคือเส้นเนี้ยต้องบอกเลยตั้งแต่เช้าตั้งแต่6 นาฬิกานี่คือแน่นมากแล้วก็วันนี้ค่ะก็คือมีความพิเศษนะคะความพิเศษที่ว่ามีอุบัติเหตุกันเป็นระยะนะคะมันก็เลยทำให้รถเนี่ยนะคะชะงักแล้วก็เป็นผลต่อเนื่องนะคะมาถึงในช่วงเวลานี้แต่ถ้าอย่างหนึ่งอย่างที่ทางสาวัตรบอกอะตอนนี้ก็เริ่มที่จะดีขึ้นนะคะกับฝั่งของเส้นทางทางด้านของถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าบนคู่ขนานลอยฟ้านี่ไม่สะสมแล้วค่ะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้นะก็คือจะแตกต่างจากเมื่อตอนช่วงของต้นชั่วโมงนะคะตอนนี้ไหลไปได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะแล้วก็ฝั่งของเส้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะนี่ก็จะเป็นอีกจุดนึงโอ้โหวันนี้มีอะไรพิเศษอีกไหมคะต้องบอกว่านี่พอดูกล้อง CCTV นะไอ้ตรงช่วงของสะพานลอยใกล้สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีในฝั่งขาเข้านะคะคือรถที่มาจากแยกตากสินมุ่งหน้าไปสะพานตากสินยังนิ่งแล้วก็ท้ายแถวยังยาวมากนะคะท้ายแถวยังยาวมากยังอยู่ในหาตั้งแต่ตรงช่วงของ BTS นิมิตใหม่อันนั้นเนี่ยยังจะดูแบบเริ่มลงอะนะเริ่มดูรถแบบมีช่องว่างระหว่างรถแต่ละคันกันมากขึ้นสามารถที่จะใช้ความเร็วกันได้ต้องมาเบรกกันเอียดเลยตั้งแต่ช่วงของ BTS วงเวียนใหญ่มานะคะแล้วก็จะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานยังไงอย่าเผลอใช้ความเร็วกันมานะคะชะลอกันหน่อยกลัวเดี๋ยวจะมาชนท้ายรถที่แบบติดอยู่นะคะตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานข้ามนะคะตรงช่วงของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินแต่ในฝั่งกับการน่ะไม่มีปัญหานะคะใช้ได้กันแบบยาวๆเลยนะคะแปลว่าวันนี้หลายเส้นทางนะคะซึ่งเป็นความไม่ปกติเนื่องจากว่ามันมีอุบัติเหตุอะไรด้วยค่ะเส้นวิภาวดีเป็นยังไงบ้างคะล่าสุดก่อนหน้านี้ที่มีในเรื่องของรถบรรทุกทรายนะคะซึ่งจอดเสียจากปัญหาของ ล้อนะคะของยางรถนะคะที่มีปัญหานะคะแล้วก็ต้องรอในส่วนของทางช่างที่มาจากอยุธยานะคะแล้วก็ที่มีโอกาสได้คุยกับทางสวัสดิ์จราจรเองก็บอกว่าพยายามจะติดต่อนะในส่วนของทางช่างนะคะตอนนี้ติดต่อไม่ได้แต่ไม่แน่ใจตอนนี้ผ่านมาประมาณชั่วโมงกว่าแล้วนะคะใครใช้เส้นวิภาวดีผ่านสนามบินดอนเมืองช่วยสังเกตแล้วก็อัปเดตเพิ่มเติมเข้ามานะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลของทาง JS100 Radio ค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะฝ่ายปกครองอำเภอชัยปราการไหวพริบดีพบพิรุธแจ้งเกิดจับทันควันพ่อทิพย์ขบวนการฟอกเด็กต่างด้าวให้ได้สัญชาติไทยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
4: นายปฏิกรเอี่ยมสะอาดนายอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้นายอนุชาสุพรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองพร้อมด้วยนายอภิรักษ์พุ่มจำปาปลัดอำเภอฝ่ายงานทะเบียนและบัตรดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องการแจ้งเกิดบุตรกรณีมารดาไม่สัญชาติไทยบิดาสัญชาติไทยเบื้องต้นทราบว่าเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมานายสุภกรลุงคำอายุ22ปีได้อ้างว่าตนเป็นบิดาของบุตรที่จะแจ้งเกิดและได้นำสมุดฝากครรภ์ซึ่งมีชื่อนายสุภกรลุงคำอยู่ในช่องรายการบิดาและนำหนังสือรับรองการเกิดทร 1/1 จากโรงพยาบาลชัยปราการมาแจ้งเกิดที่สำนักงานทะเบียนอำเภอชัยปราการเพื่อให้เด็กได้สัญชาติไทยตามบิดาจึงได้ทำการสอบสวนเพิ่มเติมพบว่านายสุภกรลุงคำได้รับว่าได้รับว่าจ้างเป็นบิดาตั้งแต่ฝากครรภ์ครั้งแรกจึงได้ทำบันทึกจับกุมส่งสภ.ชัยปราการเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมป่าไม้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายพร้อมตึงกำลังเฝ้าระวัง24ชั่วโมงคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายเมื่อต้นตนได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีโดยกรมป่าไม้ได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่35นายพร้อมรถบรรทุกและรถขับเคลื่อน4ล้อบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองและอบต.โชคชัยเร่งเข้าพื้นที่4หมู่บ้านของตำบลโชคชัยเพื่อช่วยชาวบ้านยกของขึ้นที่สูงวางกระสอบทรายกั้นแนวน้ำและนำรถคอยรับส่งพี่น้องประชาชนเข้าออกพื้นที่อย่างปลอดภัยรวมถึงแจกจ่ายน้ำดื่มสะอาดบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งล่าสุดนี้ระดับน้ำในหลายจุดเริ่มลดลงแล้วอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เน้นย้ำว่าพื้นที่ภาคเหนือยังคงมีฝนตกสะสมจึงกำชับให้จัดเวรยามเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อพร้อมเข้าช่วยเหลือและสร้างความอุ่นใจให้แก่ประชาชนอย่างทันท่วงทีวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: ขยายผลการฝึกทักษะการใช้ปืนลูกซองเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อดูแลประชาชนอีกหนึ่งภารกิจที่กรมทหารราบที่29ให้ความสำคัญยิ่งติดตามกับคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: กองพลทหารราบที่9กรมทหารราบที่29จัดการฝึกทักษะการใช้ปืนลูกซองให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ยุทโธปกรณ์ให้เกิดความชำนาญเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับประชาชนภายในชุมชนโดยพันเอกพันศักดิ์เพียวพาณิชย์ผู้บังคับการกรมทหารราบที่29เปิดเผยว่าในช่วงที่ผ่านมากองพลทหารราบที่9ได้จัดให้มีการฝึกทักษะการใช้ปืนลูกซองในการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับให้กับกำลังพลภายในหน่วยจึงได้บูรณาการร่วมกับนายสิทธิพรคงหอมในอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีขยายผลการฝึกการใช้อาวุธปืนลูกซองให้กับชุดรักษาความปลอดภัยประชาชนมาโดยตลอดและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
8: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นสถานการณ์เหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบ

0: ครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: เมื่อตอนช่วงสายๆนะคะที่บอกว่าเห็นเป็นกลุ่มควันนะคะแล้วก็ตรงช่วงแถวทางด้านของถนนบรรทัดทองนะคะเราปรากฏว่าคือมันก็เป็นกลุ่มควันแล้วก็มันลอยมาจากชั้นประมาณสักชั้นที่3นะบอกเป็นกองขยะซึ่งกรณีนี้เนี่ยนะคะทางด้านของผู้อำนวยการเขตปทุมวันแล้วก็ในส่วนของคณะผู้บริหารเขตแล้วก็ทางด้านของผู้กำกับของสน.ปทุมวันก็มีการลงพื้นที่นะคะแล้วก็ปรากฏว่าอย่างที่เราได้จะสงสัยว่าเป็นกองขยะทำไมอยู่ชั้น3มันเป็นห้องเก็บของค่ะแล้วก็ลักษณะเนี่ยเป็นพื้นที่เก็บลังกระดาษนะคะซึ่งก็ในส่วนของเหตุการณ์จุดนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทางเจ้าหน้าที่เขาสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วนะคะมันก็เลยไม่ได้เกิดเป็นไฟแล้วก็ไม่ได้มีการลุกลามนะคะไปในส่วนของจุดอื่นๆนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตนะไม่มีใครเป็นอะไรนะคะเหตุเกิดเมื่อตอนช่วงประมาณสัก8:11แล้วก็สามารถที่จะดับทุกไอ้พวกกลุ่มควันอะไรต่างๆได้ตอนช่วง8:30คือไม่ใช่กองขยะนะเป็นพวกของที่เขาเก็บเอาไว้นะคะในห้องเก็บของนะชั้น3นะคะเป็นอาคารพาณิชย์ซึ่งอยู่ตรงช่วงของถนนบรรทัดทองนะคะแล้วก็ในส่วนของที่บอกไปในเรื่องของการฝึกซ้อมเรื่องของกระบวนนะคะในเรื่องของการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยนะคะซึ่งก็ในเรื่องของการฝึกซ้อมนะคะเขาก็จะมีการกำหนดวันมาแล้วนะคะเผื่อว่ายังไงใครที่อาจจะอยากที่จะติดตามหรืออะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปดูได้นะใน Facebook ของทาง JS100 Radio นะคะแล้วก็ทาง X ด้วยเราจะมีกำหนดในแต่ละช่วงให้ได้ทราบกันเนี่ยนะคะว่าจะมีการฝึกซ้อมกันยังไงบ้างอย่างในส่วนของการซ้อมย่อยเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งหมดคือ10ครั้งด้วยกันครั้งที่1วันจันทร์ที่17สิงหาคมวันพฤหัสบดีที่20สิงหานะคะ27สิงหานะคะแล้วก็3กันยายน8กันยายน17กันยายน23กันยายนค่ะแล้วก็ในการฝึกซ้อมวันจันทร์ที่17สิงหาคมวันพฤหัสบดีที่20สิงหานะคะ27สิงหานะคะแล้วก็3กันยายน8กันยายน17กันยายน23กันยายนค่ะ

0: เป็นในช่วงนี้เนี่ยนะคะในช่วงนี้ถ้าว่าใครที่อยู่ริมแม่น้ำก็จะเห็นก็เป็นการฝึกซ้อมนะคะเพราะมีเรื่องของการฝึกซ้อมฝีพายอะค่ะนะคะในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะคะก็ตะกี้เนี่ยดูจากในไลฟ์นะมันจะมีคนไลฟ์บรรยากาศให้ได้ทราบกันด้วยนะคะซึ่งสำหรับการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้ได้ใช้กำลังพลประจำเรือพระราชพิธีจากหน่วยต่างๆของทางกองทัพเรือจำนวน 2,200 นายค่ะแล้วก็เรือพระราชพิธีจำนวน52ลำนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันที่คุณบุษบงบุษปะวันนี้เอาเถอะนะคะมีคุณสุนทรขอทางมีชาวต่างชาตินะคะมีอาการเหนื่อยหอบตัวแดงทั้งตัวค่ะต้องการที่จะไปโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แล้วก็ตอนนี้นะคะอยู่บนรถซึ่งตอนนี้จอดติดอยู่บนทางด่วนขั้นที่1กำลังจะลงตรงช่วงของเพลินจิตค่ะแล้วก็โวกเข้าซอยสุขวิทซอย3มุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะเป็นรถตู้อัมพาสีขาวป้ายทะเบียนสีฟ้าออ่าง 07-1000 ค่ะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของทางสหประชาชาติรบกวนด้วยถ้าหากว่าใครที่เห็นรถคันนี้ช่วยเปิดทางให้ด้วยนะคะตอนนี้ยังจอดติดนิ่งอยู่ตรงช่วงของทางด่วนขั้นที่1กำลังจะลงตรงเพลินจิตแล้วก็จะเข้าไปทางด้านของสุขุมวิทซอย3มุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะช่วยเปิดทางให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะที่ช่วยเปิดทางให้แล้วก็ช่วงนี้ค่ะไปที่คุณบุษบงบุษปะวณิชนะคะบัตรทองให้สิทธิ์ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1ได้รับการสนับสนุนเครื่องวัดระดับน้ำตาลแบบต่อเนื่องมาที่ตามรายละเอียดกับคุณบุษบงค่ะคุณบุษบงสวัสดีค่ะ
1: ค่ะกลับมาเจอกันนะต้องมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกับคนที่อ่อนหวานไหมจะใช้คำว่าอ่อนหวานไม่อ่อนหวานน้ำตาอ่อนหวานแต่น้ำตาลเยอะ
0: ต้องหนีจากความหวานใช่
1: ใช่ใช่นะคะก็ในส่วนของสปสช.ค่ะมีการสนับสนุนเครื่องตรวจเบาหวานนะคะที่เรียกว่า CGM สำหรับผู้ป่วยเป็นเบาหวานชนิดที่หนึ่งนะคะตามหลักเกณฑ์ที่ทำให้สามารถติดตามระดับน้ำตาลได้อย่างต่อเนื่องตลอดวันแล้วก็เห็นระดับน้ำตาลแนวโน้มน้ำตาลแบบเรียลไทม์ด้วยนะคะแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนเมื่อน้ำตาลสูงหรือว่าต่ำผิดปกติลดการเจาะปลายนิ้วเพื่อตรวจน้ำตาลบ่อยครั้งนะคะซึ่งสปสช.ย้ำว่าการช่วยวางแผนการใช้ยาอาหารและการใช้ชีวิตได้เหมาะสมเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ป่วยและครอบครัวในการดูแลตัวเองสิทธิบัตรทองช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1เข้าเกณฑ์นะคะเข้าถึงเทคโนโลยีติดตามระดับน้ำตาลที่จำเป็นเพื่อควบคุมโรคนะตามคลิปภาพเนี่ยค่ะลดความเสี่ยงจากภาวะน้ำตาลสูงหรือว่าต่ำนะคะซึ่งภาพที่ใช้ประกอบในการใช้ยังไงเจ้า CGM เนี่ยก็ติดตามได้จากคลิปเนี่ยนะคะของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้นะคะสอบถามสายด่วนเพิ่มเติมค่ะสปสช.1330โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งจริงแล้วเบาหวานเนี่ยต้องทราบกันดีว่าเป็นโรคเรื้อรังนะคะก็แบ่งเป็นเบาหวานชนิดที่1กับชนิดที่2เบาหวานชนิดที่1นั้นจะเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันทำลายเซลล์ตับอ่อนที่สร้างอินซูลินทำให้ร่างกายแทบไม่สามารถผลิตอินซูลินได
0: ้
1: ส่วนมากจะพบในเด็กวัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่ตอนต้นค่ะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยต้องพึ่งพาการฉีดอินซูลินตลอดชีวิตนะคะส่วนเบาหวานชนิดที่2เนี่ยเกิดจากภาวะดื้อต่ออินซูลินร่วมกับการผลิตอินซูลินที่ไม่เพียงพอพบมากในผู้ใหญ่ซึ่งมันมีความสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตก็คือเรื่องการกินเนี่ยแหละค่ะ เป็นประเด็นสำคัญเลยนะคะซึ่งการรักษาเบาหวานชนิดที่2ก็คือต้องลดน้ำหนักออกกำลังกายรับประทานยาลดน้ำตาล นะคะบางรายก็ต้องฉีดอินซูลินเมื่อกินยาแล้วมันไม่พอที่จะรักษาระดับน้ำตาลได้นอกจากนั้นยังมีเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ด้วยนะคะ แม้ว่าจะไม่ได้เป็นประเภท1และประเภท2แต่เบาหวานขณะตั้งครรภ์ก็ควรใส่ใจเพราะส่งผลทั้งแม่และลูกเกิดจากฮอร์โมนการตั้งครรภ์ทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินผู้หญิงบางรายแม้ไม่เคยเป็นเบาหวานก็มีน้ำตาลสูงในช่วงตั้งครรภ์ได้นะคะซึ่งมักจะตรวจพบในไตรมาสที่2และ3ของการตั้งครรภ์ถ้าควบคุมไม่ดีอาจจะทำให้ตาลกตัวใหญ่คลอดยากหรือเสี่ยงเป็นเบาหวานได้ในอนาคตนะคะแนวทางก็เหมือนกับเบาหวานชนิดที่2ค่ะต้องควบคุมอาหารตรวจระดับน้ำตาลบางรายก็ต้องฉีดอินซูลินด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวมากเลยแต่ว่าอันนี้ที่เอามาบอกเล่ากันก็คือสิทธิ์ในการใช้บัตรทอง นะคะใช้เครื่องวัดระดับน้ำตาลแบบต่อเนื่องได้สำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1เท่านั้นนะคะ
0: คือเครื่องมือต่างๆมันดูใช้ง่ายมากเลยนะคุณบุษโล
1: คือคนเบื่อเจาะต่อไปนิ้วอ่ะเขาบอกเดี๋ยวนี้มีอย่างขนาดโทรศัพท์ที่ใช้เอานิ้วโป้งทับวางบนโทรศัพท์มือถือแล้วก็ตรวจน้ำตาลได้เลยแต่จริงๆมันก็ต้อง
0: เป็นแพทย์ด้วยนะ
1: อาจจะคลื่นได้เพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจ

0: คือเหมือนกับบางทีเราตรวจเองที่บ้านเอาน้ำตาลไม่เห็นสูงเลยแต่พอไปเจอคุณหมอน้ำตาลสูงขึ้นมาอย่างเงี้ย
1: กลัวหมอไงไม่ใช่
0: เหมือนจะกลัวหมอเนี่ยน้ำตาลสูงอย่างความดัน
1: ปี๊ดเลยใช่
0: อย่างปุ๊บปี๊ดอันนี้พูดจากประสบการณ์โดยตรง
1: โอ้ยยิ่งความดันนะปี๊ดมากเลยเดินเข้าไปที่โรงพยาบาล
0: ซื้อเครื่องวัดความดันที่บ้านด้วยนะไม่เคยเกินนะพอไปถึงโรงพยาบาลนี่มาจากไหนไม่รู้ความดันสงสัยจะดันทุรัง
1: ไม่ใช่ไปโรงพยาบาล
0: ความดันทุรังสูง
1: ค่ะ
0: นะคะก็เอามาบอกกันในช่วงนี้ค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนะคะเรื่องสุขภาพนี้สำคัญมากมากย้ำนะคะกรณีขอทางไปที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ค่ะรถตู้ผ่าสีขาวป้ายทะเบียนสีฟ้าออ่าง071000ซึ่งตรงนี้เรามีการแจ้งประสานทางบก.02แล้วก็ทางด้านของจยุทธส่วนรุมไปแล้วด้วยนะคะก็ตอนที่ขอทางเขามาเนี่ยตอนนั้นน่ะกำลังจะลงเพลินจิตแล้วค่ะแล้วก็จะใช้เส้นสุขุมวิทซอย3นะคะสุขุมวิท3เพื่อจะมุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะถ้ายังไงใครที่ใช้เส้นทางร่วมกันรบกวนช่วยเปิดทางให้ด้วยนะคะถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้ฝั่งของเส้นทางด้านของเพลินจิตเนี่ยตรงช่วงของทางลงนะคะที่จะแบบบนทางด่วนเนี่ยตรงนี้จะดูรถท้ายแถวค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันนะในเรื่องของการจราจรถ้าลงมาได้แล้วอันเนี้ยก็จะไปได้นะคะเพราะนั้นฝากด้วยนะคะว่าใครที่เห็นรถตู้อัพพาร์ตสีขาวป้ายทะเบียนสีฟ้าออ่าง071000ช่วยเปิดทางให้ด้วยเพราะว่าคือข้างในรถคันนี้ค่ะจะมีคนที่มีอาการเหนื่อยหอบแล้วตัวแดงทั้งตัวเพราะฉะนั้นต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะเพราะนั้นฝากเพื่อนร่วมทางค่ะช่วยเปิดทางให้มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเรื่องของโครงการที่อยากจะชวนมาเข้าร่วมโครงการนี้กันสำหรับการอบรมการดูแลผู้สูงอายุค่ะที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะซึ่งทางจสร้อยนะคะร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ซึ่งมีภาวะสมองเสื่อมนะคะก็เลยอยากที่จะเชิญชวนญาติหรือว่าผู้ดูแลที่สนใจเข้าร่วมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมซึ่งเราจะมีการอบรมกันในวันพุธที่2กันยายนที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลค่ะก็ตั้งแต่ช่วง 8:30 นถึง 16:30 นงานนี้ฟรีนะคะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็สิทธิพิเศษนี้ค่ะสำหรับผู้ซึ่งดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าร่วมในโครงการของทางจสร้อยนะคะแล้วก็รับจำนวนจำกัดค่ะเพียงแค่50ท่านเท่านั้นซึ่งภายในงานนะคะผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมการดูแลด้านพฤติกรรมและอารมณ์การดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยและการสื่อสารพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายผู้ดูแลค่ะสามารถที่จะเข้าไปดูรายเพิ่มเติมได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ของทาง JS Roy Radio หรือว่าทาง Facebook นะคะหรือว่าหน้าชั้น LINEแอดของ JS Roy นะคะหรือว่าหน้าช่องแชทของทาง YouTube JS Roy Radio นะคะคือถ้าหากเข้าไปใน Facebook แล้วมีการปักหมุดเอาไว้ให้หรือจะโทรมาสอบถามก็ได้ที่จสร้อยค่ะดอกจัน1808หรือ1137ค่ะต้องขอบคุณสำหรับผู้ซึ่งสนับสนุนในเรื่องของการอบรมในครั้งนี้นะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขค่ะบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้สุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะแต่ว่ายังไงนี่ชวนเลยนะคะสำหรับใครที่ดูแลนะคะดูแลผู้ซึ่งมีภาวะสมองเสื่อมหรือว่าเริ่มมีอาการหลงลืมนะคะมาเข้าร่วมโครงการนี้กันคุณสุนทรสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะ
2: ก็ถึงเรียบร้อยแล้วครับถึงเรียบร้อยแล้วครับ
1: หายห่วงเลยค่ะนะคะแล้วยังไงบ้างคนป่วยอาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
2: ก็ตอนที่ขึ้นรถมาเนี่ยเขาทางได้รับคำสั่งว่าให้ไปส่งเขากลับไปที่พักนี้พออยู่บนทางด่วนแล้วเขาบอกเขาอาการไม่ค่อยดีเขาบอกว่าอาจจะไปส่งโรงพยาบาลหน่อยได้ไหม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วเขาบอกว่าเอาไปโรงพยาบาลใกล้ๆที่ดีหน่อยก็
1: เลย
2: ช
1: ่
2: ว
1: ยที่บำรุงร่าง
2: อ๋อ
1: ค่ะนี่ถ้าดูอาการนี่แบบเป็นผื่นแดงทั้งตัวเลยเหรอคะคุณสุนทร
2: ก็เขามีอาการหอบเหนื่อยอะฮะ
1: นี่เป็นแผลอะไร
2: หน้าเขาแดงดำเลย
1: รู้แผลอะไรหรือเปล่านะถ้าดูจากอาการเบื้องต้นค
2: ่
1: ะแต่ตอนนี้สบายใจได้ถึงมือคุณหมอแล้ว
2: ถึงแล้วครับถึงนะครับเรียบร้อยแล้วครับ
1: โอเคค่ะตอนแรกเป็นห่วงบอกว่าติดอยู่ตรงช่วงทางลงแต่พอลงมาได้ก็ไปได้เร็วใช่ไหมคุณสุนทร
2: ก็ขยับได้ช้าๆนะครับผมก็ลุ้นอยู่เหมือนกันครับลุ้นอยู่เหมือนกัน
1: ค่ะค่ะโอเคค่ะค่ะตอนนี้ก็ต้องนอนต้องนอนค้างโรงพยาบาลไหมคะหรือว่ายังไงคะ
2: ยังไม่ทราบเลยครับผมตอนนี้ถึงมือคุณหมอไปแล้วผมก็พยายามเอารถไปจอดอยู่เดี๋ยวไปติดตาม
1: เดี๋ยวเราติดตามอาการยังไงบอกด้วยนะเป็นห่วงค่ะ
2: ครับผมครับผม
1: ผู้หญิงใช่ไหมคะผู้หญิงใช่ไหมคะหรือผู้ชาย
2: ผ
1: ู้
2: ชายผ
1: ู้
2: ชายอายุมากแล้วครับ
1: โอ้เอ๊ะเท่าไหร่อะคะแอบถาม
2: อายุน่าจะใกล้ๆ70อ่ะคร
1: ับ โอ้ล่ะโอ้ดีแล้วนั้นรีบถึงมือคุณหมอเนี่ยดีแล้วค่ะเดี๋ยวให้คุณหมอตรวจให้ละเอียดก่อนนะคะ
2: คร
1: ับ นะแล้วยังไงอัปเดตมากันนิดนึงนะคุณสุนทรเป็นห่วงค่ะนะคะ
2: ขอบคุณมากเลย
1: ขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ค่ะขอบคุณมากต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทางด้วยนะคะที่ช่วยเปิดทางให้นะคะสำหรับกรณีนี้ค่ะนะคะก็ที่บอกว่าเนี่ยตัวแดงทั้งตัวเลยนะคะก็เนี่ยไปหาคุณหมอเนี่ยถูกต้องที่สุดละคือเพิ่งอ่านเจอในโซเชียลแต่หาไม่เจอละหน้านี้คือเป็นเคสของคนคนหนึ่งซึ่งเขาขับรถนะคะแล้วปรากฏว่าระหว่างทางอ่ะรู้สึกว่าเขาอ่ะเหมือนกับเขาแพ้อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เลยแวะนะคะแวะที่จุดซึ่งเหมือนกับเป็นจุดตรวจเป็นจุดที่พักอะค่ะของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ที่อ่านผ่านๆนะแล้วปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาวินิจฉัยเบื้องต้นบอกให้ไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยต้องไปโรงพยาบาลนะคะต้องไปโรงพยาบาลเพราะว่าดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของอาการแพ้อะไรสักอย่างหนึ่งค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วทางคุณตำรวจเนี่ยเขาก็มีการประสานกู้ภัยประสานอะไรต่างๆให้นะแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลปรากฏว่าคุณหมอบอกเนี่ยอันเนี้ยนะคะก็คือถือว่าไปถึงโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วมากๆนะคะแล้วมีคนชมกันเลยว่ากรณีนี้เนี่ยนะคะก็คือในส่วนของทางเจ้าหน้าที่นะคะก็คือเรียกว่าคือสังเกตนะคะแล้วก็คือเรียกว่ามีการใช้คำว่าวินิจฉัยในเบื้องต้นน่ะนะคะก็เลยทำให้สามารถที่จะช่วยเหลือแล้วก็แบบได้ทันสำหรับกรณีของคนที่เขามีการแพ้พวกที่แพ้อาหารแพ้อะไรต่างๆนะบางเรื่องเนี่ยนะคะมันหนักนะมันหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในส่วนของใครที่มีอาการแพ้บางคนคิดว่าคือแค่ทานยาเข้าไปนะคะก็น่าจะหายแต่ปรากฏว่าสำหรับบางคนเนี่ยรุนแรงมากกว่านั้นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่ไลฟ์ฟังเจอละนะคะนี่เลยประชาชนขับรถมาจากต่างจังหวัดระหว่างทางเนี่ยมีอาการผื่นแพ้ขึ้นทั่วตัวก็เลยแวะเข้าไปที่สถานีตำรวจเพราะคิดว่าสถานีตำรวจอะนะคะน่าจะมีหมอแต่ว่าทางตำรวจบอกว่าที่นี่ไม่มีหมอต้องไปที่โรงพยาบาลแต่ว่ามีบังเอิญมีตำรวจท่านหนึ่งค่ะมีความรู้เรื่องของอาการแพ้รุนแรงก็เลยสอบถามอาการปรากฏว่าเนี่ยคนนี้เขากินอาหารมาก่อนหน้านี้ประมาณสัก2ชั่วโมงแล้วก็เริ่มที่จะมีผื่นแพ้ขึ้นตามร่างกายนะคะคือกินยาแก้แพ้มาแล้วแต่ว่าอาการไม่ดีขึ้นมีผื่นบวมแดงทั่วตัวแล้วมีอาการง่วงซึมแล้วก็หน้ามืดตำรวจก็เลยกลัวว่าจะเป็นอาการแพ้รุนแรงก็เลยไม่ให้เดินทางต่อนะแต่ให้ไปโรงพยาบาลนะคะแล้วมีการประสานทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยนะคะแล้วก็สรุปว่ารุนแรงจริงๆนะคะทางกู้ภัยก็เลยนำส่งโรงพยาบาลตอนนี้อาการดีขึ้นเนี่ยบางคนนะถ้าเราพูดถึงในเรื่องของอาการแพ้บางคนก็คิดว่าถ้าแพ้ก็เดี๋ยวกินยาแก้แพ้ใช่ไหมเป็นพื้นฐานแต่บางคนไม่ได้นะบางทีมันอาจจะมีอะไรที่มันหนักมากกว่านั้น นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องไปโรงพยาบาลนะคะนี่เรียกว่าเป็นการโพสต์ไว้เป็นอุทาหรณ์เพราะว่ามีคนที่เขาโพสต์เอาไว้นะคะบอกว่าภูมิแพ้อาจจะไม่ใช่แค่กินนะคะในเรื่องของยาแก้แพ้เราจะหายนะแต่ว่ามันจะต้องมีการรักษาที่อาจจะต้องมากกว่านั้นนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งบางคนก็มีอาการแพ้แล้วทาเขาเรียกเป็นทาเหมือนกับทายายาแก้แพ้นะคะทาที่มันผื่นก็ไม่ใช่เหมือนกันนะคะก็อย่างเคสเนี้ยบอกว่าคือผื่นบวมแดงขึ้นทั้งตัวนะคะแต่ว่าคือหมอสตินี่เกือบจะแบบคุยไม่รู้เรื่องแล้วแต่ยังพอที่จะคุยได้แล้วก็มีอาการน้ำมือตุ่นเอออันนี้แปลว่าอาการหนักอาการถือว่ามากนะคะในส่วนของคนที่มีอาการเป็นแพ้ยิ่งบอกว่าบางคนพวกแพ้อาหารทะเลบางอย่างหรืออะไรต่างๆนะคะเอาเป็นว่าอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งนะพอดีเห็นเคสเมื่อสักครู่นี้ก็นึกถึงเคสนี้ที่เล่าให้ฟังตะกี้นี่คืออ่านแบบผ่านนะคะก็เป็นอีกเรื่องนึงค่ะที่เหมือนกับเอามาบอกกับพวกเราทุกคนนะคะแต่คนนี้นี่ก็ดีนะเขาแวะเข้าไปหาตำรวจก่อนเลยแล้วต้องบอกว่าก็ยังเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจที่แบบประเมินอาการในเบื้องต้นให้บอกสรุปว่าไปโรงพยาบาลดีกว่านะคะอันนี้ก็ต้องชมในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะอันนี้คือว่าเบื้องต้นนะเป็นการประเมินที่ถูกต้องแล้วก็เป็นการประเมินอาการได้ดีทีเดียวมาเรื่องของความใส่ใจด้วยนะสำหรับกรณีนี้ก็ต้องชื่นชมนะคะในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นสน.สภ.ไหนหรือว่าอะไรยังไงด้วยนะเอามาเล่าให้ฟังค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเรามาอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อนะในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะล่าสุดนะคะคุณโกศลเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุที่ในซอยแสมดำนะคะบอกว่าบริเวณปากซอยแสมดำซอย1ค่ะอุบัติเหตุระหว่างรถจักรยานยนต์กับรถเก๋งคือจักรยานยนต์2เก๋ง1แล้วกว้างไป2ช่องทางทางด้านซ้ายแต่ว่าในเบื้องต้นนะคะไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าก็มีผลในเรื่องของการจราจรนะคะอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุเมื่อสักครู่นี้เองซึ่งทางเราได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วตะกี้พูดถึงในเรื่องของโครงการอบรมคนที่ดูแลผู้ป่วยซึ่งมีอาการหลงลืมอัลไซเมอร์ไม่อยู่เคสหนึ่งค่ะอันนี้นะคะแจ้งเรื่องของคนหายนะคะแต่มาถึงว่าจะอยู่ในต่างจังหวัดแต่เรามีการแชร์นะคะในโซเชียลใน X ใน Facebook เผื่อว่าใครที่อาจจะใช้เส้นทางให้ช่วยสังเกตนะคะอายุ70ปีแล้วคือหายไปเนี่ยในพื้นที่ของต่างจังหวัดนะคะพื้นที่ของอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะคะเมื่อตอนช่วงประมาณสัก8นาฬิกากว่าคุณอรยาเนี่ยแจ้งนะคะแจ้งคนหายเป็นคุณตานะคะบอกว่าคุณตาเนี่ยชื่อคุณตาเถิงอายุประมาณ70ปีนะคะ70กว่านะคะแล้วก็คือหายไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะในช่วงเที่ยงๆสูงก็ประมาณ150กว่านะคะผิวดำแดงผู้ชายแล้วก็มีอาการหลงลืมใช้คำว่าเป็นอัลไซเมอร์แต่ว่าคุณตาเนี่ยขับรถนะคะขับรถออกจากบ้านไปขายแตงโมค่ะเป็นจักรยานยนต์พ่วงข้างอะค่ะนะคะจักรยานยนต์พ่วงข้าง Honda Wave สีน้ำเงินงองูจอจานสฤษี983นครราชสีมาคือมันเป็นจักรยานยนต์พ่วงข้างก็จะมีหลังคาสีน้ำเงินแล้วบรรทุกแตงโมไปด้วยคือโดยปกติแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าคุณตาจะมีอาการหลงลืมเป็นอัลไซเมอร์แต่คุณตาก็จะไปขายแตงโมเป็นประจำนะคะแต่เขาจะขายอยู่แถวๆบ้านบางวันก็จะกลับบ้านไม่ถูกเพราะว่ามีอาการหลงลืมที่บ้านก็ต้องไปตามหาแต่ไม่เคยหายไปนานแบบนี้คือนี่คือหายไปข้ามวันเลยนะคะใครที่ดูทาง YouTube ของทาง JS Roy Radio เนี่ยจะเห็นนะคะรูปร่างหน้าตาของทางคุณตานะผมเป็นผมขาวแล้วนะคะแล้วก็จักรยานยนต์พ่วงข้างนี่โอ้โหจากในรูปคือแตงโมเต็มเลยค่ะ นะคะที่อยู่บนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนะคะแล้วคุณตาเนี่ยนะคะก็จะสวมเป็นเสื้อแบบเสื้อแขนยาวแต่ว่าทางหลานเนี่ยไม่ทราบสีที่ชัดเจนนะว่าเมื่อวานเนี่ยใส่ตัวไหนนะคะแต่โดยปกติแล้วบอกว่าจะชอบใส่เสื้อปุ๋ยเสื้อปุ๋ยนี่เหมือนเป็นเสื้อยี่ห้อของปุ๋ยอย่างนั้นใช่ไหมนะคะนี่เป็นเสื้อแขนยาวเดานะเดาว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวเพราะว่าอย่างรูปที่ให้มาเนี่ยนะคะทั้งสองรูปคือเป็นเสื้อแขนยาวทั้งคู่ไม่แน่ใจว่าอย่างรูปเล็กที่ให้มานี่คือดูจากกล้อง CCTV ด้วยไหมถ้าจะใช่ก็น่าจะต้องเป็นเสื้อสีเขียวอะค่ะแล้วคุณตาเนี่ยจะมีหมวกอยู่ด้วยนะคะอายุ70กว่าปีแล้วผมขาวแล้วด้วยนะคะแต่ถ้าดูภายนอกก็ยังดูแบบแข็งแรงแต่ประเด็นคือคุณตามีอาการหลงลืมแล้วค่ะนะคะมีความหลงลืมนะคะแล้วก็คือเดี๋ยวคุณอารยาคุณอารยาคะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ข่าวดีใช่ไหมคุณอารยา
3: ใช่ค่ะได้เลย
1: โอ้ยังไงไปเจอคุณตาแล้วใช่ไหม
3: กำลังเดินทางไปหาแกค่ะพอดีแกไปเติมน้ำมันอยู่ที่แถวสูงเนินค่ะปั๊มพีทีแล้วแกไม่มีเงินจ่ายค่ะก็เลยชาร์จแบตโทรศัพท์ให้ค่ะก็เลยลองโทรติดต่อได
1: ้สูงเนินเหรอคะสูงเนินกับที่บ้านเนี่ยห่างกันมากน้อยแค่ไหนอ่ะคุณอารยา
3: เกือบ100กิโลได้นะคะ
1: โอ้โหคุณตาไปไกลมากค่ะอืม
3: ค่ะ
1: โอ้โหแต่ปลอดภัยใช่ไหมค่ะ
3: ก็เลยบอกให้เจ้าให้คนที่ปั๊มเขาเฝ้าไว้ค่ะไม่ให้แกออกไปไหนค่ะอ
1: ืมบอกว่าจะเพิ่งเติมน้ำมันให้เดี๋ยวค่อยเติมไม่งั้นเดี๋ยวเผลอขับออกไปแต่เติมไปแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: โอ
3: ้ใช่ค่ะเพราะว่าล่าสุดถามแกว่าแกนอนไหนแกบอกแกนอนบ้านนะคะ
1: จำไม่ได้แปลว่าถึงแม้ว่าจะมีอาการหลงลืมแล้วแต่คุณตาก็ยังดื้อออกไปขายแตงโมอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
3: ใช่ค่ะ
1: ดื้อใช่ไหม
3: ไม่ได้
1: อืมเข้าใจค่ะแต่ครั้งนี้คือไปไกลมากเลยนะคุณอารยา
3: ใช่ค่ะเราก็เป็นห่วงไปหลายทางเลย
1: อืมเมื่อวานบอกว่าติดต่อทางโทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้เพราะว่าแบตเตอรี่หมดสิคะ
3: ใช่ค่ะเมื่อคืนติดต่อไม่ได้เลยค่ะ
1: อืมแล้วคุณอารยามีโอกาสได้คุยกับคุณตาเองไหม
3: ได้คุยเมื่อกี้ค่ะบอกว่าให้รออยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเอาตังค์ไปจ่ายค่าน้ำมันให้ค่ะ
1: รับคำแล้วใช่ไหมว่าจะไม่ไปไหนต่อ
3: ใช่ค่ะแล้วว่าโอเคจะรออย
1: ู่
3: ตรงน
1: ั้
3: นค่ะอ
1: ืมครั้งนี้ไปขายแตงโมไกลมากนี่แปลว่ายังขายได้ไหมยังไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำมันก็แปลว่าน่าจะยังมีแตงโมเต็มอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะโอ้ดีใจด้วยนะคะคุณอารยาดีใจด้วยดีใจด้วยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าทำยังไงดีคะเนี่ยไม่ให้คุณตาหลงไปไกลขนาดนี้
3: ต้องกลับไปคุยกันใหม่แล้วค่ะที่บ้าน
1: อืมแต่อย่างน้อยยังดีที่มีโทรศัพท์มือถือติดตัว
3: ค่ะ
1: น้อยยังดีที่มีโทรศัพท์มือถือเอาไว้ติดต่อหรือว่าอะไรต่างๆได้
3: ใช่ค่ะเน้นย้ำแกไว้ตลอดเลยค่ะว่าเรื่องโทรศัพท์อย่าให้แบตหมดอ
1: ืมค่ะหรือไม่ก็ต้องหาคนนั่งไปด้วยแล้วล่ะเวลาที่คุณตาออกไปขายแตงโมนี่แปลว่าคุณตานี่เป็นคนที่ขยันมากนี่ไม่ยอมหยุดเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะคนแก่ไม่ยอมหยุดทำงานบอกให้หยุดไม่หยุด
1: อืมค่ะส่งกำลังใจให้ส่งกำลังใจให้แล้วถ้าอย่างคุณตายังอย่างเนี้ยจะมีคนนั่งไปกับคุณตาได้ไหมนะคะหลังจากนี้คุณอารยาเพราะดูแล้วที่ท่าน่าจะยากเหมือนกันเนี่ยคุณตา
3: ใช่ค่ะเพราะว่าแกแข็งแรงแกเดินได้แกทำอะไรได้หมดทุกอย่างแค่แกเป็นอัลไซเมอร์แบบลืมเฉยๆอะค่ะแล้วก็ห้ามร่างกายแกยาก
1: การขับรถมันเป็นแบบอัตโนมัติไงมันก็ยังสามารถที่จะขับรถได้แต่คราวนี้จะมีปัญหาเรื่องทิศทางแล้วล่ะคือเท่ากับว่าเหมือนกับว่าขับต่อไปเรื่อยๆตรงไปเหมือนกันนะเนี่ยเส้นทางใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: ค่ะให้กำลังใจนะคะ
3: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะคุณอารยาดีใจด้วยมาก
3: ค่ะขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมาก
3: สวัสดีค
1: ่ะนี่ห่างจากที่บ้านนี่ประมาณเป็น100กิโลเมตรกว่าไม่ไกลไม่ใกล้นะคะอันนี้คือไกลเลยค่ะข้ามอำเภอไปไกลเนี่ย 100กิโลประมาณเกือบ100กิโลพอได้เป็นเนี้ยนั้นเป็นข้ามจังหวัดนะเนี่ยนะคะแต่ว่านครราชสีมาเขาเป็นจังหวัดที่ใหญ่มากนะดีใจด้วยนะคะสองกรณีนี้ค่ะในที่สุดก็เจอคุณตาติดต่อคุณตาได้แล้วนะคะในช่วงนี้เราพักกันค่ะ
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
9: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-Elevenทุกสาขาครับ
8: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
11: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
12: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
13: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
14: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
14: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากแอปถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยเพื่อนเหลือ 100%
14: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
15: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
16: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
15: อซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งทางเรียกประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยนะคะจะทำโครงการนี้ขึ้นมานะคะก็มีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ถ้าเป็นประกันภัยประเภท1นะคะก็นอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการคือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนค่ะหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการนะคะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมค่ะสูงสุดไม่เกิน20วันนะคะแล้วก็รถที่สามารถที่จะเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการนะคะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุของรถไม่เกิน7ปีค่ะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนะคะถ้าหากว่าใครที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้เลยนะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150888 02150888ค่ะผ่อนได้นะคะ 0% 6เดือนแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้นะคะเรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งทำได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะคะในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแล้วก็อัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษแต่ว่าสำหรับประเภท3นี้จะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะผ่อนได้ 0% 3เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้นะคะที่02150888 02150888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะก็ชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้กันเพราะว่าถือว่าพวกเรานะคะจะได้มาช่วยกันค่ะในการที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็ยังจะถือว่าได้ช่วยนะคะในเรื่องของการที่จะลดปัญหาการจราจรด้วยเพราะที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วมันจะมีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรถึงแม้ว่าจะเป็นการแค่เฉี่ยวชนกันเล็กน้อยนะคะแต่มันก็ทำให้การจราจรนี่มันก็ชะงักไปได้นะคะแล้วกว่าอย่างบางเคสบางจุดถ้าเกิดจะต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการดำเนินการก็จะยิ่งมีผลกระทบมากขึ้นนะคะในเรื่องของการจราจรด้วยนะคะแต่ถ้าดีที่สุดก็คือเราช่วยกันค่ะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเลยนะคะเป็นการสร้างค่านิยมที่ดีในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนกันด้วยเพิ่มเติมค่ะกรณีที่มีรถบรรทุกทรายจอดเสียนะคะเส้นวิภาวดีในฝั่งขาเข้าแถวหน้าสนามบินดอนเมืองล่าสุดสอบถามไปกับทางสน.วิภาวดีบอกว่าตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่นะคะมีการดำเนินการเคลื่อนย้ายรถบรรทุกทรายคันที่จอดเสียเรียบร้อยนะคะคือรับแจ้งมาตั้งแต่ตอนช่วงนะคะที่รับแจ้งนี่ก็คือประมาณตีสี่กว่านะคะกรณีของรถที่จอดเสียคันนี้แต่ว่าเนื่องจากว่านะคะมันมีปัญหาของอุปกรณ์ส่วนพ่วงซึ่งมันจะต้องใช้ระยะเวลาแล้วบอกว่าในส่วนของช่างเนี่ยก็ต้องเดินทางมาจากอยุธยานะคะแล้วที่เดินทางมาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่รถติดด้วยนะคะต้องมาเปลี่ยนยางแล้วก็ในส่วนอื่นด้วยเนี่ยนะคะก็ทำให้ใช้เวลาไปหลายชั่วโมงมากนะคะคุณนัทยาใช้เส้นพระราม2ในฝั่งขาเข้าแล้วบอกว่าตรงช่วงของกิโลเมตรที่16+850จุดนี้มันมีหลุมถนนเป็นหลุมอยู่ในช่องทางด้านขวาแล้วหลุมลึกด้วยนะประมาณ10เซนติเมตรแล้วขนาดความกว้างเนี่ยเท่ากับล้อรถเลยค่ะอันนี้อันตรายนะขับมาเพลินๆถ้าเกิดตกหลุมขึ้นมานี่รถนี่อาจจะมีปัญหาได้และไม่ใช่แค่นั้นนะจะมีเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเดี๋ยวประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้นะคะจุดนี้ค่ะมีแจ้งของคุณอารักษ์คุณอารักษ์เนี่ยบอกว่าใช้เส้นงามวงวานช่วงของแยกเกษตรมุ่งหน้าแยกบางเขนรถเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่ง
เนื่องจากว่าก่อนที่จะออกจากอุโมงค์เกษตรเล็กน้อยมีรถจอดเสียค่ะแล้วก็จอดเสียอยู่นะคะในช่องทางทางด้านขวาเพราะฉะนั้นก็เลยมีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรก็ขอบคุณมากๆเพื่อนๆที่ขับตามหลังมานะคะจะได้ทราบถึงสาเหตุด้วยนะคะย้ำว่าตรงจุดที่มีรถจอดเสียนะคะก็จะเป็นเส้นงามวงวานในฝั่งขาออกนะคะตรงช่วงก่อนออกจากอุโมงค์เกษตรเล็กน้อยนะคะก่อนออกอุโมงค์เกษตรเล็กน้อยเดี๋ยวดูในช่วงนี้เนี่ยนะคะท้ายแถวก็จะอยู่ฝั่งของเส้นงามวงวานตรงช่วงก่อนที่จะลงนะคะลงอุโมงค์นะคะแต่ถ้าเป็นฝั่งของเส้นพหลโยธินพหลโยธินในช่วงเวลานี้มีท้ายสะสมด้วยเหมือนกันนะคะก็จะอยู่ประมาณตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะยาวๆต่อเนื่องมาถึงตรงช่วงของแยกเกษตรตอนนี้ประเสริฐมนุกิจนี้ดีขึ้นผมว่าตอนช่วงเช้านี้อีกเส้นทางหนึ่งซึ่งถือว่าหนักนะคะแล้วก็สำหรับฝั่งของพหลโยธินในฝั่งขาออกฝั่งทางด้านนี้ท้ายอยู่ตรงช่วงประมาณ BTS รัชโยธินเลยอะคะยาวๆมาถึงตรงช่วงของแยกเกษตรอันนี้น่าจะติดตรงสัญญาณไฟหรือว่ามันมีเหตุอื่นอีกด้วยไหมนะคะก็มาเพิ่มเติมกันได้นะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio ดูในช่วงเวลานี้ฝั่งของเส้นสะพานกรุงธนอดีแล้วนะคะท้ายไม่มีท้ายติดสะสมแล้วนะคะตรงช่วงของในฝั่งขาเข้าทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ในฝั่งขาออกสะพานพระราม8ดีแล้วสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าพระปิ่นเกล้าในฝั่งขาเข้าก็ณเวลานี้ตอนนี้ค่ะก็คือดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะตามมาได้โดยตลอดเดี๋ยวตามมาได้โดยตลอดเลยอีกจุดหนึ่งนะคะแถวทางด้านของวงเวียนใหญ่วงเวียนใหญ่นะคะฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกบ้านแขกนะคะถึงแม้ว่ารถจะมากแต่ก็ดูน่าจะเคลื่อนตัวใช้เวลาได้ไม่นานแต่ถ้าไม่อยากจะติดเลยนะมาใช้ฝั่งของถนนลาดย่าเข้ามาทางด้านของถนนสมเด็จเจ้าพระยานะคะก็จะเลยแยกบ้านแขกมาเนี่ยมาทางด้านนี้จะเร็วนะคะสักคนที่จะขึ้นไปทางด้านของสะพานพระปกเกล้านะคะแนะนำมาใช้ฝั่งทางด้านนี้จะสะดวกมากกว่าค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเผยล่างฮาลุนโซโลถึงไทยพรุ่งนี้เช้าก่อนส่งญาติดำเนินการต่อขณะที่สาเหตุการเสียชีวิตยังไม่ได้ข้อสรุปสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: สนับสนุนโดย
7: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงความคืบหน้าในการนำร่างของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮาลุนโซโลยูทูบเบอร์ด้านการท่องเที่ยวชาวไทยที่เสียชีวิตในประเทศจอร์เจียกับประเทศว่าจะถึงประเทศไทยพรุ่งนี้6สิงหาคมเวลา 5:15 น.โดยกระทรวงการต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกประสานกับฝ่ายจอร์เจียในการนำร่างกลับบ้านฉะนั้นเมื่อร่างกลับถึงประเทศไทยก็ขึ้นอยู่กับญาติว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อซึ่งเบื้องต้นทราบว่าจะมีการส่งชันสูตรส่วนความคืบหน้าจากจอร์เจียขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปและการตรวจสอบบางอย่างอยู่จึงได้มีการเก็บทรัพย์สินของฮาลุนโซโลไว้ก่อนทั้งนี้ไทยขอให้จอร์เจียดำเนินการตรวจสอบอย่างเต็มที่ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนั้นนายศรีหศักดิ์คิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดเผยเพราะต้องคุยกับญาติด้วยว่าเมื่อร่างกลับถึงประเทศไทยแล้วเป็นอย่างไรบ้างซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณผนึกกำลังสารวัตรปศุสัตว์ลักลอบสกัดการลักลอบนำเข้าเอ็นโคแช่แข็งกว่า 12.6 ตันในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: นายสรวุฒิเนื่องจำนงผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าตามนโยบายสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรและสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายล่าสุดสพร.ได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีการลักลอบเคลื่อนย้ายซากสัตว์เป็นชิ้นส่วนโคโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครจึงได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการสพร.บูรณาการร่วมกับกรมปศุสัตว์โดยกองสารวัตรและกักกันและด่านกักกันสัตว์ชลบุรีส่วนที่กำลังกันเข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายที่ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครจากการตรวจสอบพบรถบรรทุกต้องสงสัยจำนวน4คันคันที่1ถึง3บรรทุกเป็นเอ็นโคแช่แข็งรวมน้ำหนักประมาณ 12,600 กิโลกรัมซึ่งเป็นซากสัตว์ต้องสงสัยว่าลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศและยังพบรถบรรทุก12ล้ออีก1คันที่ใช้สำหรับขนถ่ายซากสัตว์ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถนำเอกสารหลักฐานการอนุญาตเคลื่อนย้ายมาแสดงได้เจ้าหน้าที่จึงได้จับกุมพร้อมอายัดซากสัตว์และยานพาหนะทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีโดยการกระทำดังกล่าวนั้นเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ทั้งนี้ย้ำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมปศุสัตว์จะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดต่อเนื่องเพื่อป้องกันการลักลอบเคลื่อนย้ายและนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายเสริมสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยทางอาหารแก่ผู้บริโภคและคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรไทยด้วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: นางนัจจารีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือครม.กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่เลื่อนจากกำหนดเดิมวันที่8ถึง9มิถุนายนที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาว่าจ จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ที่จังหวัดสงขลาซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าในช่วงวันที่31สิงหาคม2569ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับเลขาธิการสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อกำหนดวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการทำประโยชน์ในพื้นที
6: ่คนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าจะทำอะไรต้องพอเพียงหมายถึงว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2541
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
11: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ศูนย์นิทรรศการครั้งที่27ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดสืบสานพระราชปณิธานสารประโยชน์สุขสู่ปวงประชาระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคม2569ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสภายในงานพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งนิทรรศการเผยแพร่ผลงานการพัฒนาตามแนวพระราชดำริการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดสร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืนชมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรชิมช็อปผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารผักผลไม้ปลอดสารและเพลิดเพลินกับการนั่งรถลากพ่วงชมงานสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานในปีนี้ได้แก่กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นที่มีมาให้เลือกกันถึง5หลักสูตรไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการทำยาหม่องสมุนไพรไส้อั่วไก่กอและแหนมเห็ดสร้างรายได้สบู่น้ำผึ้งชนโรงและหลักสูตรการทำปอกเปี๊ยะไส้ปลาโดยทุกหลักสูตรจะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญคอยถ่ายทอดความรู้เทคนิคสำคัญต่างๆที่รับรองว่าสามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ได้จริงนอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาวิชาการในหัวข้อคิดพัฒนาสร้างมูลค่าสู่ความสำเร็จพบกับการแลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์และองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเพื่อร่วมกันต่อยอดองค์ความรู้สร้างมูลค่าและขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานและทำกิจกรรมต่างๆได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ศูนย์นิทรรศการครั้งที่27ระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคม2569นี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสมาร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานสารประโยชน์สุขและร่วมสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนไปด้วยกันนะครับ
10: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 你们接不来。哎，我们比，我们比家。毛球擦不
1: 着。我
0: 这个。你矮。
1: 高一点，我这个。
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
1: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอไม่ขอเป็นเมียสิบแล้วกับเท่า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่เลย
1: เราส่งไม่มีบ้านบังคับกับเรามีที่พักบ้านแม่แน
2: ่มีรี
1: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
2: นามสกุลอะไรนะเจ้า
3: สกุลมีรีอ๋อนามสกุลนามสกุลตังปอ
2: ตังเปา
3: เอตัง
1: ผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
1: ผู้ใหญ
0: ่คือขนาดขนาดพูดเด็กแล้วซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
4: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้ากันที่เราใส่ผู้ใหญ่ก็บอกให้แพทย์จะถ่ายเอกสารบันทึกไว้ด้วย
4: อันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงิน
5: สำหรับขอบคุณแม่ท่าน

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: คุณเสมาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: เช้าวันนี้ถือว่ารถติดหนักในหลายเส้นทางเหมือนกันมันมีเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของรถจอดเสียด้วยวิภาวดีเนี่ยนะคะในฝั่งขาเข้าตรงช่วงแถวสนามบินดอนเมืองนะคะตั้งแต่ตีสี่กว่ามีรถจอดเสียนะคะเป็นรถบรรทุกทรายเป็นรถบรรทุกหนักด้วยนะบรรทุกทรายแล้วปรากฏว่าคือมันมีปัญหาเรื่องของระบบยางรถจนสองล้อเลยอะค่ะที่มีปัญหาก็ต้องรอช่างมาดำเนินการในการแก้ไขตรงจุดที่เกิดเหตุนะคะคือช่างก็ต้องมาจากอยุธยาค่ะเพราะนั้นในจุดนี้ก็คือใช้เวลานานกว่าจะมีการดำเนินการเคลื่อนย้ายได้ตอนช่วงเวลา 11:40 นที่เราได้มีการสอบถามเพิ่มเติมไปที่สน.วิภาวดีก็บอกอะตอนเนี้ยเคลื่อนย้ายเรียบร้อยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยอย่างฝั่งของเส้นพระปิ่นเกล้าในฝั่งขาเข้านี่โหท้ายแถวติดยาวนะคะคือจริงประมาณสัก9โมงกว่า10โมงนี่ก็จะคลี่คลายแต่วันนี้เลยเวลาโดยปกติไปปรากฏว่าก็คือถามจากทางสวัสดิ์จราจรคือที่บอกว่าเนี่ยไม่มีทั้งอุบัติเหตุนะคะมีอุบัติเหตุหลายจุดนะคะมันก็เลยทำให้ต้องมีเรื่องของการจราจรที่ชะงักแต่ว่าตอนนี้ดีแล้วนะคะแต่ว่าฝั่งของเส้นประชาธิปกช่วงจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าแยกบ้านแขกในรถยังแน่นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้มาใช้ฝั่งของทางด้านถนนลาดย่าที่จะมุ่งหน้าออกมาทางถนนสมเด็จเจ้าพระยาอันนี้จะดีกว่าณเวลานี้ตอนนี้คือตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเส้นทางทางด้านนี้จะสะดวกมากกว่าแต่ท้ายสั้นลงละสำหรับในส่วนของเส้นประชาธิปกนะคะที่มาจากวงเวียนใหญ่ที่จะมุ่งหน้าไปแยกบ้านแขกนะคะวันนี้ก็ภาพรวมจราจรอย่างที่บอกไปอะค่ะนะคะก็ถือว่ามีรถเยอะกว่าปกติในหลายเส้นทางแล้วก็ในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะที่รับแจ้งมาไม่เยอะนะแต่มันก็มีในเรื่องของผลกระทบในเรื่องของการจราจรทั้งหมด10รายที่รับแจ้งมีแจ้งของคุณอารยาคุณอารยาเนี่ยตอนแรกบอกว่าคือคุณตาเนี่ยหายไปคุณตาเนี่ยมีอาการหลงลืมแล้วนะคุณเสมาแล้วปรากฏว่าคือจะค่อนข้างที่จะดื้อคุณตาแบบไม่ยอมอยู่นิ่งกับบ้านน่ะ
2: ข
1: ับรถเป็นเขาเรียกเป็น3เป็น2รถจักรยานยนต์พ่วงข้างอะค่ะแล้วไปขายนี่ขายแตงโมแล้วหายไปตั้งแต่เมื่อวานนี้คือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่คุณตาขับรถออกไปจากบ้านนะคะไปขายของขายแตงโมเนี่ยนะคะก็คือจะไม่เคยหายข้ามวันแล้วลูกๆหลานๆก็จะแบบตาเวนตามหานะคะก็คือบางทีคุณตาก็จะหลงทางอยู่บ่อยๆเหมือนกันแต่ครั้งนี้คือหายข้ามวันเลยนะคะก็จะอยู่นู่นเลยค่ะอยู่ที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาแต่เรามีการแชร์กันในโซเชียลอัปเดตล่าสุดคุณอะไรบอกว่าติดต่อคุณตาได้แล้วคุณตาขับรถไปนู่นเลยค่ะถึงโนนสูง100กว่ากิโลเมตรเลยนะคุณเสมาแล้วคือแบตเตอรี่หมดโทรศัพท์มือถือนะแบตเตอรี่หมดน้ำมันหมดด้วยล่ะก็เลยไปเติมน้ำมันแล้วปรากฏว่าทางพนักงานของที่ปั๊มเขาก็เลยชาร์จแบตให้เราก็เลยไม่ได้คุยกับทางญาติกำลังไปรับตัวค่ะแล้วคุณอรยาถามคุณตาเนาะเพราะมีโอกาสได้คุยกับคุณตาเองว่าคุณตาว่าเมื่อคืนนี้ไปนอนที่ไหนเขาบอกว่านอนที่บ้านโอ้อันนี้น่าเป็นห่วงมากแต่ก็อย่างที่คุณอรยาให้ฟังนะคุณตาไม่ยอมจะอยู่นิ่งๆอ่ะไม่ยอมจะอยู่เฉยๆนะคะคือเป็นคนที่แบบมีความขยันมาก
2: ค
1: ือทำงานมาโดยตลอดก็เนี่ยออกไปขายแตงโมนะคะก็ดีใจด้วยมากๆทางคุณอรยาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องหาวิธีว่าจะทำยังไงให้คุณตาเนี่ยคือแบบไม่หายออกไปอ่ะนะคะหรืออาจจะต้องมีวิธีการในการที่จะต้องอาจจะต้องคุยกันก่อนว่าจะใช้วิธีการยังไงนะคะนี่จริงๆถ้าคุณอรยาอยู่ในกรุงเทพนะจะชวนเข้ามาอบรมในโครงการของเราได้เลยเดี๋ยวนี้โครงการที่เราจะมีการอบรมกันในวันที่2กันยายนนะสำหรับในส่วนของคนที่ต้องดูแลผู้สูงอายุที่เริ่มมีอาการหลงลืมนะถ้ายังไงก็ไปดูรายละเอียดได้ใน Facebook ของทาง JS100 Radio นะคะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงค่ะคือในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นมีหลุมคือเป็นหลุมขนาดใหญ่เลยนะคุณเสมานะคะแล้วก็มันยุบตัวลงไปค่ะ เมื่อวานนะคะประมาณ7หลุมด้วยกันเมื่อเช้ามีโอกาสได้คุยได้สัมภาษณ์กับทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วงนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยทางนายกนะคะนายกคมเพชรคอนสิงห์เนี่ยก็ลงพื้นที่นะคะแล้วก็ปรากฏว่าคือจริงๆอ่ะที่ทางนายกบอกมันก็จะเริ่มมีการยุบตัวมาย้อนหลังไปเป็น10ปีแต่ในครั้งนี้มันเยอะมากนะคะเมื่อวานทั้งหมดคือ7หลุมนะคะแล้วก็จะอยู่ในแนวเดียวกันนะคะเหมือนกับมีร่องน้ำอยู่ทางด้านล่างอ่ะนะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยนะคะในส่วนของทางด้านของหน่วยงานธรณีวิทยาเนี่ยเขาลงพื้นที่นะตอนช่วงมาสัก10นาฬิกาอาจจะได้มีอัปเดตเพิ่มเติมกันว่าตกลงแล้วมันเกิดจากอะไรยังไงนะคะตรงจุดนี้แต่มันก็มีผลเพราะว่ากรณีที่มันมีดินซุดตัวลงไปเนี่ยมันเป็นแต่ละหลุมมันค่อนข้างที่จะกว้างแล้วมันก็ลึกมากแล้วมันเป็นพื้นที่เกษตรของชาวบ้านด้วยค่ะมีทั้งนาข้าวแล้วก็มีทั้งไร่อ้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเขาเคยพยายามจะเอาดินมาถมอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้อะเพราะมันเป็นหลุมที่มันลึกมากนะคะแล้วก็ทางนายกอบต.เองก็บอกว่าคือในอดีตอ่ะนักธรณีวิทยาเคยบอกว่าพื้นที่เนี่ยมันเป็นลักษณะมันก็เป็นหินปูนนะคะซึ่งก็จะเสี่ยงต่อการซุดตัวตามธรรมชาติโดยเฉพาะในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงแล้วมีฝนตกหนักนะคะมันจะรับน้ำใต้ดินเนี่ยมันเปลี่ยนสมดุลแล้วก็มันทำให้เกิดการซุดตัวอย่างนี้ขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องติดตามต่อนะว่าในส่วนของการที่ทางฝ่ายของนักวิชาการและฝ่ายของธรณีวิทยาที่เขาลงพื้นที่ในวันนี้เขาจะมีการสรุปว่ายังไงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราติดตามมางั้นเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อเลยค่ะในส่วนของการที่ทางฝ่ายของนักวิชาการและฝ่ายของธรณีวิทยาที่เขาลงพื้นที่ในวันนี้เขาจะมีการสรุปว่ายังไงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราติดตามมางั้นเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อเลยค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับเสมาบุญนาคครับอยู่ดูแลคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางจนถึงช่วง18นาฬิกาเสร็จของเย็นวันนี้นะครับช่องทางการติดต่อ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับช่วงนี้เราไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันครับกับคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากุลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาคะ
0: ครับ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงครึ่งวันเช้ากันนะคะ
0: ครับ
2: ก็เรื่องแรกเป็นเรื่องของการประชุมครม.วันนี้มีประชุมครม.นะคะ
0: ครับ
2: ก็เลื่อนจากเมื่อวานนี้เพราะว่านายกยังอยู่ที่อินโดนีเซียแต่ว่ากลับมาแล้วนะคะก็เลยมาประชุมวันนี้ก็ก่อนการประชุมค่ะคุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการเข้าประชุมครม.บอกว่าผลการประชุมผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะบอกว่าคณะกรรมการเนี่ยมีการสรุปไปแล้วเพราะว่าเมื่อวานการประชุมเนี่ยเป็นนัดสุดท้ายของคณะกรรมการตามกรอบเวลาที่นายกได้วางไว้นะคะแต่บอกว่าวันนี้เนี่ยยังไม่ได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบเนื่องจากว่าอยู่ในระหว่างการปรับแก้ถ้าเกิดว่าเรียบร้อยก็จะรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบแต่ว่าไม่ต้องแจ้งในที่ประชุมครม.เรื่องนี้ครม.ไม่ต้องรับทราบนะคะก็แจ้งให้นายกทราบเพียงคนเดียวก็ได้นะคะส่วนเมื่อวานนี้ที่จากภาพเนี่ยนะคะคุณเสมาที่เห็นอยู่ใน YouTube ตอนนี้เนี่ยก็คือการแถลงเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่คณะทำงานได้ประชุมกันเป็นนัดสุดท้ายอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยนะคะก็ทางคุณปกรณ์นินประพันธ์ก็ได้ออกมาแถลงบอกว่าทางคณะทำงานเนี่ยได้ทำข้อเท็จจริงให้ปรากฏแล้วนะคะบอกว่ากระบวนการที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีอะไรบ้างและมีขั้นตอนใดที่มีข้อบกพร่องโดยพบข้อบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนคุณเสมาแล้วอีกทั้งยังมีหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องรวมถึงบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมเป็นจำนวนมากซึ่งมีจำนวนมากกว่า100คนนะคะส่วนการดำเนินคดีอาญาคดีทุจริตและคดีแพ่งกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นเนี่ยนะคะจะดำเนินการตามลำดับค่ะเนื่องจากรายงานดังกล่าวเป็นสารตั้งต้นที่ระบุว่ากระบวนการมีข้อบกพร่องอย่างไรควรจะดำเนินการอย่างไรต่อไปเพื่อให้นายกรัฐมนตรีจะได้มีข้อสั่งการต่อไปนะคะส่วนเรื่องของการที่ประกาศผลสอบไปแล้วนะคะจะทำยังไงต่อดีนะคะทางคุณปกรณ์ก็บอกว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็จะรับเรื่องนี้ต่อไปดำเนินการต่อพร้อมยอมรับว่าคดีดังกล่าวมีการพาดพิงนะคะถึงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รวมถึงมีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องหลายรายนะคะขณะที่คู่สัญญาก็มีปัญหาบางประเด็นซึ่งก็ต้องดำเนินการทางแพ่งในเรื่องของสัญญาเนื่องจากเรื่องดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อรัฐเป็นจำนวนมากนะคะถามว่าต้องมีการสอบใหม่ทั้งหมดหรือเปล่านะคะเพราะถือว่าเป็นความรับผิดชอบขององค์กรแต่ว่ากลับปล่อยให้มีการบกพร่องนำมาสู่เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่ากระทรวงมหาดไทยเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยจะต้องไปดำเนินการต่อแล้วก็พิสูจน์เจตนาเป็นรายบุคคลก่อนที่จะทิ้งท้ายว่าเรื่องนี้หนังยาวไม่จบง่ายแต่ต้องจบคุณเสมาแปลให้ฟังหน่อย เรื่องนี้หนังยาวนะคะไม่จบง่ายแต่ต้องจบนะคะก็คือต้องได้ข้อสรุปค่ะดิฉันว่าใครที่เกี่ยวข้องก็หนาวๆร้อนๆไปนะคะก็เดี๋ยวนายกทราบก็จะได้ดำเนินการสั่งการต่อว่าจะดำเนินการต่ออย่างไรค่ะมาอีกเรื่องนึงอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่มีหลายคนสนใจไม่แพ้กันคือการประชุมกสทช.บอร์ดกสทช.นะคะวันนี้คือครั้งที่แล้วเนี่ยมีการประชุมล่มเนื่องจากว่าองค์ประชุมไม่ครบนะคะแล้ววันนี้ค่ะนัดประชุมใหม่วันนี้นะคะเมื่อช่วง 9:30 นาทีค่ะคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่าบอร์ดกสทช.ก็ได้มีการเข้าห้องประชุมเพื่อเปิดข้อถกเถียงนะคะเขาถกเถียงกันเรื่องของคุณสมบัติของประธานกสทช.คือนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์นะคะหลังจากที่คณะกรรมการสรรหากสทช.มีมติให้มีคุณสมบัติต้องห้ามถือว่าสละสิทธิ์การเป็นกสทช.ตั้งแต่ต้นนะคะโดยคณะกรรมการได้มีการเปิดอภิปรายโต้แย้งกันอย่างเผ็ดร้อนค่ะโดยฝั่งของนายแพทย์สรณะประธานกสทช.ก็ยืนยันนับองค์ประชุมค่ะเนื่องจากว่ากสทช.7คนปรากฏตัวในห้องประชุมนะคะทั้งหมด แต่ว่าพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.สมภพภูริวิกรัยพงศ์กสทช.ด้านโทรคมนาคมก็เดินออกจากห้องประชุมออกไปเลยนะคะขณะที่ฝั่งกสทช.3รายได้แก่ศาสตราจารย์กิติคุณดร.พิรงรองรามสูตรนะคะแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.สุภัทนะคะสุภัชราสายแล้วก็พลอากาศโทดร.ธนพันธ์รายเจริญยืนยันไม่สามารถเข้าร่วมประชุมกับนายแพทย์สรณะได้นะคะแล้วก็กดดันให้นายแพทย์สรณะออกจากที่ประชุมนะคะด้วยคณะกรรมการกสทช.ยังคงมีความต้องการที่จะต้องประชุมคือวันนี้น่ะมีวาระการประชุมที่สำคัญจะต้องประชุมนะคะก็ถึงได้บอกว่าคณะกรรมการทั้งหมดเนี่ยก็เลยมาปรากฏตัวในห้องประชุมเพื่อจะยืนยันเจตนารมณ์ในการประชุมนะคะ
0: ครับ
2: จากนั้นการคณะกรรมการกสทช.4คนเดินออกจากห้องประชุมทำให้องค์ประชุมไม่ครบค่ะไม่สามารถดำเนินการประชุมต่อได้โดยการเดินออกจากห้องประชุมครั้งนี้นะคะก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยทางคณะกรรมการที่เดินออกไปเนี่ยบอกว่าไม่ได้ walk out แต่เป็นการลาประชุมแต่ครั้งนี้เนี่ยคณะกรรมการที่เดินออกไปเนี่ยบอกว่าไม่ได้เป็นการลาประชุมนะคะก็คือเดินออกจากห้องประชุมไปนะคะส่วนขณะที่คณะกรรมการกสทช.เดินจะออกจากห้องประชุมเนี่ยนะคะคุณไตรรัตน์วิริยะศิริกุลรักษาราชการแทนรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ก็ได้แจ้งนะคะตามสายบอกว่าสำนักงานอาจจะขอใช้อำนาจดำเนินการประชุมนะคะไปก่อนค่ะเนื่องจากว่าวันนี้มีวาระนะคะสำคัญที่มีการกำหนดระยะเวลาอาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของเอกชนจึงต้องป้องกันผู้ประกอบการฟ้องร้องก็ขออนุญาตจัดการประชุมต่อเนื่องนะคะตามกำหนดเดิมที่วางไว้คือ 5-6 แล้วก็ 11-13 แล้วก็ 19-20 สิงหาคมค่ะคุณไตรรัตน์จังระบุด้วยบ้านนะคะวันนี้วาระการประชุมเนี่ยก็คือเรื่องของการขอขยายเวลาการใช้งานดาวเทียมไทยคม4ที่ทางที่อายุทางวิศวกรรมจะหมดในเดือนกันยายนเพื่อป้องกันไม่ให้การใช้งานสะดุดรวมถึงเวลาที่เกี่ยวข้องกับหมายเลข4หลักนะคะซึ่งหลายบริษัทได้มาขอใช้ดำเนินธุรกิจแล้วก็ยังมีการพิจารณาถึงเรื่องเงินสนับสนุนจากกองทุนกทปสซึ่งทางสำนักงานก็จะต้องขอโทษผู้ขอทุนทุกท่านและอาจจะต้องแจ้งว่าเมื่อสำนักงานพร้อมจึงจะให้ผู้ขอทุนมาชี้แจงและก็จะพิจารณาการให้ทุนต่อนะคะ
0: ครับ
2: ก็เรียกว่าวุ่นทีเดียวนะคะไม่สามารถดำเนินการตามวาระได้นะคะก็มีเหตุนิดหน่อยค่ะมาที่อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของเงินเฟ้อนะคะเรื่องเศรษฐกิจบ้างคุณนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้านะคะกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรือว่า CPI เดือนกรกฎาคม2569อยู่ที่ 102.10 หรือว่าอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น 1.95% จากเดือนเดียวกันของปีก่อนนะคะจากที่ตลาดคาดการว่า 2.52 ถึง 2.60%ปัจจัยเรื่องของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศยังคงทรงตัวในระดับที่สูงกว่าปีก่อนหน้าผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็มีความยืดเยื้อซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องให้ค่าโดยสารสาธารณะปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนเชื้อเพลิงนะคะแต่ชะลอลงในเดือนมิถุนายนผลของราคาน้ำมันในประเทศที่ปรับตัวลดลงตามทิศทางราคาน้ำมันตลาดโลกในขณะนั้นประกอบกับมาตรการของภาครัฐในเรื่องของการเข้ามากำกับดูแลราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นนะคะในขณะที่อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย7เดือนแรกของปีนี้ก็คือมกราคมจนถึงกรกฎาคมสูงขึ้น 1.21% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะและการที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนกรกฎาคมยังคงสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดียวกันช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยเนื่องมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศยังคงระดับที่สูงกว่าปีที่แล้วนะคะแล้วก็ผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อค่ะแล้วก็ส่งผลกระทบในเรื่องของค่าโดยสารอะไรนี้ก็ให้ค่าโดยสารรถสาธารณะก็ปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงขณะเดียวกันราคาอาหารสำเร็จรูปก็ปรับตัวสูงขึ้นเป็นวงกว้างในอัตราที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่เรื่องของส่วนประกอบอาหารต่างๆเนี่ยบางชนิดก็มีการทยอยปรับราคาสูงขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงราคาผักสดก็ปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อนด้วยนะคะเรียกว่าได้รับผลกระทบจ จากเรื่องของผักเนี่ยได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ของเอลนีโญกำลังอ่อนด้วยนะคะก็เลยทำให้มีการปรับขึ้นราคากันอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานนะคะเดือนกรกฎาคม2569สูงขึ้น 1.34% จากเดือนเดียวกันของปีก่อนเฉลี่ย7เดือนอยู่ที่ 0.87% สำหรับอัตราเงินเฟ้อในเดือนสิงหาคมก็มีการคาดการณ์นะคะบอกว่ายังมีแนวโน้มเป็นบวกต่อเนื่องและทั้งปีนี้กระทรวงพาณิชย์ก็ยังประมาณการกรอบเงินเฟ้อไว้ที่ 1.5-2.5% ค่ะ
0: ครับ
2: นะคะมีอีกเรื่องนึงอันนี้จะพาไปที่ห้วยขาแข้งคุณเสมานะคะเช้านี้ค่ะคุณอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นะคะได้รับแจ้งจากคุณเพิ่มศักดิ์กนิษฐชาตินะคะหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งบอกว่ามีเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะคะถูกทำร้ายค่ะในช่วง6:45-6:00 นะคะ
0: ครับ
2: โดยหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้รับแจ้งจากทางพนักงานพิทักษ์ป่านะคะบอกว่านายศักรินทร์วิชาจารย์พนักงานราชการอายุประมาณ48ปีถูกสัตว์ป่าไม่ทราบชนิดทำร้ายโดยคุณสังวรซึ่งเป็นพนักงานที่ได้รับที่แจ้งเนี่ยนะคะบอกว่าได้มีการประสานงานได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมอนุรักษ์สัตว์ป่าซึ่งเขาจะต้องจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเขาจะต้องไปจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนที่โรงเรียนบ้านน้ำพุร่วมกับคุณสักกลินที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
0: ครับ
2: โดยมีการนัดหมายกันก่อนหน้านี้บอกว่าเช้ามืดวันนี้เนี่ยไปพบกันในจุดนัดพบแต่ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลานัดเนี่ยนะคะคุณสักกลินไม่ได้มาค่ะไม่ได้มาถึงจุดนัดพบก็เลยให้เจ้าที่ไปตามนะคะปรากฏว่าบอกว่าคุณจักรินเนี่ยนอนพักอยู่บริเวณศาลาซึ่งห่างจากป้อมยามเนี่ยประมาณ200เมตรเท่านั้นคุณสังวรก็เลยได้มาตามหาคุณจักรินว่าเอ๊ะทำไมไม่มาตามนัดนะคะปรากฏว่าพบเพียงโทรศัพท์และเครื่องใช้ส่วนตัวที่วางอยู่บริเวณที่นอนแต่ไม่พบตัวคุณจักรินค่ะจึงได้เดินสำรวจรอบๆนะคะพบมุ้งที่ในที่คุณจักรินเนี่ยใช้กางนอนกับชิ้นส่วนอวัยวะซึ่งคาดว่าเป็นหนังศีรษะแล้วก็รอยลากคล้ายกับสัตว์ป่าลากเหยื่อเนี่ยนะคะ
0: ครับ
2: จึงได้ไปถามเจ้าที่ไปตามเจ้าที่อื่นๆเนี่ยมาช่วยกันให้ช่วยกันตามหาปรากฏว่าไปพบร่างของคุณสักลินบริเวณกลางลำห้วยทับเสลาซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ200เมตรจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็บอกว่าสภาพศพเนี่ยมีร่องรอยการถูกกัดกินจากสัตว์ป่านะคะแล้วก็บริเวณใกล้เคียงพบรอยเท้าของเสือโคร่งอยู่บริเวณนั้นซึ่งก็เป็นรอยที่เกิดขึ้นใหม่ๆเลยนะคะเขาบอกว่าจากนั้นเนี่ยทางเจ้าที่ก็เลยแจ้งเจ้าที่ตำรวจนะคะสถานีตำรวจภูธรลานสักนะคะให้ได้รับทราบแล้วก็มาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปแล้วก็แจ้งญาตินะคะคุณอัธพลบอกว่าคาดว่าสัตว์ที่ทำร้ายในสักลินน่าจะเป็นเสือโคร่งนะคะซึ่งมีปริมาณค่อนข้างมากในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งค่ะแต่ก็ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าทำไม เสือเนี่ยถึงเข้ามาใกล้คนขนาดนี้นะคะทั้งที่พื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นพื้นที่ประจำที่เจ้าที่คือไม่ได้เป็นพื้นที่รกร้างอ่ะเป็นพื้นที่ที่เจ้าที่เนี่ยทำงานแล้วก็มีเจ้าที่อยู่เยอะแยะแล้วก็ใช้พักผ่อนหลังจากที่ทำงานเสร็จนะคะบอกว่าเวลานี้นักวิจัยเสือโคร่งสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้ติดเครื่องหมายเสือในพื้นที่เอาไว้หลายตัวแล้วแต่ก็ยังไม่ทราบว่าเป็นตัวไหนกำลังตรวจสอบอยู่นะคะแล้วก็ยอมรับว่ากังวลใจค่ะบอกว่าเมื่อเสือได้ทำร้ายคนแล้วจะมีพฤติกรรมต่อเนื่องคุณใหญ่มาตอนนี้ได้สั่งการให้เจ้าที่ทุกคนนะคะของห้วยขาแข้งเตรียมพร้อมเฝ้าระวังพฤติกรรมซ้ำของเสือโคร่งนะคะในพื้นที่ค่ะล่าสุดนะคะมีปริมาณเสือโคร่งในพื้นที่ห้วยขาแข้งนะคะอยู่ประมาณ100-120ตัวค่ะ
0: ครับ
2: นะคะอันนี้ก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าก็ขอแสดงความเสียใจกับทางกระทรวงทางอุทยานด้วยนะคะ
0: ครับ
2: มาที่เรื่องของราคาทองคำค่ะทองคำในประเทศวันนี้นะคะเปิดตลาดมาเนี่ยบวก400บาทคุณเสมา
0: ครับ
2: แล้วก็จนถึงตอนนี้เนี่ยนะคะปรับไปแล้ว14ครั้งค่ะนะคะ
0: ครับ
2: บวกไป12ครั้ง แล้วก็ลบไปเพียง2ครั้งดังนั้นตอนนี้นะคะทองคำในประเทศบวกอยู่950บาทค่ะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 64,850 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 65,050 บาททองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 63,550.72 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 65,850 บาทนะคะทองโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,141 เหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 33.20 บาทนะคะหัวเซ็งเหงก็มีการวิเคราะห์แนวโน้มทองคำบอกว่าเรื่องของการราคาน้ำมันเบรนท์กับเวสเท็กซัสมีการย่อตัวลงนะคะหลังจากที่มาเจสอันอาซารีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของกาตาร์ได้ยืนยันนะคะบอกว่ามีความพยายามในการไกล่เกลี่ยระหว่างสหรัฐกับอเมริกาไอ้สหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยยังคงดำเนินต่อไปนะคะยังคงดำเนินอยู่ค่ะขณะที่สกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐกับอิหร่านอาจจะบรรลุข้อตกลงในเร็วๆนี้นะคะเพื่อที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งแล้วก็รับประกันเสรีภาพในการเดินเรือสำหรับเรือพาณิชย์นะคะก็ทำให้เรียกว่าน้ำมันก็เรียกว่าลดลงนะปรับตัวลดลงเลยนะคะแล้วก็ขณะนี้กองทุน SPDR ซื้อทองคำเพิ่มนะคะ 3.43 ตันตอนนี้ถือครองอยู่ที่ 1,900.30 ตันค่ะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะทางการของฉนวนกาซาค่ะและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือว่า ICRC ร่วมกันจัดงานศพให้กับผู้เสียชีวิต112รายนะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กค่ะที่เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลเมื่อปลายปี2566ซึ่งเป็นช่วงต้นของสงครามกาซานะคะร่างของผู้เสียชีวิตเหล่านี้เป็นสมาชิกของ2ครอบครัวใหญ่เองนะคุณสีมาเพิ่งถูกกู้ขึ้นมาจากใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่พักอาศัยในปฏิบัติการค้นหาซึ่งใช้เวลานาน2สัปดาห์ของหน่วยป้องกันพลเรือนกาซาค่ะภาพที่มีการเผยแพร่แสดงให้เห็นว่าแต่ละร่างจะถูกคลุมด้วยธงชาติปาเลสไตน์บางรายมีรูปถ่ายของผู้เสียชีวิตขณะที่เตรียมเคลื่อนย้ายไปยังสุสานนะคะสื่อในพื้นที่รายงานว่าเป็นงานศพที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดขึ้นในฉนวนกาซาในจำนวนนี้มีเด็ก40คนผู้หญิง38ผู้พิการ7จากตระกูลอาบูชาริอาแล้วก็อัสซานานะคะซึ่งเป็นเครือญาติกันพวกเขาได้ย้ายมาหลบภัยสงครามอยู่ที่อาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในย่านซาบราของกาซาซิตี้แต่ก็ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีเมื่อวันที่22พฤศจิกายนปี66นะคะ2566การโจมตีอาคารหลังนี้เพียงแห่งเดียวทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง300คนค่ะแล้วก็ยังมีผู้สูญหายไปอีก157รายนะคะนับตั้งแต่สงครามเกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2566มีผู้เสียชีวิตในฉนวนกาซาแล้วอย่างน้อย 73,377 คนนะคะทั่วฉนวนกาซาและก็ยังมีผู้เสียชีวิตอีกจำนวนมากที่ยังหาร่างไม่พบคาดว่าก็ยังคงอยู่ใต้ซากปรักหักพังที่เกิดจากการโจมตีของอิสราเอลในช่วงของสงครามค่ะ
0: ครับ
2: ทั้งหมดเป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: ยันไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT
3: ภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยสิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจส.ร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส.ร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้

0: ติดตามจะสอนกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้เมื่อสักครู่คุณวนิดาบอกว่าถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเป็นฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่7ครับมีท่อนไม้ครับเขาบอกยาวประมาณศอกหนึ่งตกอยู่ในช่องทางหลักเลนกลางเลยฝากระวังด้วยนะครับกม7ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเป็นฝั่งขาเข้านะครับมีท่อนไม้ยาวประมาณ1ศอกตกอยู่ในช่องทางหลักเลนกลางฝากระวังด้วยครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งครับคุณบุษบงบุษปวนิชมีรายงานครับกสทช.ย้ำจัดประชุม5 6 11 13 19และ20สิงหาคมเพราะมีวาระเร่งด่วนครับติดตามกับคุณบุษบงบุษปวนิชครับคุณบุษบงสวัสดีครับ
1: คุณเสมาคะดิฉันก็มีภาค2ต่อจากคุณวัฒนาพรเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือบอร์ดกสทช.ในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยก็ยังมีประเด็นที่ถกเถียงเกี่ยวกับคุณสมบัติของนายแพทย์สโรนบุญใบชัยพฤกษ์นะฮะประธานกสทช.เกี่ยวกับเรื่องของคณะกรรมการสรรหามีมติให้มีคุณสมบัติต้องห้ามนับว่าเป็นการสละสิทธิ์การเป็นกสทช.ตั้งแต่ต้นก็เลยทำให้ที่ประชุมเนี่ยมีกสทช.นะฮะ walk out ออกจากห้องประชุม
0: ครับ
1: ทีนี้เขาบอกเอา walk out จากห้องประชุมที่ประชุมต้องล่มนะไม่สามารถดำเนินการได้นะคะเพราะแต่ว่าการออกจากห้องประชุมครั้งนี้ไม่ถือว่าเป็นการขอลาประชุมนะคะทำให้ทางด้านของนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเปิดเผยว่าสำนักงานกสทช.นะคะได้มีหนังสือเชิญคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ให้เข้าร่วมประชุมครั้งที่23ซึ่งเป็นการประชุมต่อเนื่องในวันที่5และ6สิงหาคมนี้แต่เนื่องจากการประชุมในวันนี้องค์ประชุมไม่ครบตามระเบียบกสทช.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมประธานกสทช.จึงสั่งให้เลื่อนการประชุมวันนี้ออกไปเป็นวันพรุ่งนี้นะคะ
0: ครับ
1: โดยรองเลขาธิการกสทช.นะคะก็ย้ำว่าการประชุมกสทช.ประจำเดือนสิงหาคมมีกำหนดไว้แล้วล่วงหน้าคือวันที่5และ6สิงหาคมแล้วก็สัปดาห์หน้าเป็นวันที่11นะคะและวันที่13สิงหาคมแล้วก็สัปดาห์ถัดไปก็เป็น19ถึง20สิงหาคมดังนั้นในฐานะที่เป็นรักษาการเลขาธิการกสทช.ซึ่งเป็นเลขานุการของที่ประชุมตามกฎหมายจึงได้จัดเตรียมประชุมเพื่อให้กสทช.ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัตินะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งนายไตรรัตน์ก็ย้ำว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีระเบียบวาระที่มันมีความจำเป็นเร่งด่วนที่กสทช.ต้องพิจารณาเป็นจำนวนมากและบางวาระก็เป็นเรื่องที่มีกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายซึ่งกสทช.ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่และอำนวยความสะดวกในทุกทางเท่าที่กฎหมายเอื้ออำนวยในการจัดการประชุมเพื่อให้มีการขับเคลื่อนภารกิจของประเทศชาติต่อไปนะคะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ยังเหลือการประชุมที่ต้องอย่างน้อยต้องติดตามพรุ่งนี้ว่าสามารถที่จะประชุมเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่นะคะ
0: ครับอัน
1: นี้ก็เป็นประเด็นร้อนของกสทช.ในวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: เพิ่มเติมค่ะ
0: ครับขอบคุณคุณบุษบงด้วยนะครับก่อนหน้านี้ทักทายคุณกระปุกแดงคุณอิสราคุณพัชนีคุณรพีและคุณอภิชาติด้วยแล้วก็ต้องขออภัยจริงๆขัดข้องนะฮะเดี๋ยวกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขกันอยู่สำหรับใครที่ติดตามจสร้อยผ่านทาง JS ร้อย Radio Official ผ่านช่องทาง YouTube นะครับคุณอัชราแล้วก็มีคุณผู้ฟังสอบถามเข้ามานะทาง Facebook จสร้อยด้วยก็บอกว่าเห็นเฮลิคอปเตอร์บินวนอยู่ที่ลาดพร้าวอ่ะหลายรอบเลยไม่แน่ใจว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเราก็เลยสอบถามไปทางบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดนะเขาแจ้งว่ามีการฝึกซ้อมทำการบินขึ้นลงในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินช่วงสนามบินดอนเมืองถึงถนนพระราม9แต่ไม่ได้แจ้งเรื่องของเวลาเอาไว้นะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดนะครับแล้วก็หลายท่านที่สอบถามเข้ามานะก็เป็นการฝึกซ้อมทำการบินขึ้นลงในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินนะครับเป็นช่วงสนามบินดอนเมืองถึงพระราม9นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับตอน 11:14 นช่วงสายที่ผ่านมาของวันนี้พบแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 6.3 ความลึก10กิโลเมตรบริเวณมินดาเดาที่ฟิลิปปินส์นะครับห่างจากไทยเนี่ยประมาณ 2,887 กิโลเมตรไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแล้วก็เรื่องของพายุโซนร้อนคูจิระนะครับยังคงอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ พายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสุชาติแจงข่าวกระแสโยกย้ายอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนั่งอธิบดีกรมประมงยังไม่มีการทาบทามหรือข้อสรุปสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
4: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
5: รหัสคือฮีโร่เซฟวอล
4: ฮะฮัลโหลเซฟวอลเหรอพลิกรหัสเหลือ2ครั้ง
5: ฮีโร่เซฟวอล

0: แซ่บเวอร์ฮะพีทรหัสครั้งสุดท้ายขอท้า
1: วายฮีโร่แซ่บ
2: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
5: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาร
6: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเผยกระแสข่าวโยกย้ายปิ่นศักดิ์อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคามนางห้วยอธิบดีกรมประมงยังไม่มีข้อสรุปอยู่ระหว่างตรวจสอบความเหมาะสมชี้การแต่งตั้งโยกย้ายต้องดูผลงานความสามารถและความสุจริตคุณพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกระแสข่าวการโยกย้ายนายปิ่นศักดิ์สุรชวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการทาบทามบุคคลใดและยังไม่ได้รับเอกสารหรือข้อที่จริงอย่างเป็นทางการมีเพียงรับทราบจากกระแสข่าวที่มาจากสื่อมวลชนสอบถามเท่านั้นโดยนายสุชาติยังย้ำว่าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะพิจารณาจากตำแหน่งที่มีผู้เกษียณอายุราชการก่อนโดยจะหารือร่วมกับปลัดกระทรวงและผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมสามารถสานต่อนโยบายรัฐบาลได้อย่างต่อเนื่องส่วนข้าราชการที่ยังไม่เกษียณจะให้เวลาพิสูจน์การทำงานโดยพิจารณาจากความสามารถในการขับเคลื่อนนโยบายผลการทำงานตามตัวชี้วัดความตั้งใจในหลายด้านทั้งประวัติการทำงานพฤติกรรมและข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงต้องหารือกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงก่อนจึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเสนอรายชื่อเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้หรือไม่ผมมองว่าหากบุคคลใดมีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมกับตำแหน่งใหม่ก็ถือเป็นโอกาสในการพัฒนาการทำงานของภาครัฐโดยนายปิ่นศักดิ์ถือเป็นผู้มีองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและประมงเนื่องจากมีพื้นฐานด้านประมงโดยตรงซึ่งหากได้รับการมอบหมายให้ดูแลงานด้านประมงก็อาจจะนำความรู้ความสามารถไปใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงพาณิชย์ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารสูงสุดเพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการในตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์โดยได้แต่งตั้งนายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่แทนนายวุฒิไกรวีระยะพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์คนปัจจุบันที่เกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2569ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปกรมน.ภาค4ส่วนหน้าขยายผลเหตุยิงตำรวจตากใบนำสู่ปฏิบัติการสุขีรินกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายคุณธนรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
8: จากการสืบสวนขยายผลกรณีเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งภายหลังการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆพบข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการติดตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งวันนี้ได้มีการสนที่กำลังของหน่วยงานด้านความมั่นคงนำไปสู่ปฏิบัติการในพื้นที่ตำบลเกียร์อำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสโดยระหว่างการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนส่งผลให้เกิดการตอบโต้ตามสถานการณ์เป็นเหตุให้ผู้เกี่ยวข้องกับเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและพิสูจน์อัตลักษณ์อย่างละเอียดเพื่อความถูกต้องและรอบคอบในทุกขั้นตอนโดยเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องเพื่อรวบรวมข้อมูลและติดตามผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมที่ยังหลบหนีอยู่โดยยึดหลักกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นสำคัญทั้งนี้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ที่อาจให้การสนับสนุนที่พักพิงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ให้ทบทวนบทบาทของตนเองและยุติการกระทำที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงสมุนรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
9: อย่าให้ค่ากับคำพูดที่ไม่จริงใจเพราะสิ่งที่พูดไปจะกลับมาทำร้ายผู้พูดอย่างเลี่ยงไม่ได้ร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา14 นาฬิกาสถานการณ์เหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ

0: วิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24 ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ธรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ติดตามจสร้อยกันต่อนะครับก่อนหน้านี้มีทางคุณเล็กเอกชัยแจ้งเป็นอุบัติเหตุก่อนถึงแยกบางบอน5ประมาณ150เมตรครับถนนเอกชัยบางบอนเป็นฝั่งขาเข้าครับมีรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะสีขาวก่อนถึงแยกบางบอน5ประมาณ150เมตรครับอยู่เลนขวานะครับมีคนได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ชาย1รายครับส่งผลให้การจราจรนี้เคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุบริเวณจุดดังกล่าวครับส่วนฝั่งกลับกันคุณเล็กเอกชัยให้ข้อมูลไว้นะครับบอกว่าฝั่งกลับกันยังไม่มีปัญหาการจราจรครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเป็นประจำทุกวันพุธช่วงเวลาบ่ายโมงกว่าเป็นต้นไปนะเตรียมตัวพบกับกิจกรรมคู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกครับ
1: คู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลก
0: 1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสามารถใช้2เบอร์หลักนี้โทรเข้ามาร่วมตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลจากแม่ประนอมจะได้เป็นชุดกิฟต์เซตนะครับผู้โชคดี2ท่านเราจะทำการสุ่มแรนดอมนะครับผู้โชคดี2ท่านเป็นประจำทุกวันพุธแบบนี้คำตอบไม่มีถูกไม่มีผิดนะฮะอยากจะให้ร่วมแสดงความคิดเห็นแค่นั้นเองนะครับคำถามคือถ้าคุณจะต้องไปซื้อผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมจะกี่อย่างก็ได้แต่ขอให้เป็นสินค้าของแม่ประนอมคุณจะไปซื้อที่ไหนและซื้ออะไรก็ไก่ห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านสะดวกซื้อขอไข่ร้านค้าส่งร้านขายของชำหรือว่าตลาดใกล้บ้านคอควายออนไลน์ครับผ่านทาง Shopee Lazada แล้วก็ TikTok เป็นคุณถ้าจะต้องไปซื้อสินค้าของแม่ประนอมตอนนี้เลยจะไปซื้ออะไรบ้างแล้วไปซื้อที่ไหนนะครับร่วมตอบคำถามเข้ามาได้เลยหน้าไมค์ก็ได้หลังไมค์ก็ได้ใน YouTube ก็ได้นะครับพิมพ์เข้ามาใน YouTube คอมเมนต์เข้ามาก็ได้เช่นเดียวกันแต่บอกนิดนึงว่าใครที่ตอบใน YouTube ถ้าตอนที่ประกาศรายชื่อแล้วเป็นคนที่เล่นอยู่ใน YouTube เนี่ยให้คุณแอดไลน์จสร้อยด้วยนะครับเพิ่มเพื่อนแอดไซน์ JS100 หลังจากนั้นคุณจะต้องแจ้งชื่อจริงนามสกุลพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์เข้ามาทาง LINE แอดของจสร้อยของเราด้วยส่วนถ้าใครตอบหน้าไมค์หรือว่าตอบหลังไมค์เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ทีมงานติดต่อกลับไปถ้าคุณถูกสุ่มให้เป็นผู้โชคดีผู้โชคดี2ท่านจะได้ชุดกิฟต์เซตจากแม่ประนอมเหมือนกันทั้ง2ท่านก็จะมีผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมแล้วก็มีกระเป๋าของแม่ประนอมนะครับต้องเดินทางมารับที่ตึกไทยคลองเตยที่จสร้อยของเราต้องเดินทางมารับที่ตึกไทยคลองเตยที่จสร้อยของเรานะครับถ้าเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวจะมีทางทีมงานติดต่อกลับไปไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่เน้นย้ำว่าต้องเดินทางมารับที่ตึกไทยจสร้อยที่คลองเตยถ้าไม่สะดวกมาก็สามารถส่งผู้รับมอบแทนมารับได้เช่นเดียวกันหลักฐานต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างสามารถถามเจ้าหน้าที่ตอนที่ท่านเป็นผู้โชคดีแล้วเจ้าหน้าที่โทรกลับไปหากมีข้อสงสัยสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยใน YouTube ตอนนี้เริ่มทยอยตอบกันมาแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับทุกข้อความเลยพี่ตู่ระยองคุณ AA คุณต้นรักคุณกระปุกแดงคุณระพีพี่พรจันทร์คุณเอกชัยนะครับคุณกระปุกแดงบอกว่าซื้อน้ำพริกเผาซื้อที่เซเว่นคุณระพีบอกว่าตอบข้อขอไข่ซื้อที่ร้านขายของชำซื้อน้ำพริกตาแดงพี่พรจันทร์บอกว่าซื้อน้ำจิ้มไก่ซื้อที่เดอะมอลล์บอกสาขามาด้วยเดอะมอลล์ท่าพระค่ะนะคุณเอกชัยบอกว่าซื้อน้ำพริกเผากับน้ำจิ้มไก่ที่ร้านสะดวกซื้อครับกอไก่ได้เลยครับทุกท่านที่ร่วมสนุกเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นหน้าไมค์ก็ได้หลังไมค์ก็ได้หรือว่าคอมเมนต์เข้ามาตอบผ่านช่องทาง YouTube ของทางจสร้อยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโทรมาตอบหลังไมค์ก็ได้นะ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับท่านใดที่ตอบใน YouTube อย่าลืมนะคุณต้องแอดไลน์จสร้อยด้วยนะเพิ่มเพื่อนแอดไซน์ JS100 ถ้าตอนที่ประกาศรายชื่อแล้วเป็นคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ใน YouTube แล้วได้ไปคุณจะต้องพิมพ์ในไลน์มาบอกเจ้าหน้าที่เราด้วยว่าคุณชื่อจริงนามสกุลพร้อมกับเบอร์โ ติดต่อกลับด้วยนะครับพี่พัชนีบอกว่าซื้อน้ำพริกเผาที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านนะบางบัวทองขอบคุณพี่พัชนีด้วยนะครับคุณมาบอกเจ้าหน้าที่เราด้วยว่าคุณชื่อจริงนามสกุลพร้อมกับเบอร์ติดต่อกลับด้วยนะครับพี่พัชนีบอกว่าซื้อน้ำพริกเผาที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านนะบางบัวทองขอบคุณพี่พัชนีด้วยนะครับ

0: เขาติดต่อกลับไปหาเลยเพราะว่าหลังไมค์ถ้าโทรเข้ามาหน้าไมค์หลังไมค์เนี่ยเราจะมีเบอร์กันอยู่แล้วนะครับพี่สุวรรณทองนะฮะภาษีเจริญไม่มีแดดเลยใช่ไหมวันนี้น่าจะเป็นช่วงเย็นไหมหรือว่าช่วงค่ำเดี๋ยวมาติดตามกันอีกทีนะเรื่องฝนเดี๋ยวผมดูให้เป็นระยะละกันนะครับพี่สุวรรณทองนะฮะแล้วก็คุณต้นรักคุณอิสรานี่ก็ตอบกอไก่มานะครับคุณต้นรักบอกไปซื้อน้ำพริกเผาคุณอารีรัตสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณน่ารัก
0: โอ้ยโอ้ยอันนี้พูดถึงเสมาป่ะคะพี่อารีรัต
1: ใช่คุณเสมาสิค
0: ่
1: ะ
0: ใช่โอ้ยตายแล้วพี่เอารางวัลเลยไหมพี่ไม่ต้องตอบก็ได้เอาไหม
1: ไม่เอาอยากเล่น
0: อ๋ออยากเล่นตอบพี่อารีรัตตอบข้อไหนครับ
1: ก
0: ็ก่อไก่หรอไปซื้อที่ไหนห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านสะดวกซื้อครับ
1: ห้างสรรพสินค้าก็ซื้อสะดวกก็ซื้อหมด
0: หรอที่บ้านพี่อารีรัตน์นี่อยู่แถวไหนครับ
1: เขตลาดนะค่ะลาดบูรณะ
0: ลาดบูรณะเนาะอ๋อไปซื้ออะไรเออไปซื้ออะไรของแม่ประนอม
1: น้ำจิ้มไก
0: ่
1: แล
0: ้
1: วก็ไอ้น้ำพริกเผาแม่ประนอมอ่ะสองอย่างที่เน้นสุด
0: เพราะอะไรถึงเน้นสองอย่างนี้ครับ
1: ชอบ
0: เลยเนาะ
1: ค่ะ
0: เราใช้ของพี่อาริรัตใช้มานานแค่ไหนล่ะ
1: นานตั้งแต่สาวๆแหละ
0: โอ้ยตอนนี้ก็ยังสาวอยู่แล้วใครบอกว่าสูงอายุล่ะ
1: อันนี้ก็แก่แล้วอ่ะ
0: อือฟังเสียงยังสดใสร่าเริงอยู่เลย
1: ก็ไม่ได้ทำงานเนอะก็เสียแล้วอ
0: ่ะอ๋อเหรอฮะโอ้ครับดีฮะแถวบ้านเป็นไงบ้างคะมีฝนมีแดดไหมตอนนี้ครับ
1: เดี๋ยวนี้รัวรัวคึ้มฟ้าคึ้มฝน
0: แต่ยังไม่ตกใช่ไหม
1: ค่ะไม่ตกค่ะ
0: อืมครับผม
1: เดี๋ยวถ้าเน้นหน่อยนะไอเนี้ย
0: อะไร
1: ไอก๋วยเตี๋ยวเรือก็อร่อยนะ
0: อ้าวหรอเคยทานแล้วใช่ไหม
1: เคยสิ
0: เออที่บอกว่า
1: ขายที่ท็อปด้วย
0: เออพร้อมเส้นหมี่และเครื่องเทศอบแห้ง
1: เออนั่นแหละอร่อย
0: ไม่ใส่วัตถุกันเสีย
1: ใช
0: ่เออมันต้องอย่างนี้
1: เยี่ยมเน้นหน่อย
0: ใช่
1: แต่สองอย่างนี้ใช้อยู่ประจำ
0: ได้เลยพี่อารีรัตยังไงขอบคุณมากนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับขอบคุณครับอันนี้เราฟังผ่านทางวิทยุหรอ
1: วิทยุสิคะไอสาวที่สเตอร์ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อชัดไหมฮะสัญญาณชัดไหมลาดบุรณะเนี่ย
1: เยี่ยมมากชัดแจ๋วเลยค่ะ
0: โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่ะสวัสดีครับคุณทองใบสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
0: สวัสดีครับ
2: แหมยิ้มแก้มปริเลยนะคนน่ารัก
0: โอ้พี่ตายแล้วเรื่องสองคนได้ไหมอ่ะไม่ต้องให้แล้วเอาสองสายนี่แหละที่ชมว่าผมน่ารักเนี่ยผมให้เลยเอาไหม
2: ก็น่ารักจริงๆนะครับเพราะว่าเคยเจอตัวจริงกันแล้ว
0: ขอ
2: ทายว่าเขาบอกว่าผมต้องไปซื้อที
0: ่ที่
2: ร้านสะดวกซื้อนะ
0: ร้
2: านเซเว่นนะเพราะว่ามันมีที่จอดรถคนได้มา
0: อ๋อมันสะดวกใช่ไหมมันสะดวกจริงๆ
2: ใช่และอีกอย่างหนึ่งของเก่าผมมันหมดแล้ว
0: โอ้ครับ
2: สองเดือนแล้วผลที่ผมบอกก็ได้สองเดือนสองเดือนกว่าจริงนะ
0: ก็เลยมาร่วมสะดวกใหม
2: ่ครับผม
0: ซื้ออะไรครับ
2: ซื้อน้ำพริกเผา
0: น้ำพริกเผาร
2: สดั้งเดิม
0: รสดั้งเดิม
2: อันนั้นอ่ะใช้ได้ดีมากเลย
0: อันไหนครับ
2: ผมคลุกข้าวนะ
0: ครับผม
2: แล้วก็เจียวไข่สักสองใบนี่ก
0: ็อิ่ม
2: รู้ละมีผักสดนิดหน่อย
0: ใช่ใช่
2: โอเค
0: โอ้เข้ากันมาก
2: ครับผม
0: ครับผมอ่ะเดี๋ยวรอลุ้นครับ
2: ครับ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับคุณสวิทครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมา
0: สวัสดีครับพี่สวีท
3: วันนี้เรามีชาเครื่องเรายังไม่ได้ฝนยังไม่มานะครับ
0: อ๋ออยู่แถวไหนครับพี่สวีท
3: อยู่เรียบด่วนดำมีทาง
0: อ๋อเรียบด่วน
3: คร
0: ับ ครับ
3: ตอนนี้รถล่มครับ
0: ครับแล้วจะไปซื้อไปซื้ออะไรของแม่ประนอมแล้วไปซื้อที่ไหนครับเนี่ย
3: ส่วนมากซื้อร้านเซเว่นสุรสะดวกซื้อนะครับ
0: ซื้ออะไรครับ
3: ส่วนมากซื้อน้ำจิ้มไก่เพราะเด็กชอบทานครับ
0: อ๋อซื้อให้ลูกๆหลานๆอย่างเงี้ยเหรอครับ
3: ใช่ครับเพราะส่วนมากจะทอดไก่ทอดหมูอะไรอย่างงี้ก็กินได้เลยฮะ
0: อ๋อใช่ใช้ของแม่ประนอมมานานแค่ไหนแล้วครับ
3: โอ้นานแล้วครับตั้งแต่สมัยคุณแอนเนี่ย
0: ย้อนเวลา
3: อะไรคุณเม้งไฟฟ้าเป็นความนี้แหละ
0: ครับ
3: แล้วก็เฮียเหมาอ่ะ
0: ครับ
3: น่าจะ30-40 ปีแล้ว
0: โอ้30-40 ปีอ่ะเดี๋ยวรอลุ้นนะครับพี่สวีท
3: ได้ครับ
0: ขอบคุณ
3: คุณเสมาครับ
0: ว่าไงครับ
3: เมื่อกี้นี้มีผู้โดยสารขึ้นจากรถผมนะครับ
0: ครับ
3: คือเก็บกระเป๋าได
0: ้แล้วเขา
3: ในนั้น คือ

0: คือข้าวสามมองใครผมบอกว่าจำไม่ได้แล้วครับทีนี้ผมดูในกระเป๋ามันมีแบงค์500ใบหนึ่งแล้วก็บัตรมันเยอะเลยเป็น10ใบเลยผมว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปฝากไว้ที่จสรให้ช่วยหาหน่อยนะครับ
1: ได้โทรมาแจ้งก่อนก็ได้ครับแจ้งหลังใหม่หรือยังครับ
0: ยังครับ
1: อ๋อเดี๋ยวพี่สวิตโทรกลับมาใหม่ก็ได้โทรมาแจ้งหลังใหม่ให้เขาเขียนเรื่องไว้ก่อนให้เขาเรคคอร์ดเครื่องไว้ก่อนนะครับ
0: ครับผม
1: ได้ๆขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนะครับเดี๋ยวให้หลังใหม่รับเรื่องไว้ก่อนนะครับคุณสมคิดสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเทมา
1: พี่สมคิด
2: ครับผม
1: ไปซื้อที่ไหนแม่ประนอมเนี่ยแล้วไปซื้ออะไรด้วย
2: ไปซื้อน้ำจิ้มไก่ที่ร้านสะดวกซื้อครับ
1: อืมใกล้บ้านเลยป่ะ
2: แต่ว่าอยู่ใกล้บ้านนะครับ
1: หรอ
2: สะดวกซื้อได
1: ้สะดวกจริงๆนะห่างกันประมาณเท่าไหร่อะระยะทางประมาณเท่าไหร
2: ่ประมาณ100เมตร50เมตร100เมตรเนี่ยครับเดินออกมาก็ถึงแล้วคร
1: ับ สะดวกจังเลยบ้านพี่เนี่ยอยู่แถวไหนนี่พี่สมคิดเนี่ย
2: อยู่ประชาอุทิศครับผม
1: อ๋อเอาฝั่งทนเหรอฮะ
2: ได้ครับ
1: อ๋อฮะแถวนั้นเป็นไงบ้างอากาศเป็นไงบ้างพี่สมคิด
2: ก็เช้านี้จะมีลมเหมือนอากาศจะเย็นๆหน่อยนึงเช้านี
1: ้ฮะฮะแล้วพี่สมคิดนี่ใช้แม่ประนอมมานานหรือยังกี่ปีแล้วจำได้ไหม
2: นานแล้วครับประมาณ 5-6 ปีได้แล้ว
1: อ๋ออะไรทำให้เราติดใจแม่ประนอมครับ
2: น้ำพริกเผากับน้ำจิ้มไก่ครับผม
1: อ๋อเพราะผลิตภัณฑ์2ตัวนี้เลยใช่ไหมทำให้เราติดใจ
2: ใช่ใช่แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือสำเร็จ
1: ใช่เพราะว่าเขามีเครื่องเทศอบแห้งด้วยมีเส้นหมี่มาให้ด้วย
2: ใช่ครับต้มแค่นะแค่ต้มน้ำใส่แค่นั้น
1: โอ้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวรอลุ้นครับพี่สมคิดขอบคุณนะ
2: ครับผม
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครับคุณมนทิชาสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับเคยร่วมสนุกหรือยังคุณมนทิชา
3: เคยแล้วค่ะ
1: หรอ
3: ได้ด้วย
1: นานยังตอนนั้น
3: สามเดือนแล้วมั้งคะ
1: สามเดือนแล้วใช่ไหมแล้วหมดหรือยังผลิตภัณฑ์ที่ได
3: ้หมดแล้วค่ะหมดแล้วแล้วก็ซื้อค่ะ
1: เอาไม่เป็นไรเอาใหม่เออเดี๋ยวเผื่อเป็นผู้โชคดี
3: ค่ะค่ะซื้อที่บิ๊กซีคลอง4ค่ะอ๋ออ
1: ยู่
3: แถว
1: คลอง
3: 4
1: คลอง4อันนี้เป็นอะไรเป็นลำลูกกาหรือเป็นรังสิตนครนายก
3: ลำลูกกา
1: ลำลูกกา
3: คลอง4
1: รถติดไหมอ่ะตรงแยกคลอง4
3: อ่ะจะติดช่วงเช้าค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อเหรอฮะเห็นเขาบอกสัญญาณไฟเหรอตรงนั้นเหรอใช่ไหม
3: ค่ะมีเป็นสัญญาณไฟแล้วก็คงแต่เช้าเย็นจะติดแต่กลางวันนี้ก็ไม่เท่าไหร่อ๋อ
1: รับฟังจสร้อยผ่านช่องทางไหนครับ
3: ขับรถอยู่
1: ฟังในรถใช่ไหมติดตามแม่ประนอมมานานหรือยังครับ
3: โหนานแล้วเป็น 10-20 ปีแล้ว
1: อ๋ออะไรทำให้เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอม 10-20 ปีที่ผ่าน
3: มาก็ตอนเมื่อก่อนเนี่ยมันยังไม่มีหลากหลายใช่ไหม
1: คะ
3: ก็จะเห็นแม่ประนอมเนี่ยอันดับแรกก็ใช้มาแล้วก็อร่อยค่ะก็ใช้ก็เคยซื้อยี่ห้ออื่นแต่เด็กก็บอกว่าอันนี้อร่อยกว่าก็เลยใช้แม่ประนอมมาส
1: ่
3: วนมากก็จะซื้อค่ะจะซื้อก๋วยเตี๋ยวเป็นหลักกับน้ำจิ้มไก
1: ่
3: วันนั้น เคยแนะนำว่าให้ไปใส่โซดาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
3: ค่ะก็ลองดูค่ะก
1: ็
3: โอเคค่ะ
1: สดชื่นดีเนาะ
3: ได
1: ้
3: ค่ะค
1: ่
3: ะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวรอลุ้นนะครับคุณมนทิชาขอบคุณนะครับ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับครับหลายท่านก็ไปร้านสะดวกซื้อสะดวกจริงๆเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านนะฮะดูบ้านของทุกท่านนี่สะดวกกันไปซะหมดเลยนะครับอยู่ใกล้ร้านสะดวกซื้อกันหมดเลยน่าอิจฉาจังนะฮะคุณวิชาญนะพี่ตัวสาธุบอกว่ากอไก่ร้านสะดวกซื้อเหมือนกันอยู่ปักซอยเลยแล้วก็จะไปซื้อน้ำพริกเผาของแม่ประนอมไปซื้อเป็นประจำครับขอบคุณพี่ตัวด้วยนะครับแล้วก็คุณอิสราบอกว่ากอไก่นะครับตอบมาพี่ต้นรักซื้อน้ำพริกเผานะครับคุณสมพงศ์ซื้อน้ำพริกเผาสูตรดั้งเดิมนี่ให้สูตรมาด้วยสูตรดั้งเดิมซื้อที่ร้านสะดวกซื้อครับมาขอบคุณคุณสมพงศ์ด้วยคุณอนุวัฒน์สวัสดีครับ
4: ครับผม
1: ซื้ออะไรครับพี่อนุวัฒน
4: ์น้ำจิ้มไก่ครับ
1: ซื้อที่ไหนฮะ
4: ร้านสะดวกซื้อเอ้ร้านไอ้นี่ครับร้านชำ
1: ร้านชำอยู่แถวบ้านหรอร้านขายของชำ
4: ครับผมแถวบ้านครับร้านชำเยอะ
1: ทำไมอ่ะมันเซ็นได้เหรอพี่หรือไง
4: มันเป็นตลาดอะคล้ายๆตลาดอ๋อ
1: แล้วทำไมทำให้เราติดใจแม่ประนอมอะครับอะไรทำให้เราติดใจแม่ประนอม
4: รสชาติก็โอเคอยู่ใช้ได้ครับ
1: ใช้แม่ประนอมมานานหรือยังกี่ปีแล้วครับ
4: ก็นานแล้วครับ
1: ประมาณกี่ปีละ
4: ประมาณ 3-4 ปีแล้วครับ
1: 3-4 ปีแล้วเนาะอะไรที่เราถูกใจแม่ประนอมที่สุด
4: อะไรนะ
1: อะไรที่เราถูกใจแม่ประนอมที่สุดผลิตภัณฑ์ตัวไหน
4: อ๋อน้ำพริกเผาครับ
1: สูตรอะไรเรามีสูตรในดวงใจ
4: ดั้งเดิมครับ
1: ดั้งเดิมเลยใช่ไหมทำไมถึงชอบสูตรนี้ฮะ
4: อ๋อไปทานกินขนมปังอร่อยครับ
1: อืมครับผมเคยร่วมสนุกหรือยังพี่อนุวัฒน์เนี่ย
4: ยังครับครั้งแรก
1: จริงเหรอหลายคนเขาดวงดีเพราะครั้งแรกนะแล้วพอหลังจากนั้นเขาก็จะไม่เคยดวงดีกันอีกเลย
4: ผมฟังทุกวันนะ
1: จริงเหรอแล้วทำไมแล้ววันนี้นึกยังไงถึงโทรมา
4: ก็อยากลองเล่นดู
1: อ๋อแล้วคิดว่าตัวเองจะได้ไหม
4: ไม่รู้เหมือนกัน
1: ปกติพี่ดวงดีไหม
4: ไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พี่ปีชงไหมเกี่ยวไหมวันปีชงไหมปีนี
4: ้ผมไม่ใช่ฮะ
1: ไม่ใช่เนาะอ๋อ
4: คร
1: ับ แล้วรับฟังผ่านทางช่องทางไหนอะพี่อนุวัฒน
4: ์ผมเหรอ
1: ใช่
4: ฟังวิทยุครับ
1: วิทยุสัญญาณชัดไหมพี
4: ่ชัดครับ
1: พี่อยู่แถวไหนอะ
4: อ๋อผมขับรถอยู่มากับเล็กเว็บบ้า
1: อ๋ออ๋อเป็นเพื่อนกับพี่เล็กเหรอ
4: ใช่อ๋ออ
1: ยู่ด้วยกันเหรออ
4: ยู่ด้วยกัน
1: โอเคโอเคฝากสวัสดีพี่เล็กเวสป้าด้วย
5: สวัสดีครับคุณเสภา
1: สวัสดีพี่เล็กอันนี้อยู่ด้วยกันเหรอ
5: ครับผมมาทุกวันนะครับ
1: อ้าวแล้วถ้าเกิดได้นี่ต้องแบ่งกันป่ะเนี่ย
5: ไม่ต้องแบ่งครับผมไม่เข้าใจ
1: ฮะขอบคุณมากครับทั้งคู่ขอบคุณมากทั้งคู่ครับขอบคุณนะคุณอนุวัฒน
5: ์
1: เดี๋ยวรอลุ้นเดี๋ยวรอลุ้นสวัสดีครับ
5: แกผมเหมือนกัน
1: ครับผมก็หงแดงนะพี
5: ่ผมตั้งแต่เรียนหนังสือเลย
1: สมัยไหนพี่เอียนรัดอะไรอย่างงี้เลยป่ะ
5: โอ้โหก่อนประมาณเอียนรัดนะ
1: เออเอียนรัดอ่ะโอ้โอเคพี่ขอบคุณมากพี่อนุวัฒน์เดี๋ยวรอลุ้นพี
5: ่ครับผม
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณอนุวัฒน์นะอ่ะได้รุ่นพี่หงแดงเพิ่มมาอีกคนหนึ่งแล้วนะฮะก็สมัยเอียนรัดเลยนะฮะจอนบานอะไรพวกนู้นเลยนะครับเกิดไม่ทันนะฮะต้องไปดูเทปย้อนหลังเอานะครับเกิดไม่ทันจริงๆนะฮะนี่รุ่นใหญ่แล้วอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตปิดจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะใน YouTube นี่จบแล้วนะขีดเส้นละนะฮะอ่ะเดี๋ยวด้านนอกสุ่มเลยด้านนอกทำการสุ่มหาผู้โชคดีนะครับมา2ท่านใน YouTube อย่าลืมใส่ชื่อเขาลงไปด้วยใน YouTube นะฮะแล้วก็จับฉลากขึ้นมาบอกก่อนนะครับถ้าเกิดผู้โชคดีที่ติดตามใน YouTube แล้วถ้าประกาศรายชื่อขึ้นมาเนี่ยบางท่านเนี่ยจะมีชื่อจริงบางท่านเราก็ไม่รู้ว่าท่านใช้ชื่อจริงชื่อเล่นอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดว่าใน YouTube ได้คุณต้องเพิ่มเพื่อนใน LINE @js100 แล้วถ้าประกาศปุ๊บเป็นชื่อคุณจะต้องพิมพ์กลับมาบอกเจ้าหน้าที่ LINE ของเรานะว่าคุณชื่อจริงอะไรนามสกุลอะไรแล้วก็บอกเบอร์ติดต่อกลับให้กับทางเจ้าหน้าที่หลังไมค์ของเราด้วยผ่านช่องทาง LINE @JS100ของเรานะครับส่วนถ้าเป็นหลังไมค์ตอบหรือว่าหน้าไมค์ตอบอันนี้ไม่ต้องทำอะไรรอเจ้าหน้าที่เราติดต่อกลับไปผู้โชคดี2ท่านจะได้ของรางวัลเหมือนกันและต้องเดินทางมารับที่ตึกไทยคลองเตยในชุดกิฟต์เซตจะประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่1หลอดขนาด95กรัมผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาล1ขวดขนาด260กรัมน้ำพริกเผาไทย1หลอดขนาด95กรัมน้ำพริกเผาไทยไม่มีน้ำตาล1ขวดขนาด114กรัมน้ำผัดไทยพร้อมเส้นข้าวกล้องพร้อมปรุง1ชุดขนาด133กรัมน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือเข้มข้นพร้อมเส้นหมี่และเครื่องเทศอบแห้ง1ชุดขนาด133กรัมน้ำพริกคั่วกรอบรสดั้งเดิม1ซองขนาด20กรัมน้ำพริกคั่วกรอบรสเผ็ด1ซองขนาด20กรัมน้ำพริกคั่วกรอบรสลาบ1ซองขนาด20กรัมและกระเป๋าจากแม่ประนอมเป็นกระเป๋าสะพายน่ารักอีก1ใบทั้ง2ท่านจะได้ชุดกิฟต์เซตเหมือนกันนะครับรวมแล้วก็เป็นทั้งหมดเนี่ย10รายการพอดีผู้โชคดีทั้ง2ท่านประจำวันนี้อยู่บนหน้าจอผมแล้วในขณะนี้ผู้โชคดีท่านที่1ประจำวันนี้ได้แก่คุณวิท่านที่1นี้มาจากใน YouTube เอาแล้วใน YouTube ท่านนี้จะต้องส่งข้อความมาบอกชื่อจริงนามสกุลและเบอร์ติดต่อกลับให้กับทางทีมงานด้วยนะครับเพราะว่าเป็นคุณผู้ชมใน YouTube นะที่คอมเมนต์เข้ามาร่วมสนุกผู้โชคดีท่านนี้คือคุณจาก YouTube นะคุณพรจันทร์ฮิรันรักครับ ถ้าหากว่าคุณพรจันทร์หิรันรักฟังอยู่นะครับที่ใช้ชื่อนี้ใน YouTube นะผมไม่แน่ใจว่าเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงของท่านหรือเปล่าแต่เป็นชื่อพรจันทร์หิรันรักถ้ายังฟังอยู่นะครับใน YouTube คอมเมนต์เข้ามาหน่อยแล้วก็ช่วยแจ้งชื่อจริงนามสกุลพร้อมกับเบอร์ติดต่อกลับมาทาง LINE @JS100 ด้วยนะครับไปที่ LINE นะเพิ่มเพื่อน @JS100 พิมพ์ติดกันแล้วก็บอกทางทีมงานหลังใหม่ได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็รอการติดต่อกลับนะส่วนท่านที่2ได้แก่คุณอันนี้มารู้สึกจะหน้าใหม่นะท่านเนี้ยหน้าใหม่ท่านนี้หน้าใหม่ท่านที่2ได้แก่คุณคุณอนุวัฒน์เอี่ยมศรีครับดีใจกับผู้โชคดีทั้ง2ท่านด้วยนะครับท่านแรกมาจากคอมเมนต์ใน YouTube คุณพรจันทร์หิรันรักท่านต้องแจ้งกลับมาทาง LINE ด้วยอ่ะพี่พรจันทร์คอมเมนต์มาแล้วว่าชื่อจริงค่ะถ้าอย่างนั้นพี่พรจันทร์ต้องส่งข้อความมาทาง LINE @JS100 ด้วยนะครับ @JS100 เพิ่มเพื่อนนะแล้วก็ @JS100 หลังจากนั้นก็แจ้งชื่อจริงนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ให้กับทางเจ้าหน้าที่หลังไมค์ของเราด้วยนะครับพี่พรจันทร์นะฮะแล้วก็สำหรับคุณอนุวัฒน์ดีใจด้วยพี่อนุวัฒน์เดี๋ยวจะมีทางทีมงานเขาติดต่อกลับไปนะครับเพราะว่าถ้าโทรเข้ามาเนี่ยเราจะขอชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์ไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็รอตามคิวเดี๋ยวทางทีมงานเราจะติดต่อกลับไปนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ต้องเดินทางมารับที่ตึกไทยคลองเตยที่จสร้อยของเราสำหรับท่านใดที่พลาดไปไม่เป็นไรครับเพราะว่าแม่ประนอมยังอยู่คู่กับจสร้อยอีกยาวนานเลยพลาดวันนี้พุทธหน้าเอาใหม่พุทธหน้านะครับอย่าลืมติดตามกิจกรรมสนุกๆแบบนี้พร้อมกับลุ้นรับของรางวัลจากแม่ประนอมไปด้วยกันนะสำหรับท่านใดที่พลาดไปพุทธหน้าเรามาแก้ตัวกันใหม่ช่วงนี้ขอบคุณคู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมครับแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกครับ
6: คู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลก

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โอ้เร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ไวเวอร์ใช่สินี่ M-Flo New Version เลยนะอัปเกรดใหม่ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใช้งานง่ายสมัครก็ง่ายไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นให้ผู้ที่ชำระค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ด้วย M-Flo M-Flo Version ใหม่สะดวกรวดเร็วจะมัวจ่ายค่าผ่านทางด้วยวิธีเดิมๆอีกทำไมดาวน์โหลด M-Flo Version ใหม่ได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android หรือคลิกwww.mflowthai.com สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ตลอด24ชั่วโมง
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailandและขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมครับ
0: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้ เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: กรณีของคุณตาถึงที่พัดหลงนะครับคุณอารยาที่บอกว่าแจ้งคุณตาหายมาท่านอายุ70ปีหายออกจากบ้านนะครับที่นครราชสีมาไปแล้วก็ไปเจอตัวอีกทีเนี่ยอยู่สูงเนินทางหลวง24ซึ่งบอกว่าอยู่ห่างจากบ้านนี่ไกลพอสมควรเลยนะคุณตาท่านขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างแล้วก็มีแตงโมบอกว่าเอาไปขายด้วยเห็นบอกว่ามีทางคุณสุภาวดีเป็นผู้จัดการปั๊มน้ำมันพีทีที่สูงเนินนะฮะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสุภาวดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับไปเจอคุณตาตอนแรกนี่เกิดอะไรขึ้นนะฮะตอนที่คุณตาเข้ามา
1: ค่ะพอดีว่าคุณตาเขาจะมาเติมน้ำมันที่ปั๊มนะคะ
0: ครับ
1: ก็เป็นลูกค้าทั่วไปนี่แหละทางเจ้าหน้าที่พนักงานหน้าร้านก็เลยถามว่าคุณลูกค้ามีบัตรสมาชิกไหม
0: อืมครับ
1: ค่ะคุณตาก็เลยว่าไม่มีทางพนักงานก็เลยขอบัตรประชาชนที่จะทำบัตรสมาชิกให้คุณลูกค้า
0: ครับ
1: พอคุณตาเอาบัตรประชาชนให้พนักงานเสร็จคือมันจะมี OTP SMS อ่ะค่ะลิงก์เข้าเบอร์มือถือแล้วโทรศัพท์คุณตาแกแบตหมดทางเจ้าหน้าทางพนักงานเขาก็เลยชาร์จแบตให้เพื่อที่จะเอารหัส OTP พอชาร์จแบตโทรศัพท์มันเปิดเครื่องก็เลยญาติเขาก็เลยติดต่อเข้ามาที่เบอร์คุณตาค่ะ
0: โอ้โชคดีเหมือนกันเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้แล้วขนาดนี้นี่ทางญาติเขามาถึงหรือยังครับ
1: ตอนนี้คือรับคุณตาไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: โอ้ขอบคุณมากแล้วก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าช่วยดูแลด้วยเป็นธุระดูแลด้วย
1: ค่ะก็เอาเก้าอี้ให้คุณตานั่งรอญาตินะคะอยู่ที่หน้าออฟฟิศ
0: อ๋อฮะ
1: ค่ะก็ให้คุณตาว่าให้รออยู่นี่เดี๋ยวญาติมารับ
0: ยอมรอไหมครับตอนนั้นดื้อไหม
1: ยอมค่ะ
0: ยอมเนาะเจอเหตุการณ์อย่างนี้บ่อยไหมในพื้นที่ครับคุณสุภาวดี
1: ครั้งแรกเลยค่ะ
0: หรอของเราตั้งอยู่ที่ไหนครับปั๊มเนี้ย
1: อยู่เส้นสี่คิ้วปักธงชัยค่ะ
0: สองสี่อือฮึเข้ามาจากมิตรภาพ
1: ที่สูงเนิน
0: เข้ามาจากมิตรภาพไกลไหม
1: ประมาณ20กิโลได้มั้งค่ะ
0: พอสมควรเหมือนกันเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่เขามาไกลนะเขามาจากคอนบุรีเลยนะเขาห่างกันเยอะไหมอ่ะประมาณเป็นร้อยโลเลยปะถึงไหม
1: ก็เยอะอยู่นะคะ
0: หรอ
1: คอนบุรีมาสูงเนิน
0: ถึงร้อยโลเลยไหมถึงไหม
1: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: หรอเพราะเห็นญาติบอกว่าไกลนะที่คุณตาเขามาเนี่ยแล้วตอนญาติเขามาถึงเขาว่ายังไงบ้างครับ
1: เขาก็ถามรายละเอียดเหมือนกันนี่แหละค่ะว่าเจอยังไงมายังไงเพราะว่าตามหากันตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
0: ใช่ใช่
1: เห็นพนักงานก็บอกว่าเมื่อวานก็เห็นคุณตาขับไปมาอยู่นี้นะแต่ก็ไม่รู้ไงว
0: ่
1: าเขาเขาก็คิดว่าแถวเนี้ยคือแถวบ้านเขาไงเหมือนเขาเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ
0: อืมใช่เขาเป็นอัลไซเมอร์เขาหลงลืมแล้วครับคุณตาท่านหลงลืมขอบคุณมากเลยคุณสุภาวดีไม่เคยเจอนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ใจดีมากเลยอ่ะที่แบบคอยดูแลคอยเป็นธุระให้จนญาติเขามาถึงน่ารักมากๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วเมื่อวานเขาก็เข้ามาในปั๊มหรอหรือว่ายังไงที่บอกว่า
1: ไม่ได้เข้าค่ะเขาก็ขับผ่านเฉยๆเห็นพนักงานบอกว่าเห็นแกขับผ่าน
0: แล้วส่วนใหญ่เส้นนี้คนใช้กันเยอะไหมฮะเนี่ย
1: เยอะนะคะมันเป็นเส้นที่เขาจะไปบุรีรัมย์อะค่ะถ้าเรามาจากกรุงเทพอ่ะ
0: อือฮึเป็นฝั่งจากมิตรภาพที่จะไปบุรีรัมย์ใช่ไหม
1: จะเรียกว่ายังไงอ่ะถ้าเรามาถึงสี่คิ้วมันจะมีแยกไปเข้าโคราชแล้วก็มาบุรีรัมย์มันจะมีแยกออกมาค่ะเราต้องออกซ้าย
0: อ่าฮะ
1: ถ้าเรามาจากกรุงเทพถ้าเราจะไปฝั่งบุรีรัมย์เราต้องมาเส้นเนี้ยค่ะเส้นสองสี
0: ่อืมโอ้โหน่ารักมากอ่ะอยู่ก่อนถึงนางรองไกลไหม
1: ไกลอยู่นะคะ
0: ไกลอยู่ใช่ไหมโอ้ถึงนี้แบบโชคดีมากอ่ะที่เขามาเจอพนักงานแล้วก็มาเจอผู้จัดการปั๊มน่ารักมากที่ช่วยดูแลกันไว้ก่อนนานไหมครับเราดูแลนานไหมกว่าญาติเขาจะมาถึงเนี่ยฮะ
1: ก็ไม่นานนะคะก็ประมาณเกือบชั่วโมงได้ค่ะ เขาก็นั่งรออยู่นี่แหละ
0: อ๋อแล้วเขาทานน้ำทานท่าอะไรเรื่อง
1: อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่ได้เดินออกไปดูอีกทีนึงก็ให้นั่งรอแล้วก็ทำงานของเรา
0: อ๋อเออแต่เขาก็ไม่ได้ดื้ออะไรเนาะให้รอก็รอนะไม่ได้แบบจะไปต่อหรืออะไรใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเขาเอาแตงโมมาขายเราไหม
1: ก็พนักงานก็ซื้อนะคะก็มีแถมกันด้วย
0: โอ้โหน่ารักมาก
1: คุณตาไม่ต้องออกมาขายแล้วนะคะอยู่บ้านเลยค่ะให้พักผ่อนเลยนะก็เลยบอกเขาก่อนเขาขึ้นรถ
0: แล้วยอมไหมล่ะคุณตาเชื่อไหม
1: เขาก็ยิ้มค่ะ
0: แต่ก็ไม่รับปากแล้วว่าจะอยู่บ้านไหมใช่ป่ะเออในพื้นที่มีฝนลงมาบ้างไหมครับเนี่ย 2-3 วันวันนี
1: ้ฝนก็ไปปล่อยค่ะ
0: แสดงว่าเมื่อวานมานี่แกก็ต้องลุยฝนมาเหมือนกันสิใช่ไหมที่มาขับผ่านไปผ่านมา
1: ฝนมันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบตกต้องเปียกอ่ะมันไปก็ไปปล่อย
0: ดูสภาพคุณตาท่านมอมแมมหรือยังที่เราเจอ
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เนาะ
1: ไม่ก็เหมือนปกติทั่วไปเลย
0: แล้วตอนที่เราคุยกับเขาคุยรู้เรื่องไหมเขาถามตอบอะไรเรารู้เรื่องไหมครับ
1: อ่ะตอนนี้คือจะเป็นพนักงานเข้าไปคุยอะค่ะ
0: เพราะว่าทางบ้านเขาแจ้งว่าคุณตาท่านเนี่ยมีอาการของอัลไซเมอร์ละเริ่มแบบหลงลืมอะไรอย่างนี้ละนะครับแล้วแตงโมเขาเหลือเยอะไหมเนี่ย
1: ไม่เยอะนะคะ
0: อ๋อช่วยกันอุดหนุนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: น่ารักมาก วันนี้รถเข้าออกปั๊มเยอะไหมครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างที่ปั๊ม
1: ก็เรื่อยๆค่ะวันนี้
0: ตรงนี้เขาเรียกว่าสาขาอะไรครับ
1: สูงเนิน2ค่ะ
0: สูงเนิน2เนาะ
1: ใช่ค
0: ่ะอ่ะได้ครับนี่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยที่เจอคนพัดหลงเนาะแล้วก็อัลไซเมอร์ด้วยยังไงขอบคุณมากเลยครับที่ช่วยดูแลไว้เป็นธุระให้จนญาติเขามารับตัวไปเนาะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณครับคุณสุภาวดี
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณสุภาวดีนะครับผู้จัดการปั๊มน้ำมัน PT ที่สูงเนิน2นะอยู่ที่ทางหลวง24มาจากคอนบุรีนะครับเห็นทางบ้านเขาบอกว่าประมาณ100โลได้นะที่หลงมาจะถึงตรงเนี้ยนะครับโอ้โหไกลนะสำหรับอายุ70ปีนะคุณตาเนี่ยนะครับขับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแล้วก็จะออกไปทำงานนะไปขายแตงโมนะครับแล้วก็หลงลืมแล้วครับเพราะว่าทางครอบครัวเนี่ยสอบถามคุณตาว่าตาไปไหนมาเมื่อคืนไปนอนที่ไหนคุณตาบอกก็นอนที่บ้านไงนะคุณตาท่านหลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีผู้สูงอายุนะครับที่มีอาการของอัลไซเมอร์หรือว่าหลงลืมเนี่ยทางจสร้อยของเราเนี่ยเรามีเป็นโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับถ้าหากว่าสนใจนะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ของ JS100 Radio หรือว่าหน้าแชทของทาง LINE @JS100 รวมไปถึงทาง YouTube หน้าแชทของทาง YouTube JS100 Radio Official หรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของโครงการอบรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยนะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายและเดี๋ยวช่วงหลังบ่าย2เดี๋ยวผมมาย้ำให้อีกทีนึงนะครับว่ารายละเอียดขั้นตอนนะครับการสมัครเป็นยังไงนะครับถ้าหากว่าใครสนใจเรารับจำนวนจำกัดนะ50ท่านนะสำหรับกิจกรรมโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับผู้ใหญ่บ้านสมหมายสวัสดีครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ครับคุณสมหมายเดินทางไปรับคุณตาแล้วหรอ
2: ค่ะค่ะแล้วนะค
0: ่
2: ะ
0: เป็นยังไงบ้างครับได้พูดคุยกันหรือยัง
2: คุยแล้วค่ะคุยแล้วค
0: ่
2: ะ
0: คุณตาว่ายังไงบ้างครับ
2: แกก็พูดหลงลืมอะค่ะแกว่าไม่ได้ไปไหนแกก็ว่าแกขายของอยู่บ้านแล้วค่ะ
0: โอ้อแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องห้ามให้คุณตาขับรถไหมครับเนี่ยหรือว่ายังไงกันดี
2: ก็จะห้ามได้ไหมเนี่ย
0: ดื้อเหรอคุณตาดื้อไหมครับ
2: ค่ะแกก็ชอบออกไปนะฮะแล้วแม่แกก็ออกไปหาของเก่าของอะไรอยู
0: ่โ
2: อ้ค่ะ
0: แต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่หลงไหม
2: ก็มีก็เป็นแค่ครั้งแรกแต่ว่าหลงก็ข้างกองก็ไม่ได้ไปไกลถึงขนาดนี้นะคะ
0: ครั้งนี้ประมาณกี่โลได้เห็นเขาบอกว่าเป็น100โลเลยเหรอใช่ป่ะ
2: ใช่ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ขับมาไกลมากเลยนะ
2: คอนบุรีอ่ะบ้านแกอยู่คอนบุรีอ
0: ่
2: ะคอนบุรี
0: แล้วขับมาคนเดียวนะ
2: ใช่ค่ะแกก็ครับ
0: 70แล้วนะเนาะ
2: ค่ะ
0: แต่ไม่มีโรคประจำตัวอะไรเหรอฮะดูเหมือนยังแข็งแรงอยู่เลย
2: แต่ว่าแกก็มีโรคประจำตัวแหละค่ะรับยา
0: อ๋อ
2: รับยาอะไรโรคอะไรอัลไซเมอร์นะ
0: อัลไซเมอร์ใช่ไหมหลงลืมเนี่ยนะอ๋อเป็นมานานยังฮะเริ่มหลงมานานหรือยังคะเนี่ย
2: ก็ประมาณสัก 3-4 ปีแล้วเลยค่ะ
0: 3-4 ปีอ๋อฮะโอ้อย่างงี้ต้องดูแลใกล้ชิดหน่อยเนาะ ว่าเดี๋ยวหลงมาอีกแต่ว่าครั้งนี้แกไม่ได้บาดเจ็บอะไรใช่ไหม
2: ไม่มีค่ะไม่มีค
0: ่
2: ะ
0: ไม่มีเนาะ
2: ค่ะ
0: ตอนนี้ถึงบ้านกันยังเนี่ยหรืออยู่ระหว่างทางกันอยู
2: ่จะกำลังเดินทางอยู่ค่ะอยู่ระหว่างทางอยู่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋ออ่ะยังไงเดินทางปลอดภัยนะครับต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ปั๊มน้ำมันด้วยเนาะที่ช่วยดูแลให
2: ้
0: ค่ะแล้วใครขับรถคุณตาขับฮะเนี่ย
2: ไม่ค่ะพอดีให้ลูกชายเกย์อีกค่ะให้ลูกชายเกย์ครับกัสค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อแล้วคุณตาก็นั่งบนรถกับเราเนาะ
2: ค่ะค
0: ่ะได้ครับยังไงขอบคุณมากครับดีใจด้วยคุณสมัยสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ดีใจกับทางคุณสมหมายนะฮะเป็นลูกสาวนะก็เป็นคันที่สูงเนินนะครับขอบคุณทางเจ้าหน้าที่น้องนะครับเด็กปั๊มขอบคุณท่านผู้จัดการคุณสุภาวดีนะเป็นธุระดูแลให้ก่อนหน้านี้รอจนกว่าญาติเขามารับตัวไปเลยนะฮะก็ดีใจด้วยนะคุณตาได้กลับบ้านแล้วนะครับคุณพัชนีรายงานบอกว่ามอเตอร์เวย์สาย7บางปะกงศรีราชารถน้อยคล่องตัวไปกลับท้องฟ้ามืดครึ้มไม่มีแดดไม่มีฝนนะฮะขอบคุณพี่พัชนีด้วยนะครับแล้วก็คุณพัฒนะฮะส่งข้อความนะครับเป็นสติกเกอร์อิโมจิมาให้ขอบคุณคุณพัฒด้วยแล้วก็คุณระพีนะครับก่อนหน้านี้มีพี่พรจันทร์คุณกระปุกแดงคุณวิชาญคุณสมพงศ์นะฮะคุณอิสราแล้วก็คุณครูน้อยพี่ประพบพรสวัสดีด้วยนะครับขอบคุณสำหรับคำทักทายด้วยครับวันนี้เนี่ยทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยให้เรื่องของพยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 สูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสนะครับมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 14:00 น.กับอิดคณินบุญประเสริฐครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแสดงความเสียใจเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิตจากเหตุถูกสัตว์ป่าทำร้ายสั่งดูแลครอบครัวเต็มที่พร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยเจ้าหน้าที่สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรณีนายสักกรินทร์วิชาจารย์พนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิตจากเหตุถูกสัตว์ป่าทำร้ายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารู้สึกเสียใจอย่างที่สุดต่อการสูญเสียเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเสียสละและอุทิศตนในการพิทักษ์ผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวญาติและเพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิตพร้อมสั่งการให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดูแลสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่รวมทั้งติดตามข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำอีกเบื้องต้นได้รับรายงานว่าขณะนี้พบร่างของผู้เสียชีวิตแล้วที่บริเวณลำห้วยทับเสลาห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ200เมตรโดยสภาพศพมีร่องรอยถูกสัตว์ป่ากัดกินและพบรอยเท้าเสือโคร่งใหม่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงและล่าสุดนะครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้ประกาศปิดการท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งชั่วคราวพร้อมกำชับและแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งระมัดระวังไม่ไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงพร้อมทั้งเพิ่มความเข้มงวดและเฝ้าระวังในจุดเสี่ยงบริเวณสำนักงานและหน่วยพิทักษ์ป่าและการปฏิบัติงานในพื้นที่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานปิดล้อมจับสาววัย47ตามหมายศาลในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเกี่ยวพันฐานฟอกเงินคดียาเสพติดพบเงินต้องสงสัยหมุนเวียนผ่านบัญชีบริษัทไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านขณะที่เจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อหาคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานครับ
3: เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่346พร้อมเจ้าหน้าที่กองกำลังการสืบสวนด่านตรวจคนเข้าเมือง5ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่ปปส.ภาค8เข้าตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งบริเวณถนนแม่สอดแม่ตาวเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นทั้งพื้นที่อาศัยและใช้เป็นที่อยู่ของบริษัทดังกล่าวโดยพบนางดีอายุ47ปีแสดงตัวเป็นผู้พักอาศัยและผู้ครอบครองเจ้าหน้าที่ควบคุมนางดีเนื่องจากเป็นบุคคลตามหมายจับศาลจังหวัดเวียงสะตามข้อกล่าวหาสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดก่อนหรือขนาดกระทำความผิดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำผิดฐานฟอกเงินซึ่งเจ้าหน้าที่เบื้องต้นพบต้องสงสัยเงินหมุนเวียนมากกว่า 2,000 ล้านบาทและทรัพย์สินอีกหลายรายการทั้งนี้ผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่จะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปไพฑูรย์สุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
4: ผิดพลาดเป็นเรื่องปกติแต่ผิดแล้วควรปรับปรุงแก้ไขให้ทุกอย่างพัฒนาให้ดีขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา15นาฬิกาอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมโดยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำเร็จผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: ช่วงนี้มีข้อมูลจากทางบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับโครงการคนรักรถประเภทที่1ท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากท่านเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันส่วนเรื่องของคุณสมบัติรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1ได้นั้นต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลครับมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกสามารถผ่อนชำระได้ครับ 0% นาน6เดือนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888ครับสำหรับประเภทที่3นะครับเปิดขึ้นมาเพื่อรองรับรถที่ไม่สามารถเข้าเงื่อนไขตามประเภทที่1ได้ก็สามารถเข้าร่วมประเภทที่3ได้นะครับเรื่องของสิทธิประโยชน์ก็มีเหมือนกันนะอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% เงื่อนไขก็จะเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับก็รองรับทั้งประเภทเก่งส่วนบุคคลพิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รวมไปถึงพิกอัพเชิงพาณิชย์สิ่งที่แตกต่างกันประเภทที่3จะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมแต่ว่าเรื่องของการผ่อนชำระประเภทที่3ก็สามารถผ่อนชำระได้เหมือนกันนะครับ 0% นาน3เดือนติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888บริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุขอบคุณวิทยานะครับก่อนหน้านี้คุณพรจันทร์ผมเห็นข้อมูลใน YouTube ขอบคุณคุณพรจันทร์ด้วยนะครับเป็นผู้โชคดีในช่วงรายการคู่ครัวตัวแม่กับทางแม่ประนอมในช่วงบ่ายที่ผ่านมาแต่เนื่องจากว่าจะขอสละสิทธิ์นะฮะจะขอสละสิทธิ์ก็เดี๋ยวยังไงให้ทางทีมงานของเราเนี่ยจับฉลากใหม่นะครับเพราะว่าตัวผมเองนี่ไม่สามารถรับได้นะฮะเนื่องจากก็เป็นหนึ่งในทีมงานนะครับไม่สามารถรับได้แต่ขอบคุณมากๆครับพี่พรจันทร์นะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้ทางทีมงานหลังใหม่จับฉลากกันใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อหาผู้โชคดีอีกท่านหนึ่งเท่ากับว่าคุณพรจันทร์เขาสละสิทธิ์ไปนะครับก็จะแรนดอมหาผู้โชคดีอีกหนึ่งท่านนะครับไม่รู้ว่าจะสุ่มได้ท่านไหนแต่ว่าถ้าเป็นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังใน YouTube คือถ้าเป็นที่โทรเข้ามาไม่ค่อยห่วงหรอกเพราะว่าถ้าโทรเข้ามาเนี่ยหน้าไมค์หลังไมค์เนี่ยเราจะมีชื่อจริงมีนามสกุลแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับอยู่แล้วนะก็แค่รอการติดต่อกลับส่วนใน YouTube เนี่ยถ้าปรากฏว่าประกาศมาแล้วเป็นผู้โชคดีใน YouTube เนี่ยคุณจะต้องแอดไลน์จสร้อยเข้ามานะครับเพิ่มเพื่อนแล้วก็แอดไซน์ JS100 เพื่อมาแจ้งชื่อจริงนามสกุลพร้อมกับเบอร์ติดต่อกลับให้กับทางทีมงานหลังใหม่เราทราบนะฮะเนื่องจากว่าคุณพรจันทร์เป็นผู้โชคดีในวันนี้แต่เขาสละสิทธิ์เพราะฉะนั้นหลังใหม่ดำเนินการสุ่มแรนดอมหาผู้โชคดีอีกท่านหนึ่งนะครับระหว่างที่รอด้านนอกทำการสุ่มแรนดอมหานะฮะขอบคุณคุณพัดคุณกระปุกแดงคุณกู๊ดมิกนะฮะที่ก่อนหน้านี้เพิ่มเติมมาให้เรื่องของสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของเส้นทางคุณวิชัยวิเศษด้วยแล้วก็มีรับแจ้งทางหลังใหม่เรื่องของกรณีอุบัติเหตุที่ซอยลาดพร้าว93บอกว่าเลยจุดนี้มันเล็กน้อยผู้ใช้เส้นทางแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถเก๋งไปเสียหลักชนต่อหม้อเสาไฟฟ้าอยู่เลนขวาส่งผลให้รถติดเราก็เลยประสานไปที่สน.โชคชัยสน.โชคชัยบอกว่าคนขับเนี่ยเขามีอาการวูบแล้วก็ไปเสียหลักชนกับเสาไฟข้างทางมีทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยดำเนินการที่เกิดเหตุช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วส่วนรถเนี่ยเคลื่อนย้ายไปตอนบ่ายโมงครึ่งที่ผ่านมาขอบคุณทางสน.โชคชัยด้วยนะครับการจราจรก่อนหน้านี้ชะลอตัวกันเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณอาจเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงแล้วก็ร่วมกตัญญูนะครับแจ้งเหตุเพชรบุรีขาออกช่วงตัดกับเพชรอุทัยมีรถบรรทุกชนกับรถเก๋งกีดขวางช่องทางซ้ายเจ้าหน้าที่จราจรอยู่ระหว่างเข้าเคลียร์พื้นที่นะครับส่วนเรื่องของการจราจรเห็นบอกว่าติดขัดกันอยู่บริเวณจุดดังกล่าวเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งเป็นบางช่วงส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับอ่ะได้ผู้โชคดีมาแทนที่พี่พรจันทร์เป็นที่เรียบร้อยนะฮะ ย้ำอีกรอบหนึ่งถ้าเป็นใน YouTube แล้วก็ใช่ใน YouTube จริงๆด้วยแหมวันนี้คนดูใน YouTube นี่โชคดี2ท่านซ้อนเลยนะนะครับอ่ะได้ผู้โชคดีมาแทนที่พี่พรจันทร์เป็นที่เรียบร้อยนะฮะย้ำอีกรอบหนึ่งถ้าเป็นใน YouTube แล้วก็ใช่ใน YouTube จริงๆด้วยแหมวันนี้คนดูใน YouTube นี่โชคดี2ท่านซ้อนเลยนะนะครับเนื่องจากพี่พรจันทร์ก็รับชมแล้วก็ร่วมสนุกมาในช่วงแม่ประนอม

0: ท่านนี้ฟังให้ดีนะครับซึ่งท่านนี้จะต้องแอดไลน์จส100เพิ่มเพื่อน @js100หลังจากที่มีการประกาศรายชื่อไปคุณจะต้องแจ้งชื่อจริงนามสกุลพร้อมกับเบอร์ติดต่อกลับมาทาง LINE แอดของจส100ของเรานะครับผู้โชคดีท่านนี้ได้แก่คุณเอกชัยมานะดีครับไม่แน่ใจว่าพี่เอกชัยยังฟังอยู่ใน YouTube หรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนไปฟังทางวิทยุแล้วแต่ไม่ว่าจะฟังช่องทางไหนเนื่องจากว่าในช่วงกิจกรรมจากแม่ประนอมพี่เอกชัยเขาได้ตอบมานะฮะเขาตอบกอไก่เขาบอกเขาจะไปซื้อน้ำพริกเผากับน้ำจิ้มไก่ที่ร้านสะดวกซื้อครับกอไก่คุณเอกชัยมานะดีอันนี้คือชื่อใน YouTube เขานะไม่รู้ว่าจะตรงกับชื่อจริงนามสกุลหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นพี่เอกชัยมานะดีที่ฟังอยู่โอเคเลยฟังอยู่พอดีเลยนะเขาพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์แล้วพี่เอกชัยแอดไลน์นะเล่นไลน์ป่ะครับแอดไลน์เพิ่มเพื่อน @js100แล้วก็รบกวนบอกชื่อจริงนามสกุลแล้วก็เบอร์ติดต่อกับให้กับทางทีมงานหลังใหม่ด้วยนะครับดีใจด้วยสำหรับคุณเอกชัยมานะดีนะครับส่วนท่านใดที่รอกิจกรรมจากแม่ประนอมช่วงนี้เราเปิดให้ทาง YouTube ร่วมสนุกได้ก็เดี๋ยวติดตามได้เป็นประจำทุกวันพุธหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปจะโทรเข้ามาตอบหน้าไมค์ก็ได้ตอบหลังไมค์ก็ได้หรือว่าจะตอบใน YouTube ก็ได้เพียงแต่ว่าใน YouTube เนี่ยจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะครับคุณจะต้องแอดไลน์ควบคู่กันไปด้วยพอประกาศมาแล้วเป็นผู้โชคดีใน YouTube ก็ต้องพิมพ์กลับมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะดีใจด้วยนะกับทางคุณเอกชัยมานะดีนะครับมีข้อมูลทางหลังไมค์ฝากประชาสัมพันธ์ครับคุณเมธิกาบอกว่าแจ้งแทนสามีลืมกระเป๋าสะพายเป็นผ้าลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมสีดำซึ่งข้างในเนี่ยมียารักษาโรคยาเกี่ยวกับความดันแล้วก็มีเอกสารมีบัตรประชาชนมีใบนัดแพทย์ของโรงพยาบาลราชวิถีมีบัตรผู้พิการระบุชื่อพานุดวงสุวรรณเขาบอกว่าลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากโรงพยาบาลราชวิถีมาลงที่ถนนประชาสุขตอนเที่ยง10นาทีของวันนี้นะครับคุณกฤษณวพัฒเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรมเลอบัวแจ้งแทนชาวอินเดียลืมกระเป๋าเดินทางไซส์ขนาดกลางสีน้ำเงินเข้มข้างในมีกล้องมีไฟกล้องมีเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวเขาบอกว่าเรียกรถเป็นแอปโบลขึ้นมาจากโรงแรมเลอบัวแล้วก็มาลงที่สุขุมวิท18เป็นรถ MGS5 สีขาวทะเบียนกอไก่บอใบไม้6211กทมMGS5 สีขาวกอไก่บอใบไม้6211กทมหากว่าฟังอยู่รบกวนช่วยกรุณาติดต่อกลับจส100หน่อยครับเนื่องจากว่ามีชาวอินเดียลืมกระเป๋าเดินทางไว้บนรถของท่านนะครับสามารถติดต่อกลับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าจะเป็นดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับขอบคุณพี่เอกชัยมากโอเคทำถูกต้องนะฮะแจ้งชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวรอทางทีมงานติดต่อกลับไปนะครับขอบคุณมากครับคุณเอกชัยที่ร่วมสนุกกับแม่ประนอมนะครับคุณยมพญายางพี่ยมสวัสดีครับ
1: ครับคุณเสมาผมแจ้งอุบัติเหตุถนนสายทองเหนือนะฮะ
0: เชิญเลยครับ
1: แล้วก็ศิลปศักดิ์มุ่งหน้าสายทองตัดนราธิวาสนะฮะ
0: ครับ
1: ที่เกิดเหตุอยู่ตรงปากซอยถนนปั้นด้านสายทองเหนือนะฮะ
0: ครับ
1: เป็นรถแท็กซี่จะเลี้ยวเข้าซอยปั้น
0: ครับ
1: เฉียวชนกับรถมอเตอร์ไซค์ไรเดอร์นะฮะ
0: ครับ
1: การจราจรไม่ติดขัดเพราะรถได้นำไปแอบในซอยปั้นเป็นที่เรียบร้อยส่วนแท็กซี่อาจจะชนหลุดนะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะการจราจรไม่ติดขัดครับ
0: ครับผม
1: ตอนนี้ผมผ่านจากแยกนราธิวาสมามุ่งหน้าถนนวิทยุ
0: เป็นไง
1: ครับก็ตรงไฟเขียวไฟแดงตรงสะพานไทยเป็นเชื่อมก็มีรถพอสมควรนะ
0: อ๋อฮะ
1: ถ้าคุณเคยมาผมฝากไว้นิดหนึ่งนะตลาดบ่อนไก่เนี่ยนะเราก็เข้าใจหรอกคุณเนี่ยทำมาหารับทานนะมันมีรถขายผลไม้เนี่ยช่วงเวลาเนี่ยตั้งแต่เที่ยงยันกระทั่ง 4-5 โมงเย็นเนี่ยหลายคันมากเนี่ยมาจอดขายของนะมันทำให้การจราจรมันติดขัดอ่ะบางทีมันเสียไปประมาณเลน

0: ยนะคุณเสมานะ
1: ครับ
0: ก็กองบัญชาการตำรวจจราจรก็อยู่ใต้ทางด่วนนะดูสักนิดนะครับบางครั้งบางทีเนี่ยไอ้ผมมาจากทางสาราแดงเนี่ยเพื่อที่จะมาขึ้นทางด่วนบ่อนไก่ก็บางทีใช้เวลานานมากนะ
1: ครับ
0: ก็ปากกันนิดนึงนะเรารู้แล้วว่าคุณก็ต้องทำอาหารรับทานเนี่ยแต่มันควรจะดูเวลานิดนึงเวลาไหนได้การจราจรมันติดขัดหรืออะไรเนี่ยขยับขยายได้คุณก็สมควรที่จะขยับขยายไม่ว่าโอ้คุณทำแบบเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
1: อ
0: ่ะแต่คนอื่นเขาเดือดร้อนนะ
1: ครับครับ
0: ก็ปากถึงกรมการตำรวจจราจรหน่อยนะขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณยมพยายังนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้มาติดตามข้อมูลนะครับเมื่อสักครู่ที่ปลายชั่วโมงที่แล้วนะครับฝากไว้เรื่องของโครงการอบรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเป็นโครงการที่อบรมแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับ2569โรคอัลไซเมอร์อาจทำให้พวกท่านลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้พวกท่านปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวสถานีวิทยุจสร้อยร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมก็เชิญชวนญาติหรือว่าผู้ดูแลที่สนใจเข้าร่วมในโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครับในวันพุธที่2กันยายน2569ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นสมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับและสิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าร่วมในโครงการของสถานีวิทยุจสร้อยของเรารับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นนะครับภายในงานผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมการดูแลด้านพฤติกรรมและอารมณ์การดูแลเรื่องของกิจวัตรประจำวันเรื่องของความปลอดภัยอันนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็เรื่องของการสื่อสารพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายผู้ดูแลไปด้วยกันนะฮะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage JS100 Radio ทางช่องแชท YouTube JS100 Radio Officialทางหน้าแชทของ LINE @JS100 รวมไปถึงโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ1137และหมายเลขโทรศัพท์ดอกจัน1808ขอบคุณผู้ร่วมให้การสนับสนุนสำหรับโครงการดีๆในครั้งนี้ด้วยครับสำนักขออภัยครับสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยขอบคุณด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะฮะวันพุธที่2กันยายน2569ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ 8:30 ถึง 4:30 กับโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครับคุณเวทินสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
1: พี่เวทินอยู่ไหนครับเนี่ยวันนี้
2: วันนี้ผมอยู่รัตนาธิเบศครับคุณเสมาครับ
1: ครับมุ่งหน้าไปทางไหนพี่เวทิน
2: พอดีว่าเมื่อกี้ผมใช้ขาออกแล้วผมก็ไปใช้สะพานกลับรถตรงที่จะลงมาเซ็นทรัลเดนวิลไอ้นอตวิลนะ
1: เป็นไงบ้างครับ
2: พอดีไปพบเจออุบัติเหตุอ่ะคุณเสมา
1: ครับ
2: เป็นรถเก๋งสามคันชนกันอยู่เชิงทางขึ้นสะพานกลับรถเลย
1: โอ้ครับมีคนเจ็บมีใครเป็นไรไหมครับเนี่ย
2: ไม่น่าจะมีคนเจ็บแต่ว่าคือรถคันกลางเสียหายเยอะ
1: อ๋อครับ
2: มันมีเมื่อกี้ผมผ่านมานี่เห็นเจ้าของรถเขากำลังลงมาเจรจาชิโบชิเบกันอยู่แต่ว่าคือแล้วก็มันจะมีคันนึงอยู่ข้างหน้าแต่ก็มีเป็นคันที่4ไม่รู้เกี่ยวข้องกันหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะ
1: ครับ
2: เขาแต่เขาก็เปิดไฟฉุกเฉินไว้เหมือนกัน
1: อ๋อครับ
2: ยังไม่มีเจ้าหน้าที่หรือยังไม่มีอะไรที่เข้าไปดูแลเขากำลังแต่ตอนนี้มีท้ายแถวคุณเสมามีท้ายแถว
1: ยาวไหมพี่เวทินยาวไหม
2: ประมาณได้300-400เมตรแล้วครับ
1: อ๋อครับ
2: เลยลอดใต้สะพานสถานีรถไฟฟ้ามาแล้ว
1: อ๋อพอสมควร
2: พอสมควรพอสมควร
1: ครับผม
2: แต่ว่าคันกลางนี่คงเยอะอยู่คุณเสมาดู
1: เอาแล้วอย่างนี้ขึ้นไปกลับรถได้ไหมพี่เวทิน
2: ได้ครับ
1: ได้ครับ
2: ต้องทำเป็นตัวรีบทำตัวรีบแล้วเบียดๆหน่อย
1: แล้วถ้าเป็นรถใหญ่อ่ะถ้าไม่ใช่พวกรถ4ล้ออย่างเงี้ยได้ไหม
2: รถได้ครับ
1: ได้อยู่ใช่ไหม
2: รถ6ล้อก็ได้อยู่แต่ว่าคือต้องแบบคือเบี่ยงแบบสุดๆอ่ะต้องฝีมือขั้นเทพอ่ะใช้ได้อยู่
1: อ๋อเหรอเอออันตรายนะเดี๋ยวรีบแจ้งให้เดี๋ยวรีบแจ้งให
2: ้ครับครับครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าผ่านหลุดมาตรงนั้นปุ๊บหน้าน็อตโมน็อตเดียวก็ไม่มีปัญหาอะไรครับคุณเสมา
1: ครับอากาศเป็นไงบ้างพี่เวทิน
2: โอ้โหเปรี้ยงครับวันนี
1: ้ไม่มีฝนเลยวันนี้แดดเปรี้ยง
2: ไม่มีอะไรคุณเสมาตอนนี้คุณอุ้มหน้ารถผม37แล้วนะ
1: โอ้โหเอาฮะฮะ
2: โอ้โหเปรี้ยงมากวันนี
1: ้ยังไงรักษาสุขภาพครับ
2: ครับผมฝั่งกับกันก็ไม่มีปัญหาแล้วคุณทุกคนเสมาตอนนี้ผมระหว่างผมรายงานนี้ผมก็อยู่ที่ใกล้ๆจะถึงเดอะมอลล์งามวงศ์วานแล้ว
1: ครับเป็นไงบ้างแถวนั้นรถเยอะไหมครับงามวงศ์วาน
2: ก็รถหนาตาแต่เข้าไปกันได้เรื่อยๆครับคุณเสมาไม่มีเรื่องรถจอดเสียหร
1: ือ
2: ว่าอุบัติเหตุอะไรครับย่านนี
1: ้ครับผม
2: แต่ที่ผ่านมาก็มีจุดนั้นจุดเดียวนั่นแหละคร
1: ับ อ๋อครับครับขอบคุณมากพี่เมทีนเพิ่มเติมให
2: ้โอเคครับโอเคครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณเวทินนะครับเป็นอุบัติเหตุนะฮะที่รัตนาธิเบศฝั่งขาออกเชิงทางขึ้นสะพานกับรถตรงใกล้เคียงกับ MRT นนทบุรี1ชนกัน3คันนะครับแล้วก็มันกีดขวางตรงทางขึ้นสะพานกับรถแต่ว่าถ้าเบี่ยงหลบเนี่ยมันพอจะเบี่ยงได้อยู่นะฮะแต่ว่ามันอันตรายนะครับเดี๋ยวยังไงเร่งประสานงานเจ้าหน้าที่ให้นะครับสำหรับจุดนี้นะการจราจรก็ท้ายแถวประมาณ300เมตรนะโดยประมาณนะอาจจะบวกลบนิดหน่อยนะแต่ฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะก็ขอบคุณพี่เวทินด้วยทางสน.วิภาวดีนะครับเพิ่มเติมโอ้นี่เป็นเหตุการณ์ตั้งแต่เช้าตู่เลยนะเนี่ยที่เป็นรถบรรทุกทรายล้อหน้าเขาบอกว่า2ข้างเลยอ่ะนะยางมันแตกนะครับตั้งแต่ตี4ที่วิภาวดีรังสิตขาเข้านะครับบริเวณช่วงแยกสนามบินดอนเมืองจริงๆเนี่ยเขาย้ายเสร็จตอน 11:30 นาทีนะตอน 11:30 ช่วงสายที่ผ่านมาแต่ว่าเหตุเกิดตั้งแต่ตี4นะเนื่องจากว่าคนขับเนี่ยขอใช้รถของทางบริษัทนะฮะซึ่งจริงๆทางสน.วิภาวดีเขาก็มีรถบริการอยู่นะแต่เขาไม่สะดวกนะเขาจะใช้ของบริษัททางเจ้าหน้าที่ออกใบสั่งปรับไป 1,000 บาทข้อหาขับรถในเวลาห้ามนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมมาจากทางสน.วิภาวดีนะครับมีเมื่อสักครู่นะกรณีของคุณยมพญายางที่บอกว่าแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มานะฮะสาทรเหนือเป็นแท็กซี่กับจักรยานยนต์ไม่มีคนเจ็บนะอยู่ปากซอยถนนปั้นพอดีเลยท่านพันตำรวจโทผู้ชงเมาทุ่งท่านสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีสวัสดีครับท่านสารวัตร
3: สวัสดีคร
1: ับท่านสารวัตรเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงตี4นะฮะจุดนี้
3: เดี๋ยวอย่างนี้ก่อนนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยที่เบื้องต้นที่ทางจสร้อยสอบถามมานะคร
1: ับ
3: ถ้าเขาเข้ามาช่วง6โมงเช้าถูกไหมครับจนถึง10โมงเนี่ยของรถบรรทุกใหญ่เนี่ยมันก็จะผิดเดินรถในเวลาห้ามนะครับก็ปรับไม่เกิน 1,000 บาทตามที่แจ้งไปแต่ในเหตุมันเกิดใช่ไหมครับแล้วระหว่างนั้นเนี่ยที่ทางจสร้อยแจ้งตี4ใช่ไหมครับ11โมงที่ผมสอบถามน้องมาเนี่ยที่เวลามันยืดเยื้อกีดขวางในช่องทางเนี่ยคือรถเนี่ยยางล้อมันระเบิดนะครับคือถ้าเกิดทางสน.เนี่ยจะเคลื่อนย้ายเนี่ยก็จะประสานของเอกชนนะครับมีอยู่แล้วนะครับเป็นรถยกใหญ่นะครับมาทำการยกแต่เนี่ยเขาที่มันล่าช้าเนี่ยมันเกิดจากที่เขาเนี่ยต้องการช่างที่เป็นของเขาเองมาดำเนินการเปลี่ยนล้อรถครับผ
1: ม
3: ส่วนการออกใบสั่งในเบื้องต้นเนี่ยรถเสียนะครับก็ออกในข้อหาที่แบบว่าเอารถที่ไม่พร้อมใช้เนี่ยมาขับในเส้นทางนะครับแล้วก็อีกข้อหาหนึ่งก็น่าจะจอดรถเป็นข้อหาจอดรถกีดขวางการจราจรครับผม
1: อ๋อสรุปเขาโดนไป2ข้อหา
3: ใช่ครับก็เหตุมันเกิดตี4คือเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะฝ่าฝืนแต่ถ้าเกิดเขามาตั้งแต่6โมงเช้าไงครับเป็นช่วงในเวลาห้ามเป็นชั่วโมงเร่งด่วนนะครับคือง่ายๆก็ผิดอยู่แล้วครับผมอีกข้อหาหนึ่งครับผม
1: อันนี้โดนค่าปรับไปเท่าไหร่ครับ2ข้อหานี
3: ้ต่อข้อหาก็ข้อหาละ 1,000 บาทครับ
1: ก็เป็น 2,000 บาทใช่ไหมฮะ2ข้อหา
3: ใช่ครับแต่ในการปรับของในระบบของสำนักงานตำรวจชาติหรือในระบบ PTM เนี่ยมันก็จะมีค่ากลางอยู่แล้วครับผม
1: ครับผม
3: อันนี้คือปรับไม่เกินครับครับผม
1: อ๋อเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้ไหมครับท่านสารวัตรในพื้นที่เรา
4: ส่วนมากในพื้นที่อะครับถ้ามันติดหนักจริงๆอะส่วนมากจะย้ายเลยคือไม่แบบคือถ้ามันติดหนักก็คือจะให้เคลื่อนย้ายแต่ส่วนมากถ้าบางมันก็มี เหตุการณ์แบบนี้ก็มีบ้างครับบางทีเบรกล็อกเนี่ยครับคือก็ต้องรอช่างเขามาอะไรเงี้ยครับมันก็มีบ้างครับผ
5: ม
4: แต่ส่วนมากแต่ถ้าเป็นสุดคืออย่างนี้ครับถ้าสมมติรถบรรทุกอ่ะอันนี้มันอยู่เลนซ้ายถูกไหมครับเลนซ้ายสุดคือตรงบริเวณนั้นก็คือจะแบบเหมือนมีช่องเว้าหน่อยนิดนึง
5: เหมือนคู่ขนานฝั่งซ้ายใช่ไหมฮะท่านสวัส
4: ดิ์และอันนี้ไม่ใช่คู่ขนานอันนี้หน้าท่าเลยครับเลนซ้ายสุดที่มันจะมีประมาณสี่เลนท่าจะมีสี่เลนครับผมแต่ถ้าสมมติอยู่เลนสองเลนสามยังไงก็ต้องยกครับผมเพราะอันนั้นมันจะกีดขวางคือรถมันมาแล้วมันต้องหักออกครับอันนี้มันจะกระทบมากกว่าครับผม
5: ครับครับครับแล้วช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นไงบ้างคะท้ายแถวสะสมไหมครับเมื่อตอนเช้า
4: คือเมื่อเวลาที่เกิดก็จัดจราจรอำนวยการจราจรนะครับจนกลมชุมเร่งด่วนครับผมจราจรก็มีจัดจราจรวอสิบอยู่ทั้งอยู่แล้วช่วยในการจราจรครับไม่ให้ประชาชนสับสนและประกอบกับรถที่อยู่เลนซ้ายก็คือส่วนมากตรงหน้าท่าครับ
5: ครับ
4: ก็คือเขาจะใช้สองสามสี่อยู่แล้วครับก็เลยไม่ค่อยสาหัสมากแล้วก็มีจราจรอยู่ในการจราจรตลอดครับผม
5: อ่ะแล้วตอนนี้สภาพการจราจรในพื้นที่ของท่านสารวัตรเป็นยังไงบ้างครับณเวลานี้ช่วงบ่าย
4: ตอนนี้ทุกจุดก็คล่องตัวครับผมไม่มีเหตุป.18แล้วก็40ในเส้นทางครับ
5: ครับยังไงขอบคุณมากครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้ท่านสารวัตรครับครับพี่ชัยรัตน์อยู่ที่ไหน
6: ร้อยทุกท่านเมื่อสักครู่ผมก็มาจากแถวไอ้แยกศรีอยุธยาครับผม
5: เป็นไงบ้างครับ
6: ที่มาอยู่แถว8ริ้วเนี่ย
5: ครับ
6: 8ริ้วมาลงที่มอเตอร์เวย์ตรงลาดกระบังผ่านสยามพรีเมียมแล้วก็ตรงมาแถวนี้เขาเรียกว่าตลาดเก่าร้อยปีอ่ะ
5: ครับ
6: แต่ไม่ได้ไปตลาดนะมาส่งเขาที่บ่อปลาที่แพปลา
5: ครับผม
6: บรรยากาศดีมากบ่อปลามีเด็ดสวย
5: ๆครับผม
6: เจ้ากระเหลี่ยงพอดีก็เรียกผ่านแอปก็เลยมาทีนี้ก็กำลังจะกลับเข้าไปทางลาดกระบัง
5: ครับ
6: ไปดูในป้ายเขาเขียนว่าลาดกระบังอีกประมาณ20กิโลเมตร
5: ครับ
6: แต่ตอนนี้ขอเติม LPG ก่อนเมื่อกี้มีงานเด้งรับไม่ได้ LPG หมดอ่ะคุณเสมา
5: พอลูกค้ามาแก๊สก็ดันหมดอีกเอาเข้าไปเอา
6: พอดีเมื่อกี้ไม่ได้แวะเติมเพราะว่าผู้โดยสารรีบแล้วก็รถผมมันเป็นรถอัจฉริยะก็คือถ้าจอดดับเครื่องนี่มิเตอร์มันจะดับ
5: รถอัจฉริยะ
6: งานที่กดมิเตอร์บวก20บาทเลยนี่ก็บวกให้ร้อยหนึ่งมันจะเป็นเรียกว่ารถอัจฉริยะเครื่องดับมิเตอร์ก็จะดับถ้าเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวผู้โดยสารก็จะต่อยเอา
5: เดี๋ยวเขาจะหงุดหงิดนะว่าเอ๊ะอะไรเนี่ย
6: สตาร์ทใหม่ได้ไงอะไรเงี้ยเจอปั๊มการ์ดพอดีก็เติม LPG ซะก่อนแล้วค่อยเดินต่อเดินหน้าต่อไป
5: ครับ
6: ถึงตลาดหัวตะเข้เมื่อไหร่ผมจะแจ้งคุณสุภชัยอีกรอบหนึ่ง
5: ครับ
6: คุณและสวัสดีครับ
5: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณพี่ชัยรัตน์ด้วยนะครับก็ถ้าถึงอะไรนะตลาดหัวตะเข้ใช่ไหมอ่ะสุภชัยเตรียมตัวรับสายพี่ชัยรัตน์ด้วยนะก็บอกเขาจะแจ้งสุภชัยนะเดี๋ยวขอบคุณคุณสวิทด้วยนะขับรถแท็กซี่สีเหลืองททหารสเสือ8849เมื่อสักครู่ที่เพิ่มเติมหน้าไมค์บอกว่าเก็บกระเป๋าสตางค์ได้นะครับแล้วก็จะมานำส่งคืนไว้ให้ที่จส100ตอนนี้เนี่ยกระเป๋าสตางค์ใบนั้นเนี่ยเขามาส่งคืนให้เป็นที่เรียบร้อยนะข้างในเนี่ยมีเอกสารมีบัตรประชาชนโอ้น่าจะตามไม่ยากเดี๋ยวทีมงานหลังไมค์เราเก่งอยู่ละเดี๋ยวดำเนินการต่อเลยน่าจะไม่ยากครับเคสนี้เดี๋ยวน่าจะติดตามได้เร็วๆนี่แหละเห็นบอกว่ามีบัตรประชาชนชื่อนายประพงษ์โชติรัตน์นะฮะนายประพงษ์โชติรัตน์และก็มีบัตรประชาชนของนางวัฒนาโชติรัตน์ด้วยนะมีบัตรประชาชน2ใบเลยของนายประพงษ์โชติรัตน์และนางวัฒนาโชติรัตน์มีใบขับขี่มีบัตรโรงพยาบาลสิรินธรมีบัตรโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีบัตรคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนามีบัตรโรงพยาบาลรามคำแหงมีบัตร ATM ธนาคารออมสิน SCB เดี๋ยววันโอ้โหบัตรเยอะมากครับเดี๋ยววันการ์ดบัตรเยอะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับถ้ามีชื่อนามสกุลชัดเจนขนาดนี้เดี๋ยวมาพิสูจน์กันให้เวลา1ช่วงสปอตถ้าสปอตจบกลับมาชาเลนจ์กับทีมงานหลังไมค์กันไหมว่าเขาจะสามารถตามหาเจ้าของให้ได้ไหมให้เวลา1ช่วงสปอตลองดูครับติดตามจส100ครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
7: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิด ยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขต

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือหน้าที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
0: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2 กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
0: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากแอปถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉิน
2: วันการที
3: ่ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
2: อซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามัมน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้

0: ช่วงนี้มีข้อมูลจากทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับหรือว่าทาง PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอแจ้งให้ประชาชนทราบว่าจะดำเนินการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟควบคู่กับการฝึกซ้อมแผนรับมือเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการด้านไฟฟ้าแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องครับการฝึกซ้อมจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569ระหว่างเวลา 9:30 นถึง 11:00 นครับณสำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาจส่งผลกระทบต่อการสัญจรบริเวณโดยรอบสำนักงานใหญ่เป็นการชั่วคราวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นมาณที่นี้ครับขอบคุณข้อมูลจาก PEA หรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับเมื่อสักครู่นะครับมีกรณีของคุณสวิตนะฮะที่ขับรถแท็กซี่สีเหลืองท้อทหารสอเสือ8849เก็บกระเป๋าสตางค์ได้ข้างในมีเอกสารค่อนข้างเยอะนะครับล่าสุดเราสามารถติดตามลูกสาวเจ้าของกระเป๋าได้แล้วคุณจันทลักษณ์ตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณจันทลักษณ์ครับ
1: สว
0: ัสดีครับเป็นกระเป๋าของคุณพ่อเหรอครับ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วคุณพ่อขึ้นรถแท็กซี่ไปกับใครยังไงอะครับตอนนั้น
1: คุณพ่อ

0: เขาพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลมาค่ะแล้วก็รถแท็กซี่คันนี้รับกลับมาที่บ้าน
1: อ๋อตอนนั้นกี่โมงอะครับ
0: ตอนไปคือไปแต่เช้ามืดค่ะ6 โมงครึ่ง
1: อ๋อฮ
0: ะแต่ว่าขากลับเนี่ยมาถึงที่หมู่บ้านเนี่ยประมาณ10 โมงครึ่งถึง 11 โมงค่ะ
1: แล้วคุณพ่อทราบไหมคุณพ่อได้มาบอกไหมว่าทำกระเป๋าตกหรือกระเป๋าหาย
0: ก็ตอนแรกไม่ทราบค่ะจะมารับไปกินข้าวตอนเย็นก็เริ่มควานหาโทรศัพท์ก็หาโทรศัพท์กับกระเป๋าตังค์นี่แหละค่ะแล้วเขาก็เลยบอกว่าสงสัยจะทำกระเป๋าตังค์หล่นก็เลยไปถามรปภ.ที่บ้านว่าได้ถ่ายรูปรถแท็กซี่ที่มาส่งคุณพ่อให้ไหมเขาก็มีทั้งทะเบียนรถแล้วก็ชื่อบัตรประชาชนนะคะก็เลยแจ้งเข้าไป
1: อ๋อคุณพ่อร้อนใจไหมครับเห็นบอกเอกสารค่อนข้างเยอะเลยอ่ะ
0: ร้อนค่ะเพราะว่ามีแบบประชาชนตลอดที
1: ่ไม่ใช่สิใบกับขี
0: ่ที่แล้วก็อะไรนะโรงพยาบาล
1: อุ้ยเห็นบอกมีเยอะมากมี ATM มีบัตรธนาคารมีโอ้โหเยอะมาก
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวคุยกับพลเมืองดีหน่อยที่ขับรถแท็กซี่ที่เขาเก็บได้แล้วนำมาส่งคืนที่จสร้อยนะครับคุณสวิทพี่สวิทสวัสดีครับ
2: ครับ
1: ตอนนี้อยู่กับลูกสาวคุณจันทลักษ์ครับลูกสาวเจ้าของกระเป๋าฮะ
2: อ๋อครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับพอดีผู้โดยสารขึ้นมาเก็บมาให้เลยไม่รู้ไปไหนหรือไปฝากไว้ที่จสร้อยนะฮะ
0: โอ้
2: ข้างในมันมีเงินอยู่500 บาทแล้วก็มีบัตรตั้ง10 กว่าใบอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าของใคร
1: แล้วเดี๋ยวจะมารับยังไงคุณจันทลักษ์สะดวกวันไหนกี่โมงเอ่ย
0: อ๋อพอดีสามีเขาอยู่แถวๆรามคำแหงค่ะเดี๋ยวเขาไปรับมาให
1: ้อ๋อวันนี้ไหมหรือยังไง
0: ใช่ค่ะวันนี้เลยค่ะ
1: วันนี้เนาะประมาณกี่โมงได้จะเข้ามา
0: น่าจะประมาณ5 โมงค่ะ
1: 5 โมงเย็นเนา
0: ะ
1: อ๋อยังไงดีใจด้วยนะครับแล้วคุณพ่อทราบหรือยัง
0: ทราบแล้วค่ะอยู่ในรถด้วยกันนี่แหละค่ะ
1: มีอะไรอยากจะบอกคุณสวิทหน่อยไหมครับ
0: มีอะไรอยากจะบอกไหมตื่นตันมากเลยค่ะเพราะลงบ้านเลยค
1: ่
0: ะ
1: นะไม่ต้อง
0: เพราะว่าถ้าสมมุติว่าแบบของไม่หายไปหมดเลยอ่ะมันต้องไปทำหลายที่มากเลย
1: ใช่
0: กำลังจะไปสอนอด้วยกำลังจะไปแจ้งความ
1: ขอบคุณมากพี่สวิท
2: ครับผม
0: มากเลยค่ะ
2: ครับ
1: ยังไงขอบคุณทั้งสองท่านครับ
2: ครับผม
1: ครับรบกวนเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณทั้งสองท่านนะฮะพอดีคุณสวิทก็เป็นพลเมืองดีก็ต้องขอบคุณทางผู้โดยสารท่านนั้นนะที่คุณสวิทบอกว่าเขาขึ้นรถมาแล้วเขาก็มาบอกนะว่าเขาเจอกระเป๋าสตางค์อันนี้ตกอยู่นะครับใต้เบาะนะฮะก็เลยเก็บมาส่งให้กับคุณสวิทคุณสวิทก็เลยนึกถึงจสร้อยเพราะว่าปกติก็ฟังจสร้อยอยู่แล้วนะเป็นแฟนประจำกันอยู่แล้วนะครับก็เลยนำมาฝากไว้นะครับเมื่อสักครู่นี้เองนะแล้วก็ข้างในเนี่ยนอกจากบัตรของคุณพ่อที่บอกว่าเยอะแล้วอ่ะยังมีบัตรประชาชนของคุณแม่ด้วยนะฮะที่สำคัญมีบัตรของคุณแม่ด้วยนะทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยแล้วเอกสารเยอะมากนะครับใบขับขี่ตลอดชีพเงินสดจำนวนหนึ่งบัตรประชาชนทั้งคุณพ่อคุณแม่บัตรโรงพยาบาลเยอะมากนะครับมีบัตร ATM บัตรโอ้โหเต็มไปหมดเลยขอบคุณทางธนาคารออมสินด้วยนะครับอันนี้เป็นผู้ประสานงานติดตามเรื่องให้เพราะว่าหนึ่งในนั้นก็คือบัตรจากธนาคารออมสินครับเราก็เลยรบกวนทางธนาคารออมสินนะทางธนาคารออมสินก็ช่วยเหลือนะครับติดตามทางเจ้าของคุณประพงษ์โชติรัตน์นะแล้วเราก็ถึงได้เจอกับลูกสาวคุณจันทลักษณ์นะครับก็เดี๋ยวให้แฟนของคุณจันทลักษณ์เนี่ยเข้ามารับประมาณช่วงเย็นๆวันนี้ประมาณ5 โมงนะฮะอ่ะสรุปว่าชาเลนจ์นี้ทีมงานทำได้นะครับทีมงานทำได้นะให้เวลา1 สปอตนะฮะเนื่องจากเอกสารเยอะนะก็ลองดูครับว่าจะท้าทายทีมงานของเรามากน้อยขนาดไหนพวกเขาทำได้นะฮะพวกเขาทำได้นะครับก็ดีใจด้วยเดี๋ยวเย็นนี้น่าจะมารับของคืนที่สถานีขอบคุณพี่สวิทเสถียรเสรีสุขนะแท็กซี่พลเมืองดีของเรานะครับรถแท็กซี่สีเหลืองททหารสเสือ8849นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ผู้โดยสารท่านนั้นด้วยพอดีไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะที่เก็บได้แล้วก็มาบอกทางคุณสวิทคุณสวิทก็เลยนำมาส่งคืนที่จสร้อยของเรานะครับดีใจด้วยสำหรับท่านใดที่ของหาย นะครับหรือว่าเก็บของได้อย่าลืมนึกถึงจสร้อยนะครับนอกจากเรื่องของจราจรอุบัติเหตุแจ้งเหตุแล้วเนี่ยเรื่องของหายได้คืนเก็บของได้อยากติดตามเจ้าของเนี่ยแจ้งมาได้เลยนะครับ1137นะหรือว่าดอกจัน1808นะไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณเอกชัยบอกว่าอยู่แถวเมืองทองอากาศร้อนแดดจัดคุณชนาทัศน์นะครับบอกว่าราชพฤกษ์กม 9+700 เลนขวาเยื้องฟู้ดวิลล่ามีอุบัติเหตุชนกัน3คันเก๋ง2คัน SUV 1คันเลยจุดนี้ไปการจราจรไม่มีปัญหาที่เกิดเหตุมีรถยกมาแล้วเตรียมเคลื่อนย้ายขอบคุณคุณชนะทัศน์ด้วยนะครับที่เพิ่มเติมมาให้ทางคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจสร้อยของเราช่วงนี้พักกันก่อนครับ

ับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา15นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับแอร์อินเดียเผยเที่ยวบินภูเก็ตเดลีเจอกระแสอากาศแปรปรวนเป็นเหตุให้ผู้โดยสารและลูกเรือได้รับบาดเจ็บรวม17รายสักครู่กลับมาติดตามครับอะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: แค่ไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
0: ์สีผมสวยด้วย D Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: สายการบินแอร์อินเดียเปิดเผยว่าเที่ยวบิน AI2379 เส้นทางภูเก็ตเดลีประสบเหตุสูญเสียระดับความสูงอย่างฉับพลันประมาณ300ฟุตระหว่างทำการบินเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาจากสภาพอากาศแปรปรวนและกระแสอากาศปั่นป่วนอย่างรุนแรงเครื่องบินแบบ Airbus A320neo ลำดังกล่าวมีผู้โดยสารจำนวน137คนและลูกเรือ8คนก่อนจะเดินทางต่อและลงจอดอย่างปลอดภัยที่ท่าอากาศยานานาชาติอินทิราคันธีกรุงเดลีเมื่อเวลา 11:07 นตามเวลาท้องถิ่นจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม17คนคือผู้โดยสาร13คนและลูกเรือ4คนโดยทั้งหมดถูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจรักษาเบื้องต้นแอร์อินเดียระบุว่าณเวลา 18:50 นของวันเดียวกันมีผู้โดยสาร5คนได้รับอนุญาตให้กลับบ้านแล้วส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บที่เหลือยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์การกระทรวงการบินพลเรือนของอินเดียรามโมฮานไนดูคินจาราบูได้เดินทางเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลพร้อมสั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนของอินเดียหรือ DGCA เปิดการสอบสวนเหตุการณ์อย่างละเอียดและให้มีการรายงานอาการของผู้บาดเจ็บทุก2ชั่วโมงกลุ่มหญิงผู้เสียหายร้องขอความช่วยเหลือจากนายกเข้าไปครับจากนายกองตรีดร.ธนกฤษหลังดาบตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.ในจังหวัดสงขลาถูกกล่าวหาข่มขู่บังคับหญิงสาวถ่ายคลิปลามกก่อนนำไปขายในกลุ่มลับมีผู้เสียหายกว่า20รายเตรียมร้องสอท.ขยายผลดำเนินคดีคุณพงษ์รัพพีประพฤติดีอะไรกันครับ
6: หญิงผู้เสียหายพร้อมตัวแทนรวม4คนนำหลักฐานเข้าร้องขอความช่วยเหลือต่อนายกองตรีดร.ธนกฤษจิตอารีรัตน์ประธานกลุ่มทนายธนกิจจิตอาสาหลังกล่าวหาว่าดาบตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.แห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาใช้อำนาจข่มขู่บังคับหญิงสาวถ่ายคลิปลามกอนาจารและนำไปขายในกลุ่มลับโดยอ้างว่ามีผู้เสียหายมากกว่า20รายหนึ่งในผู้เสียหายระบุว่าเคยถูกบังคับคบหากับตำรวจนายดังกล่าวนานกว่า2ปีก่อนพบคลิปของผู้หญิงจำนวนมากในโทรศัพท์ของตำรวจรวมถึงอ้างว่าพบคลิปผู้เสียหายอายุน้อยที่สุดเพียง4ขวบผู้ประสานงานผู้เสียหายยังอ้างว่ามีเด็กหญิงอายุ14ปีถูกตำรวจคนเดียวกันข่มขู่ระหว่างเข้าตรวจค้นบ้านโดยใช้คดียาเสพติดกดดันให้ยอมถูกกระทำอนาจารขณะที่ผู้เสียหายอีกหลายรายระบุว่าแม้เข้าแจ้งความแล้วแต่คดียังไม่คืบหน้าและตำรวจผู้ถูกกล่าวหายังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยนายกองตรีดร.ธนกิจระบุว่าจะพาผู้เสียหายเข้าร้องต่อกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อขยายผลดำเนินคดีหลังตรวจพบชัดและข้อมูลการซื้อขายคลิปในกลุ่มลับพร้อมเรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกับตำรวจผู้ถูกกล่าวหารายนี้พงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
5: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลสำคัญทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงหลุดออกจากระบบและถูกนำไปเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียว่าเท่าที่เห็นยังไม่มีของตนส่วนความกังวลว่าจะมีข้อมูลผู้ป่วยหลุดออกมาหรือไม่นั้นนายพัฒนากล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขพยายามยกระดับเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์อยู่ตลอดและมีการทดสอบระบบทุก 3-6 เดือนในแต่ละช่องทางที่ต้องใช้งานซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้เป็นเหมือนแมวจับหนูที่ต้องยกระดับไปเรื่อยๆแต่ความเสี่ยงความปลอดภัยไซเบอร์ก็มีสูงขึ้นจึงต้องยกระดับเพิ่มขึ้นและมั่นใจว่าข้อมูลยังไม่หลุดแต่ก็ไม่ท้าทาย
7: หวาน100ไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCDs ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้า
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 16:00 น. อิทธนินทร์บุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24 ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณีกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าไขปัญหายาปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพ

มีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

ท่อหรือว่าชื่อผู้ครอบครองเนี่ยมาแอบอ้างเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือนะครับก็ยืนยันว่าไม่มีนโยบายโทรสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าให้โอนเงินค่าปรับภาษีหรือแม้กระทั่งมีการส่งลิงก์ SMS แล้วก็ LINE ให้ทำธุรกรรมใดๆทั้งสิ้นนะอย่ากดลิงก์อย่าดาวน์โหลดแอปแปลกปลอมและที่สำคัญห้ามโอนเงินเด็ดขาดนะครับอันนี้ทางกรมการขนส่งทางบกก็ระบุมาทางกรมการขนส่งทางบกแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการ

0: เร่งสืบสวนหาข้อสรุปเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนหากพบเบาะแสหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ตลอด24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรก็จะมาได้พูดคุยกันเพิ่มเติมด้วยสำหรับเรื่องของข้อมูลดังกล่าวนะครับเมื่อสักครู่นี้คุณชวลิตราชพฤกษ์ฝั่งขาออกหน้าเดอะเซอร์เคิลชนกันอยู่3คันน่าจะเป็นจุดเดียวกับเมื่อสักครู่นะครับเห็นใน YouTube นะที่เพิ่มเติมมาให้กรณีของคุณชนทัศน์นะฮะน่าจะเป็นจุดเดียวกันคุณธีรนนท์ขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับวันนี้ก็เพิ่มเติมมาให้นะฮะแล้วก็ต้องขออภัยทาง YouTube ด้วยนะหลุดอีกแล้วนะติดตามทาง FM 100ก่อนแล้วกันนะครับในช่วงเวลานี้ต้องขออภัยด้วยนะเดี๋ยวทีมงานกำลังเร่งแก้ไขให้อยู่นะตอนนี้ทีมงานทราบแล้วนะขออภัยคุณผู้ชมในช่องทาง YouTube JS 100 Radio Official ด้วยนะฮะมีปัญหาอีกแล้วนะครับไม่รู้ว่าวันหนึ่งต้องขออภัยกันกี่รอบก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะติดตามทาง FM 100ก่อนนะครับในช่วงเวลานี้กรณีอุบัติเหตุราชพฤกษ์ขาออกหน้าเดอะเซอร์เคิลเนี่ยที่บอกว่าชนกัน3คันอยู่ในช่องทางหลักด้านขวานะครับเก๋ง2คัน SUV 1คันนะเราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้ฝากระวังด้วยการจราจรเคลื่อนตัวช้ากลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับช่วงนี้มีสายจากทางด้านของท่านเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะครับท่านพลอากาศตรีอมรชมเชยท่านเลขาสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านเลขารบกวนสักครู่ครับสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลที่รั่วไหลออกไปนี่ลักษณะข้อมูลมันเป็นไปในรูปแบบใดแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยครับ
1: ครับก็ในส่วนของเคสที่กำลังเป็นข่าวดังนี้นะครับ
0: ครับ
1: ก็ตอนนี้เราก็ทำงานร่วมกันกับตัวหน่วยงานต่างๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนที่อยากจะพอจะเผยแพร่ได้โดยไม่เสียเรื่องของกระบวนการก็คือตอนนี้เราเจอระบบนะแล้วก็ระบบนั้นได้แก้ไขแล้วนะครับระบบก็เกี่ยวข้องกับการที่ว่าเอาเลขทะเบียนป้อนเข้าไปแล้วก็จะบอกว่าใครเป็นเจ้าของรถซึ่งตัวระบบนี้ครับตอนนี้เดี๋ยวจะปิดปรับปรุงเพื่อให้คนใจในการเข้าถึงเนี่ยยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดมันจะเข้าไม่ได้แล้วมันจะต้องมีการยกระดับให้เป็นมัลติแฟกเตอร์ออเทนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้ครับในเชิงระบบเนี่ยต้องบอกว่าหน่วยงานรัฐหลายที่ครับมันก็มีระบบที่จะมาช่วยทำงานช่วยเหลือประชาชนเนี่ยบางอันมีตั้งแต่ปี60นะครับเราเดิมมันก็เลยอาจจะยังไม่ได้ยกระดับความปลอดภัยให้เหมาะสมครับซึ่งตัวนี้ครับในเชิงระบบเนี่ยต้องบอกว่าหน่วยงานรัฐหลายที่ครับมันก็มีระบบที่จะมาช่วยทำงานช่วยเหลือประชาชนเนี่ยบางอันมีตั้งแต่ปี60นะครับเราเดิมมันก็เลยอาจจะ

0: ไปแล้วก็จะดำเนินการโดยเร่งด่วนนะครับแต่ในเรื่องของที่เกี่ยวข้องว่าพอแล้วหน้าบัตรประชาชนหน้าท่านนายกมายังไงเน
1: ี่
0: ยมันเป็นการเอาข้อมูลที่ได้จากระบบแรกดังกล่าวครับที่คนด้วยทะเบียนแล้วไปค้นต่ออีกระบบหนึ่งนะครับซึ่งระบบอันนี้ก็เป็นส่วนที่มีข้อมูลที่เห็นใน5ข่าวครับซึ่งตัวนี้จากการที่เราสอบสวนเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีหลักฐานว่ามันได้รั่วไป67ล้านคนนะครับหลักฐานตอนนี้ยังไม่ได้ปรากฏแบบนั้นนะฮะครับแต่ก็เป็นเรื่องว่าเขาก็ได้ข้อมูลจากรถ1คันเป็นเลขบัตรอะไรเขาเอาเลขบัตรไปค้นต่อนะฮะแล้วก็เลยเป็นส่วนที่ดึงเอาหน้าบุคคลสำคัญมาเพื่อจะได้ให้เราได้รับความสนใจในการจะเข้าแก้ไขปัญหาซึ่งตอนนี้เราก็ในส่วนของปปช.เราเองเราจะเน้นเรื่องการแก้ไขเพื่อไม่เกิดซ้ำทั้งตัวระบบนี้ด้วยแล้วก็ระบบอื่นด้วยที่ทำมาก่อนเพราะในระบบยุคใหม่ของเราเนี่ยอันนี้มันใช้ไทยดีมันใช้กลไกในการยืนยันที่เข้มแข็งละนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะพยายามไล่เก็บระบบเก่าๆที่จะยกระดับอันไหนไม่ใช้แล้วจริงๆก็ต้องยกเลิกไปอันไหนที่ยังใช้อยู่ก็ต้องมีมาตรการในการล็อกออนที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับนะแต่เองอะไรก็ตามข้อมูลพี่น้องประชาชนทุกคนสำคัญหมดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงจะต้องเตือนว่าก่อนหน้านี้มันก็จะมีทั้งรัฐเอกชนที่มีการรั่วไหลอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องระวังอย่ารับเผลอแปลกเพราะว่าเผลอแปลกบางทีเผลอคุยด้วยเดี๋ยวเขาก็จะมาเอาข้อมูลที่เคยได้ไปมาบอกเราแล้วก็เงินมันปลูกเนี่ยเดี๋ยวมันจะชวนแอดไลน์แล้วเดี๋ยวส่งหมายสารส่งอะไรต่างๆมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนอีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเรามาระวังอย่างมากเลยครับว่าอย่าไปรับเปอร์แปลกเพราะมันอาจจะเป็นช่องทางที่เอาข้อมูลที่ทั้งเหตุการณ์นี้หรือเหตุการณ์อื่นก็แล้วแต่นะครับมาทำความเสียหายหลอกลวงได้ครับ
1: แสดงว่าคือฐานข้อมูลข้างต้นเนี่ยเขาก็จะนำตรงนี้แหละมาต่อยอดในการหลอกลวงใช่ไหมฮะสำหรับมิจฉาชีพในการโทรหา
0: ครับเพราะว่าอาจเป็นไปได้ครับเพราะว่าเราก็จริงๆก่อนหน้านี้ก็ต้องเตือนว่ามันก็มีทั้งเอกชนหรืออะไรที่อย่างเช่นฐานข้อมูลบริษัทที่ขายของอุปกรณ์ก่อสร้างแล้วบังเอิญมีแฮกเกอร์อาจจะเข้าได้มีคนใดอาจจะเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเขาก็จะมาหลอกเราว่าคุณซื้อซิงค์น้ำมันนี้ไปเราจะคืนเงินให้คุณ หรือว่าใครไปเกี่ยวพันกับการรับส่งของผิดกฎหมายบางทีโจรมันก็ส่งต่อให้โจรก็จะมาเพิ่มเราเผลอรับเบอร์ไปมันก็จะบอกว่าคุณพัวพันกับสิ่งผิดกฎหมายนะเราก็จะเชื่อคุยไลน์กับมันแล้วก็ถูกหลอกให้โอนเงินได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดไฟแต่ต้นลมเบอร์แตกมาเนี่ยเราต้องเป็นเลือกคนเลือกที่จะโทรกลับเองอ่ะจะเป็นมาตรการป้องกันเบื้องต้นที่ดีที่สุดในตอนยุคนี้สมัยนี้นะครับ
1: แล้วเรื่องของขั้นตอนการตามหาผู้กระทำความผิดนี่มีขั้นตอนยังไงบ้างแล้วก็หลังจากนี้จะดำเนินการยังไงต่อครับท่านเลขา
0: ครับตรงขั้นตอนผู้กระทำความผิดตอนนี้เราก็ร่วมมือกับทางตำรวจนะครับจากประธานที่มีแต่ว่าตำรวจก็ต้องดำเนินการบังคับใช้เรื่องพรบ.คอมหรืออย่างอื่นต่อไปนะครับ ตอนนี้ก็มีเบาะแสที่กำลังดำเนินการอยู่ครับครับ
1: ได้เบาะแสพอว่าเราจะบอกได้ไหมครับว่า
0: เราเดี๋ยวคงให้ทางตำรวจหรือทีมที่เกี่ยวข้องเป็นคนแถลงน่าจะไม่สับสนมากกว่านะครับแต่ว่าได้มีความก้าวหน้าทั้งสองด้านแต่อย่างที่บอกเขาเลยอยากแก้ปัญหาเชิงระบบมากกว่าเพราะเดี๋ยวต่อไปจับโจรรอบนี้ได้แต่ถ้าระบบมันยังใช้ username password อย่างเดียวล็อกออนเข้าได้อีกเนี่ยมันก็จะมีอย่างนี้ทุกสัปดาห์ครับเราก็อยากให้มันเป็นอย่างนี้ละเดี๋ยวต่อไปมันจะต้องยกระดับเรื่องความปลอดภัยเรื่องระบบใหม่ซึ่งตอนนี้ให้ความสำคัญสูงอยู่ละแต่ระบบเก่าเราก็คงต้องไปไล่เก็บว่าทำยังไงถึงจะต้องล็อกออนด้วยมาตรการที่ดีกว่านี้ครับเพราะตอนนี้ต้นเหตุส่วนหนึ่งมันมาจากการที่พาสเวิร์ดรั่วทั่วโลกเนี่ย 50,000 กว่าล้านเขานะครับของประเทศไทยก็มีจำนวนไม่น้อยแล้วตรงนี้ครับมันเป็นเครื่องมือหลักที่เป็นข่าวกันในตอนนี้หลายๆระบบที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนแปลงวิธีล็อกออนที่มันใช้มากกว่าพาสเวิร์ดนะครับเพื่อจะได้ไม่มีเหตุอย่างนี้อีกครับ
1: สาเหตุที่มันรั่วไหลนี่เพราะว่าเขาเข้ามาแฮกระบบหรือว่าเพราะว่าเราไม่ได้มีการยกระดับเรื่องของการป้องกันภัยทางเทคโนโลยีหรือว่ายังไงครับท่านเลขา
0: ครับเรื่องมันเป็นเรื่องที่ว่าคือเรื่องพาสเวิร์ดรั่วเนี่ยครับมันเป็นต้นเหตุหนึ่งที่สำคัญเลยครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าบางทีอาจจะมีผู้ใช้งานที่ติดตั้งซอฟต์แวร์เถื่อนหรือไปในเว็บไม่เหมาะสมเนี่ยมันจะดูดเอาข้อมูลในเครื่องไปแล้วมันก็จะมีแฮกเกอร์ที่รวบรวมเรื่องพวกนี้เอาไว้แล้วก็มาแจกจ่ายกันนะครับแล้วโจรก็ไปเอาไอ้พาสเวิร์ดรั่วนี่แหละมาลอง

0: ข้าระบบแล้วเมื่อไหร่ได้ระบบสำคัญปุ๊บเขาก็ไปขยายผลต่อครับฉะนั้นเธอจะแก้ที่ต้นเหตุก็คือต้องปรับปรุงกระบวนการในการล็อกออนระบบสำคัญว่ามันต้องใช้ OTP มันต้องใช้ Multi-Factor Authentมีกลไกที่ต้องยกระดับมาตรฐานในเรื่องของการพิสูจน์ทราบตัวตนในการล็อกออนนะครับ
1: ครับ
0: ครับแต่จะยังไม่ได้เป็นการว่าเจาะแล้วดูดย้ายฐานข้อมูลโอนไปอยู่ในเครื่องเขานะครับสำหรับในเหตุการณ์นี้ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้แบบนั้นนะครับมันยังเป็นการทำที่ว่าเอาไอ้เขาหนึ่งเข้าไปแล้วหลังจากนั้นมันก็ได้ค่าอะไรบางอย่างไปตั้งเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่จะดึงข้อมูลต่อได้ซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราต้องแก้ที่ต้นเหตุตรงนี้ด้วยครับเพื่อให้ระบบอื่นมันต้องไม่เจอเรื่องแบบนี้อีกครับ
1: ครับสำหรับทางภาคประชาชนครับต้องมีการเฝ้าระวังหรือว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างครับแนะนำหน่อยครับท่านเลขาครับ
0: ครับอันที่หนึ่งเนี่ยครับถ้าประชาชนเห็นว่าระบบไหนของรัฐที่ยังใช้แค่พาสเวิร์ดในการเข้าเนี่ยอยากให้ไปแจ้งเราด้วยครับเพราะเราจะได้ตามไปให้เขาปรับปรุงแก้ไขนะครับติดต่อเราได้ง่ายสุดนะครับที่ Facebook Fanpage NGC Thailand แจ้งมาในอินบ็อกซ์ได้เลยช่วยเป็นหูเป็นตาว่าระบบนี้ที่ยังใช้แค่พาสเวิร์ดแล้วเข้าได้เนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราต้องรีบเข้าไปแก้ไขแต่อีกส่วนนึงคือป้องกันตัวเองจากการถูกหลอกนะครับรับเบอร์แปลกเนี่ยตอนนี้ต้องไม่รับแล้วเลือกเป็นคนโทรกลับเองนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้มาจากเหตุนี้เหตุเดียวหรอกครับโอกาสของการรั่วไหลข้อมูลของเรามันเกิดได้ทั้งส่วนของหน่วยงานรัฐและเอกชนด้วยนะครับแล้วเวลาเราโทรกลับเองเนี่ยครับถ้ามันเอาซิมบ็อกโทรมามันก็จะรับไม่ได
1: ้ครับ
0: นะโอกาสในการที่เราจะถูกหลอกจากข้อมูลที่มันได้อะไรจากเราไปก็ตามมันก็ไปใช้ไม่ได้แล้วนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงอันนี้ได้นะครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณมากครับนอกเหนือจากนี้ที่เราพูดคุยกันข้างต้นท่านเลขามีอะไรอยากจะตรงไหนข้อมูลตรงไหนอยากจะเพิ่มเติมเรียนเชิญได้เลยนะครับทิ้งท้าย
0: กับทาง
1: กร
0: มสามข้อครับ
1: ได้
0: จะเป็นห่วงที่สุดคือพี่น้องประชาชนอันที่หนึ่งเนี่ยเบอร์แปลกอย่ารับ SMS ที่มีลิงก์อย่ากดแล้วก็คนในโลกออนไลน์ไม่รู้จักกันอย่าไปรับเป็นเพื่อนครับ
1: ฮะเพราะว่าจะชอบมาแนบลิงก์ SMS มานะฮะแล้วก็แนบลิงก์มาอ
0: ย่ากดเลยห้ามกดเด็ดขาดตีมือเลย ห้ามกด SMS ลิงก์เนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามไม่ต้องกดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นวิธีหลักที่เขาจะชวนเล่นพนันหรือไม่ก็ชวนให้เราติดตั้งโน่นนี่นั่นแอดไลน์แล้วเดี๋ยวมันก็จะส่งหลักฐานปลอมมาให้ท่านอีกยุคนี้มันยุค AI สร้างหลักฐานปลอมมันง่ายมากนะครับไม่สัมผัสโจรนี่แหละคือทางรอดที่ดีที่สุดครับ
1: ครับยังไงขอบคุณมากเลยครับท่านเลขาที่มาชี้แจงแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจอ200ของเราด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ระบบ IT มีโอกาสเฟลได้ครับนะมันก็เป็นเรื่องที่ต้องเตรียมรับมือความเสี่ยงแล้วก็รู้เท่าทันมันนะครับ
1: ครับ
0: มันเพิ่มโอกาสแต่มันก็เพิ่มเรื่องของความเสี่ยงเพราะฉะนั้นต้องรู้เท่าทันแล้วก็เตรียมรับมือกับมันเดี๋ยวจะดีที่สุดครับ
1: เป็นห่วงกลุ่มไหนมากที่สุดครับท่านเลขาผู้สูงอายุเด็กหรือว่าวัยรุ่นหรือว่าคนทำงานฮะกลุ่มไหนน่าเป็นห่วงที่สุด
0: โอ้ถ้ามีเวลาคุยเนี่ยดีมากเลยคืออันแรกที่เราห่วงคนรวยครับ
1: ทำไมอะครับเพราะเขามีตังค์
0: ครับเพราะว่า10%ของจำนวนคดีนะคร
1: ับ
0: 10%เองนะครับคือเรื่องการชวนหลอกลงทุนครับความเสียหายเนี่ย 30% นะครับคือในแสนล้านเนี่ย 35,000 ล้านเนี่ยมันเป็นเรื่องของการชวนหลอกลงทุนนะครับอันนี้คือความเสียหายที่ยอดมันเยอะๆเนี่ยมาจากการที่คนรวยฉุดชวนให้ลงทุน
1: เขาจะมาแบบกลอุบายยังไงฮะเขาจะมามุกแบบลักษณะยังไงฮะไอ้การหลอกลงทุนเนี่ยฮะท่านเลยค่ะ
0: ประกาศออกโซเชียลครับชวนลงทุนในทองชวนลงทุนในหุ้นผลตอบแทนสูง
1: เทรดหุ้นเทรดทอง
0: ใช่คือตอนนี้ทองมันราคาในยุคก่อนหน้านี้ทองราคาขึ้นก็ชวนเทรดทองก่อนหน้านี้ก็เทรดคริปโตก่อนหน้านี้ก็มีบริษัทชื่อดังจะขายในตลาดหุ้นเขาก็จะเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยนะครับแล้วอันนี้ข้อสังเกตที่หนึ่งคือพอเราบอกว่าอยากลงทุนปุ๊บเขาเจนในเขาให้เลยไม่ขอหลักฐานเลยเรื่องตรงนี้เดียวเนี่ยอันนี้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าหลอกลงทุนแหละนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะชวนเข้ากลุ่มไลน์แล้วในนั้นก็จะมีหน้าหมาเพื่อจะบอกว่าโอ้ลงทุนแล้วผลตอบแทนดีมากผมลงไปแล้วแสนหนึ่งผมลงไปแล้ว300,000แล้วก็จะมาโม้กันว่าผลตอบแทนดีนะครับแล้วตรงนี้ก็จะทำให้คนอื่นก็รู้สึกได้ว่าโอ้เขาได้กันเยอะเพราะฉะนั้นเราเอาบ้างนะครับแล้วความน่ากลัวของมันก็คือสมมติว่าคุณลงไป10,000เนี่ย ขาจะให้มา12,000แล้วถอนได้ด้วย
1: ก็
0: เลยยิ่งเชื่อใหญ่เลย
1: ล่อเหยื่อล่อเหยื่อก่อน
0: เพราะทุกใช่เขาเรียกว่าขุนหมูไม่อ้วนเพราะเราเชื่อปุ๊บคราวนี้เราก็ลงเพิ่มไปแล้วตอนจะถอนเนี่ยเขาจะบอกว่าต้องจ่ายค่าธรรมเนียมจ่ายค่าภาษีแล
1: ้
0: วหนักยิ่งกว่านั้นจะมีขู่เราด้วยว่าถ้าคุณไม่ลงมันจะสูญหมดเลยก็เลยทำให้เหยื่อถูกหลอกลงทุนเนี่ยครับหมดกันไป20-30 ล้านแล้วไม่เกี่ยวกับการศึกษานะครับ
1: อันนี้ต่อราย
0: ก่อนจะมีเงิน20-30 ล้าน
1: ที่ต่อรายโอ้โห
0: ครับสูงสุด100 ล้านนะครับเพราะว่าเขาก็จะพูดล่อหลอกไปเรื่อยแล้วเขาก็จะบอกว่าถ้าไม่ลงเพิ่มอ่ะเดี๋ยวจะเสียที่เศร้าสุดคือบางคนโกหกญาติพี่น้องไปเอาเงินญาติพี่น้องมาลงต่ออีก
1: โอ้ไปขอหยิบ
0: เขาหวังว่าจะได้คืน
1: โอ้ครับเยอะไหมฮะจำนวนผู้โดยสารตอนนี้ได้รับแจ้งยังไงบ้างครับท่านเลขา
0: ก็โดยเฉลี่ยตอนนี้เนี่ยประมาณ 10% เนี่ยฮะที่ถูกหลอกลงทุนแต่อย่างที่บอกครับโดนแล้วโดนหนักครับโดนแล้ว20-30 ล้านกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นความสูญเสียอันหนึ่งที่เราอยากเตือนเนี่ยแน่นอนว่าผู้สูงวัยเด็กเยาวชนถูกหลอกเนี่ยเราก็ยังเป็นห่วงแหละแต่ที่เราพูดกันน้อยไปคือคนที่มีเงินแล้วก็ยังถูกหลอกอยู่ด้วยเนี่ยอันนี้นี่ความสูญเสียเศรษฐกิจมันเยอะมากครับแล้วก็หลายคนก็อาจจะถูกหลอกแล้วไม่ใช่เงินตัวเองเดียวเงินญาติพี่น้องอีก
1: แต่หยิบยืม
0: ตรงน
1: ี
0: ้ยังต้องระวังอยู่นะครับแต่อีกด้านนึงเอาข่าวดีไปบ้างครับ
1: ค
0: ือจากเดิมสถิติต่อวันของเรามันเคยสูง150ตอนนี้ล่าสุดของเมื่อวานนี้เนี่ยความสูญเสียเหลือ20 ล้านแล้วนะแนวโน้มของมาตรการการรู้เท่าทันของเราต่างๆเนี่ยมันเริ่มได้ผลแล้ว
1: ตัวเลขลดลงนะฮะผู้เสียหายแล้วก็จำนวน
0: ลดลงอย่างมีนัยสำคัญแต่ว่าที่ยังโดนหลอกหนักอยู่คือหลอกซื้อของออนไลน์ก็ยังเป็นท็อปอยู่ครับของมันถูกเกินจริงของมันแรแล้วเจ้านี้มีคนเดียวเผลอไปโอนเงินให้เขาก่อนยังไม่เห็นของเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ยังเป็นยอดของการแจ้งความที่เยอะที่สุดนะครับแต่ว่าน้องๆเด็กๆและเยาวชนโดนหลอกเพื่อเป็นก็เลยเรียกค่าถ่ายปลอมเนี่ยก็มีเยอะหลอกว่าไปพัวพันกับคดีความแล้วหลอกให้ไปอยู่โรงแรมแล้วมัดตัวเองหลอกพ่อแม่ให้โอนเงินเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่สะเทือนใจกับน้องๆศิษย์ศึกษาหลายคนที่โดนอยู่ครับ
1: ส่วนใหญ่เรื่องนี้จะเข้าในพวกของมหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะท่านเลขา
0: ใช่ครับใช่ครับครับเพราะบางทีเด็กๆก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพนันเรื่องอะไรที่เขามีเชื้ออยู่ครับแล้วเขาก็มาหลอกน้องๆก็เลยเชื่อเขาแล้วพอคุยปุ๊บเขาก็ส่งหลักฐานหมายสารปลอมอะไรมาให
1: ้
0: เพราะฉะนั้นทางที่ดีคืออย่ารับเบอร์แปลกแล้วถ้ารับไปก็ชวนแอดไลน์ก็อย่าไปแอดครับเพราะว่าพอแอดไลน์ปุ๊บคราวนี้มันจะส่งหลักฐานปลอมมาให้เรากลัวแล้วคราวนี้ก็ไม่ค่อยคุยกับใครด้วยไม่ถามใครด้วยอันนี้ก็ยิ่งเป็นเหตุให้โดนหลอกเพิ่มเติมไปใหญ่ครับ
1: ครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับท่านเลขาที่มาช่วยเพิ่มเติมกับทางจสร้อยของเราก็ฝากเตือนด้วยเนาะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทั้งหลายได้ครับ
0: ขอให้ YouTube กลับมาใช้งานได้โดยไวนะคร
1: ับ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับท่านเลขาสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณท่านพลอากาศตรีอมรชมเชยนะครับท่านเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะฮะใช้ได้แล้วนะครับท่านเลขาเมื่อสักครู่แอบแซวมานะทิ้งท้ายตอนนี้ใช้ได้แล้วใช่ไหมครับใน YouTube ของเราใช่สิเพราะว่ามีคุณกระปุกแดงคุณละพีคอมเมนต์เข้ามาแล้วใช้ได้แล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวหลังไมค์บอกท่านเลขาด้วยนะเมื่อสักครู่ท่านทิ้งท้ายแอบแซวนะเดี๋ยวมาอีกหนึ่งข้อมูลนะครับที่ติดตามก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันนะครับในช่วงเวลานี้ข้อมูลจากทางด้านของรฟม.นะครับข้อมูลจากทางด้านของรฟม.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าทางรฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออก3ช่องจราจรบริเวณซอยสุขสวัสดิ์43ถึงบมจ.เงินติดล้อประกันติดโล่สาขาพระประแดงเพื่องานขนส่งและยกประแจสับรางขึ้นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกวันที่20กรกฎาคมถึง20สิงหาคม2569เฉพาะเวลา4 ทุ่มถึงตี4การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ครับแจ้งว่าบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างระบบรางเต ลอดแนวเส้นทางโครงการโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่6มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออก3ช่องจราจรบริเวณซอยสุขสวัสดิ์43ถึงบมจ.เงินติดล้อประกันติดโล่สาขาพระประแดงระยะทางประมาณ200เมตรเพื่องานขนส่งและยกประแจสับรางขึ้นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับในวันที่20กรกฎาคมถึง20สิงหาคม2569ครับเฉพาะเวลา 22:00 นถึง 4:00 นมีผลให้ถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าบริเวณปิดเบี่ยงสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรแล้วฝั่งขาออกเบี่ยงไปใช้ฝั่งขาเข้าทดแทน2ช่องจราจรประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0850146522ครับและติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com ทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเต่าปูนราชบุรณะและทาง LINE ครับ @mrtpurpleline ขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ครับคุณตู่ระยองบอกว่าพระราม2ขาออกช่วงเลยบริษัท AJ Advanced Technology จำกัดประมาณ50เมตรหรือว่าเลยด่านบางขุนเทียนมาไม่แน่ใจว่ามีเหตุอะไรนะครับแต่เห็นบอกว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตอยู่บนทางเท้าเนี่ยแล้วก็เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยมาที่เกิดเหตุแล้วขอบคุณคุณตู่ระยองนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราดำเนินการตามต่อให้ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผังและข้อกำหนดตามร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่4ฉบับปิดประกาศ90วันผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมมีสิทธิ์ร้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมจนถึง9พฤศจิกายน2569โดยยื่นคำร้องได้ที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองสำนักงานเขต50เขตกรมโยธาธิการและผังเมืองและทางเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองรายละเอียดสอบถามได้ที่0613879123

0: จ้าหน้าที่อปพ.ร.บางขุนเทียนขุนเทียน335สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี
0: ่ครับอันนี้เป็นเหตุที่พระราม2ที่บอกว่ามีผู้ชายตกลงมาจากด้านบนเหรอฮะใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับพี่เป็นทางด่วนสร้างใหม่อ่ะครับ
0: M82 เหรอฮะ
1: เป็นด่วนสร้างใหม่อ่ะพี
0: ่
1: ที่กำลังสร้างอยู่ครับ
0: อยู่เหนือพระราม2ใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่พี
0: ่แล้วเขาตกลงมาได้ยังไงอ่ะครับ
1: ไม่ทราบยังไม่ทราบสาเหตุพี่แต่รู้ว่ามีรถจอดอยู่ข้างบนนะครับ
0: อันนี้มันไม่ใช่สะพานลอยใช่ไหมมันเป็นสะพาน M82 ทางยกระดับ
1: ที่ทางด่วน
0: ที่รถวิ่งนะที่รถวิ่งนะ
1: ใช่ใช่ใช่ครับพี
0: ่เราเป็นผู้หญิงผู้ชายยังไงครับเนี่ย
1: ผู้ชายพี่เป็นผู้ชายยังไม่ทราบอายุพี
0: ่อ๋อแล้วข้างบนมีรถอะไรจอดอยู่ครับ
1: มีรถเขาบอกมีรถเก๋งจอดอยู่ครับ
0: มีทะเบียนมีอะไรไหมครับมีสีมีย
1: ังไม่ขึ้นมาดูพี
0: ่หรอ
1: ที่ยังไม่ขึ้นมาดูแค่มีคนบอกว่ารถจอดอยู่ครับ
0: โอ้แล้วตอนนี้ด้านล่างนี่เป็นยังไงบ้างอะครับเขาอยู่ตรงไหนยังไงฮะเนี่ย
1: ก่อนถึงผู้เสียชีวิตอยู่ก่อนถึงพระราม2 73ประมาณ50เมตรครับ
0: เป็นฝั่งขาเข้าหรือขาออกครับตรงนี
1: ้ขาออกครับพี่ขาออกพระราม2ขาออกครับ
0: พระราม2ขาออก
1: ใช่อยู่ช่วงหน้าด่านเก็บเงินมาดีพี่
0: ตรง
1: ข้างล่างก็เป็นหน้าด่านเก็บเงินพี่
0: ตรงบางขุนเทียนอ่ะเหรอตรงด่านเก็บเงินบางขุนเทียนเหรอ
1: ใช่ครับพี่ใช่ครับที่จะมุ่งหน้าไปสมุทรสาคร
0: อ๋อเป็นขาออกเขาอยู่บนผิวจราจรไหมหรือว่าอยู่บนฟุตบาทหรือยังไงครับ
1: ล่างเขาอยู่บนฟุตบาทครับพี่กระเด็นอยู่บนฟุตบาทนะครับมีรอยอยู่ครับ
0: ก็ยืนยันว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับยืนยันเสียชีวิตที่เกิดเหตุครับรถในระบบมายืนยันแล้วครับ
0: อ๋อแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดใช่ไหมมีเอกสารมีอะไรนี้ยังไม่ทราบใช่ไหมฮะชื่อ
1: ยังครับพี่ยังครับ
0: มีคนเห็นเหตุการณ์ไหมครับเขาว่ายังไงบ้างครับตรงนี
1: ้ไม่มีคนตามในคลิปอะพี่คนที่เขาเห็นเหตุการณ์นะครับยังตำรวจเขาสอบปากคำอยู่ครับ
0: อ๋อตำรวจก็มาแล้วใช่ไหมที่เกิดเหตุ
1: ตำรวจมาแล้วครับ
0: เรามีการกั้นพื้นที่ยังไงบ้างไหมครับการจราจรเป็นยังไงบ้าง
1: มีเจ้าที่จราจรเข้ามาดูแลอยู่ครับตอนนี้กับสายตรวจ
0: ครับรถติดไหมครับมีท้ายไหมครับ
1: ไม่ติดนะพี่ผ่านได้ตลอดนะพี่แต่มันก็ติดตามเวลาของมันนะพี
0: ่แต่เขาไม่ได้กีดขวางการจราจรเนาะอยู่บนฟุตบาทเนาะ
1: ไม่กีดครับพี่อยู่บนฟุตบาทครับพี
0: ่อ๋อแล้วตอนนี้คือรถก็คือชะลอดูกันเหรอฮะที่ติดกันเนี่ยคือชะลอดู
1: ก
0: ัน
1: ก็คือชะลอดูครับพี่
0: ฝั่งเดียวใช่ไหมฝั่งขาเข้ากระทบไหมมีปัญหาไหมฮะเนี่ย
1: ไม่มีครับพี่ไม่มีฝั่งขาออกอย่างเดียวครับพี
0: ่อ๋อเหมือนเขาตั้งใจ
1: ก็กระทบตรงที่ข้ามแยกติดข้ามแยกที่จะยูเทิร์นนะพี่คือกระทบตรงนั้นเพราะมันติดยาวไปพี่
0: อันนี้เหมือนเขาตั้งใจกระโดดลงมาใช่ไหมเขาไม่ได้เกิดอุบัติเหตุข้างบนแล้วกระเด็นลงมาใช่ไหมฮะ
1: ไม่แน่ใจครับพี่ต้องไปดูรถข้างบนก่อนครับพี
0: ่
1: ยังบอกไม่ได้พี่ต้องดูขึ้นไปดูรถข้างบนก่อนครับ
0: โอ้ครับครับครับอ่ะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ดำเนินการยังไงกันต่อครับ
1: ก็รอแพทย์ที่ลากกับร้อยเวรนะครับแล้วก็ติดต่อญาตินะครับรอค้นตัวดูเอกสารครับ
0: โอ้อันนี้รับแจ้งตอนประมาณสักกี่โมงครับ
1: ที่ผมรับแจ้งทางวิทยุประมาณบ่ายสามครับพี
0: ่โอ้ครับครับอ่ะยังไงขอบคุณมากเลยครับตอนนี้ก็เท่ากับว่าการจราจรที่ติดคือชะลอดูแต่ว่าไม่ได้มีการปิดเลนไหนไม่ได้ปิดใช่ไหมฮะ
1: ไม่ได้ปิดครับพี่ไม่ได้ปิดครับ
0: ได้ครับได้ครับยังไงขอบคุณมากครับขุนเทียน335ครับเพิ่มเติมให้นะครับ
1: ครับสวัสดีครับพี
0: ่สวัสดีครับต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเห็นบอกว่าเป็นผู้ชายแต่ว่ายังไม่ทราบรายละเอียดนะฮะแล้วก็ด้านบนเป็นทางด่วนนะครับ M82 เหมือนตกลงมานะครับแต่ว่ายังไม่ทราบว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วกระเด็นลงมาหรือว่าตั้งใจกระโดดลงมาหรือว่าเกิดอะไรขึ้นด้านบนแต่เห็นเขาบอกว่าด้านบนมีรถจอดอยู่แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดรถนะฮะ เหตุการณ์เกิดขึ้นตอน15นาฬิกาแล้วก็คุณตู่ระยองช่วยเพิ่มเติมให้เมื่อสักครู่นี้เองนะก่อนที่เราจะพักกันเมื่อเบรกสักครู่นี้เองขอบคุณพี่ตู่ระยองด้วยนะครับหลังจากนั้นเราเลยมีการสอบถามไปยังพื้นที่ตอนนี้รถติดนะครับน่าจะชะลอดูกันเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดเกิดเหตุก็เขาอยู่บนฟุตบาทนะฮะไม่ได้กีดขวางการจราจรนะก่อนถึงซอยพระราม2 73มาจากตรงพระราม2ขาออกมาจากตรงต่างระดับพระราม2 ก่อนถึงซอยพระราม2 73นิดเดียวเองเล็กน้อยนะฮะรถติดนะครับถ้าเป็นพระราม2ที่ข้ามต่างระดับมาไม่ติดถ้ามาจากหัวกระบือมาจากโลตัสไม่ติดนะครับแต่ถ้าเป็นรถที่มาจากคู่ขนานตรงวงแหวนใต้มาจากเรียบกาญจนาบางพีสุขสวัสดิ์อันนี้ติดนะครับแล้วก็รถที่กำลังจะออกตรงด่านบางขุนเทียน2อ่ะที่จะเลี้ยวซ้ายมาพระราม2ออกอ่ะอันนี้จะติดนะครับจุดเนี้ยนะครับส่วนฝั่งกลับกันก็เป็นปกติในช่วงใกล้ๆจะเร่งด่วนเย็นพระราม2เข้าก็จะชะลอตัวก่อนถึงตั้งระดับพระราม2นะครับต้องขอแสดงความเสียใจครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับยังไม่ทราบรายละเอียดนะฮะเห็นบอกเป็นผู้ชายนะครับมีคุณเหมียวสวัสดีนะครับคุณเหมียวแล้วก็คุณสราวุฒนะฮะสวัสดีด้วยนะครับที่เพิ่มเติมมาให้ใน YouTube คุณตู่ระยองพี่ตู่สวัสดีครับ
2: คร
0: ับ พี่ตู่เพิ่งผ่านมาเมื่อสักครู่เลยเหรอฮะเมื่อกี้เลยเหร
2: อตอนนี้ผมอยู่ตรงอันนี้นะวัดเกตุมแล้ว
0: แล้วตอนที่ผ่านมาเห็นอะไรบ้างอ่ะพี่ตู
2: ่ก็รถผมว่าจ่ายตังค์เสร็จแล้วก็ไฟรถติดแต่ปกติมันก็ติดอยู่ตรงช่วงนั้นอยู่ควันอะไรใช่ไหม
0: ตรงแสมดำอะไรตรงนั้นใช่ไหม
2: ใช่ใช่พอออกด่านบางกรุงเทพไปครับประมาณสักร้อยกว่าเมตรก็จะเจอเหตุแล้วผมเห็นรถมูลนิธิเปิดไฟวับๆอยู่หลายคันนะ
0: ครับ
2: แล้วก็ผมก็พอดีเอาโทรศัพท์มากะว่าจะดูเรื่องมีเหตุอะไรมองขึ้นไปบนฟุตบาทก็เห็นนั่นแหละตามภาพที่ผมส่งไปนะ
0: โอ้ใช่ใช่ใช่ยืนยัน
2: แต่ว่าเป็นรถเป็นอะไรเนี่ยผมมองไม่ออกเพราะว่ารถผู้ภัยอยู่ในนั้นหลายคันเนี่ย
0: ข้างบนนี่คือ M82 ไอ้พี่ตู
2: ่ถูกต้องครับถูกต้อง
0: เห็นเจ้าหน้าที่บอกเขาตกลงมาจากบนนั้น
2: ถ้าตกมาจากบนนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นการตกหรือว่าเป็นการเหมือนจะเป็นโดดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะถ้าฟังจากที่เมื่อกี้คุณเทมาคุยกับกู้ภัยอ่ะ
0: ครับ
2: ถ้าหากว่ารถเขาอยู่ข้างบนเนี่ยผมก็อาจจะเชื่อได้ว่าอาจจะเป็นโดดโดยตั้งใจหรือเปล่า
0: อ
2: ันนี้เป็นแค่ความสงสัยนะ
0: แล้วตอนพี่ตู่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอะไรยังที่เกิดเหต
2: ุมีครับมี
0: แล้วใช่ไหม
2: ตอนเห็นมีเจ้าหน้าที่จราจรอยู่ที่เห็นหนึ่งนายแล้วก็มีกู้ภัยอยู่หลายคันนะก็ตอนนั้นก็รถติดอยู่พอเข้าหน้าด่านปุ๊บก็ติดปั๊บเลยครับ
0: ครับครับ
2: แต่ผ่านพ้นจุดเกิดเหตุแล้วก็ไม่ติดครับป้องตัวดี
0: ที่ติดคือติดคู่ขนานใช่ไหมช่องทางหลักก็ยังใช้ได้
2: ใช่ครับใช่ครับเพราะจุดเกิดเหตุนั้นเลยบริษัทเอเจเครื่องเสียงไปไม่เท่าไหร่เองครับไม่ถึง100เมตรมั้ง
0: เขาบอกอยู่ก่อนถึงซอย73เล็กน้อย
2: ครับตรงนั้นนะตรงนั้นจะเป็นตอม่อของทางด่วนบังอยู่พอดีบังอยู่ข้างบนแต่ผู้เสียชีวิตอยู่ข้างบนฟุตบาทไม่ได้มาข้างล่างนะแต่ว่าที่ติดก็คงจะเป็นเพราะว่ามีคนจะรอดูด้วยแล้วก็มีรถเจ้าหน้าที่จอดอยู่หลายคันนะครับ
0: ครับครับตอนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างครับนะเวลานั้น
2: ตอนนั้นยังปกติอยู่แต่ตอนนี้ทางบ้านแพลวทางสมุทรสาครเนี่ยนะฮะคึมๆแต่ยังไม่ตกนะแต่ยังไม่ตกแต่ถ้าไปทางนครปฐมรู้สึกว่าจะมืดเลยนะ
0: มาอีกแล้ว
2: ไปทางซ้าย
0: มาทางนครปฐมลาดบุรีอะไรตรงนี
2: ้ใช่ๆตอนนี้ผมอยู่แถวนาโคกนะนาโคกนาฝางนะ
0: ครับครับได
2: ้คึมไปทางนู้นนะ
0: ขอบคุณมากพี่ตู่พอดีมีสายเจ้าหน้าที่ตำรวจมารอพอดี
2: ได้ครับ
0: ได้
2: ขอบคุณเทมามากครับ
0: ยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสารวัตรจราจรสน.แสมดำนะครับท่านพันตำรวจโทสมพรแสนดีท่านสารวัตรสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับผมครับ
0: ท่านสารวัตรอันนี้เป็นเหตุยังไงอะครับสรุปว่าเขากระโดดลงมาหรือเขาเกิดอุบัติเหตุด้านบนตก
3: ก็คือเป็นชายครับเป็นชายประมาณกลางคนอะอายุประมาณ30ครับ
0: ครับ
3: ก็คือเขาขับรถบรรทุกมาแล้วจอดบนทางด่วนนะครับทางด่วน M82ครับที่จะไป
0: สมุทรสาครนะครับครับ
3: ขาออกครับตรงเลยต่างระดับพระราม2มานิดเดียวครับแต่มันอยู่ข้างบนนะครับ
0: เขาขับรถบรรทุกอะไรครับ
3: รถบรรทุกครับประกาศรถบรรทุกครับ
0: รถบรรทุกมีทะเบียนมีอะไรไหมครับ
3: อ๋อกำลังเจ้าที่กำลังขึ้นไปตรวจสอบอยู่คร
0: ับ อ๋อเป็นแบบ10ล้ออะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะ
3: ครับครับใช่ครับ
0: อ๋อ
3: น่าจะเป็นบรรทุกรถบรรทุก10ล้อแหละครับ
0: แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดเนาะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังขึ้นไปตรวจสอบ
3: ครับครับใช่ครับก็คือกระโดดลงมาเองครับไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะกระโดดลงมาเองเพราะมีกุญแจด้วยเอากุญแจลงมาด้วย
0: คือกุญแจรถอยู่ที่ตัวเขาด้วยอยู่ที่ร่างผู้เสียชีวิตด้วย
3: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วข้างบนมีรอยเฉี่ยวชนหรือว่ามีอุบัติเหตุไหมครับ
3: กำลังขึ้นไปตรวจสอบอยู่ครับผม
0: อ๋อครับครับตอนนี้ต้องมีการปิดกั้นการจราจรยังไงบ้างจัดการจราจรยังไงบ้างครับท่านสวัสดิ
3: ์อ๋อตอนนี้ก็คือเขากระโดดลงมามันอยู่ตรงลงมาตรงฟุตบาทพอดีครับแล้วก็รถมูลนิธิรถกู้ภัยนี่ให้จอดในซอยครับในซอย73นะครับไม่มีบนผิวจราจรไม่มีกีดขวางครับเร่งระบายครับก็คือระบายรถอะครับไม่มีจอดกีดขวางครับ
0: คู่ขนานก็ยังวิ่งได้ใช่ไหมครับตอนนี้
3: วิ่งได้ครับวิ่งได้ครับวิ่งได้ครับก็คือเคลียร์ออกอ่ะเคลียร์ให้ไปจอดในซอยครับไม่ให้จอดบนช่องคู่ขนานครับ
0: ทราบชื่อทราบอะไรหรือยังอ่ะครับ
3: อ๋อยังครับยัง
0: ครับอันนี้ใครเป็นคนแจ้งเจ้าหน้าที่มีคนเห็นเหตุการณ์ไหมฮะเขาว่ายังไงบ้างอ่ะฮะ
3: มีคนเห็นเหตุการณ์กระโดดมาแล้วก็แจ้งเจ้าที่ตำรวจนะครับมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
0: อ๋อคือเขาเห็นตอนกระโดดเลยเหรอครับ
3: ไม่ครับเห็นนอนอยู่ข้างล่าง
0: อ๋ออ๋ออ๋อคร
3: ับผมครับ
0: รับแจ้งตอนกี่โมงครับตอนนั้น
3: เดี๋ยวนะแป๊บนึงครับ
0: 15 นาฬิกาได้ไหมครับท่านสารวัตรครับ
3: ประมาณ15:00 ครับพ
0: ี่อ๋อ15 นาฬิกาเนาะอ๋อแล้วขาเข้ากระทบไหมขาเข้าเขามีชะลอดูไหม
3: ไม่ครับไม่ครับครับ
0: รถ
3: ก็เริ่มไม่กระทบแล้วครับไม่กระทบแล้วครับ
0: รถที่ออกมาจากตรงบางขุนเทียน2ตรงด่านนี่ยังใช้ได้ไหมฮะที่จะเบี่ยงซ้ายมาพระราม2ออกนี่ใช้ได้ไหมอ๋อ
3: ใช้ได้ครับใช้ได้ครับ
0: ครับก็เดี๋ยวตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนเดี๋ยวหลังจากนี้ทำยังไงต่อฮะกว่าจะดำเนินการเคลื่อนย้ายยังไงดีฮะ
3: ก็คือรอแพทย์นะครับรอแพทย
0: ์ครับก็น่าจะอีกสักพักนึงอะนะฮะกว่าจะดำเนินการเคลื่อนย้ายได
3: ้ครับ
0: ได้ครับยังไงขอบคุณ
3: การจราจรไม่มีปัญหาการจราจรครับไม่มีปัญหาการจราจรคร
0: ับ ได้ครับขอบคุณครับท่านสารวัตร
3: ครับผม
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ครับผมครับ
0: ขอบคุณท่านพันตำรวจโทสมพรแสนดีนะครับท่านสารวัตรจราจรสน.แสมดำนะฮะก็เห็นบอกว่าการจราจรก็จะมีชะลอตัวกันเล็กน้อยใครที่มาจากตรงคู่ขนานตรงเรียบวงแหวนด้านใต้หรือว่าการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะฮะหรือว่าออกมาจากหน้าด่านก็ชะลอตัวตรงคู่ขนานเล็กน้อยรถเจ้าหน้าที่นะครับตอนนี้หลบเข้าไปอยู่ในซอยพระราม2 73แล้วไม่ได้กีดขวางการจราจรนะใช้ได้นะครับส่วนร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่บนฟุตบาทนะครับไม่ได้กีดขวางการจราจรช่องทางหลักใครที่ข้ามมาจากสแกงงามที่จะข้ามต่างระดับพระราม2มาตรงนี้ใช้การได้นะช่องทางหลักเมื่อสักครู่ผู้ใช้เส้นทางหลายท่านก็บอกช่องทางหลักไม่ติดนะยังเคลื่อนตัวได้ส่วนฝั่งกลับกันก็จะเป็นปริมาณรถเป็นปกตินะครับในช่วงใกล้เร่งด่วนเย็นที่จะมาทางด้านของต่างระดับพระราม2นะที่ชะลอตัวกันอยู่นะครับฝนมาแล้วนะครับได้เวลาเลยนะเขารู้เวลานะเลิกงานเลิกเรียนมารอรับแล้วนะฮะเข้ามาจากทางด้านของสมุทรสงครามเข้ามาจากราชบุรีนครปฐมกาญจนบุรีเพชรบุรีมาเต็มๆเลยครับอ่าวไทยนี่ก็โดนไปด้วยนะครับคือลากยาวมาเลยครับตั้งแต่ฝั่งตะวันตกนะพัดเข้ากรุงเทพคาดว่าจะเข้าพื้นที่กรุงเทพเขตทวีวัฒนาหนองแขมบางบอนบางขุนเทียนไม่เกิน1ชั่วโมงครับโปรดเตรียมพร้อมรับสภาพฝนที่จะเข้าพื้นที่ด้วยค่ะอันนี้เป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำนะฮะข้อมูลจากทางสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะกลุ่มใหญ่ครับเคลื่อนตัวไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะเผื่อเวลาการเดินทางเลยครับหรือว่าวางแผนการเดินทางเลยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา16นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งพ่อเมืองสุราษฎร์สอบต่างชาติข่มขู่ทำร้ายคนไทยลั่นไม่ยอมให้อิทธิพลเหนือกฎหมายรังแกคนไทยเด็ดขาดสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเกล็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยหลังมีการร้องเรียนคนไทยถูกข่มขู่ทำร้ายร่างกายที่เกาะสมุยสั่งผู้ว่าสุราษฎร์นายอำเภอเกาะสมุยลงพื้นที่ด่วนตรวจสอบทุกมิติคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
6: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยจากกรณีที่ได้รับร้องเรียนมายังตนเองซึ่งมีการกล่าวอ้างว่าประชาชนชาวไทยถูกชาวต่างชาติข่มขู่ทำร้ายร่างกายในพื้นที่เกาะสมุยจนสร้างความวิตกกังวลแก่สังคมได้มีการสั่งด่วนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายอำเภอเกาะสมุยให้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทันทีพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์ใดที่กระทบต่อความรู้สึกปลอดภัยของประชาชนถูกมองข้ามหากพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นบุคคลสัญชาติใดหรือสถานะใดในประเทศไทยจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและเสมอภาคนอกจากนี้ได้มีการสั่งการให้ฝ่ายปกครองตรวจสอบสถานบริการอย่างเข้มข้นและกำชับในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนการใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกินการถือครองทรัพย์สินการจ้างงานและการอนุญาตต่างๆและปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่เข้ามาลงทุนด้วยความสุจริตแต่จะไม่ยอมให้ใครใช้อิทธิพลใช้ความรุนแรงหรือใช้อำนาจเหนือกฎหมายเพื่อสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนไทยโดยเด็ดขาดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: เจ้าหน้าที่วิสามัน2คนร้ายมือยิงตำรวจสภ.ตากใบยึดปืนคืนได้พบประวัติมีหมายจับคนละ2หมายเร่งล่าตัวอีก1คนรับหน้าที่ช่วยพาหนีจากอำเภอตากใบไปอำเภอเจาะไอร้องซ่อนตัวในอำเภอสุขิรินทร์คุณชนะการเหลี่ยมทองรายงานครับ
7: จากกรณีเหตุที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าปฏิบัติการติดตามตัวผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดและเกิดการประทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์รวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องจนสามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายผู้ก่อเหตุและนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตำบลเกียร์อำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสระหว่างการเข้าปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่จึงเกิดการประทะกันส่งผลให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายพร้อมตรวจยึดอาวุธปืนพกสั้นจำนวน2กระบอกทราบชื่อคือนายอับดุลหมุนขี่และนายสะมาดจากการตรวจสอบยืนยันว่าพบบุคคลทั้ง2เป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุประทะกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอตากใบเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนหลบหนีไปกดดันในพื้นที่และถูกเจ้าหน้าที่ติดตามบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่การปฏิบัติการในครั้งนี้ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงสืบสวนขยายผลติดตามผู้ก่อเหตุที่ยังหลบหนีเพื่อดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ขอเรียนให้ทราบว่าผู้ใดที่ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นการพาหลบหนีซ่อนเร้นหรือให้ที่พักพิงหรือส่งเสบียงอาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือทั้งจำทั้งปรับชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
8: การเสียเหงื่อระหว่างออกกำลังกายทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำหากดื่มน้ำไม่พออาจทำให้เหนื่อยง่ายเป็นตะคริวและประสิทธิภาพการออกกำลังกายลดลงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
5: ับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 นอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02 078 1111
10: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามจอสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับมาดูข้อมูลจากทางด้านของวานงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีกันนะครับเรียนเชิญเลยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับกับงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคม2569นี้นะครับซึ่งภายในงานเนี่ยมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยเชิญชมนิทรรศการตามรอยพระบาทพลิกฟื้นผืนทรายสู่ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนิทรรศการวิชาการจาก16หน่วยงานบูรณาการกิจกรรม DIY ครับเช่นการทำก้อนจุลินทรีย์ The Little Panther มหัศจรรย์นักปลูกรุ่นจิ๋วมัดย้อมมัดใจจากสีธรรมชาติทำกระถางจากกิ่งไม้เปลี่ยนถุงชำกล้าไม้พวงกุญแจจากแก้วแฝกกิจกรรมตักปลาสวยงามคาซาว่าคุกกี้อาร์ตตกแต่งคุกกี้ด้วยน้ำตาลไอซิ่งครับบริการนั่งรถเที่ยวชมงานรอบศูนย์ฟรีแจกกล้าไม้กล้าผักเมล็ดพันธุ์ผักปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพและอื่นๆอีกมากมายฟรีครับชมการแสดงจากโรงเรียนหมู่บ้านรอบศูนย์ทุกค่ำคืนและเลือกซื้อผลผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพจากศูนย์เรียนรู้และเกษตรกรต้นแบบรวมถึงร้านค้าหมู่บ้านรอบศูนย์ซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่ยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพาสอีกด้วยนะครับ 7-12 สิงหาคมนี้นะครับพบกับงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเรียนเชิญได้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจครับคุณณัฐจรัสนะครับแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาขอความช่วยเหลือมานะครับบอกว่าตนเองเนี่ยขับรถมาอยู่ดีๆแล้วเกิดอาการหน้ามืดนะตาลายขับต่อไม่ไหวนะฮะเป็นรถกระบะมิตซูบิชิสีขาวทะเบียนให้มาแค่2768นะครับจอดอยู่บริเวณหน้าร้านชมเชยคาเฟ่ที่สารกลางที่บางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะครับเขาบอกว่าอายุ35ปีไม่มีโรคประจำตัวแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเขาปวดหัวบ่อยมากนะแล้วก็ไปต่อไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยนะครับใครที่อยู่บริเวณใกล้เคียงดังกล่าวก็ฝากระมัดระวังด้วยนะครับตอนนี้เขาขับต่อไม่ได้นะจำเป็นต้องจอดไว้ก่อนเราประสานงานกู้ชีพพนังเก้าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือให้นะครับเราประสานงานไปแล้วนะเป็นถนนกำนันธินกรนะฮะอยู่ที่บางกรวยนนทบุรีนะครับเราประสานงานกู้ชีพพนังเก้าให้แล้วนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เข้าไปดูให้นะครับเห็นเขาบอกว่าหน้ามืดตาลายแล้วก็ไม่สามารถขับรถต่อได้นะแต่ว่ายังดีนะครับที่เขายังแจ้งมาทาง SOS ได้ทันนะก็ตอนนี้ประสานงานเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะครับรบกวนหน่อยถ้าใครอยู่ใกล้เคียงนะครับเป็นถนนกำนันธินกรตำบลสารกลางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะถ้าเห็นรถของทางเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเปิดทางให้หน่อยนะครับจะเร่งเข้าช่วยเหลือนะครับเหมือนตัวเองกำลังจะหมดสตินะเห็นแจ้งไว้ทางหลังใหม่นะทางเราก็เลยเร่งประสานงานต่อให้คุณเมียวคุณสุรวุฒิคุณประสงค์เพิ่มเติมมาให้ใน YouTube คุณระพีบอกว่าบางขุนนนท์เตรียมตัวรับฝนเลยนะฮะคุณประสงค์บอกว่าพุทธมณฑลสาย5ท้องฟ้ามืดครึ้มฝนจะมาแล้วใช่ครับตอนนี้กลุ่มใหญ่เลยนะฮะตอนนี้กลุ่มใหญ่เลยครับมาจากราชบุรีสมุทรสงครามนครปฐมเพชรบุรีเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเข้ามาทางพื้นที่ฝั่งทนก่อนนะฮะทวีวัฒนาหนองแขมบางบอนบางขุนเทียนนะครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะครับส่วนเรื่องของสภาพการจราจรคุณสิขรแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มามอเตอร์เวย์สาย7ขาออกบริเวณช่วงต่างระดับเข้าสนามบินสุวรรณภูมิก่อนหน้านี้มีรถเทลเลอร์ชนกับแท็กซี่นะครับกีดขวางอยู่เลนซ้ายเราประสานงานกู้ภัยสุวรรณภูมิให้แล้วการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากหนึ่งในคู่กรณีเป็นรถใหญ่ด้วยนะเทลเลอร์นะชนกับแท็กซี่อยู่เลนซ้ายนะแจ้งไปที่กู้ภัยสุวรรณภูมิการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณพันธ์พี่พันธ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เดมาใช้ถนน307อยู่พี่แยกบางวันมุ่งหน้าปทุมธานี
1: ครับ
2: การจราจรไม่มีปัญหาพี่จุดแก้ยานไฟแดงแต่ว่าโอ้โหทางบางเลยนี่ดำเมี่ยมมาเลย
1: โอ้นั่นนะสิเข้ามานี่หนักแน่นอนนะพี่พันนะทางบ้านพี่พันนะนครปฐม 3,000
2: จะไม่เข้ากรุงเทพครับจะมาปทุมนี่แหละบางเลนมาปทุมนี่ครับนครปฐมมา
1: ผมว่ากรุงเทพก็ไม่รอดอ่ะ
2: ทางนี้เราพี่เดมา
1: ฮะอะไรนะ
2: ต่อมาทางนี้ครับผมต่อมาทางนี้เราไม่ให้มันเข้าในตัวเมือง
1: โอ้ดีฮะถ้าให้ดีพี่เป่ามันออกไปเลยฮะไม่ต้องให้มันเข้ามาครับ
2: ตอนนี้ลงมาแต่ว่าทางนี้นะทางปทุมทางนี้เนี่ยแต่แปลกนะปทุมทางนี้ก็ตกทุกวันนะครับผม
1: ใช่นนท์ปทุมเนี่ยเขาโดนฝนแบบหนักเลยนะช่วงเนี้ย
2: ใช่เขาตกทุกวันเลยนะเมื่อวานก็โดนเมื่อวานก็ตกแล้วก็ตกแรงแป๊บนึงก็บอกลูกค้าเมื่อกี้นี่ครับที่พูด
1: ฮะ
2: เปิดใหม่แล้วตอนนี้ก็แต่ว่าอุณหภูมิเรียน34นะพี่เลยมา
1: อ้าวเหรอแต่ยังไม่ลงใช่ไหมแถวสะพานนนท์นี่ฝนยังไม่ลง
2: ยังมันมืดมาอยู่นู่นครับตอนนี้อยู่แถวบางเลน
1: ครับ
2: อยู่แถวบางเลนอยู่ครับมองไปทางบางเลนนะพี่ลาดหลุมแก้วครับดำมืดสีเลย
1: ครับครับ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ครับขอบคุณพี่พันธ์ดีใจด้วยนะเอาแชมป์ไปเลยไหม
2: เมื่อคืนไม่ได้เมื่อคืนดูข่าวที่สายกุลงเล่นฟุตบอลไอ้ที่อะไรฟ้านักฟุตบอล
1: อ่ะใช่เสียชีวิตเลยนั่นอ่ะ
2: เสียชีวิตเลยคร
1: ับ ใช่ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
2: ใช่ครับใช่ครับไปเล่นยังไงไปเล่นแข่งในกลางฝนแล้วแอตตันวิลล่าชนะไอ้เมื่อคืนเนี่ยเมื่อวานเนี่ย
1: ชนะสินำไปตั้ง 3-0 รู้สึกจะ 3-1 มั้งแล้ว BG มาตีไข่แตกตั้ง 3-1 อะไรมา 3-1
2: ขนาดมาเที่ยวเฉยๆแล้วเนี่ยจ้างมาเที่ยวยังไม่ชนะนะ
1: เออเอาแชมป์เลยไหมได้บูโน่กิมาไลไปแล้วนี่อาร์เซนอลน่ะเอาแชมป์ไปเลยก็ได้ไม่ต้องเตะแล้ว
2: เอาแชมป์แน่นอนแชมป์แน่นอน
1: เอาไปเถอะเอาไปเลยเก่งขนาดนี้เอาไป
2: แต่พุ่งฟังไงแล้วพี่เดี๋ยวมาพุ่งฟังอะไรนะหมอปลายก็จะบอกว่าสีฟ้า
1: เออ
2: หมอปลายเขาจะขอทำนายบอกว่าสีฟ้านะ
1: เหรออืม
2: สีหน้านี่ครับสีฟ้าจะได้แชมป์
1: ลิเวอร์พูลก็สีฟ้านะเปลี่ยน
2: ไอ้เหี้ยเรียกเลยสีฟ้า
1: ขอบคุณพี่พันพอดีมีสายเจ้าหน้าที่รออยู่สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณพันธ์ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ท่านสารวัตรจราจรสน.แสมดำนะครับท่านพันตำรวจโทสมพรแสนดีท่านสารวัตรสวัสดีครับ
0: จอนทราฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ท่านสารวัตรจราจรสน.แสมดำนะครับท่านพันตำรวจโทสมพรแส

0: ครับ
1: อายุประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ย
0: อายุ32ปีครับอายุ32ปีครับ
1: อืมฮะมาคนเดียวเหรอครับในรถ
0: มาคนเดียวมาคนเดียวครับมาคนเดียวคร
1: ับ มาคนเดียวด้วยอืม
0: ครับผม
1: ครับเป็นรถป้ายแดงด้วยเหรอฮะเนี่ย
0: ครับรถไฟฟ้าป้ายแดงครับ
1: แล้วเขาไม่ได้ล็อกรถเหรอครับเห็นบอกกุญแจอยู่ที่เขาไม่ใช่เหรอ
0: กุญแจอยู่ที่เขาครับน่าจะล็อกน่าจะล็อกแล้วก็โดดลงมาครับ
1: อืม
0: คร
1: ับ ครับครับก็ติดต่อญาติเขาได้หรือยังครับเนี่ย
0: ญาติมาแล้วครับญาติมาแล้วครับญาติเป็นน้องแม่ครับ
1: เอาเหรอฮะ
0: ครับผม
1: เขาว่ายังไงบ้างอะครับเขาให้ข้อมูลว่าเป็นซึมเศร้าอย่างเงี้ยหรอ
0: ข้อมูลก็คือแกเป็นโรคซึมเศร้าครับเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ไปหาหมอประจำไปหาหมอประจำ
1: โอ้ฮะ
0: คร
1: ับ แล้วก่อนหน้านี้ได้บอกกับทางครอบครัวไหมครับก่อนที่จะเกิดเหตุหรือว่ายังไง
0: ยังไม่ได้บอกใครครับไม่ได้บอก
1: โอ้ไม่ได้บอกใครด้วย
0: ครับผมคร
1: ับ ครับครับอ่ะแล้วตอนนี้ดำเนินการยังไงต่อแล้วรถข้างบนนี่ทำยังไงครับ
0: รถข้างบนเดี๋ยวต้องให้ญาติไปขับครับขึ้นขับไปที่สน.ก่อนครับขับไว้ที่สน.
1: แล้วร่างของผู้เสียชีวิตนี่เคลื่อนย้ายได้หรือยังครับตอนนี
0: ้ยังครับรอแพทย์เดี๋ยวรอแพทย์
1: ครับ
0: เราแพทย์ทางศิริราชครับ
1: เห็นฝนเริ่มมาแล้วด้วยนะครับเนี่ย
0: ครับกำลังจะมาแล้วครับ
1: แล้วการจราจรเป็นยังไงบ้างครับตอนนี
0: ้เริ่มตัวดีครับเริ่มตัวดีครับมีรถมีชะลอตัวเล็กน้อยชะลอตัวดูแต่ว่าก็มีเรื่องระบายครับจราจร3นายครับระบายรถครับไม่มีปัญหาการจราจรคร
1: ับ แล้วตอนนี้รถเจ้าหน้าที่ยังจอดอยู่ในซอยพระราม2 73กันอยู่มั้ยครับ
0: เขาอยู่ในซอยครับให้ไปอยู่ในซอยหมดเลย
1: แล้วมันมีปัญหาไหมถ้าเกิดว่าคนจะเข้าซอยออกซอยนี่
0: อ๋อไม่มีครับไม่มีปัญหาครับไม่มีครับไม่มีคร
1: ับได้ครับยังไงขอบคุณมากเลยท่านสารวัตรที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
0: ครับผมครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทางท่านสารวัตรจราจรสน.แสมดำด้วยนะครับท่านพันตำรวจโทสมพรแสนดีนะก็ทางญาติทราบแล้วนะเดินทางมาที่เกิดเหตุแล้วนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับก็แก้ไขนะเป็นรถ EV นะไม่ใช่รถบรรทุก10ล้ออย่างตอนแรกที่บอกนะครับป้ายแดงด้วยนะฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เดี๋ยวไปเคลื่อนย้ายดำเนินการต่อนะครับสำหรับที่เกิดเหตุเป็นพระราม2ขาออกนะก่อนถึงพระราม2ซอย73เล็กน้อยนะครับไม่ได้กีดขวางการจราจรรถเจ้าหน้าที่ก็จะจอดอยู่ภายในซอยพระราม2 73การจราจรก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับจุดนี้ท่านสารวัตรก็อำนวยการจราจรอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะครับคุณน้อยมิเตอร์พี่น้อยสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: ครับเชิญเลยครับ
2: คือผมใช้พี่เสมขาเข้านะคุณเสมา
1: ครับ
2: จากแยกท่าพระมุ่งหน้ามาบางยี่เรือเนี่ยแล้วก็มองไปถนนอินทรพิทักษ์มองไปวงเวียนใหญ่เนี่ยรถไม่ค่อยจะมีวิ่งหรอกนะแต่ว่าผมเห็นผู้หญิงสูงอายุคนหนึ่งแกเดินไม่ค่อยสะดวกอ่ะแล้วแกก็ใส่ชุดดำแกเดินอยู่บนผิวจราจรชิดกับเกาะกลางด้านขวาตรงหน้าวัดใหญ่ศรีสุพรรณมุ่งหน้าไปวงเวียนใหญ
1: ่
2: ใส่ชุดดำนะหลังคอมมือขวาถือถุงสีส้มมือซ้ายถือถุงสีขาว
1: ครับ
2: แกก็เดินแบบเดินไม่สะดวกอ่ะเดินกระย่องกระย่างเดินเบียด
1: แล้วดูแล้วมันอันตรายมากเลยไหมพี่น้อย
2: อันตรายมากเลยเพราะว่าตรงนั้นไม่มีที่ข้ามถนนช่วงจากแยกบางยี่เรือไปวงเวียนใหญ่เนี่ยไม่มีที่ข้ามเป็นรั้วเหล็กตลอดนะฮะแกเดินมุ่งหน้าเข้าวงเวียนใหญ่อะผมกลัวว่าจะมองไม่เห็นแล้วเดี๋ยวจะไปเที่ยวชนแกเข้า
1: อ๋อ
2: นะครับเพิ่งสักครู่นี่เองตอนนี้คงยังเดินไม่ถึงวงเวียนใหญ
1: ่เขาเดินย้อนกับรถหรือว่าเดินไปตาม
2: เดินตามรถ
1: ตามรถ
2: หน้ามุ่งหน้าเข้าวงเวียนใหญ
1: ่เขาหันหลังให้รถเนอะพี่น้อยเน
2: า
1: ะ
2: หันหลังให้ผม
1: โอเค
2: เพราะว่าผมรอเลี้ยวขวาบางยี่เรืออยู
1: ่
2: นั่นแหละแกเดินไม่สะดวกอะนะ
1: ครับ
2: คมคอมสูงอายุอะ
1: ครับ
2: ไม่ทราบว่ายังไงถ้าเดินฟุตบาทก็จะไม่เป็นไรนี่เดินชิดขวาชิดเกาะรั้วเหล็กอะรั้วเหล็กที่จะมุ่งหน้าเข้าวงเวียนใหญ
1: ่
2: ไม่มีทางข้ามฮะถนนอินทรพิทักษ์ตรงนี้ไม่มีทางข้ามนะครับ
1: แล้วฝนมายังครับเนี่ยตรงนั้น
2: โอ้รอบตัวผมนี่มองรอบนี่เขียวไปหมดเลยโดยเฉพาะผมมองไปทางตลาดปูทางบางบอนทางนู้นนะ
1: ครับ
2: ดำทะมึนเลยนะคุณเต๋มา
1: น่าจะอีกไม่นานเน
2: า
1: ะ
2: ทางบางแกก็มืดนะครับมีผมเลี้ยวเข้ามาที่พักละ
1: ครับผม
2: ครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากครับพี่น้อย
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณน้อยมิเตอร์นะครับคุณสมชายสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมาและท่านผู้ฟังเจ้าสาร

0: ครับ
1: เชิญเลยครับพี่สมชายอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
0: อ๋ออยู่ไอรัชดาโกตูมครับ
1: ครับ
0: ช่วงนี้ที่จะมุ่งหน้าไปทางห้วยขวางอะไรนี่ก็เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆทั้งสองฝั่งเลยครับ
1: ครับ
0: ท้องฟ้าก็มืดครึ้มหน่อยครับแต่ว่ายังไม่มีฝนครับ
1: อ๋อยังไม่ตกเนาะ
0: ครับที่ผ่านมาไม่พบรถเสียไม่พบอุบัติเหตุครับ
1: ครับผม
0: ครับจบรายงานครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณนิคมหนองแขมพี่นิคมสวัสดีครับ
2: ครับคุณเสมาครับ
1: ครับเชิญเลยครับ
2: พอบดแสงแดดตั้งใจว่าอาจจะไปล้างรถแต่ตอนนี้น้องฝนก็ล้างให้แล้วไม่ต้องล้างแล้วบุญเสมา
1: พี่อย่าเพิ่งล้างนะมาหนักเลยนะแถวนั้นนะ
2: โอ้หนักหนักหนักหนักเลย
1: พี่นิคมอยู่ช่วงไหนอ่ะ
2: ผมออกจากบ้านมาเพชรเกษมร้อยสิบนะอยู่ในซอยร้อยสิบก็มุ่งหน้าตอนนั้นสายสามเนี่ยตอนแรกคิดว่ามันไม่น่าจะตกเพราะแสงแดดเพิ่งจะมีแสงแดดพอลงปั๊บเป็นลงปั๊บเดียวเลยคุณเสมา
1: เหรอ
2: ตอนนี้ข้าอยู่ในปั๊มเกียวแล้ว
1: ครับมีตรงไหนน้ำท่วมยังพี่นิคม
2: ยังเพิ่งออกมาสั้นๆเอง
1: อ๋อ
2: เพิ่งจะบ้านมาได้ไปกี่กิโลเอง
1: อ๋อ
2: ต้องปวดเตะได้แล้ว
1: แต่รถก็ยังได้ตลอดใช่ไหมยังไม่ได้แบบติดแน่นอะไรใช่ไหม
2: ยังไม่ติดขวางขาออกก็วิ่งกันได้ขวางขาเข้าก็วิ่งกันได
1: ้ครับผมครับผมขับรถปลอดภัยนะพี่นิคมนะ
2: ตอนนี้อยู่ในปั๊มอยู่ไม่มีใครจ้าจนหรอก
1: หมายถึงว่าถ้าออกไปหาลูกค้าเนี่ยขับปลอดภัยนะแล้วลมแรงไหมเนี่ยลมแรงไหม
2: ไม่มีลมไม่มีลม
1: หรอโอ้จะตกหนักอย่างเดียว
2: น้องแขมเนี่ยคือเป็นโซนที่ต้นไม้ที่ถนนเยอะแต่ถ้าฝนตกก็น่ากลัวอยู่คุณเดมา
1: ใช่
2: ไม่มีลมไม่มีลมมีแต่ฝน
1: ครับผม
2: ครับ
1: ขอบคุณครับพี่นิคม
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณไก่บางบอนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่เซมาสุดหล่อ
1: สวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ยพี่กาย
3: เมื่อกี้นี้ผมวิ่งมาจาก69พี่เกษม69
1: ครับ
3: วิ่งขาเข้ามาที่จะมาทะลุบางบอน3นะ
1: ครับ
3: ก็รถไม่ค่อยติดเท่าไหร
1: ่อ้าวหรอ
3: แต่ขาออกไปขาเข้าไปรถติดฝั่งพี่เกษม
1: หน่อยหมายถึงออกไปพี่เกษมไม่ติดใช่ป่ะแต่ถ้าเข้ามาคือติดใช่ป่ะ
3: ออกไปเกษมติด
1: ออกไปเกษมติดอ่า
3: ใช่ค่ะเข้ามาตรงคลองขวางยังไม่ติดนะแต่ถ้าข้ามสะพานคลองขวางไปก่อนวิทักษ
1: ์อืม
3: ไม่มันน่าจะติดอยู่นะแล้วผมเลี้ยวมาเรียบคลองฝั่งใต้ไง
1: แล้วฝนน่ะตกหนักไหมเนี่ย
3: ตกหนัก
1: เลยเหรอ
3: ประมาณ40นาทีใช่แต่เนี่ยผมเข้าอยู่บางบอน4เรียบคลองอ่ะครับโ
1: อ
3: ้โหที่แรกลมมาน่ากลัวมากเลย
1: ครับผม
3: แล้วฝนมาเลยโอ้โหตกหนัก
1: ครับ
3: ประมาณที่น้ำปัดเบอร์2
1: เบอร์2เลยนะแต่น้ำยังไม่ท่วมใช่ไหมในซอยอะไรอย่างนี้มีไหม
3: ไม่ท่วม
1: ไม่ท่วมเนาะ
3: สวนกำลังแห้งเดี๋ยวนี้สวนกำลัง
1: ครับครับผมเดินทางปลอดภัยพี่ไก่อ่ะฝนตก
3: ครับผม
1: ขอบคุณครับ
3: สว
1: ัสดีครับขอบคุณคุณไก่บางบอนเพชรเกษม69คลองขวางฝนตกเลยนะครับหนักด้วยนะก่อนหน้านี้คุณน่องตอนนี้บนลมก็ตกพี่น่องสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมอยู่สวัสดีครับคุณเสมา
1: ครับ
4: ผมอยู่ตอนนี้ผมอยู่บรมสาย5
1: เป็นไงบ้างขาเข้าขาออกเนี่ย
4: ก็ฝนตก
1: อ่าฮะ
4: ฝนตกไปรอบนึงแล้วนี่ลงรอบ2อีกทีนึง
1: เอ้าเหรอแล้วก่อนหน้านี้เขาตกนานไหมตกหนักไหม
4: แป๊บเดียว
1: หรอครับ
4: แป๊บเดียวแต่ว่าตัวลงมาตู้ใหญ่ตู้นึงแล้วก็หยุดชะล
1: อ
4: แล้วก็มาเนี่ยตอนเนี้ยผมมาเติมแก๊สตรงแถวสาย5
1: ครับ
4: เทอีกรอบนึง
1: อ๋อเออเอานะ
4: แต่การจราจรบรมวิ่งออกมาไปทางนครปฐมไปทางสาย7โอเคนะ
1: ขาออกใช่ไหมขาออกใช้ได้เน
4: า
1: ะ
4: ใช่ขาออกขาเข้าก็ดีขาเข้าก็ดี
1: อ้าวหรอไม่ติดหรอวันนี
4: ้ไม่ติดหมายถึงว่าที่วิ่งมาจากข้างในนะจากแถวราชพฤกษ์อะไรพวกเนี้ยนะ
1: มีน้ำท่วมมีอะไรไหมพี่น้องระหว่างทางเนี่ย
4: ไม่มันมีตอนนี้มีแล้วตรงไหลทางแต่ก็ไม่ถึงกับมากมาย
1: คือรถเล็กก็ผ่านได้ใช่ไหม
4: รถเล็กผ่านได
1: ้ครับ
4: ใช่ไม่เยอะ
1: ครับผม
4: แต่ใครที่จะวิ่งไปทางเส้นมหิดลสารยาด้านในทางแมคโครอะไรทางนู้นน่ะ
1: ครับ
4: รถมันจะติดหน่อยเพราะข้างในโรงเรียนเลิกแล้วก็ไปตรงไอ้หอนาฬิกาที่จะข้ามยกระดับไปสายสี่อ่ะ
1: ครับ
4: ไอ้ตรงนั้นก็ติดเยอะเหมือนกัน
1: ครับ
4: มันติดไปถึงเส้นบรมอ่ะ
1: มันเหมือนเป็นน้องมหาวิทยาลัยเลิกเรียนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันมีหอพักมีชุมชนมีตลาดมีอะไรนั่นน่ะเออ
4: ใช
1: ่ครับ
4: มันจะติดพอต้องผ่านเส้นบรมตรงที่จะขึ้นยกระดับไปไอ้อะไรพุทธสาครไอ้แม่ตัวเด็กที่จะไปสายสี่อ่ะนะ
1: ครับ
4: ต้องผ่านตรงนั้นให้ได
1: ้อืม
4: แล้วก็จะออกบรมก็จะคล่องหน่อยถ้าหมายความว่าถ้าจะไปทางหอนาฬิกาทางมหิดลทางโน้นอ่ะ
1: ครับ
4: แต่ถ้าใครรู้ก็ไม่ต้องก็ใช้เส้นบรมถ้าจะเข้าไปทางปิ่นก้าอะไรเนี่ยวิ่งเส้นไอ้เนี่ยเส้นบรมยาวๆก็ได้ไม่ต้องเข้าไปหลบทางนั้น
1: ได้ขอบคุณมากครับพี่น้อง
4: ครับพี่น้องได้ไหมครับผม
1: ได้สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณวิรัตเป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลเมืองสารกลางที่นนท์นะครับคุณวิรัตสวัสดีครับ
5: ครับผม
1: เป็นยังไงบ้างตอนนี้เห็นบอกว่าอยู่กับคุณณัชจลัดแล้วเหรอฮะ
5: ใช่ครับพี่ชื่อณัชจลัดใช่ไหมใช่ครับ
1: เขาเป็นยังไงบ้างอาการเขาเป็นยังไงบ้างครับ
5: ก็คือเขาขับรถกระบะมาแล้วมีอาการวูบครับวูบไปแล้วก็ตอนนี้คือพูดคุยเรื่องแล้วมีอาการตาผ้ามัวอ่อนเพลียไม่แรงครับตอนนี้ให้การช่วยเหลืออยู่ครับ
1: โอ้ฮะเห็นบอกเขาไม่มีโรคประจำตัวด้วยนะ
5: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมแล้วอย่างนี้ปฐมพยาบาลยังไงฮะเนี่ยเบื้องต้นทำไงก่อนเลย
5: อันนี้ก็คือเบื้องต้นก็คือวัดความดันวัดออกซิเจนในร่างกายครับเดี๋ยวจะนำส่งโรงพยาบาลบางใหญ่ครับ
1: อันนี้ถือว่าการหนักไหมฮะเนี่ยคุณวิรัต
5: ไม่หนักครับไม่หนัก
1: อ๋อยังไม่หนักตอนนี้เขายังมีสติอยู่ใช่ไหมถามตอบเรื่อง
5: ใช่ครับพูดคุยไม่ได้ครับ
1: แล้วเดี๋ยวนำส่งไหนครับเนี่ย
5: โรงพยาบาลบางใหญ่ครับ
1: โอเคการจราจรเป็นยังไงบ้างครับใกล้เคียงจุดดังกล่าว
5: โล่งครับ
1: อ๋อไม่ติดเนาะ
5: ใช่คร
1: ับแล้วมีฝนไหม
5: มีครับฝนตก
1: วิสาเหตุน่าจะมาจากอะไรอ่ะคุณวิรัตเบื้องต้นน่ะ
5: อะไรครับ
1: สาเหตุที่เขาเป็นแบบเนี้ยคิดว่าน่าจะมาจากอะไรอ่ะ
5: น่าจะเกิดจากพักผ่อนน้อยครับ
1: โอ้เขามาคนเดียวหรอ
5: ใช่ครับมาคนเดียวไม่มีญาติครับ
1: โอ้พักผ่อน
5: เขาบอกว่าเขาจะเดินการจะเดินทางกลับบ้านไปส่งของมาครับ
1: อ๋อบ้านอยู่ไหนอ่ะเขาบอกไหม
5: ไม่ทราบเลยครับ
1: หรอ
5: ครับแต่ตอนนี้เบื้องต้นก็คือเราเอาขึ้นมาบนรถเพื่อหลบฝนเรียบร้อยแล้ว
1: แล้วรถเขาอะรถเขาแบบจอดขวางทางไหมมัน
5: ไม่จอดครับตอนนี้เคลื่อนย้ายไปจอดไว้ที่ร้านอาหารชมเชยแล้วครับเดี๋ยวให้เขามาติดต่อรับที่ร้านอาหาร
1: อ๋อก็คือหลบเข้ามาอยู่ในร้านชมเชยแล้ว
5: ใช่ครับ
1: โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากนะฮะยังไงขอบคุณทางคุณวิรัตด้วยนะครับเดี๋ยวนำส่งโรงพยาบาลเนาะ
5: ใช่ครับโรงพยาบาลบางใหญ่ครับ
1: ได้ครับขอบคุณนะครับ
5: ครับผมสว
1: ั
5: สด
1: ี
5: คร
1: ับ สวัสดีครับขอบคุณทางคุณวิรัตด้วยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลเมืองสารกลางที่นนทบุรีก็เดี๋ยวช่วยเหลือนำส่งไปที่โรงพยาบาลบางใหญ่แล้วก็ขอบคุณทางเจ้าของร้านชมเชยด้วยคุณทรายเนื่องจากว่าคุณทรายเนี่ยเป็นเจ้าของร้านชมเชยนะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้พอเขาเห็นเหตุการณ์เขาก็มีการช่วยประสานทางแฟนเมื่อสักครู่ใช่ไหมนะฮะขอบคุณคุณทรายด้วยนะเจ้าของร้านชมเชยนะที่ช่วยประสานงานให้นะฮะทางคุณวิรัตก็มาที่เกิดเหตุแล้วก็เข้าช่วยเหลือแล้วเดี๋ยวนำส่งไปที่โรงพยาบาลบางใหญ่ส่วนรถอ่ะตอนนี้ก็จอดอยู่ด้านในร้านไม่ได้กีดขวางการจราจรนะการจราจรตรงกำนันทินกรตรงนั้นก็ใช้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ
0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
3: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์อันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอ่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจสร้อยติดตัวพร

0: รณีก่อนหน้านี้นะครับที่ทางคุณสวิตนะขับรถแท็กซี่สีเหลืองท้อทหารสองเสือ8849เก็บกระเป๋าสตางค์ของผู้โดยสารได้แล้วก็นำมาส่งคืนไว้ที่จสร้อยของเราหลังจากนั้นเรามีการติดตามนะครับจนได้คุยกับทางลูกสาวคุณจันทลักษณ์นะฮะเห็นบอกว่าเป็นกระเป๋าสตางค์ของคุณพ่อคุณประพงษ์โชติรัตน์แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้คุณณัฐวุฒินะซึ่งเป็นแฟนเนี่ยเข้ามารับนะครับในช่วงเย็นก็ปรากฏว่าเดินทางมารับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกระเป๋าสตางค์ของคุณพ่อประพงษ์โชติรัตน์แล้วก็มีบัตรของคุณแม่คุณวัฒนาโชติรัตน์แล้วก็เอกสารเยอะมากนะครับแล้วก็มีเงินสดจำนวนหนึ่งแต่ว่าเอกสารค่อนข้างเยอะนะฮะโอ้มีเอกสารเพียบเลยก็เข้ามาเดินทางรับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ดีใจกับทางครอบครัวด้วยนะครับช่วงนี้มีสายจากคุณทรายนะเป็นเจ้าของร้านชมเชยสวัสดีครับคุณทราย
1: ค่ะ
0: คุณทรายขอบคุณมากเลย
1: ค่ะ
0: ก่อนหน้านี้เหตุการณ์มันเป็นยังไงอะครับคุณทราย
1: พอดีว่าหนูทำงานอยู่ค่ะเป็นลูกจ้างของที่เนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออ๋อฮะแล้วเราเห็นเหตุการณ์ยังไงบ้างอะตอนนั้น
1: มีพี่เขาโทรเข้ามาค่ะพอดีว่ามีพี่โทรมาแจ้งว่ามีผู้ป่วยอยู่ด้านนอกอะค่ะก็เลยติดต่อแฟนให้ค่ะพอดีแฟนทำอยู่กู้ชีพที่เทศบาลเมืองสารกลาง
0: อ๋อที่ชื่อคุณวิรัตใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วพอหลังจากนั้นนานไหมกว่าคุณวิรัตเขาจะมาถึงที่เกิดเหตุอะครับคุณชาย
1: ไม่เกิน5นาทีจ้ะแต่ดีว่าเขาน่าจะประสานงานกันอยู่แล้วอะค่ะ
0: อืมอืม
1: จ้ะ
0: แล้วพอมาถึงเห็นไหมว่าตอนนั้นเขาเป็นยังไงบ้างอาการของผู้ป่วยอะครับ
1: ผู้ป่วยถามได้ตอบได้ปกติค่ะแต่ว่าแค่มีตาผ้ามัวแค่นั้น
0: อ๋อซึ่งเขามาคนเดียวด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะมาคนเดียวค่ะ
0: เอาแล้วตอนนี้เราดูแลรถเขายังไงครับเห็นบอกเอามาจอดไว้ในร้านรอหรือยังไง
1: อ๋อใช่ค่ะพอดีว่าพี่ทางรปภ.เขาให้เอารถเข้ามาจอดไว้อะค่ะแล้วพี่เขาติดต่อว่าเดี๋ยวจะมารับรถที่นี้เนี่ยค่ะ
0: อืมแล้วกุญแจรถเขาเอากลับไปด้วยไหม
1: อันนี้หนูไม่ทราบอะค่ะหนูขึ้นมาบนร้านก่อนพอดีฝนมันตก
0: อ๋อไม่เป็นไรตกหนักไหมเนี่ยตอนเนี้ย
1: ตกหนักอยู่ค่ะ
0: โอ้ขอบคุณคุณทรายมากเลยน่ารักมาก
1: ใช่ค่ะมากกว่าค่ะหนูส่วนตัวหนูไม่ค่อยได้เจอ
0: เออได้ขอบคุณนะครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสด
0: ี
1: ค่ะ
0: ขอบคุณคุณทรายด้วยนะครับเป็นพนักงานที่ร้านชมเชยคาเฟ่นะครับอยู่ที่สารกลางบางกรวยนนทบุรีนะฮะก่อนหน้านี้คุณณัฐจรัสเขาแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเกิดอาการว่ากำลังจะหมดสติพูดง่ายๆหน้ามืดตาลายนะครับตัวเองก็บอกว่าไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรด้วยนะอายุ35ปีนะฮะแต่ว่าขับรถต่อไม่ไหวแล้วนะเหมือนกำลังจะหมดสติก็และรีบกด SOS มาก่อนนะพอแจ้งมาเราก็เลยเร่งประสานงานต่อให้เลยแล้วพอดีไปจอดอยู่หน้าร้านชมเชยเราก็เลยติดต่อไปทางร้านด้วยนะก็เจอทางคุณทรายนี่แหละพอคุณทรายนี่รับสายก็รีบแจ้งทางคุณวิรัตซึ่งเป็นแฟนแล้วก็เป็นกู้ชีพเทศบาลเมืองสารกลางอยู่นะก็เร่งเข้ามาช่วยเหลือกันใหญ่สุดท้ายก็ตอนนี้เห็นบอกว่าถามตอบยังมีสติอยู่นะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวนำส่งไปที่โรงพยาบาลบางใหญ่ต่อตอนนี้ฝนตกเลยในพื้นที่นะครับอ่ะยังไงก็ระวังกันด้วยนะครับฝนตกหลายพื้นที่เลยมาติดตามการจราจรกันนะฮะถนนเทพรักษ์คุณปัญญาบอกว่าแถววัดหลวงพ่อโตมุ่งหน้าทางด่วนบางพลีรถเริ่มหนาแน่นแล้วฝนมามืดเลยขอบคุณพี่ปัญญาด้วยพี่ติ๊กชมาพรขอบคุณนะครับบางว่าไปกาญจนาไปทวีวัฒนาท้องฟ้ามืดครึ้มฝนแรงลมแรงคุณ

ธีรนนท์คุณคาซ่าบาอยู่แถวใต้ทางด่วนสแกงงามฝนลงเม็ดแล้วคุณนิรุตเซนทันเวสต์วิลล์มืดตึ๊บเลยนะฮะคุณประสงค์สาย5ฝนตกแล้วนะฮะคุณธนินทร์วงเวียนใหญ่ฝนตกหนักมากนะครับคุณ TW นะครับพันท้ายฝนหยุดแล้วพี่วันบางรักสีลมบางรักฝนตกแล้วคุณอาร์มอมรเทพแล้วก็พี่เหมียวด้วยนะพระราม2ตกแรงมากนะอ้าวยังไงเพิ่มเติมความระมัดระวังนะครับหลายพื้นที่ฝนลงมาหนักเลยนะครับทั้งฝั่งของสาทรรับแจ้งมาว่ารถเยอะแล้วเต็มพื้นที่ท้ายแถวค่อนข้างยาวนะสาทรใต้สาทรเหนือเคลื่อนตัวได้ช้าอโศกสุขุมวิทยังติดอยู่ไปกลับแล้วก็รวมไปถึงอโศกมนตรีปริมาณรถมากมีท้ายแถวสะสมครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงนะครับวันนี้เป็นข้อมูลจากแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2ฝากประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับเรื่องของโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานครหนองคายงานสัญญาที่3/4นะครับเป็นงานโยธาสำหรับช่วงลำตะคองสีคิ้วและกุดจิกโคกกรวดก็จะมีการดำเนินการเบี่ยงการจราจรบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M6ช่วงหลักกิโลเมตรที่143+500เพื่อเป็นการเคลื่อนย้าย Ranching Gantry นะครับหรือว่า LG ผ่านโครงสร้างด้านบนของงานโครงสร้างสะพานยื่นสมดุลตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่14สิงหาคม2569ในช่วงเวลา20:00 น.ถึง5:00 น.ขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงด้วยครับ
3: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: ติดตามข้อมูลจากทางด้านของกฟผ.กันนะครับในช่วงเวลานี้ครับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.เดินหน้าสร้างความเข้าใจ SMR ต่อเนื่องกระทรวงพลังงานกฟผ.เครือข่ายพันธมิตรจัดเวทีภาคอีสานเสริมบทบาทพลังงานจังหวัดสื่อสารนโยบายพลังงานแห่งอนาคตกระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนสทน.และศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.จัดโครงการสร้างความเข้าใจด้านการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า Small Modular Reactor หรือ SMR กับพลังงานจังหวัดทั่วประเทศครั้งที่3โดยครั้งนี้จัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคม2569ณโรงแรมเซ็นทาราอุดรจังหวัดอุดรธานีโดยมีนายโกมลบัวเกตผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายชัยยศตั้งบรกุลชัยผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืนกฟผ.นายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาติเลขาธิการปส.คณะผู้บริหารวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานพันธมิตรและพลังงานจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า50ท่านเข้าร่วมกิจกรรมเวทีนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี SMR 1ในทางเลือกด้านพลังงานที่มีศักยภาพในการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าพัฒนาประเทศในระยะยาวทั้งนี้การพัฒนาโครงการด้านพลังงานโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องการสื่อสารที่ชัดเจนและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะพลังงานจังหวัดซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลและนโยบายด้านพลังงานจากส่วนกลางสู่ระดับพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจลดความกังวลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนขอบคุณข้อมูลจากทางด้านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่าทางกฟผ.ด้วยนะครับกลับมาดูเรื่องของข้อมูลการจราจรกันต่อในช่วงเวลานี้มีทางด้านของคุณโจบอกว่าพระราม3ก่อนถึงสำนักงานเขตบางคอแหลมเล็กน้อยครับมีเก๋งกับจักรยานยนต์ชนกันไม่มีคนเจ็บอยู่เลนขวานะครับก็บอกว่าคู่กรณีกำลังตกลงกันอยู่การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรเคลื่อนตัวได้คุณหนุ่มร่มก้าวรามินทาขาออกปากซอยรามินทา40มีปิกอัพเห็นบอกว่าเป็นรถของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไปชนท้ายรถเก๋งรถปิกอัพเนี่ยเสียหายค่อนข้างเยอะกีดขวางช่องทางฝั่งซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณเกลือกฤทธิ์ครับราชพฤกษ์ฝั่งขาออกเลยแยกตัดพรานนกกาญจนา300เมตรมีเก๋งชนท้ายปิกอัพอยู่ช่องทางหลักฝั่งซ้ายเราประสานงานสน.บางเสาธงแจ้งว่าดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะครับคุณชัยรัตน์หลวงแพ่งก่อนหน้านี้ คลองจระเข้น้อยที่จะมุ่งหน้าตัดมอเตอร์เวย์สาย7การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งคุณเสือมีการทำงานตรงข้ามโรงพยาบาลบางมดก่อนถึงสะพานกับรถเล็กน้อยมีเจ้าหน้าที่ติดตั้งป้ายบอกทางนะครับอยู่ในช่องทางคู่ขนานด้านขวาฝากระวังด้วยคุณน้อยมิเตอร์เมื่อสักครู่รัชดาพิเศษช่วงพระราม4ไปอโศกเคลื่อนตัวได้ช้านะครับแล้วก็คุณตู่ระยองบอกว่าทางพิเศษบุรพาวิถีขาเข้ากม18+300มีรถกระบะจอดเปิดไฟกระพริบอยู่เลนซ้ายนะครับแต่ว่าการจราจรเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านรัชดาท่าพระคุณเทพฤทธิ์ฝนตกนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้กลับกันเคลื่อนตัวช้าคุณเด็กวัดป่าสวัสดีครับพี่เด็กวัดป่า
4: สวัสดีครับคุณเสนาและเพื่อนสมาชิกนะคร
1: ับเชิญเลยครับพี่เด็กวัดป่าครับ
4: ถนนตอนนี้ผมอยู่ถนนรัตนาธิเบศรฝั่งขาออกนะ
1: ครับ
4: จะมุ่งหน้าไปทางระดับทางลักน้อยท่าอิฐ
1: แดดเปี้ยงเลย
4: ไม่เปียงเลยสองสามแล้วตอนนี
1: ้อ๋อฝนตกหนักนะฝนตกหนักโอเค
4: ใช่ฝนตกหนักซึ่งตกเพราะฉะนั้นถนนเลื่อนเดินก็คือใต้สะพานมอเตอร์ไซค์จะจอดหลบฝน
1: ครับ
4: ไม่ต้องไวไม่ต้องรี
1: บ
4: ไปรีบอุบัติเหตุไปถึงช้า
1: ครับ
4: เพราะฉะนั้นก็ใช้ความระมัดระวังแล้วกัน
1: ครับ
4: ฝนราชการมาแล้ว
1: เห็นเขาบอกว่าหนักเลยนะหลายที่เลยนะตอนเนี้ย
4: หนักครับหนักครับตอนนี้ติดแล้วเนี่ยลงไปราชพฤกษ์แล้ว
1: นี่พระราม4คลองเตยนี่มองไปด้านนอกผมนึกว่าผมอยู่นี่นะน้ำตกนะหรือว่าแบบอยู่พวกอุทยานอะไรเงี้ยตกหนักมากเลยนะ
4: ตกไปก่อนเถอะเดี๋ยวตอนคุณจะมากะเลิกเงินจะได้ไม่ตก
1: ยายหยุดอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมอธิษฐานจิตได้ครับพี่ขอบคุณมากครับพี่เด็กวัดป่าครับ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณเหมียวนะครับพี่เหมียวบอกว่าพระราม2ตกแรงมากนะคุณอาร์มอมรเทพแจ้งวัฒนาคึมแล้วนะฮะแล้วก็คุณเพลินบอกว่าสมเด็จเจ้าพระยาฝนตกหนักมากลมแรงด้วยคุณอุทัยจรัญสนิทวงในอุโมงค์ท่าพระขาเข้าและขาออกระวังรถมอเตอร์ไซค์ด้วยไปจอดหลบฝนกันนะครับนะฮะเป็นข้อมูลจากพี่อุทัยแล้วก็คุณทิพย์ล่าสุดเพิ่มเติมมาให้ในคอมเมนต์ทาง YouTube แยกฟอร์จูนฝนลงแล้วแล้วก็ลมน่าจะแรงนะครับเห็นคุณทิพย์บอกว่าลมกับฝนมาถึงแล้วตรงพระราม9นะบริเวณช่วงแยกฟอร์จูนในเมืองหลายพื้นที่ติดมากเลยนะครับตั้งแต่ฝนมานี่พระราม4คลองเตยตึกไทยนี่โอ้โหหนักมากครับมองไปด้านนอกนี่ทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดีเลยนะพระราม4พญาไทเพลินจิตชิดลมพระราม1สุขุมวิทอโศกมนตรีเพชรบุรีนะฮะราชเทวีพญาไทจตุรทิศมุ่งหน้าศรีอยุธยาพิษณุโลกพระราม6อุรุพงษ์เพชรพระรามบรรทัดทองเจริญผลรถเยอะนะบำรุงเมืองกษัตริย์ศึกนะครับจักรพรรดิพงษ์จปรวิสุกษัตริย์นะฮะลงมาจากสะพานพระราม8ราชดำเนินนอกราชดำเนินกลางนะครับผ่านฟ้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคอกบัวฝั่งที่ลงมาจากปิ่นเกล้าจรัญไปกับบางขุนนนท์แล้วก็ด้านของไฟฉายสะพานพระปกเกล้าสะพานตากสินเข้าสะพานพระปกเกล้าออกคุณสุวิทย์สวัสดีครับ
2: พี่จ้าเสมา
1: ครับอยู่ที่ไหนพี่สุวิทย
2: ์ตอนนี้พี่อยู่แถวสมบัติบุรีเนี่ยกำลังจะไปทางเซ็นทรัลเวสเกตวิ่งขาเข้าน่ะ
1: หนักเลยไหม
2: โอ้เบอร์3เลยจ้ะน้องจ๋า
1: อุ้ยเขาบอกฝนตกหนักมากครับพี่แถวนู้นน่ะ
2: ตกหนักเลยตกหนักเลยพอดีรับลูกค้ามาจากโรงพยาบาลศิริราชกำลังจะยูเทิร์นกลับเข้าไป
1: ครับแล้วมีน้ำท่วมขังตรงไหนหรือยังพี่สุวิทย
2: ์ไม่มีจ้ะไม่มีแต่ว่ารถกำลังติดอ่ะกำลังกลับเข้าไปเพราะว่ามันน้ำปัดน้ำฝนเบอร์2เบอร์3อ่ะ
1: เห็นเขาบอกว่ามองไม่ค่อยเห็นทางเลยเหรอตรงนู้นน่ะ
2: ไม่เลยจ้ะไม่เลยจ้ะประมาณสัก200เมตรประมาณนั้นแหละ200เมตรแบบมัวๆไปแล้วอ่ะก็ต้องขับเต็มที่เลย
1: โอ้ต้องระวังด้วยนะครับลมแรงไหมครับลมแรงไหม
2: ลมไม่มีจะเสียมาลมไม่มีมีแต่ฝนช่วงๆแต่ตามที่พี่มองอยู่กระจกรถออกไปเนี่ยใบไม้ก็ยังไม่เคลื่อนไหวเท่าไหร่นะก็ยังพอได้อยู
1: ่เขาตกก็เปิดเขาตกหนักแบบนี้มานานหรือยังครับ
2: ตอนที่พี่วิ่งออกมายังไม่ตกแต่ตอนนี้พี่ส่งลูกค้าเสร็จใช่ไหมพี่กำลังจะหันเข้าเมืองเนี่ยม
1: ัน
2: ก็เริ่มมาตั้งแต่ตรงแยกสมบัติบุรีที่จะไปสุพรรณบุรีอ่ะพอพี่ยูเทิร์นออกมาจากศูนย์ในของอะไรเซเว่นอ่ะ
1: ครับ
2: มันก็จะตกตลอดเลย
1: โอ้โหครับ
2: ตอนนี้ก็มีมองไปข้างๆก็เขาวิ่งเล่นน้ำกันแล้วเนี่ยเล่นกระจายแล้ว
1: น้ำเริ่มท่วมขังแล้วใช่ไหมครับระบายไม่ทันแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ด้านซ้ายด้านซ้าย
1: ได้ครับได้ครับ
2: แต่เลนข้างในเลนทางด่วนก็วิ่งได้ดีนะแต่เลนคู่ขนานรถกำลังกระดึบแหละ
1: อ๋อครับผม
2: กำลังกระดึบแหละ
1: ได้ครับขอบคุณ
2: มากลับยังไงในวันเนี้ย
1: นั่นน่ะสิครับ ผมว่าผมกลับไม่ได้แล้วถ้าตกขนาดนี
2: ้เมื่อวานรายงานกับเสียมาช่วงรถชนซอย3อ่ะ
1: ครับ
2: แล้วธรรมะตอนนี้ก็หนักเหมือนกันแต่หนักคนละอย่างกัน
1: อ๋อครับผม
2: โอเคจ้าวันนี้จะเสียมา
1: ขอบคุณมากครับพี่สุวิทย์เมื่อวานเจอรถติดวันนี้เจอฝนตกเน
2: า
1: ะ
2: ใช่จ้าเมื่อวานรถติดชั่วโมง14นาทีจากตรงนั้นมาตรงนั้นนิดเดียวเองจ้า
1: ใช่ใช่เอาใจช่วยครับขอบคุณครับ
2: จ้าสวัสดีจ้าเสียมา
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ใช้รถใช้ถนนกันด้วยความระมัดระวังนะครับหลายพื้นที่ฝนตกหนักด้วยทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ค่อยดีเลยนะครับยังไงถ้าใครยังไม่ออกจากที่ทำงานเนี่ยหาข้าวหาอะไรรับประทานกันก่อนเลยนะด้านนอกออกไปรถติดหนักมากหลายเส้นทางเลยนะต้องการสอบถามเส้นทางหลีกเลี่ยงนะครับหรือว่าต้องการตรวจสอบแจ้งเรื่องสภาพการจราจรติดต่อเข้ามาได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 17:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: คิดถึงยัง
2: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
5: ้คิดถึงยัง
6: บอกก็ได้คิดถึง
5: โอ้ยไม่ได้ถาม
2: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
5: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
7: ฮะ
5: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
8: ทำที่เพื่อรถทำร้อยเพื่อคุณ
9: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกสใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขยายผลเหตุยิงตำรวจตากใบระหว่างการเข้าปฏิบัติหน้าที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนส่งผลให้เกิดการตอบโต้ตามสถานการณ์เป็นเหตุให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายเตือนใครที่ช่วยมีความผิดคดีกลุ่มผู้ก่อเหตุยิงตำรวจสภ.ตากใบพบผู้เกี่ยวข้องแล้ว14รายโยงกลุ่มก่อเหตุที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสคุมตัว11หลบหนีไปได้3พลตำรวจเอกสมราญนวลมานำสนธิกำลังตำรวจบังคับใช้กฎหมายที่สุขิรินวิสามัน2ผู้ก่อเหตุรุนแรงยิงตำรวจสภ.ตากใบยึดปืนคืนเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยเร่งติดตามตัวอีก1ร่วมขบวนการชัยชนกเผยความคืบหน้ารู้ตัวมือล็อกอินปล่อยข้อมูลบัตรประชาชนแล้วพบพฤติกรรมที่น่าสนใจเชื่อเป็นไปได้สูงมีการเมืองเอี่ยวยันไม่ใช่การแฮกล่าสุดปิดระบบแล้วขอประชาชนไม่ต้องกังวลข้อมูลหลุดเพิ่มสีหศักดิ์ไม่กังวลกัมพูชายื่น UN รับรอง MOU 2543แผนที่1ต่อ2แสนชี้ไม่มีอะไรใหม่รับไทยต้องเดินหน้ากระบวนการประนอมภาพบังคับตามกติกาอันคลอสหลังกัมพูชาเมินเจรจาปิดประตูคุยชายแดนทางบกสีหศักดิ์เผยร่างหลุนโซโล่ถึงไทยตี5พรุ่งนี้รอญาติตัดสินใจผ่าพิสูจน์อีกครั้งที่ไทยปัดตอบสาเหตุเสียชีวิตรอญาติชี้แจงเองครม.ไฟเขียวแต่งตั้งพูนพงษ์เนยนาภากรนั่งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่และเห็นชอบแต่งตั้งพุ่มกับหนุ่ยพันตำรวจเอกวัฒนยูวิทยาพโลไทยอดีตนายตำรวจอารักขาคนสนิทของครอบครัวชินวัตรตั้งแต่สมัยทักษิณจนถึงแพทองธารให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการปยป.ครม.ยังไฟเขียวเบญจพลนาคประเสริฐนั่งประธานบอร์ดกยท.พร้อมตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ7คนเดินหน้าขับเคลื่อนทิศทางอุตสาหกรรมยางไทยส่วนพูนพงษ์นั่งปลัดพาณิชย์ยกธานีจากทูตโซนั่งรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมไฟเขียวบัญชียกย้ายผู้พิพากษา247ตำแหน่งดันมีชัยสัพพวิทย์กุมศาลอาญาแพ่งวิทูลนั่งประธานศาลอุทธรตำรวจแจ้งข้อหาอธิบดีสทผอ.สำนักทดสอบมสว.พร้อมผู้ต้องหาแก้กระดาษคำตอบคดีโกงสอบท้องถิ่นนัดรับทราบข้อหา6สิงหาคมนี้ก่อนเดินหน้าส่งสำนวนปปช.ดินสุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่ที่อำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นกั้นพื้นที่ห้ามเข้าใกล้ค่าสุดตัวต่อเนื่องขณะที่การช่วยเหลือเข้าเกณฑ์ภัยพิบัติช่วยเหลือด้านการเกษตรอัตราไร่ละ 1,340 บาทสุชาติเสียใจอย่างสุดซึ้งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิตจากเหตุถูกสัตว์ป่าทำร้ายสั่งดูแลครอบครัวเต็มที่พร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยเจ้าหน้าที่และปิดการท่องเที่ยวภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งชั่วคราวศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณผนึกกำลังสารวัตรปศุสัตว์สกัดลักลอบนำข้าวเอ็นโคแช่แข็งกว่า 12.6 ตันในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครศาลอาญาพิพากษาจำคุก343ปีประสิทธิ์เจียวกก ปรับ 200,000 คดีช่อโกงหลอกประชาชนลงทุนรวมทุกคดีจำคุกอ่วม 2,673 ปีส่วนจำเลยที่2ถึง4ปรับรายละ 250,000 บาทร่วมกันคืนเงินให้ผู้เสียหายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยันงบปัดทอง 60,000 ล้านไม่ได้หายไปไหนใช้กระจายดูแลประชาชน 80% ของประเทศล้านทุกบาทต้องคุ้มค่าพร้อมสั่งสปสช.แจ้งให้ชัดเจนใน7วัน
6: อุบัติเหตุลดได้ด้วยน้ำใจบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: นี่เธอถนนหน้าโรงเรียนตรงนี้ดูปลอดภัยดีจังเลยเน
2: า
1: ะ
2: นั่นสิถ้าหน้าโรงเรียนทุกที่เป็นแบบนี้ก็จะดีมากๆเลยนะ
3: กรมทางหลวงร่วมสร้างความปลอดภัยให้แก่เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงได้เพิ่มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนด้วยการเคลือบผิวจราจรต้านทานการเลื่อนถลายติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วและคูณ2ความปลอดภัยด้วยเครื่องหมายบนถนนหน้าสถานศึกษาซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,500 แห่งทีนี้ก็วางใจในความปลอดภัยของบุตรหลานได้เลยเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
6: .1330อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
7: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามจสร้อยกันต่อนะครับฝนเริ่มเบาบางลงแล้วนะครับแต่ว่าครอบคลุมในหลายพื้นที่เลยก่อนหน้านี้ฝนหนักเลยนะครับแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ 17:15 ที่ผ่านมาตรวจสอบข้อมูลจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศฝั่งธนบุรีนะครับมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่แล้วฝนปานกลางแนวริมแม่น้ำและฝั่งพระนครชั้นในเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่ทวีวัฒนา20มิลลิเมตรครับส่วนเรื่องของสภาพการจราจรติดขัดหลายเส้นทางเลยสะท้อนเหนือใต้เชิงทางลงกรุงธนบุรีต่อเนื่องราชพฤกษ์สะพานพระราม3ฝั่งขาออกก็ราชพฤกษ์มุ่งหน้าบางว่ากระปะพฤกษ์มุ่งหน้าสวนเลียพระราม4เข้าออก3ย่านสารแดงวิทยุสีลมไปกลับสุรวงศ์ศรีพระยามุ่งหน้าตัดพระราม4อังรีดูนังเพลินจิตพระราม1ใต้ทางด่วนนานาสุขุมวิทอโศกอโศกมนตรีนะครับพญาไทไป3ย่านไปปทุมวันราชเทวีเพชรบุรีไปกับราชปารภมักกะสันศรีอยุธยาบำรุงเมืองกษัตริย์ศึกนะครับพระราม6อุรุพงษ์พระราม1ด้านของบรรทัดทองเจริญผลนะที่ยังรับแจ้งว่าเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนะเพชรบุรีอโศกเพชรอุทัยนะครับแล้วก็อโศกดินแดงแยกพระราม9ดินแดงประชาสงเคราะห์บนแม่พระใต้ทางด่วนรัฐวิถีแยกตึกชัยแยกการเรือนแยกสังฮียังเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งนะทั้งฝั่งของจลันนะครับแยกบรมแยกบางขุนนนท์ไฟฉายบรมไปกับแยกบรมเชิงทางลงสะพานปิ่นเกล้าแล้วก็หน้าห้างไปกลับนะครับคุณหนุ่มร่มเกล้าพี่หนุ่มสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเป็นมาสวัสดีเพื่อนสมาชิกสสครับผม
1: ครับพี่หนุ่มอยู่ไหนครับเนี่ย
2: ลาดพร้าวขาเข้านะครับตอนนี้ก็ขาออกสิ
1: ครับไปไหนอ่ะ
2: ฝนตกกำลังเริ่มหยุดแล้วนะครับ
1: ครับ
2: ตาเริ่มสักตั้งแต่นู่นเลยไอ้ยังลาดพ
1: ร
2: ้าว
1: ครับ
2: มากนะฮะยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆไม่ถึงครับสุขัดสุดนิ่งนะครับ
1: อ๋อครับผม
2: จะชะลอตัวมากก็ตรงช่วงรัชดาช่วงใต้ทางด่วนนะครับ
1: เหมือนตามแยก
2: เล็กน้อย
1: เหมือนตามแยกจังหวะสัญญาณไฟนะ
2: ประมาณนั้นครับ
1: ใ
2: ช่แต่พอพ้นมาแล้วมันก็ขึ้นตัวไปเรื่อยๆนะครับกลับกันก็ดีนะครับ
1: โอ้ครับ
2: ไม่มีปัญหา
1: ครับ
2: ฝนเริ่มเบาบางแล้วครับเริ่มเป็นละอองปล่อยๆละ
1: ได้ครับ
2: ตรงช่วงอยู่ตรงรัชดานั่นเยอะฮะตกลำหน่อยแต่ว่าถ้าไม่หนักโครงการมันมีน้ำขังบ้างนะ
1: ครับผม
2: ตรงไอ้ระหว่างสะพาน2สะพาน1เนี่ย
1: อ๋อ
2: จะมีน้ำขังอยู่เลนซ้ายนะครับ
1: ระยะทางยาวไหมครับพี่หนุ่ม
2: ประมาณสัก40เมตรได้ไหม
1: โอ้ก็ไม่ยาวเท่าไหร่
2: ไม่ยาวมากไม่ยาวเท่าไหร่ครับพอวนมาตรงนั้นแล้วก็ยังไม่เห็นน้ำขังเลยฮะ
1: เหมือนมันเป็นแอ่งใช่ไหมเหมือนลักษณะเป็นแอ่ง
2: นะใช่ตรงนั้นมันลักษณะจะเป็นแอ่ง
1: ใช่ใช่ขอบคุณมากพี่หนุ่มครับ
2: ครับไปเดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณหนุ่มล้มเก้านะครับคุณไอยาสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ค่ะรายงานอุบัติเหตุนะคะ
1: เชิญเลยครับ
3: เป็นทางลอดตรงหินกองนครอินทร์นะคะ
1: อุโมงค์มาหินกองเหรอครับ
3: ใช่ใช่ใช่ค่ะเป็นฝั่งขาออกขาออกนะคะ
1: ครับ
3: ในอุโมงค์เลยนะคะเลนขวาจะมีรถสองคันชนกันอยู
1: ่อ๋อเป็นรถอะไรครับ
3: ข้างหน้าเนี่ยจำไม่ได้ว่าเป็นอาจจะเป็นสไปอินโนวาข้างหลังไม่แน่ใจน่าจะเป็นสไปเดียวกัน
1: อ๋อครับ
3: แล้วก็เลยจากเลนขวา
1: ครับ
3: มา5เมตร10เมตรเองค่ะเป็นรถชนกับมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งกรณี
1: อุ้ยแล้วมีคนเจ็บ
3: นะคะ
1: กี่คน
3: อยู่นอนอยู่บนถนนแต่ว่าข้างหน้ารถที่จอดอะค่ะ
1: uh-huh.
3: แล้วก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่คิดว่าน่าจะเพิ่งชนเพราะว่าตอนที่เมื่อกี้มาเนี่ยมันเพิ่งเริ่มสะสม
1: uh-huh.
3: รถเพิ่งเริ่มติดแปลว่าเพิ่งจะเกิดอุบัติเหตุน่าจะผ่านมา5นาที
1: คนเจ็บกี่คนนะคะคุณไอยา
3: คนเจ็บที่เห็นนอนอยู่มีคนเดียว
1: เห็นว่ามีเลือดมีอะไรออกไหมครับ
3: ไม่เห็นว่ามีเลือดนะคะแต่เห็นว่านอนอยู่แล้วแต่ว่าขยับอยู่นะอุบัติเหตุน่าจะผ่านมา5นาที
1: คนเจ็บกี่คนนะ

0: ครับคุณไอยา
1: คนเจ็บที่เห็นนอนอยู่อ่ะมีคนเดียว
0: เห็นว่ามีเลือดมีอะไรออกไหมครับ
1: ไม่เห็นว่ามีเลือดนะคะแต่เห็นว่านอนอยู่แล้วแต่ว่าขยับอยู่นะขยับอยู่อ๋อ
0: เหรอ

0: ุบัติเหตุซ้ำมากกว่าเพราะว่าฝนยังตกอยู
1: ่โอ้หนักไหมครับ
0: ฝนไม่หนักแล้วค่ะแต่ว่ายังตกอยู่เสียค่ะ
1: ครับครับครับ
0: ขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณอัยยาด้วยนะครับเราประสานงานไปแล้วนะเจ้าหน้าที่กำลังไปนะครับคุณธงสำโรงสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: พี่ธงอยู่ไหนเอ่ย
2: ถนน340ครับ
1: ครับ
2: สุพรรณบุรีบางบัวทอง
1: เป็นไงบ้างครับ
2: อุบัติเหตุฝั่งขาเข้าครับ
1: ครับ
2: ปม.ที่13เลยหน้าบริษัทผมเลย
1: อืมเป็นรถอะไรอ่ะพี
2: ่รถตู้คอนเทนเนอร์ครับ
1: โอ้ยรถใหญ่
2: ใช่แล้วฝนมันตกไงฝนมันตกมาชั่วโมงกว่าแล้ว
1: ชนกัน
2: น่าจะหักหลบอ่ะฮะแล้วก็ฝนตกน่าจะถนนลื่นแล้วหัวเขาอ่ะหัวรถตู้คอนเทนเนอร์
1: อ
2: ่ะกลับลงมาปักลงเกาะกลางนะฮะ
1: เอาแล้วตัวเขาเองเป็นไรไหมครับคนขับอะครับ
2: ตัวไม่น่าจะเป็นไรครับเพราะหัวตัวตู้ก็ไม่คว่ำลงมานะครับแต่หัวมันแค่ลงเกาะกลางแล้วก็หันกลับไปทางฝั่งขาออกตรงเกาะกลาง
1: แต่ว่าของที่บรรทุกมาอะไรก็คือยังอยู่ในตู้ใช่ไหมตู
2: ้น่าจะเป็นตู้เปล่าน่าจะเป็นตู้เปล่า
1: ครับครับครับ
2: แล้วก็น่าจะเกิดสักประมาณเนี่ยผมว่าน่าจะเกิดสัก20นาทีได้แหละ
1: โอ้แล้วท้ายแถวเป็นไงบ้างพี่ธงมีท้าย
2: ก็รถโฟอยู่ฮะรถโฟอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยมองไปก
1: ็
2: มันวิ่งได้เลนซ้ายกับไหลทางพิเศษด้านซ้ายนิดนึงก็ไม่ถือว่าติดฮะไม่ถือว่าติดส่วนทางกลับการฝั่งขาออกก็รถก็วิ่งได้โฟนิดนึง
1: ครับแล้วฝนยังมีอยู่ไหม
2: มีลงโปรยปล่อยฮะม
1: ี
2: ลงโปรยปล่อย
1: ซาแล้วเนาะ
2: ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะเมื่อสักครู่เห็นรถเหมือนกับรถกู้ภัยปิดท้ายไว้นิดนึงเพราะกลัวจะอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเพราะว่าฝนมันตกถนนลื่นแล้วก็อยู่เลนขวาเพราะว่าตรงจุดที่รถเทเลอร์ลงเนี่ยมันใกล้กับจุดยูเทิร์นนิดเดียวเองฮะประมาณสัก200 เมตร 300 เมตรเอง
1: ได้เดี๋ยวยังไงตามต่อประสานงานให้เลยครับ
2: ได้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงรถที่มาจากฝั่งขาเข้าอะฮะที
1: ่
2: มาจากสุพรรณพอก่อนถึงแยกนพวงสัก1กิโลก็ระมัดระวังนิดนึงครับ เบี่ยงซ้ายกันนิดนึงจะได้ไม่เกิดอุบัติซ้ำซ้อน
1: ครับผม
2: นะฝากเป็นข้อมูล
1: ได้ครับขอบคุณครับคุณทอง
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณต้นสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับคุณต้นอยู่ที่ไหนครับ
2: ครับรายงานเพิ่มเติมจากเคสเมื่อก่อนหน้านี้นะครับที่ใต้อุโมงค์นครอินนะครับ
1: เป็นไงบ้างครับตอนนี
2: ้ก็อย่างที่แจ้งพี่ผู้หญิงแจ้งมาก็คือเลนกว่าน่าจะเป็นรถยนต์2คันชนกันก่อนใช่มั้ยครับพอผมจะเบี่ยงซ้ายเพื่อจะหนีรถที่ชนก็จะไปเจอเป็นข้างหน้าที
1: ่
2: มีรถเก๋งแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ยนต์นะแต่ผมไม่แน่ใจว่ารถเก๋งกับมอเตอร์ไซค์จะเป็นอุบัติเหตุคู่กันหรือเปล่าหรือว่ารถเก๋งเห็นแล้วเบรกแล้วลงไปช่วยหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าไม่
1: แล้วคนขับมอเตอร์ไซค์เขายังเจ็บอยู่ไหมครับ
2: เขาขยับตัวได้ครับขยับตัวได
1: ้หรอ
2: เหมือนมีคนดูครับ
1: ผู้หญิงผู้ชายเขาใส่หมวกกันน็อกไหม
2: น่าจะผู้ชายครับ
1: หรอ
2: ครับแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะครับแต่ว่า
1: ถึงแล้วใช่ไหม
2: โอเคใช่ครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วแต่ว่าน่าจะประสานงานรถกู้ภัยให้นะครับ
1: ได้แล้วท้ายแถวเป็นยังไงบ้างแล้วมันชะลอตัวยังไงบ้างยาวไหม
2: ท้ายแถวชะลอตัวครับพอลงสะพานตรงตลิ่งชันใช่ไหม
1: ครับ
2: ตรงนั้นนะครับก็มาเรื่อยๆก็จนก่อนลงนะครับชะลอตัวเลยครับ
1: แล้วตอนนี้ขึ้นอุโมงค์ไปได้ยังครับ
2: พอขึ้นอุโมงค์แล้วแบบยาวเลยครับ
1: โล่งเลยปะหรือว่ายัง
2: โล่งเลยครับโล่งเลยครับ
1: แล้วฝนเป็น
2: ฝนหยุดลงเม็ดแค่ฝอยๆแล้วครับ
1: อ๋อครับครับกับการติดไหมคุณต้น
2: กับการไม่ติดนะครับจะไปติดช่วงขึ้นสะพานที่จะไปตลิ่งชันนั่นแหละครับ
1: อ๋อครับ
2: ไปสวนผักนะครับสะพานสวนผัก
1: อ๋อครับผม
2: คร
1: ับ ได้ขอบคุณมากเลยครับคุณต้นที
2: ่
1: เพิ่มเติมให้นะสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณต้นด้วยนะครับคุณหัวโต99พี่หัวโตเชิญเลยครับ
3: สวัสดีครับคุณเจมาครับ
1: สวัสดีครับ
3: ผมส่งฝนตั้งแต่ก่อนปีผมยังว่า
1: ส่งมันใหญ่มากเลยนะหนักมากเลยหนักมาก
3: คุยกับคุณสุภชัยบอกผมตรงไปแล้วนะ
1: เริ่มตรง
3: ตั้งแต่ยังไม่ตีวงดี
1: ครับผม
3: ตอนนี้ยังไม่หยุดนะยังฝนตั้งเด็กอยู่ตัดน้ำฝนเบอร์หนึ่งอยู่นะ
1: ครับผม
3: ก็คือยังร่ำไรอยู่นั่นแหละก็ไม่ไปไงเพราะฝนตกแล้วก็แช่ไปเลยก็จะอยู่เนี้ยอันตรายครับรถนะคร
1: ับ ใช
3: ่ก็สองจุดอย่างที่เมื่อวานนี้มันต

0: ในวันตะก้องมา375ด้านขาเข้าก็มีน้ำท่วมขังเหมือนเดิมนะตรงมาแ
1: ก่
0: ครับใช้เส้นทางก็ให้เลาะสายไว้นะฝาอาจจะเอ่ยได้นะครับบางจุดแต่ว่าวันนี้หนักน้อยกว่าเมื่อวานหน่อยเมื่อวานแรงกว่านี
1: ้ครับ
0: แต่ว่ายังไม่หยุดนะ
1: ครับผม
0: ด้านที่ที่ทางด้านไปตอนตูมก็ไปชะลอตัวเล็กน้อยแถวโรงเรียนของกองวิทยาที่ตรงวัดนะ
1: ครับ
0: ทำอะไรจะติดมากกว่านี้วันนี้ฝนตกเลยไล่แผลคือตลาดนัดไงคนเลยหนีหมดก็เลยไม่ติดถลายเลยเพียงน้อยนะครับแต่เท่าเหลือบดูมอเตอร์เวย์เรายังได้ดีอยู่พุ่งใช้ทางระมัดระวังนิดนึงฝนตกนะครับ
1: ครับ
0: ผมตรงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณแพรสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครับคุณแพรอยู่ที่ไหนเชิญเลยครับ
2: พระรามสามซอย58ครับผมขาออกมุ่งหน้าพันธุ์ภูมิพลนะครับผม
1: ครับ
2: เทียบไหมครับ
1: ครับ
2: มีนั่งสมคนชนกันสองคันอยู่ตรงบริเวณเลนขวานะครับผมช่องทางด่วนนะ
1: มีคนเจ็บไหมครับคุณแพ
2: รไม่มีครับผมเพราะว่า
1: uh-huh.
2: รถที่จะมาจากคลองเตยด้านล่างครับผมมาจากมาที่บ้านเนี่ยต้องวิ่งเลนเดียวเลนซ้ายสุดเลยนะครับผม
1: อ๋อรถก็ติดเลยสิครับเนี่ย
2: ติดเลยครับผม
1: โอ้
2: เพราะลำพังแค่ไม่เกิดก็ติดแล้วครับผม
1: ใช่เพราะปกติตรงนี้รถมันเยอะอยู่แล้วนะช่วงเย็นเนี่ย
2: ใช่ใช่มันตรงนั้นเป็นข้อกว่าพอดีครับพี่เพราะว่าวิ่งมานี่จากไฟแดงมาสามเลนเหลือสองเลนบีบเข้ามาพอดีเป
1: ็
2: นข้อกว่าพอดีนะครับผมแล้วก็ชนกันอยู่ชนท้ายกันครับผมน่าจะไม่หนักครับผมแต่ว่าน่าจะรอประกันนะครับ
1: ประมาณซอยเท่าไหร่อ่ะคุณแพร
2: ซอย58ระหว่าง58กับ60นะครับผม
1: อ๋อท้ายอยู่ไหนแล้วเนี่ยทราบไหมยาวเลยป่ะ
2: มันมองไม่เห็นเลยครับผมยาวเลยฮะ
1: ใช่เพราะว่ามันมาจากเชื้อเพลิงนี่ปกติรถมันเยอะอยู่แล้วอ่ะ
2: แน่นครับผมแน่นแล้วครับผมมาจากที่บ้านก็แน่นเลี้ยวมาก็แน่นอยู่แล้วครับผม
1: โอ้โห
2: มาเจอตรงนี้เรียบร้อยฮะเพราะว่าเขาน่าจะรอประกันเมื่อกี้ผมผ่านมาหาพี่ตำรวจไม่เจอท่านนะครับผมก็เลยผ่านมาครับ
1: อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแจ้งให้เดี๋ยวเราแจ้งให้
2: รบกวนเจ้าที่ครับผมใช่คร
1: ับ ได้แล้วฝั่งกลับกันน่ะที่จะไปคลองเตยติดไหม
2: โอ้สบายมากครับผมไม่ติดนะครับ
1: ฝนเป็นไงบ้างครับคุณแพ
2: ผมก็อยู่ไปแล้วครับผมสบายมากคร
1: ับแต่พื้นยังเปียกลื่นอยู่เนาะ
2: ยังเปียกครับผมใช่ครับระมัดระวังนะฮะ
1: ได้ขอบคุณมากคุณแพ
2: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับโอ้อุบัติเหตุนี่ติดมากเลยคือปกติรถเขาเยอะอยู่แล้วนะพระราม3ที่มาจากช่องนนทรีมาจากช่องลมที่จะไปตรงแยกขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมอ่ะแล้วนี่ประกอบกับมามีอุบัติเหตุอีกวิ่งได้แค่เลนเดียวนะฮะตอนที่คุณแพรผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับเราบอกว่าอยู่เลนขวากับเลนกลาง2เลนขวาวิ่งได้เลนซ้ายเลนเดียวหูรถติดยาวมากนะแล้วมันไปกระทบทางฝั่งนราธิวาสราชนครินทร์เนี่ยที่จะตัดพระราม3ที่จะเลี้ยวขวามาตรงแยกอ่ะมาไม่ได้อันนี้ท้ายยาวแล้วครับตอนนี้ใต้ด่วนแล้วฮะคุณชัยรัตน์สวัสดีครับพี่ชัยรัตน์
3: สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีทุกฟังจอสร้อยทุกท่านก่อนอื่นต้องขอถามว่าแถวพระราม4ฝนตกไหมครับ
1: ตกตอนนี้เริ่มซาแล้วตอนนี้น่าจะหยุดแล้วนะผมมองไปข้างนอกน่าจะหยุดแล้วก่อนหน้านี้หนักมาก
3: เมื่อกี้ฉลองกรุงกระหน่ำมาเมื่อคืนมาเลยเมื่อกี้เนี่ยหนักแล้วผมก็รับผู้โดยสารรับงานมาจากเทหะฉลองกรุง
1: ครับ
3: มาส่งที่วินมาเก็ตตรงแยกอุตสาหกรรมครับผม
1: ครับ
3: ถนนฉลองกรุงแต่ว่าต้องไปยูเทิร์นแยกเจ้าคุณนะครับตรงนี้จะเอาแท่งพลาสติกกั้นไว้ไม่ให้ยูเทิร์น
1: ครับ
3: ครับก็ยูเทิร์นกลับมาฝนหยุดพอดีผู้โดยสารลงก็มุ่งหน้าออกมาทางสุวินทวงศ์ก็เลยไปได้ผู้โดยสารตรงนั้นต่อก็มาที่หมู่บ้านราชพฤกษ
1: ์ครับ
3: ไม่ไกลจากตลาดวินมาเก็ต2กิโลเมตรตอนนี้ออกจากหมู่บ้านก็จะมุ่งหน้าฉลองกรุงไปทางแยกสุวินทวงศ์นะครับผม
1: ครับ
3: การจราจรใช้ได้ฮะติดอยู่แค่ตรงไฟแดงตรงนั้นน่ะ2แยกครับผม
1: ครับผม
3: เราจะแก้ยังไงปักหมุดได้ไหมตรงนั้นก็คือหนึ่งเวลารถมาจากท่านเจ้าคุณเนี่ยเวลาจะตรงมาชอบมาแย่งช่องทางกันก็เลยทำให้รถติดขัดครับผม
1: ครับ
3: นี่ขนาดเป็นสามแยกนะคุณเสมาถ้าเป็นสี่แยกนี่สงสัยต้องสั่งข้าวเหนียวไก่จ้อมากินเลยแหละผมว่า
1: น่าจะนานใช่ไหม
3: น่าจะนานขนาดเป็นสามแยกนี่ก็นานแบบรอจนโอ้โหราคาโบ๊ะเปลี่ยนนะคิดดูแล้วกัน
1: อ๋อครับผม
3: จาก149เป็น159
1: ครับ
3: บางทีผู้โดยสารก็จ่ายเพิ่มให้แต่บางทีก็ไม่จ่ายเพราะว่าผู้ว่าเล็กน้อยนะครับผมแต่ถ้าจ่ายให้ก็ได้แก๊สไปเกือบลิตรนึง
1: ครับ
3: ก็ขอความเมตตากรุณานะครับผม
1: ครับ
3: ถ้าราคามันขึ้นก็จ่ายถ้าไม่ขึ้นก็จ่ายปกตินะครับผม
1: ครับ
3: ก็ตอนนี้ฝนหยุดแล้วแต่ว่าน้ำตามถนนเนี่ยท่วมเป็นบางจุดๆนะคุณเสมาวิ่งก็สาดกันไปสาดกันมานะครับผม
1: ตอนรถยังผ่านได้ใช่ไหมครับเหมือนลักษณะเป็นเหมือนเป็นแอ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นตามช่วง
3: เจอบางคันเขาวิ่งไปมันก็ฟืดมาอย่างเงี้ยก็จะทำให้รถเราเปียกอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นตรงไหนถ้ามีฝุ่นก็จะเป็นคราบดำๆนะคุณเสมา
1: ครับผม
3: ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ก็ระวังนิดหนึ่งมันอันตราย
1: ครับ
3: เกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่คุ้มกับชีวิตก็ขอจบรายงานอีก2สะพานก็จะออกสุวินทวงศ์ครับคุณเสมา
1: ครับ
3: คุณและสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก่อนหน้านี้มีคุณพัชนีนะครับพี่พัชนีบอกว่าทางด่วนพระราม9มุ่งหน้าไปงามวงวานฝนตกหนักรถติดมากๆใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์3ขอบคุณพี่พัชนีด้วยนะครับคุณอรุณซิตี้พาร์คบางพลีฝนตกแล้วคุณกระปุกแดงนะครับก่อนหน้านี้ก็บอกว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝนตกค่ะคุณกู๊ดมิกนะครับก็แจ้งเข้ามานะครับบอกว่าหนองเสืออากาศครึ้มแต่ยังไม่มีฝนคุณอิสราลำลูกกาฝนตกหนักเลยครับคุณพรสวรรค์เขตสะพานสูงแถวด่านทับช้างฝนมาแล้วใช้ที่ปัดระดับ1ระดับ2สลับกันขอบคุณทุกข้อมูลนะครับที่ช่วยกันเพิ่มเติมให้นะไม่ว่าจะเป็นหน้าไมค์หลังไมค์รวมไปถึงทางคอมเมนต์ทาง YouTube ของทางจัสร้อยของเราด้วยตอนนี้ติดขัดหลายเส้นทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟ้าฝนที่พึ่งซากันไปเรื่องของอุบัติเหตุนะครับพระราม3นะครับเราประสานงานสนบางพงพางรับทราบอยู่ระหว่างช่วงซอย58กับ60รถติดยาวมากเลยนะวิ่งได้แค่เลนซ้ายเลนเดียวแล้วก็กรณี340นะครับกม13ก่อนถึงแยกนพวงศ์อันนี้เป็นรถใหญ่นะเทเลอร์นะฮะเสียหลักคือเหมือนกับว่าส่วนหัวเนี่ยตกล่องกลางถนนแต่ว่าท้ายเนี่ยมันยื่นมา2เลนขวาก็ฝากระวังด้วยราชพฤกษ์ในอุโมงค์มาขุนกองนะครับเจ้าหน้าที่ถึงแล้วนะนะครับเราประสานงานไปทางสพบางกรวยถึงแล้วที่เกิดเหตุก็บอกมีคนเจ็บด้วยมี2จุดแต่มันใกล้กันนะจุดแรกเนี่ยเป็นเก๋งกับเก๋งอยู่เลนขวาส่วนอีกจุดนึงเนี่ยเป็นเก๋งกับจักรยานยนต์ซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าเก๋งกับจักรยานยนต์เนี่ยเก๋งเป็นคู่กรณีหรือเปล่านะฮะแต่ว่าก็เห็นจอดอยู่เลนซ้ายนะรถติดยาวมากนะครับหลายท่านก็แจ้งเข้ามานะครับแล้วก็ฝนนี่เริ่มเบาแล้วแถวนู้นนะครับท่านพันตำรวจโทสงัดเบ้าแบบดีท่านรองผู้กำกับปราบปรามที่สพเมืองสมุทรสงครามเพิ่มเติมเส้นพระราม2ให้บอกว่ามีอุบัติเหตุเป็นฝั่งขาออกบริเวณจุดกับรถตลาดบางแก้วกม58ชนกันหลายคันเลยครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ขอบคุณท่านผู้กำกับที่สพเมืองสมุทรสงครามด้วยนะครับท่านพันตำรวจโทสงัดนะฮะที่เพิ่มเติมมาท่านรองผู้กำกับขออภัยนะครับที่เพิ่มเติมมาให้กม58นะครับพระราม2ขาออกบริเวณจุดกับรถตลาดบางแก้วนะครับท่านรองผู้กำกับเพิ่มเติมมาบอกว่าชนกันหลายคันเลยนะแต่ว่ายังไม่ทราบรายละเอียดนะฮะส่งผลให้การจราจรพระราม2ออกเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้าจุดกับรถตลาดบางแก้วนะครับกม58ส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณวิชากรเศรษฐกิจนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณวิชากรสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณเสมาและผู้ฟังจอสวัสดีครับ
1: ครับเชิญเลยครับเป็นยังไงบ้างครับการจราจรช่วงเย็นนี้ครับ
4: ครับผมมาเริ่มที่สายเฉลิมนครนะครับดินแดงมุ่งหน้าเข้าต่างระดับทะเลตอนนี้จะรออยู่ช่วงบริเวณใต้ต่างมักกะสันครับตอนนี้มารถมากเคลื่อนตัวได้ช้าฟาดบิดนิ่งครับเนื่องจากสายดินแดงตอนนี้ฝนเพิ่งหยุดตกเมื่อสักครู่เองครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณมอกรุงเทพที่ออกบางนาครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าเช่นเดียวกันครับทางต้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าออกบางนาอย่างใช้การได้ดีครับทางด้านบางนาครับชำระค่าบันทางแล้วชะลออยู่ช่วงเลนทางลงบางจากครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านพ้นต่างระดับท่าเรือออกดินแดงชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางลงพระราม4ครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณจุดเชื่อมที่ไปด่วนศรีรัตน์ครับรถมากเคลื่อนได้ช้าเช่นเดียวกันครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าออกดินแดงอย่างคล่องตัวครับมาทางด้านฝั่งดาวคณอมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือตอนนี้รถมากอยู่ช่วงเลนทางขึ้นสาธุประดิษฐ์ครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับฝั่งกับการขับรถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับจนถึงบริเวณทางลงนางมิ้นจีในแม่น้ำครับผมผ่านพ้นจุดดังกล่าวชะลออีกครั้งช่วงบริเวณลาดพระราม3ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณสะพานพระราม9ครับผ่านพ้นสะพานพระราม9มุ่งหน้าออกพระราม2ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับมาทางด้านด่วนศรีรัตน์ครับแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นตอนนี้เคลื่อนตัวได้ดีครับผ่านพ้นด่านประชาชื่นแล้วชะลออยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางซื่อครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณต่างระดับพญาไทรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับสายนี้ก็ฝนตกเช่นเดียวกันครับแล้วก็ฝั่งกับการขับรถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางลงกระแพงเพชรครับรถมากเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าประชาชื่นชะลออีกครั้งช่วงบริเวณเหนือถนนรัชดาครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณทางลงแครายครับผ่านมอต้นลงแครายแล้วถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีจนออกแจ้งวัฒนะครับทางด้านฝั่งต่างระดับบางคู่มุ่งหน้าต่างระดับพญาไทรถมากก็ในช่วงบริเวณด่านสุรวงครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผม ส่วนฝั่งกับกันครับรถมากในช่วงบริเวณทางลงยมราชครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางลงหัวลำโพงครับผ่านพ้นหัวลำโพงแล้วก็ยังรถมากครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางขึ้นถนนจันทร์ครับรถมากครับแล้วก็ผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วเคลื่อนตัวได้เล็กน้อยครับจะลอยครั้งช่วงบริเวณก่อนออกสาธุประดิษฐ์ครับต่อเนื่องจากสะพานพระราม9ครับรถมากแล้วก็ฝั่งด้านฝั่งศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือถนนพระราม9ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผมแล้วก็ฝั่งกับการรถมากในช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณเหนือคอแหลมแสบครับผ่านพ้นเหนือคอแหลมแสบมุ่งหน้าออกมอเตอร์เวย์อย่างใช้กันได้ดีครับทางด้านดัดดวนฉลองรัฐครับผ่านลงมุ่งหน้าจตุโชติตอนนี้รถมากในช่วงบริเวณทางลงพัฒนาการครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางลงลาดพร้าวครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านพ้นแล้วรถมากครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงโยธินครับผ่านพ้นลงโยธินมุ่งหน้าจตุโชติตอนนี้ฝั่งจตุโชติมีฝนตกครับทำให้รถชะลอตัวประมาณ500เมตรครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับฝั่งกลับกันเข้าอันดลงก็ยังคล่องตัวส่วนทางด้านสายบุรพาวิถีขาออกชลบุรีตอนนี้ลงชลบุรีตอนนี้ยังไม่ต่อเนื่องหน้าด่านครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับทางด้านฝั่งกลับกันครับมุ่งหน้าเข้าบางนารถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือเมืองใหม่บางพีครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณด่านวงแหวนครับรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นวงแหวนมุ่งหน้าเข้าบางนายังคล่องตัวครับทางด้านสายกาญจนาภิเษกบางแก้วมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนรถมากแต่ในช่วงบริเวณเหนือด่านบางพีครับแก้ไขครับเมืองใหม่ด่านเมืองใหม่ครับต่อเนื่องด่านบางเมืองครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณสะพานกาญจนาครับผ่านพ้นสะพานกาญจนามุ่งหน้าออกบางขุนเทียนยังคล่องตัวครับฝั่งกับกันรถมากอยู่ช่วงบริเวณสะพานกาญจนาต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงปากน้ำครับผ่านพ้นทางลงปากน้ำมุ่งหน้าออกบางแก้วยังคล่องตัวครับส่วนทางด้านสายอุดรลัทยาแล้วก็ประจิมลัทยายังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งครับคุณเสมาครับ
1: ครับ
4: การทางพิเศษของประชาธรรมมันเพิ่มเติมครับพบเห็นรถจอดเสียสิ่งของตกหล่นรถอุบัติเหตุบนทางสามารถโทรแจ้ง1543หรือจอสลอยได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
1: ขอบคุณครับคุณวิชากร
4: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
5: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
7: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
8: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: ไปเที่ยวทะเลกัน
10: ไม่เอาอ่ะ
9: งั้นไปคาเฟ
10: ่ไม่อยาก
9: ไปกินหมูกระทะ
10: กลัวอ้วน
9: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
11: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
12: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
11: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
13: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
14: ขับรถไปเรื่อยๆแต่ยังไม่รู้จะไปไหนถ้ายังไม่รู้จะไปไหนงั้นลองเลี้ยวมาที่นี่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครพบกับงานอตก.แฟร์4ภาคภาคกลางงานที่รวมวิถีเกษตรของไทยมาอยู่ใจกลางเมืองเชิญมาช็อปของดีเกรดพรีเมียมกว่า60บูธทั้งผลไม้สดสินค้าโอท็อปและสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงในวันที่ 5-8 สิงหาคมนี้แล้วมาเดินช็อปของอร่อยด้วยกันที่ลานคนเมืองนะครับ
15: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
16: ยังไงอ่ะ
15: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
17: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้
1: เดินทางกันต่อเลยนะครับช่วงนี้ฝนพึ่งจะเริ่มซาไปหลายพื้นที่แต่เหมือนจะเป็นทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะครับที่ตอนนี้ฝนกำลังไล่ไปเป็นฝนเล็กน้อยสลับปานกลางที่ดอนเมืองสายไหมบางเขนบึงกลุ่มคณะยาวคลองสามวามีนบุรีหนองจอกนะครับส่วนฝั่งทนยังมีฝนอยู่เล็กน้อยในบางพื้นที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มลดลงปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่เขตทวีวัฒนาครับ 20.5 มิลลิเมตรนะครับคุณชยานิตนะครับคุณอิสราบอกว่าฝนตกหนักเลยนะครับที่ลำลูกกาก่อนหน้านั้นคุณอ้นสวัสดีครับ
18: ครับคุณเสมา
1: ครับคุณอ้นอยู่ราชพฤกษ์ช่วงไหนอะครับ
18: ผมตอนนี้ผมหลุดรถติดมาแล้วมันติดตั้งแต่สะพานที่จะออกซ้ายไปข้ามสะพานมาแล้วจะออกซ้ายไป345ประมาณกม32กับ34
1: กม32ถึง34เหรอ
18: ใช่มันจะมีสะพานอยู่2สะพาน
1: อ๋อเป็นอันนี้เป็นฝั่งขาเข้าหรือขาออกครับ
18: ขาเข้าครับ
1: ขาเข้า
18: ใช่อ๋อ
1: ทำอะไรอ่ะเขาทำอะไรกันอยู่ครับ
18: เขาขูดถนนเพื่อจะซ่อมถนนลาดยางแต่ว่าคือเขาขูดแต่เหมือนจะน่าจะทำกลางคืนนะฮะแต่ตอนนี้เขาเอารถมาปิดช่องทาง1เลนไปเลยไม่ได้ขยับรถออกรถที่จะทำกับ
1: ปิดเลนไหนครับ
18: ตรงกม34นั้นจะเป็นเลนซ้ายช่วงลงตีนสะพานข้ามสะพานมาแล้วอยู่ตีนสะพาน
1: อันนี้มีช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานไหมครับตรงนี
18: ้ไม่มีครับไม่มี
1: ไม่มีใช่ไหม
18: ไม่มีช่องทางคู่ขนานเป็นช่องทางหลักเลยคร
1: ับ อ๋อเป็นช่องทางหลักเลยนะระยะทางยาวไหมอ่ะ
18: ประมาณที่ทำเส้นถนนเนี่ยไม่ยาวครับประมาณ200เมตร
1: อ๋อ
18: แต่ว่ามันบีบหรือเลนเดียวหมดเลยอย่างกมช่วงกม34เนี่ยมันก็จะปิดเลนซ้ายไปแล้วรถมันข้ามสะพานมามันข้ามอะไรไม่ได้มันเหลือเลนเดียวมันก็จะแถวยาวไป
1: อ๋อ
18: แล้วก็ม32นี่ก็ปิดเลนขวาทั้งหมดเลยรถที่จะมาซ่อมถนนน่ะมันอยู่บนเลนขวาทั้งหมดทีนี้รถมันก็เลยไม่สามารถที่จะวิ่งได้มันก็เลยบีบกันหมดเลยครับ
1: อุ้ยท้ายแถวเป็นกิโลเลยนะเนี่ย
18: ช้ติดยาวมากยาวมาก
1: เป็นกิโลเลยนี
18: ่ใช้เวลาเกือบ40นาทีฮะกว่าจะผ่าน
1: มาได้แล้วพอข้ามคลองพระอุดมไปเป็นไงบ้างฮะใช้ได้ไหม
18: โล่งเลยครับ
1: โล่งเลยใช่ไหมอ๋อโอ้ติดยาวมากอ่ะกิโลเกือบ2กิโลนะเนี่ย
18: ผมว่าเกินแล้ว
1: ฮะแล้วฝนเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยฝน
18: ตอนนี้ฝนมีแค่ลงเม็ดปล่อยไปเฉยนะครับ
1: อ
18: ๋อส่วนฝั่งขาออกนี่วิ่งกันปรือเลยรอดสบายเลย
1: ขาออกโล่งเลยเนาะ
18: โล่งเลย
1: ไม่ได้มีน้ำท่วมอะไรตรงไหนใช่ไหมครับเนี่ย
18: ไม่มีครับ
1: ไม่มีเน
18: า
1: ะ
18: ได้คร
1: ับ อ๋อได้ครับ
18: ได้คร
1: ับ ล่าสุดถึงไหนแล้วคุณอ้น
18: ตอนนี้ชัยพฤกษ์แล้วครับ
1: ชัยพฤกษ์แล้วไม่ติดเนาะชัยพฤกษ์เป็นไงมีปัญหา
18: ไม่ติดครับสบายโล่งโล่งมีโล่งเพราะมันรถมันตัดเสร็จจากตรงนั้น
1: อ
18: ่ะน่าจะข้างหน้าก็เลยโล่งทำให้โล่งโล่ง
1: ประมาณ2โลเลยใช่ไหมท้ายแถวอะ
18: เกินครับ
1: เกินแล้วใช่ป่ะ
18: ผมเริ่มติดตอนประมาณกม34นะแล้วมาถึงตรงเนี้ยกม32เอ้ยไม่ใช่ดิ37เออ37ต้นที
1: โอ้
18: 4โลอ่ะผมว่ามีแน่ๆครับ
1: โอ้
18: ใช่ๆ4โลมีแน่
1: ๆ4โลต้องมีใช่ไหม
18: มีถึงแน่นอนครับแน่นอน
1: โอเคโอเคได้ครับขอบคุณมากขอบคุณมากคุณโอ้น
18: ครับครับผมครับยินดี
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณอ้นนะครับราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาเข้านะประมาณช่วงกม3234ประมาณเนี้ยนะฮะมีเหมือนกับว่าจะเป็นงานขูดถนนขูดผิวจราจรอยู่ประมาณเลนซ้ายนะครับตรงนั้นไม่มีช่องทางหลักไม่มีช่องทางคู่ขนานนะฮะก็ขูดอยู่ประมาณเลนซ้ายประมาณ200เมตรแล้วก็มีรถเจ้าหน้าที่เนี่ยมาปิดทางไว้อยู่นะฮะเขาบอกว่ารถติดแล้วก็ท้ายแถวนี้น่าจะมี4กิโลบวกอะสำหรับจุดเนี้ยนะครับฝนเริ่มซาละนะครับส่วนฝั่งกลับกันนะไม่ติดนะไม่ได้มีปัญหาการจราจรจุดนี้จะอยู่ใกล้เคียงก่อนถึงสะพานข้ามคลองพระอุดมอ่ะนะครับติดยาวเหมือนกันนะติดยาวเหมือนกันแต่ถ้าผ่านตรงสะพานข้ามคลองพระอุดมเข้ามาก็ไม่ค่อยติดแล้วนะจะไปติดอีกทีก็แถวหน้าห้างนะครับถ้าผ่านตรงหน้าห้างไปก็เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นก็จะไปแน่นอีกทีก็แถวนู่นเลยลงอุโมงค์บางขุนกองแล้วก็มาทางด้านของข้ามคลองมหาสวรรค์ก็ใช้ได้ก็ไปอีกทีก็แถวบางว่าเลยฮะสำหรับขาเข้านะส่วนขาออกราชพฤกษ์นี่เขาติดเป็นช่วงๆนะถ้าลงมาจากสะพานตากสินนี่ยังไม่ทันเข้าราชพฤกษ์เลยตั้งแต่เชิงทางลงกรุงธนบุรีมาสวนเรียบไปราชพฤกษ์บางว่านะครับไปทางด้านของบางแวกไปทางด้านของเส้นตัดใหม่ไปฟู้ดวิลล่าไปตัดบรมไปข้ามคลองมหาสวัสดิ์ไปสวนผักไปลงอุโมงค์เนี่ยโอ้โหติดยาวๆเลยครับสำหรับราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะท่านพันตำรวจโทสงัดเบ้าแบบดีครับท่านรองผู้กำกับปราบปรามที่สภ.เมืองสมุทรสงครามสวัสดีครับ
10: ครับสวัสดีครับพันตำรวจโทสงัดเบ้าแบบดีครับขอรายงานสภาพการจราจรและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ
1: ครับเชิญเลยครับ
10: เมื่อประมาณ17นาฬิกานะครับมีอุบัติเหตุรถชนกันเบื้องต้นมีเพิ่งแจ้งมาว่า4คันนะ
1: สี่คัน
10: แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย3คนเบื้องต้นนะ
1: ฮะ
10: เบื้องต้นแล้วจุดเกิดเหตุก็คือตรงกม.ที่58เป็นขาลงใต้นะครับตรงนั้นน่ะจุดตรงข้ามกับตลาดบางแก้วนะ
1: ครับ
10: ก่อนที่จะถึงต่างระดับเข้าเมืองแล้วกันคือเลยด่านช่างพระราม2มาประมาณ5กิโลเมตร
1: ครับผม
10: ครับครับก็จะเจอแล้วรถตอนนี้ติดสะสมก็ยังไม่เยอะครับก็อยู่ประมาณไม่ถึงกิโลครับเพราะว่ารถสามารถยังวิ่งได้1ช่องทางแล้วก็มีคู่ขนานวิ่งได้นะครับตอนนี้กำลังเคลื่อนย้ายรถบางส่วนออกนะครับ
1: อันนี้แสดงว่าอุบัติเหตุอยู่ในช่องทางหลักใช่ไหมครับท่านรอง
10: ช่องทางหลักช่องทางหลักครับ
1: เลนไหนบ้างครับ2เลนขวา
10: ครับอยู่เลนอยู่กลางเลยฮะ
1: เลนกลางเลยนะ
10: แต่ว่าใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ณตอนนี้นะฮะณตอนนี้เคลื่อนย้ายรถขึ้นรถยกแล้วก็เก็บซากกวาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่เรียบร้อยดี
1: ผมเห็นภาพแล้วชนกันค่อนข้างแรงเลยนะครับท่านรอง
10: แรงแรงครับแรง
1: ฝนมันตกเหรอครับก่อนหน้านี้ตรงนั้น
10: ไม่ตกนะ
1: ไม่ตก
10: ค
1: ืนโอ้ยเขาขับเร็วมากเลยนะเนี่ยยับเลยอ่ะ
10: กำลังจะดูกล้องวงจรปิดว่าเกิดอะไรขึ้น
1: แต่ว่าคนเจ็บ3คนเป็นอะไรมากไหมฮะเนี่ยทั้ง3คน
10: เบื้องต้นที่แจ้งมายังไม่น่าจะสาหัสนะฮะไม่น่าจะสาหัส
1: ครับครับแต่คนเจ็บส่งโรงพยาบาลไปแล้วใช่ไหมครับ
10: ส่งโรงพยาบาลแล้วครับ
1: อ๋อครับครับใช้เวลา
10: ก็ถ้าเคลียร์รถเสร็จอะไรเสร็จก็เดี๋ยวจะรายงานเพิ่มเติมเข้าไป
1: ได้คิดว่าใช้เวลาอีกนานไหมครับเนี่ยเพราะว่าแต่ละคันนี่ดูหูแบบเสียหายเยอะเลยอ่ะ
10: ตอนนี้รถเอาขึ้นรถสไลด์ไปคันหนึ่งแล้วฮะแต่รถสไลด์มาคันเดียวก็เหมือนรอกลับมาถ่ายอะไรเงี้ย
1: อ่ะแล้วคันที่พลิกที่หงายท้องอะครับอันนี้เอาขึ้นไว้ได้ฮะ
10: ขึ้นได้แล้วครับพลิกกลับเลยอะพล
1: ิ
10: กกลับเลยอะ
1: ตอนนี้เหลือในที่เกิดเหตุอีกกี่คันครับที่กำลังรอเคลื่อนย้าย
10: เบื้องต้นดูในศูนย์โดนเนี่ยก็เหลืออยู่สองคัน
1: สองคันใช่ไหมครับ
10: แต่ว่าก็พ้นแนวแล้วแต่ว่ายังมีเศษอะไรต่างที่จะต้องทำความสะอาดป้องกันรถเสียหายนะ
1: เห็นเหมือนมีพวกม้อน้ำหรือน้ำมันเครื่องน้ำมันอะไร
10: ใช่ใช่ใช่ครับก็จะไปทำความสะอาดในถนนเนี้ยเดี๋ยวศูนย์โดนกับพอชาร์จแบตจะกลับเข้าไปดูอีกรอบนึงนะ
1: ได้ครับ
10: ก็จะมีงานเพิ่มเข้าไปนะ
1: แนะนำคู่ขนานดีกว่าไหมครับท่านรอง
10: คู่ขนานก็จะดีกว่านะครับส่วนทางหลักก็วิ่งได้นะครับแต่ก็จะต้องแบบเบี่ยงเลนอย่างเงี้ยก็จะทำให้ชะลอตัว
1: ท้ายประมาณแค่ไหนได้ครับตอนนี้กิโลนึงถึงไหมหรือไม่ถึง
10: ไม่ถึงโลหรอกครับไม่สาหัสขนาดนั้น
1: ครับครับครับ
10: เพราะว่ามันไม่ได้ปิด 100% เนี่ย
1: เอ้ยในพื้นที่นี่มีฝนไหมฮะเนี่ยลงไหมฮะ
10: มีไปปล่อยสลับกันหยุดนิดเดียวไปปล่อยแบบนิดเดียวเหมือนละอองฝนนิดหน่อย
1: อ๋อเหรอฮะอ๋อครับใช่ครับครับยังไงขอบคุณมากแล้วฝั่งกลับกันไม่เกี่ยวฮะกลับกันเขาไม่ได้ชะลอดูไม่ได้อะไร
10: กันก็มีชะลอดูบ้าง
1: อันนี้สองฝั่งเลยเนาะ
10: แต่ไม่ติดกลับกันไม่ติดหรอกครับรถเข้าน้อย
1: ได้ขอบคุณมากเลยท่านรองครับ
10: ครับขอบคุณนะครับที่เป็นช่วย
1: ยินดียินดี
10: ข่าว
1: ได้ครับขอบคุณนะครับท่านรองสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: เมื่อสักครู่ขอบคุณท่านพันตำรวจโทสงัดเบ้าแบบดีนะครับท่านรองผู้กำกับปราบปรามสพเมืองสมุทรสงครามนะฮะเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุก่อนหน้านี้ให้นะครับพระราม2สรุปว่าชนกันทั้งหมดเนี่ย4คันนะนะครับเป็นฝั่งขาออกนะครับบริเวณช่วงจุดกลับรถตลาดบางแก้วหรือว่าหลักกิโลเมตรที่58นะฮะ3คันขออภัยนะครับก็บอกว่าการจราจรเนี่ยยังสะสมอยู่แต่ว่าท้ายแถวไม่ได้ยาวนะครับอ่ะ4คันแต่คนเจ็บ3คนนะครับ4คันแต่คนเจ็บ3คน1ในนั้นเนี่ยพลิกหงายท้องเลยนะครับคนเจ็บ3คนส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะฮะส่วนรถเนี่ยก็ยังรอการเคลื่อนย้ายอยู่นะครับอีก2คันในที่เกิดเหตุการจราจรในช่องทางคู่ขนานจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าแต่ว่าในช่องทางหลักก็บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับคุณออนอุตสาบอกว่าพระราม4รถติดมากเลยเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะฮะเขาบอกว่าโอ้โหแล้วคือแบบเริ่มมีคนหัวร้อนแล้วฮะเขาบอกว่าบีบแตรกันลั่นถนนเลยเปิดกระจกแบบโอ้โหวุ่นวายมากนะเป็นพระราม4ช่วงคลองเตยที่จะไปรัชดาพระราม4นะคุณออนอุตสาแจ้งเข้ามาขอบคุณนะครับเขาบอกว่าทั้ง2ฝั่งเลยนะจุดเนี้ยทั้ง2ด้านเลยนะแล้วก็คุณเพ็ญประภาสุนทรโกษาก็บอกติดนิ่งเลยอะคุณเพ็ญประภานี่บอกอยู่สุนทรโกษา1ชั่วโมงว่าเขาแจ้งหลังไมค์ว่าเขาอยู่1ชั่วโมงไม่ขยับเลยโอ้ขอบคุณคุณเพ็ญประภาด้วยเดี๋ยวยังไงจะรีบประสานงานให้นะแต่โอ้โหเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้จะปล่อยรถยังไงเพราะมันติดล็อกกันหมดแล้วอะเส้นสุนทรโกษามุ่งหน้าพระราม4นี่ก็แน่นจริงฮะพระราม4เขาไม่ขยับเลยอะคุณวิมลบอกติดนิ่งเลยติดนิ่งอยู่เหมือนกันอ๋ออุ้ยหลายท่านเลยครับยังไงเอาใจช่วยด้วยนะคุณพี่เหมียวสวัสดีนะครับคุณสุวรรณทองบอกว่าภาษีเจริญฝนตกแต่ไม่แรงแล้วคุณพัชนีคุณอภิชาติคุณชยานิตคุณอิสราเอาขอบคุณสำหรับทุกข้อความทุกข้อมูลเลยนะฮะการจราจรรัตนาธิเบศขาออกสะพานแคลายมีรถจอดสี่เลนขวาพี่พัชนีแจ้งเข้ามาใน YouTube นะเป็นรถเก๋งสีแดงเลนขวาสุดอ้าวนะฮะการจราจรชะลอตัวหลายพื้นที่โดยเฉพาะในกรุงเทพชั้นในตอนนี้ติดมากนะครับสาทรเหนือใต้สีลมพระราม4วิทยุรัชดาอโศกสุขุมวิทเพลินจิตพระราม1เพชรบุรีด้านของพระราม9ดินแดงนะครับลาดวิถีพญาไทอังรีดูนังราชดำริราชปารภนะฮะวันนี้ติดขัดหมดเลยนะบรรทัดทองบำรุงเมืองทางฝั่งของศรียุธยาทางด้านของพหลโยธินงามวงวานแจ้งวัฒนานี่ก็ติดนะรัชดาวงสว่างสะพานพระราม7พิบูลสงครามที่จะไปแยกตรงสะพานพระราม5แล้วก็ราชพฤกษ์ท้ายยาวเลยนะอุราจะพึ่งขาออกท้ายยาวกาญจนาก็ติดนะครับเนี่ยกาญจนาตะวันตกเนี่ยแถวเพชรเกษมนะฮะขาเข้าขาออกแถวบนลมฉิมพลีไปบางใหญ่โอ้แจ้งวัฒนะไปกลับเลยแยกสวนสมเด็จศรีสมานใต้ด่วนโอ้โหอุ้ยหลายจุดเลยครับรังสิตปทุมรังโอ้โหรังสิตนครนายกครับโอ้ไอจุดที่มีแนวก่อสร้างตรงคลอง10คลอง11เนี่ยไม่ติดนะแต่มาติดกันตรงเนี้ยคลอง4คลอง3คลอง5ในแถวเนี่ยโอ้โหรถเยอะมากไปกลับเลยพหลโอ้พหลนี่ก็ติดนะครับนวนครประตูน้ำพระอินทร์บางขันคลองหลวงตรงข้ามมอกรุงเทพอู่รถเยอะครับในหลายพื้นที่เลยเอายังไงเอาใจช่วยด้วยนะครับสอบถามข้อมูลเส้นทางหลีกเลี่ยงโทรมาได้เลยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นกำลังใจให้นะครับแต่ว่าช่วงนี้เราต้องไปพักกันก่อนนะครับเตรียมตัวรอเวลาครบธงชาติช่วง18 นาฬิกาแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อกับจสร้อยครับ

0: ้าก่อไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
7: อ่ะดูนี
6: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
7: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
6: โหเร็วจัง
7: บอกแล้วไงไวไหม
8: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาเซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
9: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาเซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาเซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาเซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาเซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
10: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
11: อัมพลฟู้ด
12: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
13: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
14: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
15: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
16: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
14: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
16: ใช้แอปของจักรร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจักรร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
17: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
15: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
18: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะอย่าให้ก็ดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะสีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณวีนาครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาให้ฝนฟ้าคะนองที่กรุงเทพและปริมณฑล160ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งแต่ว่าไล่มาตั้งแต่ช่วงเย็นประมาณ4โมงนะครับเลิกงานนี่ก็มาแบบตั้งแต่ช่วงนครปฐมไล่มาเลยราชบุรีกาญจนบุรีมาทางนครปฐมเข้ามาทางสมุทรสาครแล้วก็ฝั่งทนนะครับโดนทุกพื้นที่เข้ามาทางด้านของกรุงเทพชั้นในนะครับตอนนี้เนี่ยพัดไปทางด้านของฝั่งตะวันออกของทางกรุงเทพมหานครก็ยังมีฝนอยู่ที่สายไหมมินบุรีคลองสามวาหนองจอกแนวโน้มลดลงนะแต่ว่าเก็บทุกพื้นที่ทั้งฝั่งทนแล้วก็ด้านของกรุงเทพมหานครเลย
2: มาเร็วไปเร็ว
1: ใช่ตกหนักนะครับที่พระราม4คลองเตยก่อนหน้านี้ก็ฝนตกหนักมากนะฮะหลายพื้นที่มีลมแรงด้วยนะครับส่วนเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะครับมีทางอุตุก็ประกาศแจ้งเตือนในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้จะมีผลกระทบนะครับรวมไปถึงเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นด้วยส่วนเรื่องของพายุโซนร้อนคูจิระยังคงอยู่ที่ทะเลจีนใต้ตอนบนด้านฝั่งตะวันตกของฟิลิปปินส์ไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยนะไม่มีผลกระทบแล้วก็เมื่อช่วงประมาณเกือบเที่ยงนะครับมีเรื่องของแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 6.3 ความลึก10กิโลเมตรที่มินดาเนาที่ฟิลิปปินส์ห่างจากไทยก็ประมาณ 2,887 กิโลเมตรก็ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยเช่นเดียวกันพอหนโยธินถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของแนวก่อสร้างเป็นการวางท่อนะครับในช่องทางคู่ขนานช่วงต่างระดับคลองหลวงไปจนถึงหน้ารั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตการจราจรไม่ได้รับผลกระทบสักเท่าไหร่ก็จะเป็นตามช่วงเวลาเร่งด่วนในรอบเย็นซะมากกว่าจุดนี้ทำไปจนถึง30พฤศจิกายน2569ในช่วงกลางวันเนี่ยคู่ขนาน1เลนซ้ายส่วนในช่วงกลางคืนจะเป็นคู่ขนาน2เลนซ้ายนะครับแล้วก็รังสิตนครนายกช่วงคลอง10ถึงคลอง11จุดที่มีแนวก่อสร้างเนี่ยจะอยู่ประมาณช่วงกม24 25วันนี้ไม่ค่อยติดจะไปติดแถวคลอง4คลอง3ซะมากกว่านะครับแล้วก็ด้านของโซนรังสิตปทุมการจราจรก็เต็มพื้นที่เลยนะครับเรื่องของการจราจรติดขัดหนาแน่นหลายพื้นที่เลยโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพชั้นในนะครับทางแขวงทางหลวงชลบุรีที่1ประกาศปิดสะพานกับรถเพื่อเป็นการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างที่ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดทางหลวง34คืนนี้เป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพช่วง2ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนส่วนคืนวันพรุ่งนี้
2: กมเท่าไหร่คะ
1: ตรงนี้จะอยู่ช่วงก่อนถึงบริเวณต่างระดับหนองไม้แดงที่มาสุดทางของบุรพาวิถีแล้วมันจะเป็นช่วงของถนนเทพรัตน์นะครับมันจะเป็นสะพานกับรถ2ตัวนะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวก่อนถึงบริเวณช่วงตัดเลี่ยงเมืองก่อนที่จะตัดเข้าสุขุมวิทนะครับจุดนี้มันจะอยู่ประมาณตรงนี้ใช่ก่อนถึงจะมี2ตัวอีกตัวนึงคือเข้ากรุงเทพอีกตัวนึงคือกลับไปเข้าชลบุรีก็เดี๋ยวคืนนี้ทำฝั่งที่กลับเข้ากรุงเทพก่อน2ทุ่มถึงเที่ยงคืนส่วนวันพรุ่งนี้ก็เวลาเดิมแต่ว่าจะเป็นฝั่งที่จะไปเข้าชลบุรีนะครับแล้วก็วันนี้ทางคุณสวิตนะฮะสมาชิกจส100ของเราขับรถแท็กซี่สีเหลืองททหารสเสือ8849พอดีมีผู้โดยสารขึ้นแล้วก็มาสะกิดบอกว่าเขาเจอกระเป๋าตกหล่นอยู่ใต้เบาะนะครับยังเยื้องกับฝั่งคนขับแต่ว่ามันอยู่ใต้เบาะด้านหลังเลยคุณสวิตพอเจอก็เลยเปิดดูข้างในโอ้โหบัตรเยอะมากนะครับ มีทั้งใบขับขี่บัตรประชาชนมีของคุณประพงษ์มีของคุณวัฒนานะครับหลังจากนั้นเราก็ตรวจสอบนะก็นำมาส่งคือตอนแรกแจ้งหน้าใหม่ก่อนแจ้งหน้าใหม่เสร็จก็นำมาฝากไว้ที่จส100ของเรานะบัตรเยอะมากครับก็ต้องขอบคุณทางธนาคารอมสินด้วยเพราะว่าเราก็ประสานงานไปแล้วเขาก็ช่วยติดต่อเจ้าของกระเป๋าให้แล้วก็ได้ทางลูกสาวคุณจันทลักษณ์ช่วงนั้นก็ออกอากาศแล้วก็ขอบคุณทางคุณสวิทนะครับก็ให้ทางคุณณัฐวุฒิเป็นแฟนของคุณจันทลักษณ์เป็นลูกสาวเนี่ยเดินทางมารับเรียบร้อยละตั้งแต่ประมาณสัก 4:30 นะครับมารับของคืนไปเป็นที่เรียบร้อยก็ต้องขอบคุณทางพลเมืองดีคุณสวิทด้วยนะครับแท็กซี่สีเหลืองททหารสเสือ8849นะคุณตู่ระยองแจ้งเข้ามาประมาณสักเกือบ4โมงนะครับแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณสักบ่าย3เสร็จๆนะฮะเขาบอกว่าใช้เส้นทางเส้นพระราม2ฝั่งขาออกก่อนถึงซอย73เล็กน้อยพบว่าน่าจะเป็นเหตุผู้เสียชีวิตเนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยเต็มไปหมดเลยเราก็เลยตรวจสอบไปก็ได้ทางท่านสารวัตรจราจรพื้นที่สน.แสมดำท่านพันตำรวจโทสมพรแสนดีได้ทางเจ้าหน้าที่อปภ.บางขุนเทียน335เพิ่มเติมในที่เกิดเหตุนะครับก็ไปจอดรถ ด้านบนทางพิเศษ M82 แล้วก็กระโดดลงมาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับเป็นผู้ชายอายุ37ปีเห็นบอกว่ามีอาการป่วยซึมเศร้าแล้วก็ทางญาติเนี่ยทราบเรื่องแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้ช่วงเร่งด่วนเย็นมีกรณีของคุณณัฐจรัสนะเขาแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS กับทางจสร้อยของเรามาเขาบอกว่าเขากำลังจะหมดสติขับรถต่อไม่น่าจะไหวแล้วเขาเกิดอาการหน้ามืดตาลายอายุ35ปีไม่มีโรคประจำตัวนะครับแต่ว่าช่วงหลังเขาบอกว่าเขามีอาการปวดหัวบ่อยมากนะครับแล้วก็ขับรถต่อไม่ไหวก็เลยแจ้งมาทางฟังก์ชัน SOS ตอนนั้นกำลังจะหมดสติเราก็เลยประสานงานไปทางเจ้าหน้าที่แล้วก็พอดีเขาบอกว่าเขาจอดรถอยู่ตรงหน้าร้านชมเชยคาเฟ่ที่ถนนกำนันธินกรนะครับอยู่ที่บางกรวยนนทบุรีเราก็เลยลองแจ้งไปทางร้านเนี้ยชมเชยคาเฟ่ไปเจอกับคุณทรายครับเป็นพนักงานร้านนี้แล้วเขาก็มีแฟนชื่อคุณวิรัตที่ทำงานเป็นทางกู้ชีพเทศบาลเมืองสารกลางอยู่ที่นนท์อยู่ก็เลยแจ้งทางคุณวิรัตคุณวิรัตก็รีบมาที่เกิดเหตุเลยก็เป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็มีข่าวดีตรงที่ว่าเขายังมีสติแล้วก็ถามตอบยังพอรู้เรื่องบ้างเพียงแต่ว่าขับรถไม่ไหวคราวนี้ก็ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำตัวส่งที่โรงพยาบาลบางใหญ่นะครับล่าสุดเห็นบอกว่าถึงโรงพยาบาลบางใหญ่แล้วส่วนรถก็จอดรถไว้ที่ร้านทางร้านเขาก็รับดูแลรถให้อยู่ก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมานำรถออกไปนะครับมีอุบัติเหตุที่พระราม2อันนี้ชนกัน4คันมีคนเจ็บ3คน1ในคู่กรณีหงายท้องเลยแต่ว่าล่าสุดได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ในที่เกิดเหตุบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ตลอดไม่ถึงกับว่ากระทบมากจุดดังกล่าวยังมีฝนลงเป็นละอองอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องทำความสะอาดผิวการจราจร2เลนขวาเนื่องจากมันเป็นพวกมอน้ำเป็นคราบน้ำมันเครื่องมันหกอยู่นะครับก็ม58นะครับฝั่งขาออกขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้แนะนำใช้ช่องทางคู่ขนานดีกว่านะครับสำหรับจุดดังกล่าวราชพฤกษ์ขาออกก่อนหน้านี้อุบัติเหตุหลายจุดเลยแต่ว่ามี2จุดที่อยู่ใกล้ๆกันแล้วก็มีคนเจ็บเป็นรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์ใกล้เคียงกันมีเก๋งอีกคู่หนึ่งนะครับผ่านได้แค่1เลนซ้ายใต้อุโมงค์นะครับในวงเวียนบางขุนกองนะครับการจราจรเนี่ยติดขัดแล้วก็ท้ายยาวมากๆสำหรับราชพฤกษ์ฝั่งขาออกพระราม3ฝั่งขาออกก็มีอุบัติเหตุเหมือนกันระหว่างซอย58ถึง60เป็นเก๋งกับ SUV ผ่านได้แค่เลนเดียวคือเลนซ้ายคือปกติเขาบอกว่าจุดนี้มันติดอยู่แล้วแต่พอมาชนกันแล้วมันผ่านได้แค่เลนเดียวมันส่งผลกระทบไปถึงท้ายแถวไปทางด้านของนราธิวาสราชนครินทร์ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของพระราม3จะขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมไปไม่ได้นะครับแต่ว่าล่าสุดเห็นเขาบอกว่าเคลื่อนย้ายได้แล้วนะสำหรับจุดนี้การจราจรในหลายพื้นที่ยังคงติดขัดอยู่นะครับแต่ว่าฝนเริ่มดีขึ้นแล้วแล้วก็มีคุณอ้นแจ้งเข้ามาเร่งด่วนเย็นเมื่อสักครู่นี้เองนะครับก่อนที่จะ18นาฬิกาบอกว่าราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่32ถึง34มีเหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนำรถมากั้นช่องทางไว้แล้วก็เป็นงานขูดผิวจราจรจุดนี้ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าท้ายแถวเนี่ยมันประมาณ4กิโลเมตรกว่าๆก่อนถึงสะพานข้ามคลองพระอุดมนะครับตรงนี้เนี่ยไม่มีช่องทางหลักไม่มีช่องทางคู่ขนานแต่ว่ารถติดยาวมากๆนะครับตอนที่คุณอ้นผ่านมาเขาบอกว่าน่าจะมี4กิโลบวกได้อะสำหรับท้ายแถวราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าแต่พอพ้นตรงข้ามคลองพระอุดมไปเขาบอกโล่งเลยนะข้างหน้าไม่ติดเลยแล้วก็ฝั่งกลับกันไม่ติดแล้วก็บอกว่าฝนเนี่ยเริ่มเบาลงแล้วบริเวณจุดดังกล่าวนะครับช่วงนี้ฝนตกรถติดอยู่ต่อกับทางคุณวีนานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: เอาละค่ะในช่วงนี้นะคะกลับมาดูการจราจรในช่วงที่หลังจากหลายๆพื้นที่นั้นฝนหยุดไปแล้วนะคะมาเพิ่มเติมกันต่อการจราจรคุณพันธ์ค่ะอยู่ที่สงประภาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณมีนาครับผมสงประภาก็เหลือละอองครับละอองระหว่างถนนยังเปียกชื้นอยู่ครับเปียก
0: ค่ะ
1: ครับก็สงประภามุ่งหน้าข้ามคลองประภามุ่งหน้าสีสมานข้ามคลองประภามาติดนะครับผมมุ่งหน้าสีสมานเลยครับผม
0: ค่ะ
1: ครับขากลับกันก็มีปัญหาอยู่ช่วงใต้ทางด่วนครับก็คือรถเขากลับยูเทิร์นเนี่ยครับ
0: ค่ะ
1: จะเป็นใต้ทางด่วนเลยมีปัญหารถเยอะครับผม
0: ค่ะ
1: เพราะว่าหลุดจากข้ามคลองมาปามุ่งหน้าไปดอนเมืองสงขลาใช้การได้ดีอยู่ครับติดแก้สัญญาณไฟแดงครับผม
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็อยู่หน้าโรบินสันนี่ครับ
0: รถก็ยังเยอะอยู่นะคะคุณพันธ์แถวนั้น
1: เยอะๆอยู่ครับเยอะอยู่ผมก็ลงเม็ดลองๆนี่เฉยครับผม
0: ค่ะ
1: คลองเตยอยู่เรื่องครับผม
0: คลองเตยเหรอเห็นรู้สึกจะหยุดแล้วนะคะหยุดละ
1: โอ้หยุดแล้วพี่เสมาไม่โดนฝนเนี่ย
0: ค่ะ
1: เดินให้โดนฝนแกบอกไม่โดนฝนมันสาบเป่าไว้นะแม่เข้าไปในเมืองแล้วเนี่ยฝนมันไม่จบในเมืองนี่
0: ค่ะก็ฝากไว้ตรงนี้ค่ะคุณพานสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยแล้วก็คุณชาตรีนะคะคุณชาตรีเนี่ยใช้ผลโยธินในฝั่งขาเข้าตระดับคลองหลวงมาที่เยื้องๆกับม.กรุงเทพรังสิตนะคะบอกว่าการจราจรนั้นรถมากทั้งสองฝั่งแต่ว่าฝั่งตรงข้ามกับม.กรุงเทพก็เป็นฝั่งขาเข้านะคะจังว่ามีรถเก๋งสีขาวจอดเสียอยู่ในช่องซ้ายของช่องทางหลักฝากเตือนให้ระวังกันด้วยนะคะฝนยังคงตกปล่อยๆกันนะคะบอกว่าการจราจรนั้นรถมากทั้งสองฝั่งแต่ว่าฝั่งตรงข้ามกับม.กรุงเทพก็เป็นฝั่งขาเข้านะคะจังว่ามีรถเก๋งสีขาวจอดเสียอยู่ในช่องซ้ายของช่องทางหลัก

0: อุบัติเหตุตรงช่วงขาออกในอุโมงค์ลอดวงเวียนตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะคะ
1: ผมถ้าไปดูเขาไปดูตุกเดนะครับก็จะเป็นจักรยานยนต์นับวงด้วยตัวเองนะครับเป็นผู้ชายนะครับผู้ชายแล้วก็ทางผู้ภัยก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนั้นก้าวไปแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ก็จากก็มีอาการบาดเจ็บนะครับตรงบริเวณช่วงขาครับนะครับครับในส่วนตรงนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีรถพลิกคว่ำนะครับไปแถวโซนตลาดพระราม5นะครับใกล้ๆกับโรงเรียนอนุบาลดิลล่าครับนะครับพลิกคว่ำครับวันนี้ก็ได้เก็บกู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะแล้วคนขับปลอดภัยดีไหมคะสำหรับเก่งที่พลิกคว่ำ
1: อ๋อปลอดภัยดีครับปลอดภัยดีครับนะครับ
0: ค่ะค่ะตอนนี้ก็คือเคลื่อนย้ายแล้วนะคะ
1: ครับเพิ่งย้ายแล้วครับเพิ่งย้ายแล้วครับ
0: ค่ะแล้วภาพลงกระจาตอนในพื้นที่ณตอนนี้เป็นไงบ้างอะคะ
1: ตอนนี้ห้องตัวดีครับห้องตัวดีแล้วครับ
0: อ๋อค่ะฝนอะไรนี่หยุดแล้วใช่ไหมคะ
1: ฝนหยุดแล้วครับฝนหยุดตกแล้วช่วงนี้ครับ
0: การจราจรก็ยังคงไหลตามกันได้นะคะไม่ถึงกับนิ่งอะไร
1: ครับเช่นแบบนั้นครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ส่วนท่านที่ใช้เส้นทางอยู่ในตอนนี้นะคะก็แจ้งข้อมูลการจราจรกันได้เลยค่ะผ่านหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยค่ะหรือว่าในช่องทาง X ก็ได้นะคะ JS ร้อยรีดิโอนะคะที่แจ้งอัปเดตเรื่องของการจราจรกันสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางอยู่ในสายต่างๆนะคะโดยเฉพาะเส้นทางที่เดินทางกลับบ้านกันนะคะคุณเอค่ะแจ้งว่าถนนสุขุมวิทค่ะในซอยสุขุมวิท24นะคะที่อันนี้ที่จะทะลุพระราม4ได้นะคะฝั่งพระราม4ออกไปทางสุขุมวิทอันนี้ก็ติดขัดหยุดนิ่งนานนะคะส่วนในฝั่งกลับกันนั้นการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันได้คุณดวงเดือนนะคะแจ้งอุบัติเหตุถนนสิรินธรสวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณวีนาแล้วก็ท่านผู้ฟังค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะ
2: เส้นผ่านถนนมาหลายเส้นนะคะ
1: ก็
2: ได้พบอุบัติเหตุตรงหน้าห้างต้องเวสิงค่ะเมื่อประมาณ1นาทีที่ผ่านมาเห็นรถพยาบาลเอาคนผู้ป่วยไปส่งแล้วค่ะผู้บาดเจ็บ
1: อ๋อค่ะเป็นรถอะไรอะคะ
2: แล้วก็เห็นที่มองไปนะคะทุนเดินเห็นเป็นรถเก๋งสีขาวเขากลับลำเลยค่ะโดนเขาเหมือนว่าไปชนคนกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็กลับหมุนลำอ่ะหันหน้ามาทางข้างหลังเขาเรียกว่าอะไรค่ะ
1: หันมาอีกทางนึง
2: ใช่ๆค่ะแล้วก็หน้ารถเขาบุบไปถึงคนขับเลยค่ะแล้วก็มีชิ้นส่วนของบัมเปอร์กันชนหน้าค
1: ่ะ
2: กระเด็นอยู่บนพื้นแล้วก็มีรถลากกำลังช่วยกันลากรถไปอะค่ะ
1: โอ้แสดงว่าเกิดขึ้นได้พักนึงแล้วมีรถมาลากแล้ว
2: เพิ่งลากยังไม่เสร็จค่ะแต่ว่ารถพยาบาลไปก่อนแล้วตรงเดินผ่านมาไม่ถึงหนึ่งนาทีเนี่ยค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็ท่าทางจะบาดเจ็บรุนแรงเพราะว่ารถยุบมากเลยค่ะ
1: ข้างหน้ายุบไปเยอะอ๋อได้เดี๋ยวเราสอบถามเพิ่มเติมค่ะ
2: สอบญาติรายงานสภาพจราจรได้ไหมคะ
1: ค่ะ
2: เพิ่มเติมค่ะเมื่อกี้ดวงเดินผ่านมาจากถนนสุวรรณภูมิเข้าสุโขทัยฝั่งขาออกนะคะมีปริมาณรถมากด้วยค่ะแล้วก็ติดนานมากค่ะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกว่าจะออกมาจนถึงสะพานสังฮีพอข้ามสะพานสังฮีมารถก็ค่อนข้างไปได้เรื่อยๆแต่ว่าจะมารถติดอีกทีตอนก่อนต้นถนนสิรินธรขาออกที่จะขึ้นสะพานข้ามคลองบางกอกน้อยเนี่ยค่ะ
1: ค่ะเป็นเพราะว่ารถเยอะนะคะไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นนอกจากบัตรเหตุที่เมื่อสักครู่นี้แจ้งไป
2: แล้วว่าดวงเดือนอยากจะขอให้ท่านผู้ฟังนะคะผู้ที่ใช้จราจรช่วยกันหลบให้มอเตอร์ไซค์หน่อยเวลาฝนตกค่ะ
1: ค่ะค่ะค่ะก็ฝากไว้ขอบคุณมากค่ะคุณดวงเดือนสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็คุณอันนี้โพสต์มาใน S ของ JS Road Radio นะคะนี่ก็อ่านชื่อออกเสียงไม่ถูกกันนะคะขอไปด้วยฝากข้อมูลเอาไว้ว่ามีรถทัวร์จอดเสียช่องทางซ้ายนะคะตรงเส้นเซ็นทรัลเวิลด์มุ่งหน้าประตูน้ำนะคะก็เป็นถนนราชดำรินะคะจากราชประสงค์มุ่งหน้าประตูน้ำค่ะนะคะมีรถทัวร์จอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายค่ะก็ยิ่งทำให้รถแบบรถติดมากๆนะคะอันนี้แจ้งมาเมื่อสักครู่นี้นะคะ

แล้วก็สภาพการจราจรนะคะคุณเบอร์ลี่ออนค่ะนะคะแจ้งว่าถนนพระราม4ในฝั่งขาออกอันนี้ก็มาใน S ของ JS Radio นะคะว่าถนนพระราม4ในฝั่งขาออกค่ะสามแยกคลองเตยมุ่งหน้ามาที่รัชดาพระราม4คือแยกนี้อยู่ไม่ไกลกันเลยนะคะแต่ว่าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะนะคะแล้วก็ตรงตลาดคลองเตยในฝั่งขาเข้าฝั่งตรงข้ามกันเนี่ยบอกว่าก็มีรถมาจอดส่งของกันก็เลยทำให้ในถนนพระราม4นะคะที่จากทางหน้าตลาดคลองเตยแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายออกมาทางรัชดาภิเษกนะคะก็เลยไปไม่ได้ค่ะก็เลยติดกันไปหมดเลยนะคะการจราจรในขณะนี้เคลื่อนตัวช้าทั้งสองฝั่งค่ะ

0: ฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: นะคะตอนนี้ท่านที่ใช้เส้นทางตรงไหนแล้วก็ติดแล้วก็ยิ่งแบบติดนานๆนะคะก็แจ้งเป็นข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะกับจสร้อยนะคะที่หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะทางด้านของถนนพระราม2ในฝั่งขาออกนะคะกรณีของอุบัติเหตุที่ช่วงบ้านแพ้วมาที่สะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองนะคะจุดเหตุนั้นอยู่ตรงจุดกลับรถตลาดบางแก้วกม58นะคะที่มีชนกันหลายคันค่ะในขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถออกหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ณตอนนี้น่าจะย้ายหมดแล้วล่ะนะคะอาจจะยังคงมีรถติดสะสมกันอยู่นะคะในฝั่งของถนนพระราม2ในฝั่งขาออกตรงจุดกลับรถตลาดบางแก้วนะคะท่านที่ใช้เส้นทางอยู่นะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลได้เลยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะส่วนอุบัติเหตุเมื่อสักครู่นี้ที่คุณดวงเดือนได้รายงานไปถนนสิรินธรในฝั่งขาออกแยกบางพลัดมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับสิรินธรตรงหน้าตั้งหัวเสงนะคะที่มีรถเก๋งไม่ทราบชนกับรถอะไรสภาพด้านหน้าเนี่ยเสียหายเยอะนะคะแล้วก็จุดนี้มีผู้บาดเจ็บด้วยค่ะซึ่งรถพยาบาลนั้นได้ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บกำลังนำส่งโรงพยาบาลนะคะในขณะนี้เนี่ยรถยกได้มาเคลื่อนย้ายนะคะยังไม่พ้นกีดขวางเท่าไหร่นะคะรถยกที่ลากรถคันนี้ออกไปนะคะจากผิวการจราจรก็เลยทำให้ในขณะนี้การจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่เลยนะคะสำหรับถนนสิรินธรในฝั่งขาออกค่ะส่วนในฝั่งขาเข้ามาเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะคะรถยังคงสามารถเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องค่ะมาดูฝนกันหน่อยนะคะณตอนนี้ค่ะนะคะกลุ่มฝนเนี่ยคือเซลล์ใหญ่มากนะคะที่ยังปกคลุมในพื้นที่นะคะเฉียดกรุงเทพมหานครพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยฝนค่อนข้างเบาบางแล้วเพราะลมที่เป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดมาเนี่ยมันพัดขึ้นไปทางด้านของตอนออกนะคะค่อนไปทางเหนือค่ะนะคะก็เลยผ่านกรุงเทพไปอย่างรวดเร็วนะคะทีนี้กลุ่มฝนกลุ่มใหญ่เนี่ยยังอยู่ในพื้นที่ทางด้านของทิศตะวันตกนะคะคือมาจากทางกาญจนบุรีทางราชบุรีค่ะนะคะยังเต็มไปหมดเลยนครปฐมบางเลนเนี่ยนะคะยังปกคลุมกันอยู่แล้วก็เฉียวๆพื้นที่ของทางบางใหญ่นนทบุรีนะคะส่วนกลุ่มทางด้านนอกออกไปทางนู้นนะคะทางวังน้อยอยุธยาเนี่ยโอ้โหเป็นฝนค่อนข้างแรงนะคะดูไส้ในเนี่ยแบบแดงมากนะคะก็แทนค่าว่าน่าจะเกิน60มิลลิเมตรขึ้นไปสำหรับในพื้นที่ของทางด้านนอกนะคะส่วนในตอนนี้นะคะกลับมาติดตามสภาพการจราจรกันในช่วงนี้กันต่อนะคะมาดูทางด่วนกันบ้างดีไหมคะนะคะสำหรับท่านที่กำลังจะขึ้นทางด่วนกันนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะสำหรับทางด่วนขั้นที่1ค่ะนะคะในขณะนี้รถที่มาจากทางด่วน1นะคะมาจากทางดินแดงในฝั่งขาเข้ามานะคะการจราจรนั้นยังใช้กันได้แล้วก็มาเริ่มชะลอตัวเนี่ยก่อนที่จะเข้าตรงต่างระดับมักกะสันนะคะที่รถนั้นเต็มพื้นที่เลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ารถที่ลงทางด้านเพลินจิตข้างล่างเนี่ยลงได้ช้าเพราะว่าข้างล่างนะคะดีนะคะที่จะมุ่งหน้าต่างระดับท่าเรือแล้วก็ออกไปทางต่างระดับบางโคลนะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรก็ยังคงใช้การกันได้นะคะส่วนทางด่วนขั้นที่2นะคะทางด่วนสาย4รัฐนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะนะคะสำหรับรถที่มาจากทางมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาเข้านะคะใช้การได้ค่ะแล้วก็มาขึ้นทางด่วน4รัฐนะคะตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่ทางศรีนครินทร์นะคะการจราจรนั้น

0: การณ์ได้ค่ะจะมาเริ่มชะลอตัวช่วงของเหนือถนนพระราม9ค่ะนะคะเป็นต้นไปเลยค่ะนะคะที่การจราจรตอนนี้เคลื่อนตัวได้ช้ามุ่งหน้ามาทางต่างระดับพญาไทก็ยังคงเคลื่อนตัวช้านะคะเลยต่างระดับพญาไทออกไปนะคะออกไปทางด้านของประชาชื่นไปทางพระราม6ค่ะนะคะเรียกว่าต้องเลยพระราม6ไปค่ะนะคะออกไปทางประชาชื่นเนี่ยการจราจรบนทางด่วนจริงจะใช้การได้นะคะถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะส่วนในฝั่งกลับกันค่ะนะคะที่มาจากทางประชาชื่นนะคะมุ่งหน้าเข้ามานะคะตรงโค้งบางซื่อนะคะเนี่ยจะเริ่มเยอะตรงนี้ค่ะนะคะโค้งบางซื่อเป็นต้นมาที่การจราจรนั้นเริ่มชะลอตัวนะคะต่อเนื่องออกมาต่างระดับพญาไทนะคะออกไปทางด้านของพระราม9นะคะมุ่งหน้าออกมอเตอร์เวย์เพราะออกมอเตอร์เวย์เนี่ยการจราจรไม่มีปัญหาอะไรนะคะสามารถที่จะเคลื่อนตัวต่างกันได้ต่อเนื่องนะคะร้อยตำรวจเอกวงการเนาสูงเนินรองสารวัตรจราจรสน.ยานนาวาสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างคะทางด้านของสาทรเหนือ
1: สาทรเหนือก็ยังรถมากอยู่ครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได
0: ้ค่ะ
1: หยุดสาทรได้ก็เช่นกัน
0: ค่ะ
1: ตรงหน้าขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน
0: ค่ะ
1: รถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดเนื่องจากฝนตกซึ่งหยุดถนนเตียดลื่น
0: ค่ะ
1: ด้านเจริญกรุงค้าเข้าก็เคลื่อนตัวได้ดี
0: ค่ะ
1: ไม่มีท้ายส่วนเจริญกรุงค้าออกรถมากก็ยังขึ้นตัวได้ตลอด
0: ค่ะ
1: ตุลาการรอบในก็เช่นกันรถมากก็ยังขึ้นตัวได้เนื่องจากขึ้นสะพานได้ช้าสลับหยุด
0: ได้รอบสั้นๆเหรอที่
1: ก็ได้เลยครับแต่ว่ามันไปแบบช้าๆมันใช้ความเร็วในก็ได้ครับ
0: ค่ะ
1: มันฝนขึ้นหยุดไงฝนหยุดถนนยังเปียกเลือดอยู
0: ่ค่ะค่ะแล้วก็
1: สีลมก็ยังก็ได
0: ้ค่ะสีลมทางด้าน
1: สีลมเข้าก็เคลื่อนตัวได้ท้ายอยู่เดียวโต
0: ค่ะ
1: ได้เลยก็มีปัญหาครับมีปัญหาอยู
0: ่ค่ะ
1: จ้าผมเหนือการเรือก็จะไม่เป็นทางตอนใต้แหละครับมันใช้ความเร็วไม่ได้ครับ
0: ค่ะเพราะว่าเข้ามุ่งหน้าแยกวิทยุก็ยังไปได้ช้าอยู
1: ่ยังไปยังดีกว่าใต้อยู่ครับยังพอได้ก
0: ็ค่ะ
1: ก็จะได้ดีกว่าทางตอนใต
0: ้ค่ะค่ะ
1: ตอนนี้ปัญหาด้านเดียวคือทางตอนใต้ดังช่วงนี้ครับ
0: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะรองสาวสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก็เป็นปกตินะคะในตอนนี้ที่รถจะติดแล้วก็มาติดเพิ่มขึ้นเนี่ยจากฝนที่ตกหนักมาแป๊บหนึ่งนะคะคือมาหนักแต่ว่าไปเร็วค่ะทำให้ถนนเปียกลื่นนะคะรถก็ใช้ความเร็วกันได้ไม่มากนักค่ะนะคะเลยทำให้รถนั้นติดเป็นคูณ2คูณ3นะคะจากเดิมที่ติดมากอยู่แล้วนะคะในช่วงตอนนี้ถนนสาทรเหนือค่ะนะคะที่ลงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมานะคะใช้การได้แล้วก็มาเริ่มชะลอตัวเนี่ยตั้งแต่ช่วงของใต้ทางด่วนศรีรัตน์นะคะมุ่งหน้าแยกสุรศักดิ์นะคะต่อเนื่องเลยค่ะต่อเนื่องไปแยกวิทยุค่ะก็จะไปได้ค่อนข้างช้าตามรอบของสัญญาณไฟเพราะว่าบนถนนพระราม 4A นะคะบนแยกวิทยุเองก็จะระบายรถได้ค่อนข้างช้าเพราะว่าพระราม 4ทั้ง2ฝั่งในขณะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถที่มาจาก3ย่านมุ่งหน้าแยกวิทยุแยกวิทยุมุ่งหน้ามาที่ใต้ด่วนพระราม 4เนี่ยนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้านะคะเพราะว่ารถที่จะเลี้ยวขวาขึ้นทางด่วนออกไปทางบางนาเนี่ยน่าจะขึ้นได้ช้าเพราะว่าบนทางด่วนเองนะคะที่ตรงช่วงขึ้นจากพระราม 4ไปนะคะออกไปทางอาจนรงค์นะคะมันก็ช้าก็เลยทำให้รถที่จะขึ้นทางด่วนจากพระราม 4มาเนี่ย ก็จะมาได้ช้าเช่นเดียวกันก็เลยติดต่อเนื่องออกไปบนถนนพระราม4ทั้งในฝั่งขาเข้าแล้วก็ในฝั่งขาออกสำหรับในช่วงเวลานี้ตอนเย็นก็จะเป็นแบบนี้นะคะรถที่ขึ้นทางด่วนบางนาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากรวมทั้งส่วนหนึ่งนะคะรถที่ขึ้นทางด่วนนะคะออกไปทางด้านของดินแดงที่ขึ้นตรงบ่อนไก่เองนะคะจุดนี้เนี่ยการจราจรก็จะค่อนข้างช้าเช่นเดียวกันเพราะว่าบนทางด่วนเองจากรอบบ่อนไก่นะคะที่จะออกไปทางดินแดงรถก็เยอะเช่นเดียวกันก็เรียกว่าตอนนี้การจราจรนั้นรถเยอะทุกด้านทีเดียวค่ะนะคะในช่วงตอนนี้ตรงช่วงของถนนพระราม4นะคะมีเส้นทางไหนที่ยังคงแบบติดกันนิ่งๆนานๆนะคะก็แจ้งเพิ่มเติมข้อมูลเข้ามาได้เลยนะคะที่ผ่านหมายเลขดอกจัน1808ของจสร้อยโทรฟรีนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีค่ะของจสร้อยคุณยุทธนะคะแจ้งว่าถนนราชปรารภในฝั่งขาเข้าจากสะพานข้ามสามเหลี่ยมดินแดงมุ่งหน้ามาที่แยกราชปรารภค่ะก็ติดขัดหยุดนิ่งนานเลยนะคะในฝั่งกลับกันพอไปได้นะคะส่วนคุณปอนอยู่ใกล้ๆกันนะคะบอกว่าใช้ถนนจตุรทิศในฝั่งขาเข้าเลียบบึงมักกะสันมุ่งหน้ามาทางแยกหมอเหลงค่ะการจราจรนั้นรถมากค่ะแล้วก็ช่วงของกลางสะพานข้ามแยกหมอเหลียงนั้นมีรถเก๋ง Mazda จอดเสียในช่องทางซ้ายนะคะฝากเตือนให้ระวังกันด้วยนะคะการจราจรก็เลยยิ่งชะลอตัวค่ะนะคะส่วนในฝั่งกลับกันในฝั่งขาออกไปที่จตุรทิศในฝั่งขาออกไปทางพระราม9นั้นรถมากก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันได้ค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันครู่นึงค่ะ
2: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
3: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
2: แล้วฤดูฝนเล่า
3: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
2: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
3: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
2: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
3: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดูกับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: งนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

กรณีของอุบัติเหตุเมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณดวงเดือนได้รายงานไปถนนสิรินธรในฝั่งขาออกนะคะตรงหน้าห้างตั้งหัวเสงที่มีรถเก๋งไม่ทราบถูกรถอะไรชนสภาพรถนั้นเสียหายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บนะคะผู้บาดเจ็บเนี่ยเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีรถยกมาเคลื่อนย้ายนะคะจอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมไปที่สน.บางพลัดบอกว่าตกลงว่าจุดนี้เป็นชนกัน3คันเลยนะคะมีรถกระบะ1คันเก๋ง1คันรถเมล์อีก1คันมีผู้บาดเจ็บ1คนซึ่งได้ช่วยเหลือนำส่งมาที่โรงพยาบาลธนบุรีแล้วนะคะแล้วก็ย้ายรถทั้งหมดนั้นพ้นการกีดขวางเรียบร้อยค่ะแต่ว่าการจราจรนั้นยังคงชะลอตัวนะคะยังคงชะลอตัวส่วนในฝั่งกลับกันก่อนหน้าจะมีแบบรถที่ผ่านมาชะลอดูตอนนี้ฝั่งกลับกันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฝั่งขาเข้าเข้ามาการจราจรใช้การได้นะคะส่วนคุณธันวรินทร์นะคะบอกว่าใช้จรัญสนิทวงศ์ในฝั่งขาออกค่ะจากพันนิทนมุ่งหน้ามาที่แยกไฟฉายรถมากทั้งสองฝั่งนะคะแต่ว่าภาพรวมนั้นยังเคลื่อนตัวตามกันได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็กรณีของอุบัติเหตุตรงถนนพระราม2ในฝั่งขาออกนะคะเป็นช่วงก่อนประมาณ5 โมงครึ่งนะคะที่เกิดเหตุนะคะตรงจุดกลับรถตลาดบางแก้วนะคะที่มีรถชนกัน3คันแล้วก็มีคันหนึ่งเนี่ยรุนแรงคือพลิกหงายท้องเลยนะคะตอนนี้ตรวจสอบเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่บอกว่าได้เคลื่อนย้ายรถทั้งหมดพ้นการกีดขวางแล้วนะคะเป็นเหตุรถเก๋ง2คันชนกันแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยพลิกตะแคงมีคนเจ็บถึง3คนนะคะทั้งหมดเนี่ยช่วยเหลือนำส่งมาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่านะคะแล้วก็รถนั้นทั้งหมดเคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางแล้วนะคะการจราจรยังมีรถสะสมอยู่บ้างนะคะในจุดที่เกิดเหตุนะคะซึ่งถ้าหากว่าผ่านจุดเกิดเหตุไปแล้วนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะแล้วก็จุดที่คุณธงสำโรงได้แจ้งอุบัติเหตุไปเมื่อช่วงประมาณ5 โมงครึ่งนะคะ 17:30 ที่3เส้น340ในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของลาดบัวหลวงมาทางแยกนพวงศ์จุดจะเห็นนั้นอยู่ก่อนถึงแยกนพวงศ์ประมาณ1 กิโลเมตรนะคะที่มีรถเทรลเลอร์เสียหลักส่วนหัวเนี่ยตกร่องกลางแล้วก็ท้ายเนี่ยมันยื่นมาในช่องขวากับช่องกลางนะคะแล้วก็ทางสภ.ลาดหลุมแก้วบอกว่าในตอนนี้นะคะกำลังเคลื่อนย้ายรถออกจากจุดที่เกิดรถเสียหลักตรงนี้นะคะก็เลยส่งผลทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะชะลอตัวค่ะนะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะจุดนี้ยังเคราะห์ดีที่ไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะก็มีแต่เรื่องของตัวรถที่เสียหายแล้วก็เจ้าหน้าที่กำลังเคลื่อนย้ายเพื่อให้พ้นการกีดขวางค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะก็ยังคงเพิ่มเติมข้อมูลเรื่องของการจราจรกันได้นะคะผ่านทางหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจส100นะคะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะนะคะมีข้อมูลล่าสุดนะคะที่แจ้งเข้ามานะคะใน S ของ JS Radio นะคะว่าถนนสุนทรโกษาค่ะช่วงของ5แยกนรนองมุ่งหน้ามาที่3แยกคลองเตยนะคะมุ่งหน้ามาทาง3แยกคลองเตยก็คือจะผ่านทางพระราม4นี้บอกว่ารถติดไม่ขยับเลยนะคะไม่ขยับเลยค่ะแบบนิ่งๆค่ะที่พยายามหาหัวแถวว่าหัวแถวอยู่ตรงไหนคือมันพันกันไปหมดเลยนะคะตอนนี้นะคะก็ทั้งเป็นช่วงเย็นที่รถติดอยู่แล้วแล้วก็มีฝนตกซ้ำมานะคะที่ฝนตกในช่วงประมาณสักก่อน5โมงกว่าๆนะคะก็ยิ่งทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้ามากๆค่ะนะคะในพื้นที่ตอนนี้ค่ะมาดูในพื้นที่ของสน.บุพารามกันนะคะกับพันตำรวจโทบุญส่งเสมเถื่อนสารวัตรจราจรสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับคุณวินาครับผม
1: ค่ะตอนนี้ในพื้นที่รถดีขึ้นบ้างไหมคะ
2: ดีขึ้นมากเลยครับจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้านะครับถึงแม้ว่าจะมีแนวเรื่องการก่อสร้างนะครับแล้วก็เมื่อตอนประมาณสัก5 โมงก็มีฝนตกลงมาแต่ตอนประมาณ5 โมงครึ่งฝนก็หยุดตกนะครับวันนี้รถท้ายแถวจากตรวจสอบเมื่อตอนเย็นแล้วรถท้ายสะสมไม่ถึงทางฝั่งสน.จักรวรรดินะครับลงอยู่เชิงสะพานฝั่งสน.จักรวรรดิน
1: ะ
2: ครับแล้วก็ลดลงเรื่อยๆนะครับวันนี้ในตอนเย็นถือว่าในภาพรวมลงสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าลดน้อยเข้าตัวนะครับแล้วก็มีรถที่เลี่ยงเส้นทางที่จะเข้าบ้านแขกนะครับจะเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาไปออกท่าดินแดงไปเข้าลาดย่านะครับวันนี้ก็มีต้องใช้รถเส้นทางดังกล่าวมากขึ้นนะครับเพราะว่ารถเคลื่อนตัวได้ดีนะครับไม่มีการติดหรือว่าชะลอตัวนะครับเป็นเส้นลักเส้นทางเลี่ยงที่ทางเราแนะนำอยู่แล้วครับว่าจะสะดวกกว่าที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกบ้านแขกเนื่องจากเข้าแยกบ้านแขกติดแนวเบลเลอร์การก่อสร้างรวมทั้งจากแยกบ้านแขกไปวงเวียนใหญ่ก็ติดการจราจร 100% นะครับฝั่งขาออกเมืองจากแยกบ้านแขกไปวงเวียนใหญ
1: ่
2: นะครับในเรื่องของการก่อสร้างนะครับส่วนฝั่งขาเข้าเมืองจากวงเวียนใหญ่ถนนประชาธิปกเข้าแยกบ้านแขกลดน้อยนะครับรถน้อยคล่องตัวอาจจะมีชะลอตัวตรงแยกบ้านแขกนิดนึงจากแนวเรื่องการก่อสร้างที่จะมุ่งหน้าไปศึกษานารีขึ้นสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้านะครับแต่เมื่อวันลุงเรียนศึกษานารีไปแล้วก็จะคล่องตัวนะครับในส่วนของรอบวงเวียนใหญ่รถน้อยคล่องตัวนะครับถนนลาดย่าซึ่งเป็นเส้นทางเลี่ยงมาจากสมเด็จเจ้าพระยามาจากอิสรภาพนะครับตอนนี้ก็รถยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับประมาณปานกลางจนถึงเติบน้อยแล้วนะครับก็เป็นเส้นทางเลี่ยงที่มาจากสมเด็จเจ้าพระยาตามที่ได้แจ้งไว้นะครับก็รถยังเคลื่อนตัวเข้าแยกบ้านแก้ไขเข้าวงเวียนใหญ่ได้ต่อเนื่องนะครับถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินทั้งขาเข้าขาออกรถน้อยคล่องตัวนะครับในภาพก็รถน้อยคล่องตัวนะครับในภาพรวมตอนนี้ฝนหยุดตกก็พื้นถนนก็เริ่มที่จะแห้งเลยครับผมในภาพรวมก็วันนี้ถือว่าโอเคครับคุณวินา
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณวินาครับ
1: ทางด้านในพื้นที่สน.บุพารามเนี่ยคือดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าพื้นที่ด้านในเนี่ยทางด้านถนนสุขุมวิทพระราม1นะคะเพลินจิตนานาเพชรบุรีอะไรเนี่ยคือยังคงติดกันแบบนิ่งๆแล้วก็นานๆนะคะก็สาเหตุมาจากที่ฝนตกลงมาทำให้ถนนเปียกลื่นแล้วก็รถนั้นใช้ความเร็วกันได้น้อยลงก็ยังคงติดขัดกันอยู่ค่ะในช่วงตอนนี้ค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะระหว่างที่รถติดก็ลองมาฟังอันนี้นะคะอาจจะทำให้เราแบบชุ่มชื่นกันบ้างนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ค่ะนะคะทางสลากออมสินเนี่ยนะคะก็เปิดให้เราได้ลุ้นกันนะเป็นการออมแบบหนึ่งนะคะทำให้ลุ้นได้บ่อยด้วยแล้วก็ออมได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะสำหรับสลากออมสินพิเศษแบบ5ปีนะคะซึ่งเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงเลยค่ะด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากทางธนาคารออมสินนะคะราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดก็รับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือว่า 0.20% ต่อปีค่ะนะคะตอนนี้เนี่ยสามารถซื้อได้ทั้งจะเป็นแบบใบสลากนะคะหรือว่าเป็นสลากดิจิทัลเนี่ยได้เลยค่ะแล้วแต่ความสะดวกว่าอยากจะสะดวกแบบไหนนะคะแล้วได้ลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งนะคะลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนนะคะก็ลุ้นกันนะคะในวันที่1แล้วก็วันที่16ของทุกเดือนนะคะกับสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินราคาหน่วยละ500บาทค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีนะคะว่ารับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนเงินต้นก็ไม่หายนะคะสำหรับบุคคลธรรมดานั้นรับดอกเบี้ยแล้วก็เงินรางวัลเนี่ยรับกันแบบเต็มๆไม่เสียภาษีนะคะส่วนกรณีที่ถอนก่อนกำหนดนั้นนะคะถอนก่อนครบกำหนดนั้นก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเอาไว้นะคะเพราะว่าความมั่นคงทางการเงินนั้นเริ่มจากการวางแผนที่ดีค่ะนะคะซื้อได้แล้ววันนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาอันนี้แบบใบสลากนะคะหรือว่าจะกดซื้อด้วยตนเองก็สามารถได้เลยค่ะผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo นะคะซื้อผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ของธนาคารออมสินนะคะก็จะเป็นสลากแบบดิจิทัลค่ะนะคะสะดวกมากค่ะเงื่อนไขอื่นๆนั้นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะที่จะออมเงินกันนะคะว่าถือว่าเป็นการออมเงินแล้วก็ได้รุ้นรางวัลไปพร้อมๆกันเดือนละ2ครั้งเลยนะคะทุกวันที่1แล้วก็วันที่16ของทุกเดือนค่ะกับสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินนะคะส่วนในตอนนี้นะคะเราก็มาติดตามสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะสำหรับในเส้นทางนะคะในช่วงเวลานี้ที่มีข้อมูลแจ้งเข้ามานะคะทั้งเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็การจราจรที่เรียกว่ายังไม่คลี่คลายนะคะคุณชัยรัตน์ค่ะแจ้งว่าถนนสังคสันติสุขนะคะช่วงจากถนนอยู่วิทยามุ่งหน้ามาที่แยกหนองจอกค่ะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่บนสะพานข้ามคลองก่อนถึงแยกหนองจอกเล็กน้อยนะคะแจ้งว่ามีรถปิกอัพแบบมีข้อข้างหลังค่ะกับรถปิกอัพแบบตู้ทึบชนกันขวางอยู่ในช่องทางด้านขวานะคะจุดนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะสภาพการจราจรในตอนนี้เคลื่อนตัวได้ช้าจากบัติเหตุนี้นะคะซึ่งจสร.ได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ให้ทราบแล้วนะคะกับกรณีอุบัติเหตุจุดนี้ที่ได้รับแจ้งเข้ามานะคะแล้วก็ในช่องทางของ X นะคะ JS Radio นะคะที่ได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะท่านที่ใช้เส้นทางอยู่จะโพสต์การจราจรเพิ่มเติมก็ได้เลยนะคะใน X ของ JS Radio นะคะส่วนทางด้านของการจราจรนะคะทางด้านของถนนจตุรทิศในฝั่งขาเข้านะคะที่เลียบบึงมักกะสันมุ่งหน้ามาทางแยกหมอเหล่งนะคะที่กลางสะพานข้ามแยกหมอเหล่งก่อนหน้านี้ซึ่งคุณปอนแจ้งมาว่ามีเก่งมาสด้าจอดเสียช่องทางซ้ายนะคะเผื่อว่าท่านใดผ่านจุดนี้ก็เพิ่มเติมได้เลยนะคะว่าเจ้าหน้าที่นั้นได้เคลื่อนย้ายเพื่อการขีดขวางเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะก็แจ้งเพิ่มเติมข้อมูลกันได้ผ่านทางหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยค่ะนะคะแจ้งอัปเดตสภาพการจราจรในจุดในเส้นทางที่ใช้กันอยู่นะคะแล้วก็ท่านที่อยู่ทางด้านของพระราม1ทางราชประสงค์นะคะรวมทั้งทางถนนพระราม4นะคะที่ในตอนนี้เนี่ยการจราจรนั้นพอจะขยับได้มากขึ้นมากน้อยแค่ไหนยังไงนะคะอันนี้ก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้ค่ะสำหรับจุดที่ติดกันแบบนิ่งๆแบบไม่ขยับเลยนะคะช่วงของ5แยกนรนองที่จะมุ่งหน้ามาทาง3แยกคลองเตยนะคะ หรือว่าบนถนนพระราม4นะคะจากทางเกษมราษฎร์เข้ามานะคะที่จะมุ่งหน้ามารัชดาพระราม4นะคะหรือว่าในเส้นทางลัดที่ทะลุนะคะตรงช่วงของสุขุมวิทนะคะก่อนถึงเกษมราษฎร์ที่จะพระราม4จะออกไปทางสุขุมวิทนะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่คนใช้เยอะนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมันติดนิ่งเลยค่ะนะคะมันติดแบบล็อกเป็นวงกลมเลยนะคะอันเนื่องมาจากที่ฝนตกถนนเปียกลื่นแล้วก็รถใช้ความเร็วกันได้ช้านะคะยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามเพิ่มเติมกันต่อนะคะตอนนี้เราพักกันครู่หนึ่งค่ะ

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะ 19:04 นะคะก็กลับมาติดตามกันต่อนะคะทั้งเรื่องราวของการจราจรนะคะแล้วก็เรื่องเหตุการณ์ที่เราติดตามกันมานะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยนะคะหลายๆเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นนะคะส่วนสภาพการจราจรนะคะในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมีคุณเบิร์ตรถมือ2นะคะก็อยู่ทางด้านสุขุมวิท26ค่ะที่จากพระราม4ไปสุขุมวิทอ่ะค่ะนะคะเส้นทางเนี้ยที่เป็นทะลุออกไปก็บอกว่าคือรถมันติดนิ่งเลยนะคะติดไปไม่ได้เลยก็อย่างที่บอกไปว่าทั้งรถเยอะแล้วก็รถจากฝนตกแล้วก็รถติดนะคะถนนเปียกลื่นนะคะส่วนเรื่องที่เราติดตามกันนะคะกับกรณีนะคะก็เป็นหลุมนะคะในพื้นที่ที่เป็นที่นาของชาวบ้านนะคะที่ขอนแก่นนะคะภาพที่เห็นแบบว่าหลุมเนี่ยมันกว้างมากเลยค่ะนะคะเป็นเมตรเลยค่ะนะคะแล้วก็ยุบลงไปค่ะก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยตกใจมากค่ะว่าเอ๊ะมันจะเกิดเหตุอะไรตามมาหรือเปล่ายังมีความปลอดภัยในพื้นที่ไหมนะคะว่ามันไม่เคยเกิดอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะคะที่เป็นหลุมนั้นยุบในที่นาซึ่งอยู่ที่หมู่2นะคะตำบลห้วยม่วงอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นค่ะในเรื่องนี้นะคะทางด้านของทางนักธรณีวิทยานั้นได้ไปตรวจกันแล้วนะคะแล้วก็มีผลสรุปออกมานะคะว่าในตรงนี้นะมันเกิดจากอะไรแล้วก็จะต้องทำยังไงกันต่อไปค่ะนะคะช่วงนี้เดี๋ยวมีสายจากคุณอ่อนอุมาสุ่มมาซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานธรณีทรัพยากรธรณีเขต2ค่ะท่านผู้อำนวยการคะสวัสดีค่ะสัญญาณยังไม่เข้ามานะคะนะคะเดี๋ยวตรวจสอบสัญญาณกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับที่จะได้ติดตามเพิ่มเติมกันนะคะว่ากรณีหลุมยุบในตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านบางเจริญนะคะบ้านบางเจริญค่ะนะคะอยู่ที่หมู่2ตำบลห้วยม่วงอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะคะที่ทางทีมนักธรณีวิทยานั้นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะที่หลุมอันเนี้ยคือกว้างเนี่ยเป็นเมตรเลยนะคะแล้วก็มันลึกด้วยค่ะนะคะแล้วพื้นที่เนี่ยคือดูแล้วพื้นที่ดินดีมากนะคะคือดินใช้ปลูกข้าวหรือว่าปลูกอ้อยเนี่ยนะคะมันงามมากเลยค่ะนะคะทีนี้เนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนนะคะชาวบ้านก็ทำเกษตรกันตามปกติค่ะนะคะแต่ว่าพอเกิดยุบแบบนี้ชาวบ้านก็ตกใจนะว่ามันจะมีอะไรตามมาหรือเปล่านะคะอาปาที่สายจากทางคุณออนอุมาสุ่มมาศค่ะท่านผู้ในการสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต2ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ในการทีมนักธรณีวิทยาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วเป็นยังไงบ้างคะที่ลงกันไปอะค่ะลักษณะ
1: ค่ะวันนี้ทีมนักธรณีวิทยาจากสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต2นะคะแล้วก็กองเทคโนโลยีธรณีที่ส่วนกลางกรุงเทพนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปในพื้นที่ตำบลห้วยม่วงนะคะอำเภอภูผาม่านที่ได้รับแจ้งว่ามีหลุมยุบเกิดขึ้นในพื้นที่เนาะเมื่อวานนี
0: ้ค่ะ
1: ในเบื้องต้นจากการตรวจสอบเราก็พบว่ามันมีหลุมยุบที่เกิดขึ้นใหม่นะคะจำนวน7หลุม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่งผ่าส่วนกลางก็อยู่ที่ประมาณอยู่ที่ประมาณ6ถึง10เมตรนะคะแล้วก็มีความลึกอยู่ที่ประมาณ5เมตรในแต่ละหลุมนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ในเบื้องต้นก็คือพบอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมค่ะยังไม่มีประชาชนได้รับความเสียหายทางทรัพย์สินทางชีวิตแต่อย่างใดค่ะ
0: ค่ะท่านผู้อำนวยการแล้วบอกว่าหลุม7หลุมเนี่ยแต่ละหลุมมันอยู่ห่างกันมากน้อยแค่ไหนอะคะ
1: ก็จะกระจายตัวห่างกันประมาณ200ถึง500เมตรค่ะ
0: 200
1: แต่ว่าจะในการกระจายตัวของเขาเนี่ยมันจะกระจายตัวตามแนวโครงสร้างหลักของพื้นที่ค่ะซึ่งเนื่องจากว่าในพื้นที่เนี่ยมันถูกรองรับด้วยชั้นหินแข็งเนาะชั้นหินปูนนะคะซึ่งมีอายุประมาณ200ถึงมากกว่า200ถึง230ล้านปีเพราะฉะนั้นไอ้ตัวหินตัวนี้มันก็จะมีความผุพังโดยธรรมชาติอยู่แล้วเกิดรอยแตก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะซึ่งก็จะมีแนวรอยแตกที่มันเป็นแนวรอยแตกหลักของพื้นที่ก็อยู่ที่ประมาณแนวเหนือใต้แล้วก็ตะวันออกตะวันตกค่ะซึ่งหลุมยุบพวกนี้มันก็จะเกิดพัฒนาตามแนวรอยแตกตรงนั้นเพราะว่าพอมีแนวรอยแตกเกิดขึ้นปั๊บน้ำผิวดินที่เป็นน้ำฝนเนี่ยค่ะมันก็จะสามารถส แทรกซึมไปตามแนวรอยแตกเวลาที่ฝนตกแล้วก็หินปูนจะมีคุณสมบัติในการละลายน้ำเนา
0: ะ
1: พอน้ำฝนมันละลายไปตามแนวรอยแตกค่ะมันก็สามารถจะละลายตัวหินปูนตัวเนี้ยให้มันเกิดเป็นโพรงแล้วก็พอเวลานานวันมากขึ้นเนี่ยไอ้โพรงตัวนี้ที่มันอยู่ใต้ดินแล้วก็มีชั้นดินปิดทับเนี่ยมันเกิดการพัฒนากลายเป็นโพรงขนาดใหญ่เป็นเหมือนโอ่งค่ะคือปากจะแคบเนาะข้างล่างก็จะเป็นโอ่งท
0: ี
1: นี้พอประจวบเหมาะกับที่เมื่อ2วันก่อนได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามันมีฝนตกหนักต่อเนื่องซึ่งไอ้ปริมาณน้ำฝนตัวนี้มันจะไปทำให้ดินที่มันอยู่ปิดอยู่ตรงปากหลุมเนี่ยค่ะมันมีความอิ่มตัวพอดินอิ่มตัวปั๊บมันก็ซุดตัวลงเพราะว่าชั้นข้างล่างอ่ะมันเต็มไปด้วยช่องว่างแล้วค่ะ
0: oh.
1: ดินก็เลยซุดลงมาทำให้มันเห็นว่ามันมีโพรงอยู่ใต้ดิน
0: oh.
1: ก็เลยเกิดเป็นหลุมยุบอย่างที่เห็นค่ะ
0: ค่ะแล้วน้ำเนี่ยมันลงไปขังด้วยไหมคะเพราะฝนลงมาหนักเพราะข้างปากข้างบนมันยุบมันก็เลยกลายเป็นโพรง
1: ก็จะมีบางหลุมก็จะพอดินข้างบนมันซุดลงไปใช่ไหมคะมันก็จะกลายเป็นหลุมยุบแล้วก็มันมีฝนตกต่อเนื่องน้ำผิวดินมันก็ไปขังอยู่ตัวข้างล่างหลุมค่ะจากภาพที่ทุกคนเห็นเนาะ
0: ค่ะทีนี้ทั้ง7หลุมเนี่ยที่ห่างกันเนี่ยมันเป็นลักษณะห่างกันเป็นในแนวไหนคะแนวขวางหรือว่าแนวดิ่งยังไงคะท่านผู้ในการ
1: ต้องไปดูในตัวแผนที่พื้นที่ขนาดใหญ่ค่ะมันจะเห็นว่ามันมีการกระจายตัว
0: ค่ะ
1: คือระยะห่างของแต่ละหลุมมันไม่แน่นอนหรอกมันแล้วแต่ว่าในพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันมีลักษณะของดินปิดทับที่มันบางไห
0: ม
1: แล้วก็การพัฒนาโพรงใต้ดินตรงนั้นน่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันพัฒนาไปมากน้อยแค่ไหนถึงขั้นที่มันทานรับน้ำหนักแรงกดทับจากตัวดินที่มันอุ้มน้ำอยู่ข้างบนไม่ได้มันถึงจะถล่มลงมาเพราะฉะนั้นคือการกระจายตัวมันเราบอกได้แค่ว่ามันกระจายตัวไปตามแนวรอยแตกที่เป็นโครงสร้างหลักของพื้นที
0: ่
1: เพราะว่ามันมีการเก็บข้อมูลย้อนหลังมาเนาะเราก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบมาตั้งแต่ปีได้รับแจ้งมาตั้งแต่ปี62
0: ค่ะ
1: กรมทรัพยากรนี้ก็ลงเข้าไปตรวจสอบทีนี้ในการตรวจสอบอะค่ะมันจะไม่มีการสำรวจในเชิงลึกถ้าในพื้นที่นั้นอะมันไม่เกิดการเกิดการหลุมเกิดหลุมยุบอย่างต่อเนื่องทุกปีแล้วก็มีความซ้ำซากเขาเรียกว่าหลุมยุบซ้ำซากเนาะ
0: ค่ะ
1: พอความเกิดขึ้นแบบนี้อย่างที่ปีตั้งแต่ปี62เป็นถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีประมาณ20หลุมนะคะ
0: ค่ะ
1: ประมาณแล้วก็ในพื้นที่ที่มันครอบคลุมที่อำเภอภูผาม่านแล้วก็อำเภอชุมแพเพราะฉะนั้นเราก็เลยระบุกันแล้วว่าถ้ามันเกิดต่อเนื่องกันมาแบบนี้แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้มันจะต้องถูกวงขอบเขตเป็นพื้นที่หลุมยุบซ้ำซากซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดพิบัติภัยหลุมยุบทีนี้ในปีนี้ค่ะกรมทรัพยากรธรณีก็เลยมีการกำหนดพื้นที่ที่จะเฝ้าระวังก็คือสำรวจในเชิงลึกโดยการนำข้อมูลการสำรวจธรณีวิทยาใต้ดินมาใช้ในการดำเนินการในพื้นที่ตอนนี้ซึ่งกำลังดำเนินการสำรวจอยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุพอดี
0: ค่ะอ๋อพอดีเลยคือจากที่สำรวจแล้วก็ถือว่ามันเกิดแบบต่อเนื่องกันเป็นซ้ำซากแล้ว
1: ใช่ค่ะจากการสำรวจผิวดินแล้วก็ได้รับการแจ้งจากชาวบ้านเนี่ยเราก็เก็บข้อมูลแล้วเราก็ลงมาแล้วก็รู้แล้วว่ามันเกิดจากพื้นปัจจัยหลักก็คือมันถูกรองรับด้วยหินปูนที่มีอายุมากกว่า200ล้านปีตัวเนี้ยมันมีความผุมีความแตกแล้วก็มีน้ำแทรกซึมไปตามรอยแตกทำให้พัฒนาเป็นโครงใต้ดินแล้วก็เราก็ใช้ธรณีฟิสิกส์ที่จะมาดำเนินการในการสำรวจเพื่อให้รู้ว่าไอ้โครงใต้ดินตัวเนี้ยค่ะมันมีลักษณะรูปร่างแบบไหนบริเวณไหนที่มันมีโพรงที่มันกำลังพัฒนาอยู่ที่มีโอกาสที่จะเกิดหลุมยุบในอนาคตและโพรงอ่ะมันมีการพัฒนาไปในทิศทางไหนเพื่อเราจะได้เอาข้อมูลตรงนี้ค่ะไปประกอบกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่อื่นๆเนาะในพื้นที่อย่างเช่นการใช้น้ำการเปลี่ยนแปลงการสร้างรีสอร์ทเนี้ยเอาไปให้ทางชุมชนอ่ะเขาได้วางแผนว่าโอเคตอนนี้มันพื้นที่ด้านล่างคุณมันอาจจะมีโพรงเกิดขึ้นในอนาคตที่มันจะเกิดการซุดตัวเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเฝ้าระวังมันแล้วว่าคุณจะใช้มันแบบไหนไม่ควรจะเป็นที่อยู่อาศัยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะม
0: ัน
1: ก็จะเกิดการวางแผนร่วมกันต่อไปค
0: ่ะแล้วในปัจจุบันเนี้ยคือพื้นที่ของแนวโพรงที่ว่าเนี่ยนะคะมันเป็นลักษณะพื้นที่ของเกษตรหรือว่าเป็นพื้นที่ของบ้านเรือนของชุมชนคะท่านผู้อำนวยการ
1: ในเบื้องต้นเป็นพื้นที่เกษตรกรรมอยู่ค่ะยังไม่ได้มีข้อมูลว่าเป็นพื้นที่ชุมชน
0: ค่ะยังเป็นพื้นที่ซึ่งชาวบ้านเขาก็ปลูกอะไรนะเพื่อผล
1: อ้อยปลูก ข้าวค่ะตอนนี้ที่เห็นในพื้นที
0: ่ค่ะแต่ว่าจุดที่เมื่อวานที่เกิดยุบมาเนี่ยคือเป็นพื้นที่ที่ยังแบบเตรียมที่จะปลูกอะไรกันอยู่ใช่ไหมคะยังไม่ได้ลงพืชไร่อะไรทั้งสิ้นเลย
1: ที่ไปดูเป็นแปลงข้าวค่ะเป็นเขากำลังทำนาข้าวกันในช่วงนี
0: ้
1: ก็โชคดีที่เกิดหลุมยุบขึ้นมาก่อนก็ยังไม่มีใครได้รับอันตรายในการดำเนินการปลูกข้าวอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะค่ะแล้วทั้ง7หลุมเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะลึกลงไปมากกว่านี้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้เข้าหน้าฝนแล้วฝนมันจะเริ่มเยอะมากขึ้นแล้วตอนนี
1: ้ทั้ง7หลุมนี้นะคะพอเราดูแล้วในตัวใต้หลุมเนี่ยเราไม่เห็นการพัฒนาเป็นโพรงต่อเนื่องไปใต้ดินเพราะฉะนั้นคือใน7หลุมนี้ในทางหลักวิชาการแล้วค่ะเราแนะนำให้ทางพื้นที่อ่ะเขาทำการฝังกลบด้วยวิธีการทางวิชาการก็คือจะต้องมีการฝังด้วยหินที่เป็นขนาดไล่เรียงตั้งแต่ใหญ่ไปเล็กแล้วก็จบด้วยดินเพื่อจะทำให้ไอ้ตัวหลุมเนี่ยมันมีเสถียรภาพแล้วก็ไม่เกิดการยุบเพิ่มค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางการป้องกันในระยะสั้นที่เราแนะนำให้ทางพื้นที่เขาดำเนินการไปก่อนแล้วก็ส่วนระยะยาวก็คือจะต้องนำข้อมูลธรณีฟิสิกส์ที่เราสำรวจอยู่ตอนนี้ค่ะมาวิเคราะห์แล้วก็วางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่อีกทีนึงค่ะ
0: ตอนนี้คือให้แก้ไขด้วยการต้องรองพื้นด้วยก้อนหินก่อน
1: ใช่ค่ะต้องรองพื้นด้วยหินกรวดก้อนใหญ่แล้วก็ไล่ขนาดขึ้นไปจนกระทั่งเป็นดินชั้นดินที่อยู่ด้านบนเพราะว่าถ้าเรารองด้วยชั้นดินที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะแบบอาจจะซุดซึมหายไปอะไรเงี้ยก็เลยจะต้องรองด้วยตัวกรวดใหญ่เพื่อเป็นฐานที่มันมั่นคงก่อนในด้านล่างค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะทีนี้พอสำรวจแล้วก็ทางธรณีฟิสิกส์เนี่ยออกมาว่าถ้ามันมีโพรงที่แบบจะพัฒนาต่อเนื่องก็เท่ากับว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะปลูกอะไรได้เลยใช่ไหมคะต้องแล้วมันจะทำอะไรได้บ้างไหมคะผู้อำนวยการ
1: คือ
0: ทำประโยชน์ได้ไหมคะ
1: ในประเทศไทยที่ดำเนินการมาค่ะมันจะมีวิธีการแก้แค่เรื่องของการฝังกลบตัวนี้เนา
0: ะ
1: แต่ว่าถ้ามันพัฒนาเป็นโครงแล้วมันมีอันตรายอ่ะคือโดยทั่วไปแล้วก็คือเราก็จะแนะนำให้ไม่ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการอยู่อาศัยหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าการเกษตรเงี้ยมันก็คงจะกระทบกับไอ้ตัวพื้นที่เกษตรกรรมพอสมควรเพราะว่ามันก็จะปลูกอะไรไม่ได้แล้วเหมือนพื้นที่ที่เรามีหินปูนก็ใหญ่อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะมีข่าวที่เคยเห็นมีหินปูนก็ใหญ่หรือว่ามีหินทรายที่มันเป็นฐานแผ่อยู่ข้างล่างอ
0: ่ะ
1: มันก็ทำเกษตรกรรมอะไรไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
0: ก็เหมือนกับว่าม
1: ันเป็นธรรมชาติของพื้นที่เนาะของหินปูนซึ่งในภาคอีสานเนี่ยมันเจอหินปูนหลายช่วงอายุใช่ไหมคะแต่ว่าไอ้ตัวหินปูนเนี้ยถ้าเกิดจังหวัดไหนมีอ่ะแล้วมันรองรับอยู่ในพื้นที่ค่ะอันนั้นก็มีโอกาสที่เราจะพบหลุมยุบขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วอย่างเช่นหนองบัวลำพู
0: ค่ะ
1: จังหวัดเลยแล้วก็ที่ภูผาม่านเนี่ยแหละค่ะที่เกิดเหตุหลุมยุบที่ได้รับข้อมูลมาค่ะ
0: ก็คือถ้าฟังแบบนี้เหมือนกับว่าก็ไม่สามารถที่แบบใช้ประโยชน์อะไรได้เพราะมันค่อนข้างเสี่ยงถ้าจะแบบจะไปปลูกบ้านหรือว่าแม้กระทั่งปลูกพืชอะไรก็ยังไม่เหมาะเลย
1: คือถ้ามันไม่ได้มีขนาดใหญ่มันก็จะใช้วิธีการป้องกันแบบที่เราบอกก็คือว่าฝังกลบแล้วพอฝังกลบปั๊บมันก็จะยังแบบไม่มีการยุบเพิ่มมันก็ใช้ประโยชน์ในการปลูกไปด้านบนได้เพราะว่าเราก็แค่เพิ่มชั้นดินด้านบนมาเนา
0: ะ
1: แต่ถ้ามันแบบมีขนาดใหญ่มากอะไรเงี้ยแล้วมันก็เราเห็นว่ามันมีโพรงอยู่ใต้ดินเนี้ยอ
0: ัน
1: นั้นก็คือมันก็จะต้องเฝ้าระวังมันแล้วก็ไม่ควรจะใช้ประโยชน์ในการดำเนินการใดๆค
0: ่ะอันนี้ก็คือต้องเป็นหน้าที่ของทางท้องถิ่นด้วยนะคะที่จะ
1: ใช่ค่ะต้องมาร่วมกันในการวางแผนการใช้ประโยชน
0: ์
1: พื้นที่แล้วก็การเตือนภัยให้กับชุมชนต่อไปค่ะหลังจากที่ได้ข้อมูลจากเราในเชิงลึกแล้วนะคะ
0: ค่ะค่ะค่ะค่ะก็วันนี้ขอบคุณท่านผู้ในการมากเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะก็คงจะได้ข้อมูลกันแล้วนะคะสำหรับเรื่องของหลุมที่ยุบลงไปในพื้นที่ของบ้านที่ภูผาม่านนะคะจังหวัดขอนแก่นนะคะ7หลุมเลยนะคะที่บ้านวังเจริญหมู่2ห้วยม่วงภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะคะ ส่วนในช่วงเวลานี้นะคะกลับมาที่กรุงเทพกันนะคะมีข้อมูลนะคะที่คุณสุปราณีค่ะคุณสุปราณีเนี่ยขอทางเข้ามานะคะบอกว่าสามีอายุ47ปีนะคะเป็นโรคหัวใจแล้วก็ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยนะคะวันนี้ค่ะมีอาการเป็นลมนะคะซึ่งดูแล้วเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลนะคะก็เลยจะมาที่โรงพยาบาลนะคะสิริราชปิยมหาราชการุณค่ะตอนนี้อยู่บนรถเก๋ง Honda Accord สีดำสฤษีคอควาย425กทมค่ะใช้เส้นทางถนนพระราม1แถวๆ MBK มาบนคลองนะคะขึ้นสะพานยศเสค่ะแล้วก็เข้ากรุงเกษมมาที่แยกจปรขึ้นสะพานพระราม8ค่ะไปลงที่อรุณอมรินทร์นะคะปลายทางอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณค่ะนะคะตอนนี้จะรอยได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการพระราชดำริเพื่อช่วยนำทางให้นะคะฝากท่านที่อยู่ในเส้นทางนะคะช่วยกรุณาเปิดทางให้ด้วยนะคะเป็นเก๋ง Honda Accord สีดำสฤษีคอควาย425กทมนะคะในตอนนี้ขึ้นสะพานยศเสไปแล้วค่ะกำลังเข้ากรุงเกษมประมาณนี้นะคะเพื่อมุ่งหน้าไปแยกจปรนะคะแล้วก็จะขึ้นสะพานพระราม8นะคะฝากทุกท่านที่อยู่ในเส้นทางก็ช่วยกรุณาเปิดทางให้รถคันนี้ด้วยนะคะเพราะว่าอาการของผู้ป่วยก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคะฝากด้วยสำหรับกรณีนี้ค่ะแล้วก็มีสภาพการจราจรนะคะคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางในซอยลาซาหรือว่าสุขวิท105จากแบริ่งตัดใหม่มาที่แยกลาซาออกถนนสุขุมวิทนะคะแจ้งว่าการจราจรนั้นก็เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะคือติดมาประมาณ20นาทีแล้วนะคะยังไม่ได้ไฟเขียวเลยนะคะแสดงว่าบนถนนสุขุมวิทเองนะคะช่วงของลาซานนะคะที่จะมุ่งหน้ามาแยกบางนานะคะก็อาจจะเต็มพื้นที่ด้วยนะคะในช่วงเวลาตอนนี้คือตอนนี้เนี่ยรถบนถนนสุขุมวิทนะคะในฝั่งขาเข้าค่ะจากลาซานมุ่งหน้ามาที่แยกบางนาเนี่ยก็ถือว่ายังพอจะเคลื่อนตัวได้แต่ว่าตรงแยกบางนาเนี่ยคือรถเยอะส่วนในฝั่งกลับกันนี่หนักกว่านะคะฝั่งกลับกันจากทางแยกบางนาที่มุ่งหน้ามาทางลาซานนะคะเรียกว่ายาวเต็มพื้นที่เลยนะคะแล้วก็จากลาซานไปเองไปแบริ่งเองก็ไปได้ช้านะคะเป็นไปได้เหมือนกันว่ารถในฝั่งขาออกก็เยอะมากก็เลยระบายรถจากในซอยราซานที่จะออกไปสุขุมวิทไปทางแยกบางนานั้นได้ช้านะคะยังไงเดี๋ยวเราประสานงานกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะว่าตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะระบายรถเพิ่มเติมได้หรือเปล่าเพราะว่าติดอยู่นานๆก็คนที่อยู่ในซอยก็ระบายรถจากในซอยราซานที่จะออกไปสุขุมวิทไปทางแยกบางนานั้นได้ช้านะคะยังไงเดี๋ยวเราประสานงานกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะว่าตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะระบายรถเพิ่มเติมได้หรือเปล่าเพราะว่าติดอยู่นานๆก็

แยกนางลิจิก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่การจราจรยังคงหนาแน่นเต็มพื้นที่แบบนิ่งๆกันเลยนะคะรวมทั้งบนถนนพระราม4เองค่ะช่วงของรัชดาพระราม4ที่มุ่งหน้าใต้ด่วนพระราม4อันนี้ก็เต็มพื้นที่เหมือนกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวแบบได้ช้ามากๆเพราะว่ารถเนี่ยไม่ค่อยจะขยับเลยนะคะรถไม่ค่อยจะขยับเลยค่ะนะคะการจราจรก็ยังเต็มพื้นที่แล้วก็นิ่งนานะคะในช่วงตอนนี้ค่ะนะคะก็รวมทั้งทางด้านของถนนสุขุมวิทนะคะช่วงของเพลินจิตนานาเพลินจิตมุ่งหน้ามาที่ราชประสงค์นะคะไปทางราชดำรินะคะก็ล้วนแล้วแต่เต็มพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะสาเหตุนี้มาจากฝนตกทั้งนั้นเลยนะคะฝนตกแล้วก็ถนนเปียกลื่นค่ะนะคะถึงแม้ว่าฝนเนี่ยจะตกไม่นานแต่ว่าคือมาแรงนะคะมาแรงไปเร็วค่ะนะคะถนนเปียกลื่นก็เลยทำให้รถเนี่ยไปได้ไม่เร็วมากนะคะไปได้ช้าทีเดียวค่ะนะคะเป็นเย็นวันพุธที่หนักอีกวันหนึ่งนะคะในช่วงของหน้าฝนในตอนนี้นะคะก็ยังคงเพิ่มเติมข้อมูลกับจัสร้อยกันได้นะคะที่ผ่านทางหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะที่เพิ่มเติมเรื่องสภาพการจราจรนะคะท่านที่ติดอยู่ณตอนนี้นะคะก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะผ่านทางในช่องทางของจสร้อยนะคะแล้วก็สภาพการจราจรนะคะในตอนนี้นะคะที่บนทางด่วนนะคะบนทางด่วนค่ะนะคะก็เนื่องจากว่าบนพื้นราบที่รถติดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถจากบนทางด่วนที่จะลงมาด้านล่างเนี่ยก็ลงได้ช้านะคะก็เลยทำให้บนทางด่วนตอนนี้นะคะในสายทางทางด่วนขั้นที่1นะคะไม่ว่าจะเป็นจากทางบางนาเข้ามานะคะการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวแบบช้ามากค่ะนะคะท้ายเนี่ยออกไปทางด้านของ S1 เลยนะคะจากทาง S1 ที่เชื่อมเข้ามานะคะเชื่อมเข้ามาจากทางเข้าด่านบางนานะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องเลยค่ะจากด่านบางนามุ่งหน้ามาทาง62นะคะมา62มาท่าเรือนะคะยังคงเคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องออกมาทางราบบ่อนไก่ก็ยังไปได้ช้านะคะในฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันนะคะรถจากทางดินแดงเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะคะจะมาเริ่มชะลอตัวช่วงของตรงก่อนที่จะลงทางลงเพลินจิตนะคะเนื่องจากว่าข้างล่างนะคะข้างล่างเนี่ยบนถนนเพลินจิตบนถนนพระรามหนึ่งนั้นคือติดนิ่งนานนะคะก็ทำให้บนทางด่วนเองนั้นการจราจรยังเคลื่อนตัวกันได้แบบช้าแล้วก็นิ่งนานเลยนะคะในช่วงตอนนี้สำหรับพื้นที่ทางด้านไหนนะคะส่วนทางด้านของถนนเพชรบุรีนะคะถนนเพชรบุรีในฝั่งขาออกนะคะในตอนนี้ค่ะนะคะที่ดูนะคะช่วงของทางด้านยมราชเข้ามานะคะการจราจรก็ช้ามากนะคะเพราะว่าแนวก่อสร้างแล้วก็ยังมาจากที่ฝนตกทำให้ไปได้ช้าต่อเนื่องเลยค่ะนะคะยมราชมาทางราชเทวีค่ะนะคะการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวช้าผ่านทางราชเทวีมานะคะมุ่งหน้ามาที่แยกประตูน้ำก็ยังช้านะคะจากแยกประตูน้ำมาพอเลยประตูน้ำมาเนี่ยนะคะในฝั่งขาออกของถนนเพชรบุรีนะคะมาทางด้านของตัดกับถนนวิทยุเนี่ยรู้สึกว่าจะดีขึ้นนะคะแล้วก็จะมาเริ่มชะลอตัวอีกครั้งนึงตั้งแต่ตัดกับนิคมมักกะสันไปนะคะต่อเนื่องออกไปทางด้านของอโศกเพชรบุรีนะคะอโศกเพชรบุรีมุ่งหน้ามาทางด้านกำแพงเพชร7ออกทางต่อเนื่องมาทางศูนย์วิจัยเนี่ยยังช้ากันอยู่นะคะเพราะเลยทางศูนย์วิจัยไปค่ะนะคะดีขึ้นเลยค่ะมุ่งหน้าไปทางด้านของเอกมัยเหนือไปทางด้านของเอกมัยนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานข้ามแยกคลองตันไม่มีปัญหานะคะการจราจรใช้กันได้ค่ะนะคะแต่ว่าในฝั่งกลับกันช่วงของสะพานข้ามแยกคลองตันเข้ามาเอกมัยเหนือนะคะการจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องมาที่ทองหล่อก็ยังคงช้านะคะแล้วก็พร้อมพงก็ช้าเช่นเดียวกันมาที่ทางด้านของอโศกมนตรีอโศกมนตรีเนี่ยแน่นนิ่งทั้งแน่นทั้งนิ่งทั้งสองฝั่งไม่จะเป็นทางด้านของอโศกสุขุมวิทหรือว่าทางอโศกเพชรบดีมุ่งหน้าอโศกสุขุมวิทก็เคลื่อนตัวช้าทั้งสองฝั่งเลยนะคะบนอโศกมนตรีในช่วงเวลาตอนนี้นะคะแล้วก็เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็มาติดตามฟังกันนะคะกับ
ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะ

0: ในช่วงนี้กับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากุลค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณวินาค่ะ
0: ค่ะ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันพุธแต่ว่ามีการประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรียังติดภารกิจในการเยือนอินโดนีเซียอยู่นะคะวันนี้ก็เลยปรับการประชุมครม.มาเป็นวันพุธวันนี้ค่ะโดยวันนี้นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการเห็นชอบนะคะร่างแถลงการร่วมไทยเมียนมาค่ะในโอกาสที่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งเมียนมาสหภาพเมียนมานะคะจะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ค่ะ 6-7 สิงหาคมนะคะแล้วก็ร่างแถลงการร่วมไทยเมียนมานี่ก็เป็นร่างที่เสนอโดยกระทรวงการต่างประเทศนะคะคุณรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าแถลงการร่วมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างไทยและก็เมียนมานะคะในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญครอบคลุมไปถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนไทยและก็เมียนมานะคะการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและการรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงระหว่างประเทศการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมและความร่วมมือในกรอบอาเซียนโดยมีลักษณะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองและไม่มีถ้อยแถลงหรือว่าคำบริบทใดที่จะมุ่งให้ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นแถลงการร่วมจึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและก็ไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะคะหลายคนเป็นห่วงเรื่องนี้ค่ะคุณวีนา
0: ค่ะเนาะ
2: ทั้งนี้นะคะหากมีการแก้ไขแถลงการร่วมในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือว่าขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาดำเนินการได้โดยไม่ต้องกลับมาขอความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอีกนะคะรวมทั้งให้นายกรัฐมนตรีร่วมรับรองร่างแถลงการร่วมกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสที่เดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการด้วยนะคะ
0: ค่ะ
2: แถลงการร่วมจะช่วยกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อนำประโยชน์มาสู่ประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงการรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติและก็เรื่องของความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงระหว่างประเทศรวมถึงอย่างที่บอกก็คือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนนะคะที่เรากังวลอยู่ในขณะนี้ค่ะ
0: ค่ะ
2: ก็เดี๋ยวก็คงจะมีรายละเอียดลงรายละเอียดลึกในการที่ทางประธานาธิบดีเมียนมาเดินทางมา
0: ทั้งเรื่องของแม่น้ำทั้งเรื่องของควันนะคะจากไฟที่
2: ทุกปีนะคะค่ะแล้วก็พูดถึงครม.ครม.สัญจรเนี่ยนะคะจะเริ่มครั้งแรกค่ะโดยวันนี้นะคะเปิดเผยโดยทางคุณดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสช.นะคะก็บอกว่ามีการเตรียมวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรอย่างเป็นทางการโดยจะครั้งแรกจะเริ่มที่จังหวัดสงขลานะคะระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนค่ะก็จะเป็นแผนพัฒนาฟื้นฟูภาคใต้นะคะก็จะมีการหารือรูปแบบว่าจะดำเนินการเพื่อพัฒนาภาคใต้ได้อย่างไรโดยทางพื้นที่ก็จะต้องมีการนำเสนอมาค่ะซึ่งทางคุณอนุชาก็บอกว่าอยากให้ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ช่วยกันคิดว่าจะเดินหน้าในอนาคตได้อย่างไรนะคะโดยส่วนตัวแล้วอยากให้เป็นการพัฒนาทั้งภาคใต้นะคะไม่ใช่เป็นการพัฒนาเฉพาะกลุ่มจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็จะมีการพิจารณาว่ารัฐบาลจะดูแลภาคใต้อย่างไรไม่ใช่เจาะจงเฉพาะพื้นที่ก็จะมีการประชุมสรุปอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: แ
2: ต่ว่าเคาะแล้วว่าจะเป็นครั้งแรกที่สงขลา 31 สิงหาคมถึง 1 กันยายนนี้นะคะ มาดูเรื่องร้อนๆบ้างนะคะเรื่องของการสอบนะคะสอบ
0: ท้องถิ่น
2: ซึ่งก็โหมีคณะกรรมการประชุมเยอะมากนะคะหลายคนก็บอกเอ๊ะ คณะนู้นก็ประชุมคณะนี้ก็ประชุมวันนี้เนี่ยนะคะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.ค่ะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสถ.วาระเร่งด่วนเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินการกับผู้ที่ถูกตรวจพบว่ามีการทุจริตการสอบแข่งขันนะคะโดยคุณอันสิทธิ์บอกว่าที่ประชุมรับรองมติภายหลังจากที่คุณวันชัยจันพรประธานของกสท.ได้ลงนามยกเลิกบัญชีผู้สอบขึ้นบัญชีเดิมนะคะและประกาศขึ้นบัญชีใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติภายหลังการประกาศบัญชีใหม่นะคะโดยผู้ที่สอบได้ตามคะแนนจริงประมาณ 12,000 คนจะได้รับการดำเนินการตามสิทธิ์ที่พึงมีส่วนผู้ที่มีคะแนนไม่ถูกต้องจะไม่ถูกขึ้นบัญชีเดิมนะคะแล้วก็จะมีการนำผู้ที่มีสิทธิ์ตามคะแนนจริงเข้ามาแทนค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ในวันที่6สิงหาคมคือวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่าที่เขาเรียกย่อว่ากรรมการกลางเนี่ยนะคะ
0: ค่ะ
2: เพื่อที่จะนำประกาศขึ้นบัญชีใหม่ของคณะกรรมการที่ประชุมวันนี้คือกสท.เนี่ยไปแจ้งแนวทางทั้งหมดให้ทราบแล้วก็พิจารณาแล้วก็เพื่อเป็นการยืนยันว่าจะได้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งเราก็คงได้ยินว่าตอนแรกที่ท่านนายกเคยพูดว่าท่านไม่มีอำนาจต้องเป็นคณะกรรมการกลางเท่านั้นที่จะชี้ขาดเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเป็นไปตามกฎหมายค่ะก็ผู้สื่อข่าวก็ได้ถามถึงผู้ที่สอบผ่านแล้วแล้วก็มีการปรับคะแนนลำดับดีขึ้นเนี่ยนะคะคุณอสิทธิ์ก็บอกว่าก็มีการแบ่งเป็น2 ส่วนค่ะคือกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุซึ่งมีอยู่เกือบ500คนนะคะซึ่งจะไม่ได้รับการขึ้นบัญชีส่วนอีกกลุ่มเนี่ยจะไม่คือกลุ่มที่ได้รับการบรรจุแล้วมีไม่ถึง100คนจะต้องกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไปเพื่อยืนยันว่าคนกลุ่มนี้สอบผ่านตามเกณฑ์อยู่แล้วจึงต้องขึ้นบัญชีตามคะแนนจริงไปก่อนนะคะ
0: โอ้ยปวดหัวเลย
2: อย่างงนะคะ
0: มันมีหลายกลุ่มมากเลยนะเนี่ย
2: ใช่ก็ที่เคยบอกว่ามีกลุ่มที่สอบได้อยู่แล้วแต่ก็แก้คะแนน
0: ให้ดีขึ้น
2: มีกลุ่มด้วยนะมีอีกกลุ่มด้วยนะ
0: ค่ะ
2: ก็ทางคุณอันสิทธิ์บอกว่าเราประกาศตามคะแนนที่เขาสอบได้จริง
0: ค่ะ
2: ตอนนี้ประกาศคือทุกคนสอบได้จริงเท่าไหร่ก็ประกาศขึ้นไปแต่คนที่สอบได้จริงที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นเราจะต้องดูว่าจะดำเนินอย่างไรกับคนกลุ่มนี้นะคะ
0: ค่ะ
2: ด้านคุณบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะเลขานุการของกสท.ก็บอกว่ากลุ่มผู้สอบผ่านมีการอัพคะแนนมีอยู่ประมาณ774คนเมื่อตรวจสอบพบว่าในบัญชีรอบแรกมีผู้ขึ้นบัญชี561คนแต่ว่าไม่มารายงานตัว211คนในจำนวน561คนเมื่อตรวจเรียงลำดับตามคะแนนจริงจะเหลือผู้ที่ยังอยู่ในบัญชีเพียง97คนนะคะ
0: โอ้400กว่าคนล่ะ
2: 464คนจะถูกเพิกถอนไปนะคะเพื่อรอตามลำดับคะแนนจริงที่มีการตรวจสอบใหม่เนี่ยนะคะเมื่อถูกถามว่าสังคมอาจจะตั้งข้อสงสัยว่ากลุ่ม97คนเนี่ยได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในบัญชีคุณอันสิทธิ์บอกว่าการดำเนินการต้องเป็นไปตามกฎหมายโดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามข้อ18และข้อ19หากผู้สอบมีคะแนนดิบผ่านเกณฑ์ถือว่ามีสิทธิ์สอบแข่งขันได้ส่วนการดำเนินการเรื่องทุจริตเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นปปท.และก็หน่วยงานสอบสวนแล้วก็หากพบหลักฐานว่าผู้ใดเกี่ยวข้องกับการทุจริตก็ดำเนินการตามกฎหมายทั้งหมดขณะนี้ยังมีการสอบสวนขยายผลซึ่งอาจจะมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า5รายที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงอันนี้ก็งงอีก
0: น้อยจัง
2: ไม่ใช่อันนี้ของคณะกรรมการของมหาดไทยยังของตำรวจที่ได้แจ้งก็อีกนะคะนั่น13คนที่ให้มามันต้องเรียกว่าต้องเข้าใจนิดนึงเพราะว่าอันนี้5รายที่ถูกตั้งกรรมการสอบว่าเป็นผู้เป็นการวินัยร้ายแรงผิดวินัยร้ายแรงของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยนะคะ
0: พวกที่แก้คะแนนอย่างที่คีย์คอมอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะตอนที่ไปจับ
2: ใช่อันนั้นอยู่ในคณะกรรมการของคณะกรรมการของตำรวจเนี่ย
0: ค่ะ
2: ก็อีกชุดหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะจำนวนค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะเมื่อผลสอบถึงใครเนี่ยนะคะผู้เกี่ยวข้องก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการทางวินัยและทางคดีใครที่ไม่ถูกต้องสุดท้ายก็ไม่ถูกต้องอยู่ไม่ได้หรอกอยู่ไปก็ไม่มีความสุขนะคะเพราะว่าคุณอันสิทธิ์บอกว่าเขาก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าทำความผิดนะคะ
0: ค่ะ
2: ขณะนี้ทราบเพียงว่า มีการเพิ่มคะแนนจริงแต่ว่ายังไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นผู้ดำเนินการอาจจะเป็นตัวผู้สอบเองหรือบุคคลอื่นเช่นพ่อแม่ญาติเป็นผู้ติดต่อให้มีการเพิ่มคะแนนนะคะให้ได้คะแนนเพิ่มซึ่งก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดหากพบผู้เกี่ยวข้องก็จะต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดนะคะ
0: ค่ะ
2: ส่วนการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการกระทรวงมหาดไทย5รายอันเนี้ยอย่างที่บอกเนี่ยนะคะ
0: ค่ะ
2: คุณอันสิทธิ์บอกว่าเป็นอำนาจของคณะกรรมการสอบสวนที่มีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานหากเห็นว่าพยานหลักฐานเพียงพอก็สามารถสรุปผลและเสนอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการอกภ.กระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาโทษตามขั้นตอนนะคะ
0: ค่ะ
2: ในการประชุมคณะกรรมการกลางวันพรุ่งนี้จะมีการเสนอทั้งเรื่องการรับทราบบัญชีใหม่นะบัญชีรายชื่อใหม่นะคะแล้วก็แนวทางปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับการบรรจุแล้วโดยเสนอให้ผู้ที่บรรจุและปฏิบัติราชการมาเกือบ5เดือนแล้วยังคงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมส่วนผู้ที่จะขึ้นบัญชีใหม่ก็จะให้เลือกบรรจุในตำแหน่งว่างที่เกิดขึ้นจากการเพิกถอนรายชื่อโดยทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการกลางชี้ขาดวันพรุ่งนี้นะคะ
0: ค่ะ
2: ว่าจะเอาอย่างไรค่ะ
0: กอกลางกอกลางอันนี้จะมีอำนาจ
2: กอกลางเนี่ยนะคะ
0: ค่ะ
2: ก็อย่างงงนะคะยัง
0: มึนเลยล่ะไม่งงค่ะ
2: ค่ะมาดูอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
0: ค่ะ
2: เรื่องที่ก็ยังเป็นข้อที่จะได้รับการปรับก็คือวันนี้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกได้เตรียมระบบนะคะเพื่อที่จะรองรับการปรับหลักเกณฑ์พิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเรียบร้อยแล้วโดยจะมีการยกเว้นการพิจารณาหรือว่าเขาใช้คำว่าเวฟอัตโนมัตินะคะสำหรับผู้ถือครองรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์ที่อายุเกิน15ปีนะคะซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนได้รับการยกเว้นในส่วนนี้มากกว่า1ล้านรายทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกจะรวบรวมข้อมูลส่งให้กระทรวงการคลังภายในช่วงกลางเดือนสิงหาคมเพื่อนำไปใช้พิจารณาสิทธิ์ในรอบแรกโดยหลังจากที่ครม.เห็นชอบแนวทางผ่อนปรนหลักเกณฑ์พบว่ามีประชาชนเดินทางมายื่นอุทธรณ์สิทธิ์ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศแล้วนะคะกว่า 200,000 รายค่ะและเจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการตรวจสอบทุกกรณีการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้คาดว่าจะช่วยให้มีผู้ผ่านเกณฑ์นะคะผ่านคุณสมบัติแล้วก็ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2-3 ล้านรายถือเป็นการขยายโอกาสให้ประชาชนที่เคยถูกตัดสิทธิ์จากเงื่อนไขการถือครองรถเก่าได้กลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็บอกว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งศูนย์ประสานงานหรือว่า One Stop Service ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศนะคะพร้อมกำชับให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เจ้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางไม่ต้องเดินทางมานะคะเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นเรื่องประสานงานย้ำว่าก็จะไม่ปล่อยให้ประชาชนตกหล่นเขาไปกันหมดแล้วไห
0: ม
2: เขายื่นไปกันหมดแล้วไหมแต่ถ้าเกิดว่าเวฟอัตโนมัตินี่ก็ไม่ต้องไปนะคะ
0: ใช่
2: ก็ผ่านไปอยู่แล้วนะคะ
0: แล้วงบประมาณมันพอใช่ไหม
2: พอค่ะพอเขาก็ยืนยันว่าพอนะคะ
0: ค่ะ
2: มาที่เรื่องของ
0: หุ้น
2: นะคะวันนี้หุ้นไทยค่ะ
0: คุณ
2: วีนาห
0: ุ
2: ้นไทยวันนี้ปิดที่ 1,609.78 จุดนะคะลดลง 7.35 จุดค่ะวันนี้มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 91,133.10 ล้านบาทนะคะวันนี้หุ้นไทยทำจุดต่ำสุดที่ 1,606.44 จุดแล้วก็ทำจุดสูงสุดที่ 1,629.69 จุดค่ะตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะหลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาในช่วงเช้าก็มีการย่อตัวลงในช่วงบ่ายค่ะโดยมีแรงขายหุ้นกลุ่มสื่อสารโดยเฉพาะ True ที่มีแรงขายจากประเด็นเฉพาะตัวนะคะรวมถึงแรงขายหุ้นนะคะ PTT EP แล้วก็ Delta นะคะที่กดดันดัชนีทำให้ดัชนีเนี่ยย่อตัวลงมาในช่วงบ่ายอย่างไรก็ตามมองว่าตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงในวันนี้สวนทางกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียที่ส่วนใหญ่เขาปรับตัวขึ้นนะคะก็คาดว่าจะมีกระแสเงินทุนนะคะ
0: ไหลออก
2: ไปที่หุ้นกลุ่มโกลค่ะในตลาดหุ้นเอเชียนะคะ
0: ค่ะ
2: ทำให้ปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยก็แม้ว่าปัจจัยภายนอกเรื่องของการความตึงเครียดตะวันออกกลางจะผ่อนคลายแต่ว่าอันนี้ก็คือปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นไทยวันนี้นั่นเองนะคะ
0: ค่ะ
2: ส่วนดัชนีหุ้นจีนเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะคะ วันนี้ก็แตะบวกค่ะที่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ2สัปดาห์นะคะโดยได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดที่ 3,878.43 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 56.15 จุดค่ะส่วนหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดบวกเช่นกันในวันนี้นะคะเนื่องจากว่านักลงทุนมีความหวังเรื่องของการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและว่าจะมีความคืบหน้านะคะซึ่งก็ทำให้ราคาน้ำมันนี่ก็ร่วงทำให้นักลงทุนเนี่ยคลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเงินเฟ้อไปบ้างนะคะเซี่ยงหางเสงวันนี้ปิดที่ 25,915.82 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 62.90 จุดนะคะส่วนนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียววันนี้ก็พุ่งขึ้นกว่า 3% ค่ะเนื่องจากว่านักลงทุนมีมุมมองบวกว่าความต้องการเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือว่า AI ยังคงขยายตัวประกอบกับมีความหวังเรื่องของการบรรลุข้อตกลงนะคะเพื่อที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งหนึ่งทำให้นิเกอิวันนี้ปิดตลาดที่ 66,300.44 จุดเพิ่มขึ้น 2,342.91 จุดค่ะส่วนทองคำในประเทศวันนี้คุณวีนาปรับไปถึง35ครั้งทั้งวันนะคะโดยเป็นการปรับบวกไป22ครั้งแล้วก็ปรับลบไป13ครั้งค่ะ
0: ค่ะ
2: ปิดตลาดยังบวกอยู่ 1,150 บาทนะคะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ65,050บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 65,250 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 63,747.80 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 66,050 บาทค่ะส่วนทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,153 เหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 33.21 บาทนะคะแล้วก็ค่าเงินบาทเย็นนี้นะคะปิดที่ 32.20 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าจากช่วงเช้าช่วงเช้าเปิดที่ 32.25 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะระหว่างวันก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.16 ถึง 33.26 บาทต่อดอลลาร์วันนี้บาทแข็งค่าตามเงินในภูมิภาคนะคะซึ่งช่วงที่บาทแข็งค่าที่สุดก็คือ 33.16 เนี่ยแหละค่ะถือว่าเป็นการแข็งค่าที่สุดในรอบ1เดือนนะ
0: คะ
2: บาทแข็งตามราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ร่วงลงมาจากความหวังว่าการสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยก็จะดีขึ้นนะคะก็มีการคาดการณ์ว่าเงินบาทพรุ่งนี้นะคะจะอยู่ที่เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 33.10 ถึง 33.30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ
0: ค่ะ
2: พูดถึงราคาน้ำมันนะคะน้ำมันในตลาดโลกนะคะเวสเท็กซัสเพิ่มขึ้นนะคะอีก50เซนค่ะตอนนี้ราคาขายอยู่ที่ 76.27 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ก็บวกเพิ่มไปอีก95เซนราคาขายตอนนี้อยู่ที่ 80.31 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะญี่ปุ่นค่ะคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นอนุมัติแผนการลดอัตราภาษีการบริโภคสำหรับสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มลงเหลือ 1% จาก 8% เป็นระยะเวลา2ปีนะคะโดยจะเริ่มในเดือนเมษายนปี2570ค่ะซึ่งเป็นการปรับลดราคาภาษีลดภาษีดังกล่าวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ญี่ปุ่นเริ่มใช้ระบบนี้มาในปี2532นะคะรัฐบาลของซานาเอะทาคาอิจิตั้งเป้าผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการบรรเทาผลกระทบจากเงินเฟ้อซึ่งก็รวมถึงเรื่องจะมีการแจกเงินสดให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางเพื่อที่จะให้ภาระภาษีที่แท้จริงเนี่ยเป็นศูนย์โดยคาดว่ารัฐบาลจะเสนอร่างกฎหมายนี้เข้าสู่วาระการประชุมของสภาสมัยวิสามัญได้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้นะคะแม้ว่าแผนการนี้จะมีเป้าหมายเพื่อจะช่วยเหลือครัวเรือนที่เผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อแต่ก็สร้างความกังวลให้กับสถานะการคลังของญี่ปุ่นนะคะ
0: เพราะว่าภาษีมันน้อยไปเนาะงบประมาณจะมาจากไหนล่ะ
2: คุ้นไหมท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่อยู่ในระดับสูงอยู่แล้วแล้วก็เงินเยนที่อ่อนค่าลงทุกวันเนี่ยนะคะนอกจากนี้แผนการนี้ก็ยังก่อให้เกิดกระแสการต่อต้านจากพรรคฝ่ายค้านหลายพรรครวมถึงสมาชิกบางส่วนของพรรครัฐบาลด้วยเหมือนกันนะคะก็ไม่เห็นด้วยนะคะทางสำนักข่าวเกียวโดรายงานว่าทาคาอิจิมีจุดยืนสนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายการคลังแต่ก็ยังไม่ได้ระบุเรื่องของแหล่งรายได้ที่จะ นำมาชดเชยเรื่องนี้นะคะว่าจะเอามาจากที่ไหนนะคะครั้งนี้คาดว่าการลดภาษีเป็นเวลา2ปีจะทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ไปประมาณ10ล้านล้านเยนหรือว่าประมาณ 6.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งรายได้เหล่านี้นะเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญสำหรับระบบประกันสังคมของญี่ปุ่นนะคะอัตราภาษีบริโภคของญี่ปุ่นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยวัตถุประสงค์หลักก็คือการนำไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายด้านประกันสังคมที่เพิ่มขึ
0: ้
2: นในช่วงที่ญี่ปุ่นเข้าสู่สังคมสูงวัยนะคะอย่างรวดเร็วซึ่งก็เริ่มต้นมาที่ 3% แล้วก็ปรับขึ้นเป็น 5% ในปี2540แล้วก็ 8% ตั้งแต่ปี2557ค่ะ
0: อย่างนี้ถ้าเราไปเที่ยวญี่ปุ่นปีหน้าก็จะของก็จะถูกลงหน่อยเพราะว่าอาหารเครื่องดื่มภาษีลดลงไปนะราคามันก็จะลดลง
2: ค่ะนะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้ค่ะช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
8: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงอยู่ในช่วงเข้าพรรษานะคะซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็ยังเป็นช่วงเวลาที่เราก็มักจะเอาช่วงนี้แหละค่ะเป็นการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆนะว่าเริ่มเข้าพรรษาเรามางดเหล้ากันดีไหมคะงดเหล้าเข้าพรรษานะคะดีว่าทุกเข้าพรรษาเนี่ยนะคะมีคนที่สามารถทำได้ตลอดทั้งพรรษาเลยนี่เยี่ยมมากเลยนะคะเพราะว่าตลอด3เดือนค่ะหรือว่า90วันในช่วงของเข้าพรรษาเนี่ยนะคะมันมีค่าที่มีค่าสุดๆสำหรับร่างกายของเราเพราะว่าได้พักดื่มแอลกอฮอล์3เดือนเลยนะคะก็จะทำให้ตับของเราเนี่ยได้ฟื้นฟูตัวเองค่ะลดความเสี่ยงการเกิดโรคตับแข็งมะเร็งตับนะคะแล้วมันก็ยังช่วยทำให้ความดันโลหิตนั้นลดลงแถมภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันก็จะทำงานได้ดีขึ้นด้วยนะคะซึ่งข้อดีเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องสุขภาพของร่างกายเท่านั้นนะคะเพราะว่าเราเปลี่ยนนะคะตลอด3เดือนนะคะที่เราเคยดึงกันนะคะตลอด3เดือนก็เปลี่ยนมาเป็นเงินเก็บก็จะทำให้เรามีเงินเหลือในกระเป๋านั้นเพิ่มขึ้นเห็นว่าน่าจะเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาเราไปดึงกันเนี่ยค่ะมันแหมค่าดึงมันก็พอสมควรนะพอช่วงที่เรางดเนี่ยก็ทำให้มีเงินเหลือในกระเป๋าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเวลาที่มีคุณภาพมากๆนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไปเด้งกับใครใช่ไหมก็กลับบ้านกลับบ้านไปกินข้าวเย็นกับคนที่บ้านนะคะไปคุยกันไปเม้ามอยกันไปถามว่าเธอเป็นยังไงอะไรเนี่ยคือมันเห็นว่าในครอบครัวว่าเราเห็นว่าใครเป็นยังไงบ้างอะเวลาที่กินข้าวกันเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่มาสักชั่วโมงนี่นะมันได้ถามสารทุกข์สุขดิบนะได้สังเกตสังกาว่าเขาแบบดูเศร้าไปไหมหรือดูมีอะไรมานะคะเราได้สังเกตแล้วจะได้ช่วยทำให้อะไรในครอบครัวเนี่ยดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงของเข้าพรรษาค่ะก็เป็นเวลาที่เราจะได้ตั้งใจทำสิ่งดีๆกันนะคะซึ่งไม่ว่าจะท่านที่นะคะตั้งใจงดเหล้าได้ครบ3เดือนหรือว่าท่านที่เนี่ยสามารถเนี่ยงดเหล้าได้มากกว่า3เดือนหรือมากที่สุดที่จะทำได้เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ว่าเป็นความตั้งใจที่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่เยี่ยมยอดมากๆนะคะงดเหล้าเข้าพรรษานี้นะคะพักตับฟื้นฟูร่างกายค่ะแล้วก็สามารถโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้าได้นะคะหมายเลข1413หรือว่า1413นะจำง่ายนะคะ1413สายด่วนเลิกเล่าค่ะด้วยความปรารถนาดีจากทางสสส.นะคะที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ขอความร่วมไม่ใช่ขอความร่วมมือที่แจ้งคุณผู้ฟังไปใช้เส้นทางนะคะกรณีขอทางนะคะที่พาสามีคุณสุปราณีที่ขอทางพาสามีซึ่งเป็นโรคหัวใจแล้วก็ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นลมนะคะไปโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณนะคะเมื่อช่วงตอนทุ่มกว่าค่ะก็ทราบว่าถึงโรงพยาบาลนะคะถึงโรงพยาบาลเนี่ยช่วงประมาณสักทุ่มครึ่งได้นะคะต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ช่วยกรุณาเปิดทางให้ทำให้สามารถไปถึงโรงพยาบาลได้ด้วยความรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยนะคะตอนนี้ก็ถึงมือคุณหมอแล้วนะคะจะได้รักษากันต่อไปต้องขอบคุณทุกท่านแล้วก็ที่ตัวโครงการพระราชดำริด้วยนะคะที่ได้ช่วยนำทางให้นะคะสำหรับในการขอทางในครั้งนี้ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้มีแจ้งมานะคะว่าราคาน้ำมันนะคะราคาน้ำมันในวันพรุ่งนี้นะคะที่มีแจ้งมานะคะว่าราคาน้ำมันนั้นก็จะลดลงไป70สตางค์ต่อลิตรนะคะก็จะมี E20 แก๊สโซฮอล์9195แล้วก็เบนซินนะคะที่จะลดลงไป70สตางค์ต่อลิตรนะคะซึ่งจะมีผลตั้งแต่ตี5ของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะแจ้งให้ทราบสำหรับทุกท่านนะคะมี E20 แก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์95แล้วก็เบนซินนะคะที่ลดลงไป70สตางค์ต่อลิตรนะคะมีผลตั้งแต่ตี5ของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปส่วนอื่นๆนะคะชนิดอื่นๆนั้นก็ราคายังคงเหมือนเดิมนะคะยังให้ทราบกันค่ะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักนะคะแล้วก็ติดตามฟังข่าวในพระสำนักกันค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามและคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญเวลา 17:13 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพระปราอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์กิตติยศสงครามและคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จศาสตราจารย์กิตติยศสงครามเกิดวันที่20กันยายน2470ที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นบุตรของนายเลี้ยงกับนางลาบทรัพย์เจริญด้วยความปรารถนาของบิดามารดาที่ต้องการให้เรียนแพทย์จึงย้ายไปอยู่กับญาติที่กรุงเทพมหานครและแม้ต้องเผชิญกับอุปสรรคจากสงครามโลกและเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่แต่ได้มุ่งมั่นจนสำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและเข้ารับราชการที่กองแพทย์กรมชลประทานต่อมาได้รับทุนจากธนาคารโลกไปศึกษาต่อด้านอาชีวเวชศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาและเข้าฝึกอบรมต่อด้านโรคทรวงอกที่ศูนย์การแพทย์มอนเตฟิโอเร่เมดิคอลเซ็นเตอร์ระหว่างฝึกอบรมได้รับทุนเป็นกรณีพิเศษศึกษาหลักสูตรหลังปริญญาตรีด้านสมรรถภาพปอดที่โรงเรียนแพทย์ฮาวาร์ดเมดิคอลสคูลและเมื่อกลับมาประเทศไทยได้ผ่านการสอบรับรองความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากแพทยสภาด้านอายุรศาสตร์โรคทรวงอกโรคระบบการหายใจและเวชศาสตร์ครอบครัวศาสตราจารย์กิตติยศสงครามเคยดำรงตำแหน่งต่างๆอาทิผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขื่อนภูมิพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลประทานปากเกร็ดตลอดจนเป็นแพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและแพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งยังเป็นผู้มีบทบาทในสังคมการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการด้านโรคปอดและโรคทรวงอกรวมถึงเป็นผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรทางการแพทย์ที่มีบทบาททางวิชาการอีกหลายแห่งเช่นวางรากฐานงานควบคุมวัณโรคบุกเบิกงานควบคุมการสูบบุหรี่จากผลงานต่างๆทำให้ได้รับการยกย่องเช่นเป็นปูชนียแพทย์จากแพทยสภานับเป็น1ใน48คนของประเทศด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญมีบุตร2คนและเมื่อวันที่6กันยายน2568ศาสตราจารย์กิตติยศสงครามถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือดสิริอายุ97ปีสำหรับคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากปอดติดเชื้อรุนแรงเมื่อวันที่27พฤษภาคม2568สิริอายุ94ปีคุณหญิงสุมนาเกิดวันที่13กันยายน2473ที่กรุงเทพมหานครเป็นบุตรของนายทองดีกับนางสายสวัสดิ์อิสระกุลเข้าเรียนชั้นประถมและมัธยมที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจากนั้นเข้าศึกษาต่อที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจนจบปริญญาตรีและเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาจนจบปริญญาโทด้านอักษรศาสตร์และกลับมาทำธุรกิจของครอบครัวต่อมาสมรสกับศาสตราจารย์กิตติยศสงครามทรัพย์เจริญและได้สนับสนุนการทำงานของสามีรวมทั้งดูแลกิจการของครอบครัวและดูแลเอาใจใส่บุตรหลานด้วยความรักและห่วงใย
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทดังนี้เวลา 17:56 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทส. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทส.ตั้งแต่ปี2552ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนถึงปริญญาตรีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนทุนพระราชทานมทส.จบการศึกษาไปแล้วกว่า 1,222 คนเวลา 18:04 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีและมูลนิธิ BJC บิ๊กซีและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2568และวันที่28 กรกฎาคม 2569รถพยาบาลดังกล่าวติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้ทันท่วงทีพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเวลา 18:07 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายพรเทพพรประภาประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ธนาคารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2569เวลา 18:13 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยรถพยาบาลดังกล่าวเป็นรถที่ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและอุปกรณ์ช่วยชีวิตเช่นเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติที่เป็นประโยชน์ในการแพทย์การกู้ชีพการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเวลา 18:17 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนพร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทัศนศึกษาป้อมซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย

ันที่4สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปป้อมซิโลโซทรงพระดำเนินผ่านป้อมซิโลโซสกายวอล์กเส้นทางเดินยกระดับสูง11ชั้นยาว181เมตรมองเห็นทัศนียภาพทะเลมุมกว้างและทัศนียภาพทางทิศใต้ของเกาะรวมทั้งโครงสร้างของป้อมจากมุมมองด้านบนเป็นจุดยุทธศาสตร์ควบคุมทั้งด้านการทหารป้องกันประเทศและด้านเศรษฐกิจทำให้เข้าใจการจัดวางตำแหน่งปืนตามยุทธศาสตร์ได้ชัดเจนขึ้นป้อมซิโลโซสร้างบนภูเขาซิโลโซในช่วงทศวรรษที่1880เพื่อปกป้องท่าเรือสิงคโปร์และคุ้มกันทางเข้าเกาะด้านทิศตะวันตกของอ่าวเคปเปิลซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือหลักของประเทศและช่วยปกป้องคลังถ่านหินขนาดใหญ่ในบริเวณใกล้เคียงในอดีตการปกป้องคลังถ่านหินจำเป็นมากเพราะเป็นเชื้อเพลิงสำคัญสำหรับกองเรือพาณิชย์และกองทัพเรืออังกฤษป้อมซิโลโซเป็นกุญแจสำคัญในการคุ้มครองเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการส่งกำลังบำรุงของจักรวรรดิอังกฤษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนกุมภาพันธ์2485ก่อนการยอมจำนนต่อญี่ปุ่นของสิงคโปร์ปืนใหญ่ของป้อมซิโลโซใช้ในปฏิบัติการทำลายล้างเพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพยากรตกถึงมือข้าศึกมีการยิงทำลายถังน้ำมันในพื้นที่ต่างๆหลังจากญี่ปุ่นยึดครองสิงคโปร์ป้อมนี้ใช้เป็นค่ายกักการเฉลยศึกขนาดเล็กในยุคหลังสงครามป้องปราการซิโซโลยังมีบทบาททางทหารมีกองทัพเรือดูแลและมีการหมุนเวียนกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆมาประจำการกองทัพสิงคโปร์ได้ยุติบทบาทและการควบคุมทางทหารที่ป้อมซิโลโซทั้งหมดตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1970ปัจจุบันองค์กรพัฒนาเกาะเซนโตซาดูแลป้อมและพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และมีกฎหมายของคณะกรรมการมรดกแห่งชาติฐานะอนุสรณ์สถานแห่งชาติคุ้มครองสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายสรุปเหตุการณ์สำคัญของป้อมซิโลโซก่อนถูกญี่ปุ่นเข้ายึดครองสิงคโปร์แล้วทอดพระเนตรหุ่นขี้ผึ้งและเทคโนโลยีมัลติมีเดียจำลองเหตุการณ์สำคัญ2เหตุการณ์คือเหตุการณ์ที่พลโทอาร์เธอร์เออร์เนสต์เพอร์ซิวัลผู้บัญชาการกองกำลังมลายูยอมลงนามจำนนต่อพลโทโทโมยุกิยามาชิตะผู้บัญชาการกองทัพที่25กองทัพปกจักรวรรดิญี่ปุ่นที่โรงงานฟอร์ดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2485และเหตุการณ์ยอมจำนนของญี่ปุ่นต่อกองกำลังพันธมิตรในปี2488ที่ศาลาว่าการสิง

โปร์ภาพรวมของความเป็นไปในสงครามตั้งแต่ความพ่ายแพ้การยึดครองสิงคโปร์จนถึงชัยชนะและผลของสงครามโลกครั้งที่สองนอกจากนี้ทอดพระเนตรแผนที่ภาพรวมของสิงคโปร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองป้อมซีโรโซแสดงให้เห็นถึงยุทธการทหารของอังกฤษในการรักษาเมืองสิงคโปร์เมื่ออังกฤษพ่ายแพ้แก่กองทัพญี่ปุ่นทำให้ได้เห็นความเป็นอยู่ของสิงคโปร์ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นและการที่ญี่ปุ่นยอมแพ้ตอนสิ้นสุดสงครามการดำเนินการยุทธของญี่ปุ่นแสดงว่ามีสายลับรู้ว่าอังกฤษป้องกันทางทะเลหมายว่าญี่ปุ่นจะบุกทางทะเลแต่นายพลญี่ปุ่นกลับแบ่งกำลังเป็น3ส่วนบุกทางบกด้วยบุกทางส่วนตะวันออกก่อนส่วนกองทัพทางตะวันตก2กองให้รอไว้อังกฤษเขียนออกญี่ปุ่นจึงสั่งกองทัพทางตะวันออกบุกยึดสนามบินทหารและแหล่งเก็บน้ำจืดเมื่อมาถึงป้อมซิโลโซต่อสู้กันบ้างแต่ถูกล้อมสิงคโปร์จึงต้องยอมแพ้ป้อมที่สร้างมาตั้งแต่ปี2423แล้วได้ใช้เพียงไม่กี่วันนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ให้คนรุ่นหลังได้รับทราบบทเรียนเรื่องการใช้อดีตพื้นที่ทหารให้เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวป้อมแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงโบราณสถานทางทหารแต่ยังเป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำของสงครามโลกครั้งที่สองเป็นพยานสำคัญของช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์และแสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์การป้องกันของจักรวรรดิบริติชการล่มสลายและการฟื้นฟูประวัติศาสตร์ผ่านพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตเวลา 13:00 น.ทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปรัฐสภาสิงคโปร์นายคริสเดอซูซารองประธานรัฐสภาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วนำเสด็จไปถงรับรองสมาคมรัฐสภาสิงคโปร์รัฐสภาสิงคโปร์มีพื้นที่ 22,000 ตารางเมตรตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็นส่วนราชการเป็นเขตเมืองประวัติศาสตร์ใจกลางประเทศและ Raffles Place สร้างเสร็จในปี 2142รัฐสภาสิงคโปร์เป็นฝ่ายนิติบัญญัติระบบสภาเดียวตามแบบเวสต์มินสเตอร์ของสหราชอาณาจักรสมาชิกรัฐสภาแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่สมาชิกรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ของรัฐสภาได้รับการเลือกตั้งผ่านระบบเสียงข้างมากทั้งแบบแบ่งเขตและแบบกลุ่มสมาชิกรัฐสภาที่ไม่ได้มาจากเขตเลือกตั้งเป็นผู้สมัครของพรรคการเมืองที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ได้สังกัดเขตเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาที่ได้รับการเสนอชื่อหรือประธานาธิบดีแต่งตั้งรัฐสภาสิงคโปร์ทำหน้าที่ออกกฎหมายพิจารณางบประมาณและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จากนั้นทรงพระดำเนินไปห้องประชุมสภานายเสี่ยเคียนเพงประธานรัฐสภาสิงคโปร์ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมประกาศการเสด็จพระราชดำเนินมาส่งร่วมสังเกตการประชุมพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนนายร้อยร่วมสังเกตการประชุมด้วยรัฐสภาสิงคโปร์มีสมาชิก99คนวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระดำเนินไปห้องเทมาเซ็กสวีทพระราชทานพระราชโอกาสให้นายเสี่ยเคียนเพงประธานรัฐสภาสิงคโปร์และสมาชิกรัฐสภาสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาททรงมีพระราชปฏิสันถารด้วยประธานรัฐสภาสิงคโปร์และสมาชิกรัฐสภาสิงคโปร์รัฐสภาสิงคโปร์แตกต่างจากอังกฤษเนื่องจากเป็นระบบสภาเดียวแต่จะสภาและการประชุมเหมือนกับสภาของอังกฤษแต่สิงคโปร์ปรับรูปแบบให้เข้ากับท้องถิ่นจึงมีผู้ที่ประธานาธิบดีแต่งตั้งจากสาขาอาชีพต่างๆและบุคคลสำคัญระบบรัฐสภานี้ได้รับอิทธิพลจากสหราชอาณาจักรสังเกตได้จากการจัดที่นั่งและกฎระเบียบการประชุมที่คล้ายคลึงกับสภาสามัญชนของสหราชอาณาจักรหนึ่งในกฎสำคัญคือห้ามไม่ให้ผู้อื่นนอกจากผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าห้องอภิปรายเด็ดขาดการตามเสด็จมาทัศนศึกษาครั้งนี้นักเรียนในร้อยสามารถนำทักษะด้านการบริหารรัฐศาสตร์ความเข้าใจด้านกฎหมายและการเป็นผู้นำกลับมาประยุกต์ใช้เวลา 17:00 น.เสด็จลงณห้องบอลรูม3โรงแรม Fraser House A Luxury Collection Hotel สิงคโปร์พระราชทานพระราชโอกาสให้นักเรียนในร้อยและ

0: ข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำนักเรียนในร้อยและข้าราชการมาทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติพร้อมกันนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนั้นพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นายปนศสิริวัฒนาภักดีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกต่อจากนั้นพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของเวลา 18:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรม Fraser House A Luxury Collection Hotel สิงคโปร์ไปท่าอากาศยานชางงีมีผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเป็นจำนวนมากเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานชางงีนางสาวหว่องเสี่ยวผิงแคทรีนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9052เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยการเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4รายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสาธารณรัฐสิงคโปร์ในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นอเนกประการในฐานะที่ทรงเป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรทรงพระราชอุตสาหะนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชาให้มากยิ่งขึ้นเพราะได้มาเห็นสถานที่จริงแม้จะไม่ใช่ประเทศอังกฤษแต่ก็เป็นประเทศที่อังกฤษสร้างวางรากฐานเป็นการปรับเปลี่ยนระบบของอังกฤษให้เป็นสิงคโปร์ได้ประสบการณ์จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทราบประวัติศาสตร์การก่อตั้งสิงคโปร์การที่สิงคโปร์ตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษเป็นระยะเวลากว่า100ปีเมืองสิงคโปร์ที่เป็นเรื่องเป็นราวเซอร์แซมฟอร์ดแรฟเฟิลสร้างทำให้ได้รับอิทธิพลต่างๆทั้งสถาปัตยกรรมการทหารการศาสนาและการเมืองปัจจุบันแม้จะได้รับเอกราชมานานแล้วแนวคิดแบบอังกฤษยังคงเหลือเป็นรากฐานให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เวลา 19:55 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร
1: ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้
2: วันนี้เวลา 9:29 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกทรงเป็นประธานงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139ปี ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทานพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสถาปนาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าขึ้นเมื่อวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2430ณบริเวณพระอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสถาปนาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าขึ้นเมื่อวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2430ณบริเวณพระราชวังสรานรมเรียกว่าคาเดตสคูลและโรงเรียนทหาร

ประจอมเกล้าต่อมามีพระราชดำริให้ย้ายโรงเรียนไปยังที่ตั้งแห่งใหม่บริเวณเขาชะโงกตำบลพรหมบณีอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่5สิงหาคม2529โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาตินโยบายของกองทัพบกและสถานการณ์ประเทศเพื่อเป็นสถาบันศึกษาทางการทหารระดับอุดมศึกษาที่สมัยของไทยผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้กับกองทัพบกเพื่อพัฒนาประเทศและปกป้องอธิปไตยของชาติมาเป็นระยะเวลา139ปีนับตั้งแต่วันสถาปนาซึ่งถือเป็นวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปัจจุบันมีหลักสูตรการศึกษาระยะเวลา5ปีใน10สาขาวิชาได้แก่วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต5สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต3สาขาวิชาและศิลปศาสตร์บัณฑิต2สาขาวิชานอกจากหลักสูตรการศึกษาวิชาพื้นฐานแล้วนักเรียนในร้อยจะได้รับการฝึกภาคสนามกับหน่วยทหารและศูนย์การฝึกตามเหล่าสายวิทยาการต่างๆอาทิหลักสูตรส่งทางอากาศและหลักสูตรการรบแบบจู่โจมรวมถึงทำกิจกรรมในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและองค์กรภายนอกโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการศึกษาดูงานสถานที่สำคัญต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้สร้างสมประสบการณ์ปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามีพลโทอาจินปฐมจิตเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนและมีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5รวม 1,319 นายเวลา 13:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายสมเกียรติชอบผลประธานกรรมการมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมรินำพระสงฆ์และคณะบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิประจำปี2569เฝ้าแล้วเฝ้าทูลละอองพระบาทรับการถวายและรับพระราชทานรางวัลดังนี้1. สาขาพระสงฆ์พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณสมชายฐานวุฒโธผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2. สาขาผู้บริหารการศึกษานายมนตรีพลแพงขวาผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราชอุปถัมภ์ตำบลหนองกุ้งแก้วอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขต1 3. สาขาครูภาษาไทยนางสุภาพชาวป่าครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนามั่งตำบลบ้านยวดอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1 4. สาขาครูสังคมศึกษานายธนวรรณภักดีวันครูชำนาญการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเจด้าประวัตินครสวรรค์ตำบลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์5. สาขาการศึกษาก่อนประถมศึกษานางนันทยาถวยพรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชตตำบลบ้านปรกอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 6. สาขาการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีพนายสัญชัยช่องวารินภูมิปัญญาเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทวัดบุรีตำบลไพศาลอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือของผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคู่สมรสและคณะกรรมการกาชาติกระทรวงการต่างประเทศประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านและจัดพิมพ์สลักบัวแก้วนำโชคในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย
นางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางยางเยกริสจูประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BMW กรุ๊ปประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิ

0: ธิชัยพัฒนานายประสิทธิ์พงษ์ชินประเสริฐผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบรมนิวาสเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนำข้าราชการและผู้ตรวจการคณะลูกเสือแห่งชาติเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายแดนนี่ไวท์เฮดผู้อำนวยการบริติชเคาน์ซิลประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่และนางซาร่าโรเจอร์สันเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการบริติชเคาน์ซิลประเทศไทยพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 7:00 น.วันนี้พลอากาศเอกชฤทธิ์ภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒหารเช้าแด่พระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และจากวัดอนงคารามจำนวน8รูปผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ได้3ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังส่งทางไปรษณีย์และส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัฒหารเพลแด่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสจำนวน8รูปสำหรับบทที่ใช้ในการสวดพระพิธรรมนั้นมีหลายบทแต่บทสวดดักที่ใช้สวดโดยทั่วไปคือบทพระพิธรรม7คัมภีร์ที่เป็นคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงปรมัตถธรรมอันได้แก่จิตเจตสิกรูปนิพพานซึ่งเป็นธรรมอันละเอียดรุ่งลึกและประเสริฐกว่าธรรมทั้งหมดไม่กล่าวพาดพิงถึงสัตว์บุคคลเหตุการณ์และสถานที่แต่อย่างใดเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสสำหรับพระพิธีธรรมนั้นพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงแต่ไม่ใช่พระราชทานตำแหน่งพระพิธีธรรมแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งโดยเจ้าอาวาสในแต่ละพระอารามจะเป็นผู้แต่งตั้งพระสงฆ์เป็นพระพิธีธรรมพระอารามละสี่รูปแต่ไม่ได้ตัดสิทธิ์พระสงฆ์รูปอื่นในการฝึกฝนสวดทำนองสวดของพระพิธีธรรมเพื่อสืบทอดวิธีการรวมถึงทำนองสวดของแต่ละพระอารามไม่ให้สูญหายเวลา 19:00 น.พลอากาศเอกชฤทธิ์ภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยเป็นพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมจากวัดสักเกต4รูปและวัดราชสิทธาราม4รูปพระพิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระพิธรรมปิฎกซึ่งการสวดพระพิธรรมสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งยังเป็นการอุทิศกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ องคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่ห้องประชุมฟีนิกซ์บอลรูมอาคารศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการบูรณาธิการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งกระทรวงยุติธรรมโดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนร่วมกับมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการใช้มาตรการทางกฎหมายต่อเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดซึ่งมีความแตกต่างจากผู้ใหญ่เปลี่ยนจากการลงโทษมาสู่การแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยทรงให้ความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนที่เป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศแม้บางคนจะก้าวพลาดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่หากได้รับโอกาสและได้รับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสมก็สามารถกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้โดยมีผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่จากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนศาลเยาวชนและครอบครัวกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมกว่า290คนทั้งนี้เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และข้อเสนอแนะตลอดจนสร้างความเข้าใจร่วมกันในการนำมาตรการทางกฎหมายไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและเยาวชนอันจะนำไปสู่การลดการกระทำผิดซ้ำและสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่สังคมในระยะยาวในโอกาสนี้องคมนตรีเป็นประธานรับมอบผลิตภัณฑ์ยาสีฟันเทพไทยเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขอนามัยช่องปากแก่เด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจำนวน 15,000 หลอดและชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดแบบระดับทดสอบจำนวน 100,000 เทสจากบริษัท HIP Global จำกัดเพื่อนำไปใช้ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในด้านสาธารณสุขและการแพทย์องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดโดยในปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก41โครงการย่อยโดยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ9โครงการการพัฒนาด้านสังคม12โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม6โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา14โครงการในพื้นที่215หมู่บ้านของพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยะโสธรมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 10,000 คนเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมจำนวน83นวัตกรรมเกิดผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้จำนวน40ผลิตภัณฑ์พร้อมกันนี้องคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมที่อยู่ระหว่างการต่อยอดกระบวนการบ่มเพาะให้นักศึกษาตลอด4ชั้นปีเชื่อมโยงกับพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักการวิศวกรสังคมสปอตไลท์ส่งที่นักศึกษาแต่การพัฒนาท้องถิ่นสปอตไลท์ส่งที่ชุมชน และในช่วงบ่ายได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้น30หลักสูตรและทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตก่อนรับฟังการบรรยายสรุปแนวทางการใช้งานฐานข้อมูล Big Data เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อติดตามสถานะและการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่ในการวางแผนงานโครงการพัฒนาองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสกลนครพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์63อำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำมีนักเรียน647คนมีครูและบุคลากร88คนมีนางยารตีเศรษฐบุพภาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางวิชาการควบคู่กับการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการใช้เทคโนโลยี AI โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนคอมพิวเตอร์ในการจัดตั้ง AI ครับและจัดอบรมทักษะความรู้ด้าน AI ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์แก่ครูและบุคลากรและนักเรียนที่มีความสนใจเพื่อเตรียมความพร้อมให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ในการนี้องคมนตรีได้ให้ข้อคิดในการระมัดระวังการใช้ AIโดยให้ยึดหลักการใช้ตามหลักจริยธรรม AI เพื่อป้องกันไม่ให้เทคโนโลยีสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสังคมทั้งนี้โรงเรียนยังดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรตามโครงการอารยเกษตรสืบสานรักษาและต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาพื้นที่เกษตรอย่างสมดุลเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนในการฝึกปฏิบัติจริงอาทิการปลูกผักและการเลี้ยงไก่จากนั้นองคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่นักเรียนและเยี่ยมชมกิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนอาทิหน้าตาศิลป์ศิลปะจินตาคณิตรักบี้ฟุตบอลมวยสากลสมัครเล่นและกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพที่โรงเรียนได้จัดให้มีการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทวิศึกษาในสาขาช่างกลสาขาคหกรรมและสาขาการบัญชีให้นักเรียนสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้และประกอบอาชีพได้จริงในอนาคตช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์53อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำมีนักเรียน602คนมีครูและบุคลากร8คนมีนายพิชิตสนั่นเอื้อเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงชั้นเรียนทั้งยังจัดให้มีศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษหรือ 3S ใช้ทักษะจินตคณิตและโครงการอ่านออกเขียนได้ในรายวิชาภาษาไทยมาช่วยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและคิดคำนวณให้สามารถเรียนรู้ได้เท่าทันเพื่อนทั้งนี้โรงเรียนดำเนินงานพัฒนาผู้เรียนโดยจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้และในชุมชนแบบบูรณาการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตสามารถพึ่งพาตนเองได้อาทิชมรมทูบีนัมเบอร์วันการย้อมผ้าครามการเพ้นเล็บเพ้นผ้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไส้กรอกโคขุนโพนยางคำข้าวหางงอกที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนครจนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองโครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหารรุ่นที่5จากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วย
1: คณะบุคคลทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
0: ันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัท Beauty Gem Factory จำกัดและบริษัทในเครือสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายจังหวัดสมุทรปราการคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพลอากาศเอกนภาเดชทูปเตมีพร้อมครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระและรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารจากวัดชัยพฤกษมาลาวัดทุ่งเศรษฐีวัดบุพผารามวัดแก้วฟ้าพิทักษ์ธรรมกรุงเทพมหานครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองวัดเขาดินจังหวัดชุมพรวัดอรัญวาสและวัดระหารน้อยจังหวัดเพชรบุรีเวลา 14:30 นสมาคมนิยมไทยบริษัทพัทรเฮาส์แอนด์พร็อพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนโรงเรียนสายน้ำพึ่งในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดแพร่และนางสาวฤทัยชนกเกตแก้วพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครวัดทรัพย์ยี่หร่าวัดตบกเตี้ยจังหวัดจันทบุรีวัดโพสีจังหวัดขอนแก่นวัดดอนหวายจังหวัดนครปฐมและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทละสุอินเตอร์เทรดจำกัดบริษัทดักทรัพย์จัดการกองทุน MFC จำกัดมหาชนสำนักงานธนานุเคราะห์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายณัฐพงษ์วันทองพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพธิดารามวัดคฤหบดีกรุงเทพมหานครวัดโคนนจังหวัดสิงห์วัดสะแกวัดลำเชิงไกรวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาวัดเนินสว่างทางหลวงและวัดท่ากกแกจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริษัทมนทาระแมเนจเมนต์จำกัดสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัทลีกันลิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนอกจากคณะบุคคลที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้วยังมีข้าราชการเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยวจังหวัดสระบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนานจังหวัดกระบี่โรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้วจังหวัดอุดรธานีและโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆและในพื้นที่ห่างไกลที่ ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยวจังหวัดสระบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยวคลองขนานจังหวัดกระบี่โรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสกุลทูปเตมีวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดแพร่องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยวบุ่งแก้วจังหวัดอุดรธานีและโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยซึ่งล้วนต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณด้วยทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประชาชนโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสให้มีอาชีพและจุดยืนในสังคมอย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
5: ได
4: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออดี
4: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
1: หายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
5: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
6: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
8: .1330วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
9: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
8: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
9: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
8: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
9: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถามว่าการตอบสนอง 100% เลยคือเหลือ
8: 100% นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ค่ะกลับมาที่จสรกันต่อนะคะเรื่องของการกินการรับประทานกันนะคะที่อันนี้มันก็มีเรื่องราวมีที่มานะคะสำหรับเรื่องของของหวานค่ะนะคะเพราะว่าอันนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมาจากเรื่องของบางทีที่เป็นจะเป็นค่านิยมอะไรก็ว่าได้นะคะที่ปกติถ้าเราเห็นเด็กแบบแหมเห็นเด็กตัวแบบอ้วนนะคะดูจ้ำม่ำก็บอกโอ้น่ารักจังแต่พอเขาโตมาบอกเอ๊ะทำไมไม่ลดความอ้วนอะไรแบบนี้คะคือหลายๆอย่างเนี่ยมันมีความขัดแย้งกันอยู่นะคะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องของเด็กกับขนมหวานอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกันอะไรกันนะคะสำหรับในแต่ละครอบครัวที่มีลูกมีหลานที่ติดหวานอาจจะแบบติดหวานจากที่ผู้ปกครองเคยให้สมัยเด็กๆนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะทำลายสุขภาพเป็นภัยเงียบนะคะเป็นภัยเงียบที่แฝงอยู่กับตัวเด็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการกินค่ะนะคะซึ่งแม้กระทั่งนะคะน้ำอัดลมเนี่ยบางทีแค่ขวดเนี่ยมันดูเหมือนไม่ใหญ่นะคะหรือว่าเป็นชานมไข่มุกนะคะแก้วเดียวแต่มันเข้มข้นเหลือเกินนะคะซึ่งล้วนแล้วแต่เนี่ยทำให้น้ำตาลเนี่ยมันพุ่งเกินโควต้าเกินกว่าที่ร่างกายของเด็กๆควรจะได้รับในแต่ละวันแต่ละวันที่มันสูงแบบสูงเยอะมากค่ะนะคะเรื่องของความหวานที่สะสมซึ่งมาจากการกินขนมหวานกินอะไรเครื่องดื่มที่มีรสหวานเนี่ยนะคะเป็นตัวการหลักค่ะนะคะที่แอบทำร้ายลูกๆของเราลูกหลานของเราค่ะนะคะแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะซึ่งตัวการหลักๆมีอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกค่ะนะคะเรื่องแรกทำให้ลูกอิ่มทิพย์กินข้าวยากนะคะพอกินขนมหวานกินน้ำหวานเข้าไปก่อนมื้ออาหารเนี่ยนะคะทำให้เด็กๆนะคะลูกๆเนี่ยรู้สึกว่ามันอิ่มปลอมๆนะคะพอถึงเวลากินข้าวปุ๊บงอแงไม่อยากกินเพราะร่างกายมันอิ่มไปแล้วนะคะซึ่งทำให้ร่างกายเนี่ยขาดสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเรื่องที่สองที่ตามมาคือไปขัดขวางความสูงเพราะว่าความหวานที่มากเกินไปนะมันจะไปต้านการทำงานของฮอร์โมนการเจริญเติบโตกรดฮอร์โมนนะคะทำให้อาจจะทำให้กระดูกบิดเร็วขึ้นนะคะลูกก็เลยมีความหยุดความสูงเนี่ยมันเร็วกว่าปกตินะคะเรื่องที่3ค่ะสำคัญไม่แพ้กันเรื่องสมองช้าสมาธิสั้นคือพอกินของหวานปุ๊บนะคะพลังงานก็พุ่งปรี๊ดค่ะนะคะซึ่งแป๊บเดี๋ยวกลายเป็นอาการน้ำตาลตกนะคะคราวเนี้ยลูกๆ ก็จะเริ่มซึมสมองเฉื่อยเหนื่อยง่ายหงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนตลอดทั้งวันนะคะเรื่องที่4ค่ะฟันผุก็จะลามไปยันฟันแท้เพราะว่าน้ำนมนะคะฟันน้ำนมที่ผุจากความหวานนะคะซึ่งมันไม่ใช่เดี๋ยวก็หลุดไปนะคะยังมีเชื้อแบคทีเรียที่มาช้อนชัยในปากทำลายหนอบฟันที่กำลังจะขึ้นมานะคะอันนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่ทำร้ายลูกๆของเราเรื่องของความหวานค่ะยังมีเรื่องของอ้วนลงพุงนะคะจากการที่น้ำตาลกินไม่หมดกลายเป็นไขมันสะสมทำให้น้ำหนักตัวเกินแล้วก็เสี่ยงเป็นเบาหวานนะคะทั้งหมดนี้ค่ะด้วยความห่วงใยจากสสส.นะคะว่าอย่าปล่อยให้ความหวานมาทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความห่วงใยจากทางสสส.ค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เราไปพักกันครู่เดียวค่ะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 น.กับอิดคณินบุญประเสริฐครับพระดอนสรุปปมข้อมูลรั่วชี้ต้นต่อจากรหัสผ่านหลุดไม่ใช่การเจาะระบบและมีการประกาศลดราคาน้ำมันมีผล 5:00 น.พรุ่งนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
7: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
6: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
8: เทมปราคิดส์ ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน

0: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ปตท.ประกาศปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลลง70สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลราคาคงเดิมมีผลในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปพรดสรุปปมข้อมูลรั่วชี้ต้นต่อจากรหัสผ่านหลุดไม่ใช่การเจาะระบบเดินหน้ายกระดับระบบรัฐสู่การยืนยันตัวตนหลายชั้นภายใน30วันคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: นางสาวลดิดาเพื่อพิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีได้เชิญสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหน่วยงานด้านการสืบสวนสอบสวนหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลเพื่อประมวลข้อเท็จจริงและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบหรือการดึงฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐออกไปทั้งระบบแต่เกิดจากการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่รั่วไหลอยู่ก่อนแล้วมาเข้าสู่ระบบตามสิทธิการใช้งานปกติก่อนสืบค้นข้อมูลเป็นรายกรณีโดยขณะนี้พบผู้ถูกสืบค้นข้อมูลประมาณ800รายและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จากข้อมูลการใช้งานในระบบนายพระดอนสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยกำหนดให้ระบบที่จัดเก็บข้อมูลประชาชนใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นครอบคลุมทั้งระบบใหม่และระบบเดิมพร้อมเร่งดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน30วันรวมทั้งจัดทำระบบติดตามการใช้งานและติดตามหน่วยงานที่ได้รับการแจ้งเตือนเรื่องบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านรั่วไหลให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเยียวยาด่วนกรณีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้งหายตัวระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก่อนพบเป็นศพถูกสัตว์ป่าลากไปไกลกว่า200เมตรสั่งการเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่หน้าด่านทุกคนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรณีนายศักรินทร์วิชาจารย์พนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งที่เสียชีวิตจากเหตุถูกสัตว์ป่าทำร้ายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เมื่อช่วงเช้าวันนี้โดยเบื้องต้นได้รับรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ออกติดตามนายศักรินทร์หลังไม่เดินทางมาตามจุดนัดหมายเพื่อปฏิบัติภารกิจฆ่าเยาวชนเมื่อเข้าตรวจสอบบริเวณที่พักพบเพียงโทรศัพท์และทรัพย์สินส่วนตัวพร้อมร่องรอยคล้ายสัตว์ป่าลากเหยื่อก่อนค้นพบร่างผู้เสียชีวิตบริเวณลำห้วยทับเสลาห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ200เมตรโดยสภาพศพมีร่องรอยถูกสัตว์ป่ากัดกินและพบรอยตีนเสือโคร่งใหม่อยู่บริเวณใกล้เคียงซึ่งขณะนี้เองเจ้าหน้าที่ได้แจ้งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรลานสักเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายเรียบร้อยแล้วพร้อมประสานญาติผู้เสียชีวิตและจะรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมต่อไปทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันจะดูแลสิทธิสวัสดิการและให้ความช่วยเหลือครอบครัวอย่างเต็มกำลังพร้อมทั้งยกระดับมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานหน้าที่ด่านหน้าทุกคนได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: ขับรถต้องมีน้ำใจขับมอเตอร์ไซค์อย่าลืมหมวกกันน็อครณรงค์ให้ทุกคนปลอดภัยในเทศกาลแห่งความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 22:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะยังมีแจ้งการจราจรที่เคลื่อนตัวได้ช้านะคะคุณวรดาเนี่ยบอกว่าบนถนนจรัญสนิทวงในฝั่งขาเข้าค่ะแยกบรมราชชนนีมุ่งหน้ามาทางบางขุนนนท์เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเพราะว่าตรงนี้มีแนวก่อสร้างนะคะตรงแยกบางขุนนนท์ซึ่งก็จะเหลือช่องทางให้รถวิ่งได้1ช่องครึ่งเท่านั้นนะคะรถก็เลยผ่านแยกไปได้แบบช้าๆนะคะแล้วก็ทางด้านของถนนมิตรภาพนะคะในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงสูงเนินมาที่4คิ้วนะคะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงเลยปั๊ม PTT Station 4คิ้วปตท4คิ้วมาเล็กน้อยนะคะมีรถบรรทุกปูนแบบกล้วยหอมอะค่ะนะคะยาวๆไปชนกับไม่ทราบรถอะไรนะคะขวาง2ช่องซ้ายวิ่งได้ในช่องทางด้านขวานะคะซึ่งเป็นกระบะชนกับบรรทุกคันนี้นะคะแล้วก็มีคนเจ็บตอนนี้ได้ช่วยเหลือคนเจ็บนำส่งโรงพยาบาล4คิ้วแล้วนะคะส่วนรถที่ชนกันนี้อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายก็เลยส่งผลทำให้การจราจรนั้นชะลอตัวนะคะในจุดนี้ถ้าเลยไปแล้วไปได้ในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะนะคะทาง MEA Spark นะคะก็ชวนมาเที่ยวชม2นิทรรศการภาพถ่ายสุดพิเศษแห่งปีค่ะนะคะเพราะว่าเป็นภาพถ่ายที่มีความหมายแล้วก็จะพาเราไปนะคะเพื่อได้ทราบถึงเรื่องราวของการเวลาที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้านะคะในประเทศไทยค่ะนะคะก็เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ68ปีการไฟฟ้านครหลวงค่ะ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในช่วงที่จุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าไทยค่ะผ่านภาพถ่ายจริงในอดีตนะคะเป็นภาพถ่ายในยุคนั้นเลยนะคะเรื่องราวความเป็นมาประวัติศาสตร์ของไฟฟ้าของไทยค่ะว่าเริ่มเป็นมายังไงนะคะจนมาถึงปัจจุบันนะคะจนกลายมาเป็น MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงค่ะที่เป็นพลังงานขับเคลื่อนเมืองมหานครสู่อนาคตที่ยั่งยืนนะคะซึ่งในครั้งนี้นะคะก็จะมีนิทรรศการภาพถ่ายจากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคต MEA Legacy to Future ในช่วงนะคะในช่วงนี้นะคะที่มีนิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้นะคะในช่วง15สิงหาคมถึง15กันยายนนี้ค่ะร่วมซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณผ่านภาพถ่ายประวัติศาสตร์สุดทรงคุณค่าในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์มาทรงเปิดอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยเมื่อวันที่15สิงหาคม2568ค่ะพร้อมชมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการนะคะโดยก็ปักวันในปฏิทินได้เลยค่ะนะคะแล้วก็เตรียมมาสัมผัสเรื่องราวผ่านภาพถ่ายประวัติศาสตร์ของจริงด้วยตัวเองกันได้นะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ค่ะที่ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยนะคะแล้วก็กดติดตามเพจ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยค่ะก็จะไม่พลาดนะคะก็จะได้ไม่พลาดรอบการเข้าชมแล้วก็กิจกรรมพิเศษเร็วๆนี้นะคะที่ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยนะคะโดยเปิดให้เข้าชมนะคะวันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะหยุดวันจันทร์นะคะจะหยุดวันจันทร์ค่ะทีนี้เข้าชมได้นะคะเวลา9นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกาค่ะนะคะแล้วก็มีรอบนำชมทุกๆ30นาทีนะคะสามารถตรวจสอบคิวนะคะหรือว่าจองบัตรล่วงหน้าได้นะคะที่ measpark.mea.or.th นะคะก็อันนี้จะมีเทศกาลนะคะ2เทศกาลที่ไปให้ชมกันได้นะคะอันแรกเนี่ยเป็นเทศกาลภาพถ่ายจากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคต MEA Legacy to Future อันนี้1ถึง14สิงหาคมนะคะส่วนอันที่2ก็จะเป็นเทศกาลภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติที่เล่าให้ฟังกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสามารถที่จะไปติดตามไปชมกันได้นะคะเราจะได้ย้อนเวลากลับไปว่าในช่วงที่ผ่านมาโอ้โหเรียกว่าความเจริญก้าวหน้าของไฟฟ้าเนี่ยเป็นมายังไงนะคะก็จะได้ไปสัมผัสบรรยากาศกันได้เลยนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะที่มีแจ้งเข้ามานะคะนอกเหนือจากเรื่องของ สภาพการจราจรนะคะจุดไหนมีอุบัติเหตุนะคะก็ยังแจ้งให้จอดสลับประสานงานกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะสำหรับท่านที่ตอนนี้กำลังใกล้ถึงบ้านนะคะอาจจะแบบรอให้รถสายนะคะเมื่อช่วงตอนเย็นนะคะที่รถติดมากๆนะคะบางท่านเนี่ยแบบอยู่ที่ทำงานกันก่อนนะคะนั่งก็แก๊กก็แก๊กกันไปนะคะแล้วค่อยรอให้รถหายติดแล้วถึงจะเดินทางกลับบ้านกันนะคะนี่ก็แจ้งสภาพการจราจรกันได้นะคะจุดไหนยังแบบมีรถเยอะอยู่นะคะนะคะเพิ่มเติมข้อมูลได้เลยค่ะที่จสร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขนี้ของจสร้อยนะคะที่ใช้ได้ทั้งเรื่องของการจราจรบัตรเทนแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่แจ้งมาจะให้จสร้อยประสานงานนะคะก็สามารถใช้หมายเลขนี้ละค่ะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามเพิ่มเติมกันนะคะกับเรื่องของคนที่เดินทางนะด้วยเครื่องบินนะคะนะคะจากสนามบินของไทยเราเนี่ยนะคะซึ่งในช่วงของตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปค่ะนะคะก็จะมีกฎระเบียบอะไรที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะเรื่องของกระเป๋าที่โหลดไปใต้ท้องเครื่องบินนะคะถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่นะคะไปตรวจว่ามันมีอะไรที่แบบมันต้องสงสัยนะคะหรือว่ามันอันตรายนะคะเจ้าหน้าที่สามารถที่จะตรวจคนได้เลยค่ะนะไม่ต้องแจ้งผู้โดยสารก่อนนะคะในเรื่องนี้รายละเอียดเพิ่มเติมยังไงนะคะติดตามกับทางคุณสรัญญะเบญจนิรัตน์ค่ะท่านรองผู้อำนวยการสำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยค่ะนะคะตอนนี้สายทดลองมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับ
0: ค่ะชัดเจนค่ะ
1: โอเค
0: ค่ะ
1: ชัดเจนครับ
0: ค่ะเรื่องของประกาศที่ทางสำนักงานการบินโรงเรียนเนี่ยได้ประกาศออกมาว่าการตรวจค้นกระเป๋าที่ผู้โดยสารเนี่ยได้โหลดไปใต้ท้องเครื่องบินแล้วคือโหลดอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะสามารถค้นได้ถ้าหากว่ามีอะไรที่แบบตรวจแล้วเป็นวัตถุต้องสงสัยอะไรรายละเอียดในเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นยังไงคะท่านรองผู้อำนวยการคะ
1: คือเป็นอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยไม่ใช่กฎหมายใหม่นะฮะต้องเรียนว่าจริงๆมันออกมาประมาณ1ปีนะครับ1ปีมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสำหรับข้อนี้นะครับเป็นข้อ9ของกฎหมายนะครับคือข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยฉบับที่113นะฮะ113
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจค้นนะครับเพื่อการรักษาความปลอดภัยในการดำเนินงานของสนามบินสากลแล้วนะครับทีนี้นะครับสำหรับข้อกำหนดเนี่ยจริงๆมันออกมาตั้งแต่ตุลาคมปีก่อนนะฮะแล้วก็มีการปรับปรุงหลายเรื่องเลยนะครับสำหรับในการดูแลตัวการระบบการรักษาความปลอดภัยของทางด้านการบินของพวกเรา
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ในส่วนนี้นะครับเฉพาะข้อนี้มันจะบอกว่าเนื่องจากว่าเรื่องนี้เรามองว่าเป็นเรื่องใหญ่ต้องมีการเตรียมตัวพอสมควรต้องมีการประชาสัมพันธ์พอสมควรก็เลยให้มีการดำเนินการ1ปีนะครับหลังคือประมาณ315วันนะหลังจากที่มีการประกาศกฎหมายฉบับนี้ออกมานะครับทีนี้ต้องเรียนนะว่าเรื่องนี้เราเองไม่ได้คุยกันเมื่อปีก่อนนะฮะมันมีการคุยกันมาสักเกือบ3ปีแล้วล่ะซึ่งเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าตัวสายการบินเนี่ยเวลาที่ผู้โดยสารเขาโหลดกระเป๋านะครับก็บอกว่าเราก็ไปที่เคาน์เตอร์เนา
0: ะ
1: แล้วก็กระเป๋าก็มีการเช็คกระเป๋าแล้วก็กระเป๋าก็จะไปทางผู้โดยสารก็จะเดินทางไปกรอกขึ้นเครื่อง
0: ค่ะ
1: ทีนี้ที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าหากว่าเขาไปเอ็กซเรย์แล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาเจออะไรในกระเป๋าเข้า
0: ค่ะ
1: นะครับอะไรในช่วงตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือเช่น power bank ละกันนะฮะ
0: ค่ะ
1: ซึ่ง power bank เนี่ยคือทุกคนก็เห็นนะครับว่าเวลามันเกิดช็อตขึ้นมาเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันไฟมันไหม้นะครับแล้วก็เนื่องจาก power bank ก็คือตัวเก็บพลังงานเวลามันไหม้ขึ้นมาเนี่ยมันถ้าอยู่บนเครื่องเนี่ยทางตัวเจ้าหน้าที่ที่บนเครื่องเนี่ยเขาจะดูแลเรื่องนี้นะครับเขามีมาตรการเพื่อจัดการดับไฟแต่ทีเนี้ยถ้ามันอยู่ใต้ท้องเครื่องเนี่ยมันไม่มีใครรู
0: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยของพวกเนี้ยเราเลยห้ามไม่ให้มีการเช็คลงไปเพราะเนี้ยยกตัวอย่างอื่นเช่นพวกน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันก๊าซหรือของที่สามารถติดไฟได้ซึ่งอันเนี้ยเป็นของที่อันตรายนะครับแล้วก็เราก็ไม่อยากจะให้ใส่เข้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ ถ้าหากว่าเขาไปตรวจเจอนะครับตอนเอ็กซเรย์เจอตอนที่เช็คเมื่อก่อนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะเอากระเป๋าอันเนี้ยไปตรงที่ใกล้ๆเครื่องนะครับเพราะอะไรเพราะว่าผู้โดยสารเนี่ยท้ายสุดก็คือพอไปเข้าไปข้างในปั๊บเขาก็อาจจะไปเดินช้อปปิ้งอะไรก็ว่ากันไปแต่ท้ายสุดเนี่ยก่อนจังหวะจะขึ้นเครื่องเนี่ยทุกคนจะมารวมกันตรงโถงขึ้นเครื่องเนาะ
0: ค่ะโอเค
1: ตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะไปตามผู้โดยสารเนี่ยมาเปิดกระเป๋าตรงข้างเครื่องเลยเพราะมันเจอกันตรงนั้นทีเนี้ยคือพอทำอย่างนี้เข้าเนี่ยปรากฏว่าเที่ยวบินเนี่ยดีเลย์อุตลุดเลยนะครับเพราะว่ามันต้องมาเปิดตรงนั้นทีเนี้ยการเปิดตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้เปิดในอาคารนะมันมาเปิดตรงลานจอดซึ่งมันก็ไม่สะดวกในกรณีเช่นถ้าหากว่ามีฝนตกนะฮะอันนี้ก็ไม่สะดวกครับทุกคน
0: ค่ะค่ะ
1: แล้วยังไงต่อนะฮะทางเราเองก็ดูว่าเออจริงๆในหลายประเทศนะฮะคือเขาก็มีมาตรการในลักษณะนี้นะครับก็คือว่าเอาล่ะถ้าไม่สามารถที่จะไปตามผู้โดยสารมาเปิดได้นะครับเขาเองก็จะมีขั้นตอนมาตรการเพื่อให้สามารถที่จะเปิดได้เองนะครับมีเจ้าหน้าที่สามารถเปิดได้เองแต่กฎกติกามารยาทของเราก็มีนะครับก็คือว่าถ้าเปิดเนี่ยอันดับแรกสุดก็คือมันต้องมีเหตุก่อนนะครับเขาถึงมีเหตุก็คือเจอของต้องสงสัยก่อน
0: ค่ะ
1: พอเปิดเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับซึ่งการเปิดเนี่ยคือที่เราใช้เวลาหนึ่งปีก็คือต้องประชาสัมพันธ์ก่อนเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการก็คืออยากให้คนเนี่ยเขาใช้กุญแจที่เป็นของที่เรียกว่า TSA Approved นะฮะคือมันเป็นกุญแจที่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาสามารถเปิดได
0: ้ค่ะครับ
1: ทีนี้พอเปิดเข้าไปแล้วเนี่ยเขามีทำงานตรวจค้นถ้าตรวจพบว่าถ้าเปิดเข้าไปปั๊บจะพบหรือไม่พบอย่างไรเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะต้องมีใครอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะเป็นกระดาษบอกว่าเขาเปิดทีนี้ในการเปิดและตรวจค้นเนี่ยไม่ใช่อยากจะเปิดที่ไหนก็เปิดนะฮะเขาจะมีห้องเป็นห้องพิเศษเลยซึ่งจะมีตัวซูเปอร์วิเซอร์อยู่จะมีกล้องCCTV อยู
0: ่
1: เพราะเวลาเปิดขึ้นมาปั๊บคือมีคนที่เป็นพยานในการเปิดมีการบันทึกภาพในการเปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเกิดเรื่องเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยสามารถเอามาดูได้ว่าเอ๊ะเขาเปิดแล้วเจออะไรอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยคือมันก็จะเป็นไปตามมาตรฐานที่ชาวบ้านคนที่เป็นพยานในการเปิดมีการบันทึกภาพในการเปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเกิดเรื่องเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยสามารถเอามาดูได้ว่าเอ๊ะเขาเปิดแล้วเจออะไรอย่างไรนะครับ

0: ที่เราเจอนะฮะก็คือว่าอันนี้อยากจะเตือนทุกคนว่าจริงๆหลายคนก็ทราบนะครับก็คือของที่เวลาเราเอาไปเช็คอินเนี่ยโดยปกตินะครับกระเป๋าเนี่ยเราไม่อยากให้เอาของมีค่าใดๆใส่เข้าไปนะอันนี้ก็เตือนไว้ด้วยเหมือนกัน
1: ค
0: ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีกิจกรรมไม่มีขั้นตอนตรงนี้อยู่นะครับมันก็มีประเด็นเหมือนกันก็คือว่ากระเป๋าเนี่ยเวลาเดินทางไปมันผ่านประเทศต่างๆนะครับเวลาไปแวะมันก็ต้องผ่านเปลี่ยนเครื่องเนา
1: ะ
0: บางทีเนี่ยหรือตรงปลายทางเลยเนี่ยคือมันก็มีโอกาสนะฮะคือที่อาจจะเกิดการขโมยเกิดขึ้นก็ได้นะครับแต่ของเราเนี่ยเนื่องจากตามที่เราบอกขั้นตอนของพวกเราเนี่ยที่วางไว้เนี่ยมันมีตั้งวิดีโอเก็บข้อมูลไว้มีซูเปอร์ไวเซอร์ที่มาเป็นพยานด้วยตรงนี้เราค่อนข้างมั่นใจว่าเราไม่มีปัญหาตรงนั้นแต่ก็ตามทีเวลาที่จะเอากระเป๋าไปเนี่ยใช้กระเป๋าเนี่ยอย่าเอาของมีค่าใดๆใส่เข้าไปอันนี้สำคัญสุดเน
1: าะค่ะค่ะท่านรองผู้อำนวยการครับทีนี้เดนขอย้อนกลับไปนะคะว่าในขั้นตอนที่ผู้โดยสารจะเหมือนกับจะโหลดกระเป๋านะคะที่เราก็ต้องไปโหลดตรงเคาน์เตอร์เนี่ยนะคะซึ่งตอนที่โหลดตอนชั่งน้ำหนักพอชั่งหนักปุ๊บเนี่ยก็คือขึ้นในสายพานชั่งน้ำหนักแล้วไปณตอนนั้นคือยังไม่ได้ผ่านเครื่องสแกน
0: ยังไม่ได้ผ่านมันจะได้ผ่านทีหลังอะไรจากที่ผ่านเข้าไปในระบบละ
1: ค่ะอ๋อค่ะก็จะไปเจอหลังจากที่เราโหลดอะไรเรียบร้อยแล้วก็ไปนู่นนี่กันเพราะเราทำขั้นตอนตามกรรมวิธีเนี่ยครบทั่วแล้ว
0: จ้ะใช่จ้ะทีนี้คือถ้าทำอย่างนี้เนี่ยมันก็จะไม่ต้องมาวิ่งตามหาผู้โดยสารเพื่อมาเปิดตรงข้างเครื่องทีหนึ่งตามแบบที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ทีนี้ก็ต้องเรียนว่ามันก็เป็นแบบเดียวกันที่เป็นมาตรการวิธีการเดียวกันที่ทั้งยุโรปทั้งสหรัฐเขาใช้กันด้วยนะครับ
1: ค่ะต่างประเทศนี่เขามีบังคับใช้ตัวกฎหมายเนี้ยกฎอันเนี้ยมานานมากน้อยแค่ไหนอะคะที่เขาสามารถจนที่มีอำนาจสามารถที่จะเปิดได้เลยแล้วก็บันทึกภาพเอาไว้พร้อมๆกัน
0: PSA เนี่ยของสหรัฐนะ
1: ฮะ
0: PSA เนี่ยเขามีมาตั้งแต่ช่วงปี2000ประมาณ2001-2002นะฮะแล้วในเลเวลน
1: าน
0: ะผมจำได้เพราะว่าตอนนั้นผมก็ไปเรียนต่างประเทศชุด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเราก็ทราบว่ามีมาตรการนี้อยู่นะฮะก็รวมแล้วประมาณ20กว่าปีแล้วล่ะแต่ของประเทศไทยเนี่ยคือเพื่อนเองก็ค่อนข้างเป็นห่วงนะฮะแล้วก็แต่เราเองเนี่ยก็พยายามค่อยปรับตัวเรื่อยๆแต่ตอนเนี้ยเท่าที่ดูก็คือว่าเนื่องจากว่าผู้โดยสารของเราเยอะมากนะครับประมาณวันละประมาณเข้าประเทศแสนคนออกประเทศวันละแสนคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเริ่มที่จะบริหารจัดการยากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการมาปรับตัวเพื่อที่จะให้สามารถทำงานได้ไวขึ้นนะครับ
1: ค่ะค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเรื่องของการอย่างการนำโหลด power bank ไปใต้เครื่องเนี่ยทางสายการบินเองก็มีเหมือนประกาศออกมานานพอสมควรแล้วนะคะท่านรองผู้อำนวยการว่าไม่อนุญาตให้โหลดไปต้องนำขึ้นเครื่องได้เท่านั้นแล้วก็ต้องแบบจำกัดตัวแอมด้วยว่ามันจะไม่ต้องไม่เกินเท่าไหร่อะไรยังไงตอนนี้ยังมีคนแบบฝ่าฝืนหรือว่าแอบโหลดไปด้วยความรู้ด้วยความไม่รู้อะไรยังไงคะท่านรองผอ.
0: คือเรียนอย่างนี้ฮะอันนี้ก็ให้เป็นความรู้จริงๆคำถามไม่ดีเราอยากให้เป็นความรู้เรื่องเหมือนกันก็คือ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆเนี่ยตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่ได้รวมแค่เฉพาะ power bank นะฮ
1: ะ
0: ต
1: ั
0: วแบตเตอรี่อื่นด้วยก็เช่นกันนะเวลาที่ถ้าต้องการจะเอาไปเนี่ยให้ declare กับทางตัวคนที่เช็คกระเป๋าด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะอาการมันเหมือนกันก็คือมันคือแบตเตอรี่นะฮะคือถ้ามันช็อตขึ้นมาก็จะมีปัญหา
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยแบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็น power bank หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนทราบว่าถ้าจะต้องเอาไปเนี่ยให้แจ้งกับเขาให้เขาแจ้งทางตัวสายการบินที่เคาน์เตอร์นะฮะแล้วเขาจะแจ้งว่าให้ทำยังไงได้บ้างนะครับ
1: ค่ะอันนี้หมายรวมถึงตัวพัดลมแบบพกพาด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้ยุโรปมันร้อนเหลือเกินบางทีเราไปเนี่ย ก็เตรียมไอ้ตัวพัดลมพกพานี้ไปอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องไปด้วยไหมคะ
0: โอ้ก็ใช่ฮะแล้วก็ต้องอย่างนี้ด้วยฮะ คือพูดถึงพัดลมแบบพกพาเนี่ยขอนอกเรื่องนิดนึง
1: ค่ะ
0: คือบางประเทศนะอย่างไต้หวันอันนี้ก็ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันไต้หวันเนี่ยเขาเองก็ซีเรียสนะครับบางตัวพัดลมที่พกพาเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยแม้กระทั่งเอาขึ้นเครื่องเขาก็ยังไม่ให้ด้วยต้องทิ้งอย่างเดียว

0: ราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็อยากจะบอกว่าขอนอกเรื่องไปเลยว่าเวลาจะไปประเทศไหนเนี่ยเรื่องของป๋องที่เอาขึ้นเครื่องได้เนี่ยอันเนี้ยแต่ละประเทศก็จะมีกฎหมายของตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยให้เช็คทั้งปลายทางแล้วก็ระหว่างทางที่เราไปไปต่อเครื่องด้วยนะครับอันนี้สำคัญ
1: ค่ะแล้วก็ในระเบียบอันนี้ที่การตรวจค้นโดยเจ้าหน้าที่ไม่ต้องแจ้งผู้โดยสารทราบก่อนนะคะคือกระเป๋าเดินทางที่เราใช้กันเนี่ยมันต้องเป็นแบบล็อกแบบ TSA เท่านั้นไหมคะหรือว่าถ้าเป็นลักษณะกุญแจแบบอื่นเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้วิธีทำลายไม่ใช่แบบใช้มาสเตอร์คีย์ไขต้องทำลาย
0: ก็เขาครับก็เขาจะพยายามที่จะเปิดให้ดีที่สุดนะฮ
1: ะ
0: แต่ว่าคือถ้ามันมีประเด็นจริงๆก็อาจจะต้องเกิดความเสียหายขึ้นได้ซึ่งอันนี้เราก็ไม่อยากให้เกิดนะครับคือจริงๆต้องเรียนว่าทุกคนไม่อยากจะเข้าไปเปิดของชาวบ้านเขาหรอกแต่ว่าตามถ้ามันเจออะไรที่แปลกๆจริงซึ่งอันนี้ก็คือความปลอดภัยของคนทั้งเครื่องบินทั้งลำอ่ะม
1: ัน
0: ก็ต้องทำนะ
1: ครับที่ผ่านมาคือมีการตรวจพบมากขึ้นเหรอคะท่านรองที
0: ่คือใช้คำว่ามันไม่ได้น้อยลง คือแต่ที่เรียนนะฮะคือคนบางครั้งคือคนเนี่ยต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่ามันไม่ใช่แค่ power bank นะครับที่เรานั่งคุยกันมันมีของอย่างอื่นด้วยเช่นไอ้พวกไอ้น้ำมันติดไฟอะไรทำนองเนี้ยซึ่งเราเองข้อมองเขาคือบางทีก็รู้เท่าไม่ถึงการก็เยอะนะฮะก็ต้องแจ้งเพื่อทราบดีแหละ
1: ค่ะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยมันแบบเหมือนจะมีเป็นช่องโหว่มาว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะใช้ตัวอันนี้ที่เอื้อให้แล้วแบบมันไปถือโอกาสไปเปิดกระเป๋าของผู้โดยสารเพราะว่าเหมือนกฎหมายนี้ก็ป้องกันเจ้าหน้าที่อาจจะมีคนไม่ดีที่อยู่ในนั้นเพราะว่าทราบว่าเจ้าหน้าที่ตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่แบบบริษัทเอาท์ซอร์สใช่ไหมคะที่เข้ามาเรื่องของการขนกระเป๋าอะไรต่าง
0: ๆคือต้องอย่างนี้ฮะที่บอกแหละมันไม่ใช่อยู่ๆเจ้าหน้าที่มีแค่คนเดียวแล้วก็ไปเปิดนะมันต้องมีซูเปอร์วิเซอร์ที่ดูแลด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีกล้องที่ในกรณีถ้ามีร้องเรียนเนี่ยเราก็ต้องเอากล้องขึ้นมาเพื่อใช้ในการสอบสวนด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งตรงนี้มีความสำคัญคำถามว่าเจ้าหน้าที่เองเขาก็ต้องคนที่เขาทำตรงนี้เขาต้องคิดเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะโดนร้องเรียนได้เขาก็ต้องดีเฟนต์ตัวเองด้วยเช่นกันแต่ตามที่เรียนนะฮะพอเป็นในขนาดนี้เขาเองก็พูดตรงๆเขาก็ไม่ได้อยากจะต้องไปเปิดนะฮ
1: ะ
0: แต่ทีเนี้ยเพื่อความปลอดภัยตามหน้าที่ก็ต้องทำเราก็เลยถึงต้องออกกฎหมายมาเพื่อให้บอกว่าอะไรคือสิ่งที่ยอมรับได
1: ้ค่ะค่ะในกรณีแบบนี้นะคะถ้าหากว่าคนที่โดนเปิดกระเป๋านะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่มีการตรวจเนี่ยคือถ้ามันมีอะไรมากกว่านี้เนี่ยเขาสามารถร้องเรียนตามขั้นตอนเนี่ยวิธีการร้องเรียนของเขาหรือว่าจะแจ้งตรงนี้ค่ะเขาก็ต้องดำเนินการยังไงอะคะ
0: คือการเปิดกระเป๋าเนี่ยถ้าเปิดตามที่เรียนนะฮะมันจะต้องมีการส่งใส่ไอ้โน้ตทิ้งไว้นะฮะซึ่งอันเนี้ยที่สหรัฐนี่มีมานานแล้วแม้กระทั่งผมการที่เรียนผมก็เคยโดนทีนี้ในกรณีถ้าหากว่าดูแล้วมีสมมติเลสเซมีของเราบอกว่าของหายนะฮ
1: ะ
0: ตรงนี้เราสามารถที่จะร้องเรียนมาที่ตัวสนามบินได้นะหรือจะร้องเรียนมาที่สำนักงานเราก็ได้นะครับเราก็จะมีชาแนลในการร้องรับข้อร้องเรียนอยู
1: ่
0: ทีเนี้ยก็ตามที่บอกก็คือเราก็จะเริ่มครับมันจะมีขั้นตอนเพื่อการสืบสวนน
1: ะ
0: เนื่องจากว่าในการดำเนินการพวกเนี้ยมันมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วก็มีคนที่เป็นบุคคลที่ตามอยู่ด้วยตรงเนี้ยก็จะดำเนินการตามขั้นตอนไปนะครับ
1: ค่ะในช่องทางของทางสำนักงานการบินพลเรือนนะคะที่จะมีเป็นช่องทางให้สามารถร้องเรียนได
0: ้
1: ขอคำชี้แจง
0: ไปของสำนักงานเลยคร
1: ับ ค่ะค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้คือจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่16ตุลาคมเป็นต้นไปในสนามบินไหนบ้างคะของประเทศไทยหรือว่าทุกๆสนามบินเลย
0: ในปัจจุบันเนี่ยสนามบินที่พร้อมจะเป็นสนามบินสุวรรณภูมินะฮะแล้วก็จากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆขยับไปส่วนสนามบินอื่นเนี่ยที่ยังไม่มีความพร้อมเนี่ยมันจะเขาอาจจะมีการทำการดำเนินการตามขั้นตอนเดิมก็คือขอผู้โดยสารไปเปิดที่ จังหวะที่เขามีเอ็กซเรย์นะฮะซึ่งต
1: ้
0: องเรียนว่าบางที่เนี่ยมันก็คือพอเขาเรียกว่าเข้าไปเนี่ยอย่างดอนเมืองให้ยกตัวอย่างเลยดอนเมืองเนี่ยพอเราทำการเช็คยินเสร็จเนาะเขาก็จะให้เอากระเป๋าเนี่ยไปเอ็กซเรย์เลยมันก็จะเห็นตรงนั้นเลยนะนั่นก็คือเจอที่หน้างานนะครับแต่ไอ้ที่เรากำลังมองตอนนี้จะเป็นของสุวรรณภูมิเพราะว่าตัวบริษัทเยอะจริงๆครับ
1: ค่ะค่ะแล้วก็นอกจากนี้พวกอะไรที่เป็นวัตถุอันตรายอันนี้หมายรวมถึงพวกยาเสพติดอะไรด้วยใช่ไหมคะในการที่เครื่องสแกนมันจะทราบไหมถ้าเป็นพวกยาเสพติด
0: ใช่คือถ้าเป็นของผิดกฎหมายเนี่ย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่เขาคงจะมาเชิญตัวไปด้วยนะฮะ
1: ค่ะ
0: แต่ที่เรามองก็คือว่ามันไม่ใช่ของผิดกฎหมายเช่นพวกของที่ติดไฟนะฮะตัวแก๊สที่ใช้ในอะไรอ่ะในแคมปิ้งอะไรทำนองเนี้ย
1: ค่ะ
0: คือถ้าหลุดไปแต่ว่ามันไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ว่าเป็นของที่เอาขึ้นเครื่องไม่ได้อ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ก็จะยึดนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามันเป็นอะไรที่ผิดกฎหมายด้วยเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็จะกลายเป็นอีกเรื่องแทนเนาะ
1: อ๋อค่ะเพราะตอนนี้สามมิสุนภูมิก็จะมีเป็นสุนัขเคนายใช่ไหมคะที่จะมาตรวจเรื่องยาเสพติดด้วย
0: ใช่จ้ะก็จะมีกลไกนะใช้คำว่ากลไก
1: ค่ะ
0: มากขึ้นเพื่อที่จะดูแลเรื่องพวกนี้นะคร
1: ับ ค่ะนะคะทั้งหมดนี้ก็เพื่อความปลอดภัยไอเดียนอกเรื่องเหมือนกันท่านรองผู้อำนวยการที่บอกว่าตอนไปเรียนที่อเมริกาต่างประเทศโดนตรวจเหมือนกันพกอะไรไปเหรอคะถึงถูกตรวจ
0: อ๋อคือไม่มีอะไรฮะบางเรียนผมเอารองเท้าใส่เข้าไปด้วยทีเนี้ยเขาคงดูแล้วไอ้แปลกๆเขาก็เลยเปิดดู
1: รองเท้า
0: แต่ทีเนี้ยคำถามใช่ตอนแรกกลับบ้านคือเก็บของกลับบ้าน
1: ค่ะ
0: มันก็เลยมีของเยอะนิดนึงทีนี้พอเขาเซ็ตเอ็กซเรย์ดูปรากฏว่าน่าจะเจออะไรทีนี้กระเป๋าใบนั้นเนี่ยปรากฏว่าบังเอิญผมเองก็เป็นทรานสเฟอร์ค่อนข้างไว
1: ค่ะ
0: กระเป๋าเลยมาช้าด้วยแหละคือผมมาถึงประเทศไทยก่อนกระเป๋าตามมาอีกทีนึงพอกระเป๋ามาปั๊บเราเปิดดูก็เขามีเมสเซจทิ้งไว้ว่าเขาเปิดกระเป๋าเราดูคร
1: ับ ก็ตรวจแต่ว่าไม่ได้มีอะไรที่แบบผิดปกติ
0: ไม่มีหาย
1: แค่ทรงมันคล้ายกับอะไรพวกน่าสงสัย
0: เขาไปดูครับคือมันเป็นอะไรที่พอมีความสงสัยก็เปิดดูซึ่งเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าแต่การบินเราค่อนข้างซีเรียสเราเห็นข่าวคือคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเข้าใจแล้วเราเห็นข่าวประจำเหมือนเคสเมื่อวานที่อะไรอะของบริษัทจีนนะฮะถ้าอยากจะถามก็ถามได้นะ
1: ค่ะค่ะของกลุ่มอะไรนะสาแสงไอ้ที่ออกเสียงผิดหรือเปล่าที่แบบเขาตามตรงนั้น
0: ประเด็นต้อง
1: ค่ะค่ะเชิญท่านรองค่ะ
0: คือประเด็นนั้นต้องบอกนี้ว่าคือการเดินทางทางเครื่องบินนะครับมันนั่งกันประมาณ 6-7 ชั่วโมงแล้วก็ตามที่เรียนนะฮะคือมันอยู่บนฟ้าไม่ใช่ว่าพอมีปัญหาก็จะจอดแวะที่โรงพักไหนก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้ามีปัญหาเขาก็นักบินสามารถตัดสินใจบอกว่ายาวไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปกติ
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันเนี้ยทางสายการบินเขาเลยขอทางเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยดูแลนะครับเพื่อที่จะขอบอกว่าบางส่วนเนี่ยคงจะเพิ่งออกไปเลยคงจะเพิ่งรับเดินทางไปเลยเพราะว่ามันมีปัญหา
1: ค่ะค่ะค่ะซึ่งพอเราเห็นคลิปเนี่ยก็เข้าใจนะแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของเจ้าหน้าที่รปภที่ลักษณะไปบูลลี่เขาอันนี้คือที่เป็นปัญหาน
0: ั่นจะเป็นสองส่วนจ้ะเราคิดเป็นสองส่วนคือหนึ่งคือเขาต้องทำตามหน้าที่ก็คือต้องควบคุมคนนะฮะเพื่อที่จะกันไว้ก่อนนะฮะนี่ก็งานหนึ่งแต่ว่าในส่วนอีกงานหนึ่งเนี่ยที่หลังจากควบคุมสถานการณ์ได้แล้วเนี่ยแต่ว่าเป็นการควบคุมอารมณ์มากกว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่ง
1: ค่ะที่ทางสนามบินสุวรรณภูมิเองก็ได้มีการแถลงเรื่องนี้ออกมาแล้วก็จะดำเนินการวินัยอะไรเกี่ยวกับรปภ.ไปนะคะในเรื่องที่ไปบูลลี่เขานะคะแต่ว่าเรื่องของกลุ่มที่เป็นแฟนของนักร้องอะไรนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าคลิปมันค่อนข้างอธิบายชัดเจนนะคะลองบอกว่าแบบมันก็น่าตกใจเหมือนกันว่ากลุ่มนี้แบบคือเฮเข้าไปเลยนะคะฮือเข้าไปเลยแล้วก็ในกระบวนการไม่ได้ผ่านอะไรยังไม่ครบทุกขั้นตอนก็เข้าใจ
0: คือก็ลองคิดดูฮะว่าตอนที่กำลังบินอยู่บนท้องฟ้าสมมติเขาเกิดอยากจะทำอะไรแปลกๆขึ้นมาคือก็ไม่มีอะไรเขาไม่ได้ทำตั้งใจทำร้ายใครนะเป็นไงอยากจะแห่กันไปดูอันเนี้ยคือ จ้าหน้าที่บนเครื่องในจังหวะนั้นเนี่ยมันจะมีน้อยกว่าเจ้าหน้าที่บนภาคพื้นเนาะ
1: ค่ะ
0: คือผมเองก็มองว่าการตัดสินใจเขาอะผมก็ของนักบินผมก็ไม่ได้ติดใจนะครับ
1: ค่ะค่ะค่ะนะคะก็นั่นค่ะก็คือสรุปว่ากลุ่มของซาแซงเนี่ยคือ22คนที่ทางสายการบินเห็นว่ายังไม่ควรเดินทางไปพร้อมกับเที่ยวบินนี้เพราะว่าเกรงว่าจะเกิดเรื่องก็คือต้องได้เดินทางในเที่ยวบินถัดไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ก็อันนี้ก็อันนี้คือการบริหารจัดการของสายการบินนะครับก็คือไม่ได้ไปเที่ยวนั้นละกันสั้นๆ
1: ค่ะค่ะเข้าใจค่ะโอเควันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองผู้อำนวยการมากเลยค่ะนะคะที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะในเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศอันนี้ที่ออกมาการโหลดอะไรที่อันตรายแล้วก็การตรวจคนเจ้าหน้าที่สามารถมีอำนาจที่จะตรวจคนกันได้นะคะวันนี้เราต้องขอบคุณมากเลยค่ะท่านรองผู้อำนวยการสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะก็คงจะชัดเจนค่ะนะคะเกี่ยวกับประกาศอันนี้ที่จะมีผลบังคับใช้นะคะตั้งแต่วันที่16ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะในช่วงนี้คุณพันธ์ยังไม่ถึงบ้านนะคะคุณพันธ์บอกว่าใช้ถนนพระราม2ในฝั่งขาออกค่ะหัวกระบือมาที่ต่างระดับพระราม2นะคะเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเหมือนเดิมเพราะว่ามีแนวก่อสร้างแล้วเจ้าหน้าที่นั้นเริ่มจะปิดเบี่ยงจราจรในช่องทางหลักนะคะเพื่ออันนี้เป็นเวลาทำงานนะคะจะได้ทำงานกันเต็มที่นะคะทำงานในการก่อสร้างค่ะก็จะปั่นรถให้วิ่งออกคู่ขนานแทนนะคะช่วงของหัวกระบือมาที่ต่างระดับพระราม2นะคะส่วนในช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: แกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: ยันไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ที่ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส100โทร1137หรือดอกจัน1808
7: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
8: ฮัลโหลพี่ป๋อง
9: ว่าไง
8: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
9: เออเอาดิ
8: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
9: ได
8: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
9: เออดี
8: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
10: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: มีแจ้งอุบัติเหตุนะคะบนพหลโยธินในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของตรงข้ามกับโลตัสรังสิตนะคะมีอุบัติเหตุครับรถชนคนข้ามถนนเสียชีวิตเลยนะคะเดี๋ยวฟังรายละเอียดเพิ่มเติมกันกับจุฬา008เป็นอาสาปอเต็กตึงสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตรงนี้เป็นลักษณะเหตุการณ์ยังไงอะคะ
1: ผมรับแจ้งจากสภ.ประตูน้ำจุฬานะครับว่ามีอุบัติเหตุถนนพหลโยธินขาเข้าช่วงหน้าห้างโฮมโปรรังสิตก่อนถึงฟิวเจอร์นะครับ
0: ค่ะ
1: ไปถึงที่เกิดเหตุนะครับเบื้องต้นก็สอบถามคนรอบที่เห็นเหตุการณ์ว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยข้ามมาจากฝั่งโลตัสรังสิตฝ
0: ั
1: ่งโลตัสรังสิตก็คืออยู่ฝั่งพหลขาออกแล้วข้ามวิ่งข้ามมาเป็นฝั่งขาเข้าหน้าโฮมโปรเหลืออีกประมาณ2เลนจะพ้นแล้วรถตู้ก็เฉียวก่อนเฉียวแล้วล้มรถบัสก็ผ่านฮะก็คือรถตู้ชนกระเด็นรถบัสก็มาเหยียบซ้ำอีกทีนึงครับ
0: เกิ
1: ดมาเหยียบซ้ำอีกทีนึง
0: ค่ะจุดตรงนี้มันมืดมากไหมคะในจุดที
1: ่มืดไหมครับมันก็มืดอยู่ครับมืดพอสมควรเพราะมันเป็นระหว่างทางตัดระหว่างช่องทางด่วนกับเข้าคู่ขนานครับ
0: อ
1: ยู่ตรงใต้สะพานจุดกับรถบัสรังสิตครับ
0: อ๋อค่ะแล้วก็ตอนที่เกิดเหตุคือรถก็ใช้ความเร็วได้ว่าอย่างนั้นเถอะเพราะว่ามัน3ทุ่มกว่าแล้ว
1: ติดอยู่ครับตอนนี้รถยังติดอยู่นะครับ
0: อ๋อค่ะ
1: แต่ครับรถจะติดอยู่ก็คือมันเป็นทางตัดระหว่างด่วนกับเข้าคู่ขนาน
0: อืมค่ะ
1: แต่ก็ติดสะสมไม่มากครับเพราะมันก็3ทุ่มกว่าครับก
0: ็
1: ยังคล่องตัวได้เรื่อย
0: ๆอ๋อค่ะแล้วทีนี้คนเสียชีวิตนี้เป็นใครยังไงพอจะทราบข้อมูลแล้วหรือยังอะคะ
1: ไม่ทราบชื่อเลยครับเพราะในตัวผู้เสียชีวิตไม่พบบัตรเอกสารราชการเลยไม่ทราบชื่อเลยครับอายุประมาณ40ปีถึง45ปีครับ
0: แล้วแต่งตัวยังไงอะคะ
1: การแต่งตัวนะครับว่าใส่กางเกงยีนสีดำนะครับใส่เสื้อคอปกสีเขียวรองเท้าเป็นรองเท้าแต่สีออกกระเทาครับ
0: ค่ะเสื้อคอปกนี่ก็คือเป็นเสื้อเชิ้ตหรือว่าเป็นพวกเสื้อยืดอะคะ
1: เป็นเสื้อคล้ายๆเหมือนเสื้อคนงานก่อสร้างอะไรเงี้ยครับที่ว่าเป็นเสื้อของบริษัทอะไรเงี้ยสักอย่างคร
0: ับ
1: แต่มันขาดลุ่งนิ่งไงครับก็เลยดูไม่ออก
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือยังไม่มีใครแบบว่ามาแสดงตัวเป็นญาติเป็นคนรู้จักกับผู้เสียชีวิตเลย
1: ใช่ครับยังคร
0: ับค่ะอ๋อแล้วนะตอนนี้คือเคลื่อนย้ายหรือยังอะคะ
1: เคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วครับเคลื่อนย้ายแล้วครับเคลื่อนย้ายเมื่อกี้นี่ครับ
0: เคลื่อนย้ายแล้วทั้งร่างของผู้เสียชีวิตแล้วก็รถ
1: ทั้งรถเลยครับทั้งรถทั้งสองคันรถตู้โดยสาร
0: ค่ะ
1: แล้วก็รถบัสครับเคลื่อนย้ายที่กระเทียมหมดแล้ว
0: ค่ะซึ่งคนขับทั้งสองคันที่ที่เป็นคู่กรณีเนี่ยก็ไม่ได้หลบหนีอะไรใช่ไหมคะยังอยู่ที่เกิดเหตุ
1: ใช่ครับยังอยู่ที่เกิดเหตุไม่หลบหนีคร
0: ับ ค่ะก็จุดนี้ปกติจะมีแบบคนที่วิ่งข้ามบ่อยๆไหมคะ
1: มีครับก็มีข้ามมากแต่ส่วนมากจะเป็นคนที่เกิดอุบัติเหตุตกจากสะพานมากกว่าครับ
0: อ๋อมันอยู่ใต้สะพานลอยเหรอคะ
1: ใต้สะพานจุดกับรถโลตัสรังสิตครับมันจะเป็นเหมือนคล้ายเกือกม้าครับ
0: ไม่ใช่สะพานลอยคนข้ามนะคะเป็นต่างระดับเป็นสะพานกับรถ
1: เป็นต่างระดับสะพานลอยก็จะอยู่บนเกือกม้าด้วยครับมันจะติดกันเลยอันเดียวกัน
0: โอ้ค่ะคนขับก็อาจจะแบบไม่คิดว่าจะมีใครแบบวิ่งข้ามมา
1: เพราะตรงนี้หลักๆตรงนี้ส่วนมากจะเป็นอุบัติเหตุก็คือเกิดจากใช้ความเร็วขึ้นเกือกม้าแล้วไม่ชินทางครับจะเกิดเหตุบ่อยๆแล้วก็คือร่วงลงมาครับ
0: อ๋อค่ะนะคะแต่ว่านี่เป็นชนคนที่วิ่งข้ามถนนนะคะก็เดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อไปว่าใครเป็นญาติกับผู้เสียชีวิตนะคะสามารถที่จะประสานไปในอันนี้เป็นท้องที่ของทาง
1: สพ.ประตูน้ำจุฬาคร
0: ับ สพ.ประตูน้ำจุฬานะคะเผื่อว่าคนเป็นญาติติดต่อมาจะได้ประสานกันไปขอบพระคุณมากเลยนะคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในบัติเหตุที่ถือว่ารุนแรงนะคะมีผู้เสียชีวิตที่อาจจะไม่ได้ข้ามถนนในจุดที่เป็นทางข้ามเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นทางหลักนะคะรถใช้กันเยอะค่ะนะคะดังนั้นก็ต้องเป็นสะพานลอยนะคะที่จะค่อนข้างปลอดภัยกว่านะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะสำหรับคนที่ขับรถนะคะดังนั้นเรื่องของความเร็วค่ะนะคะที่เราก็ต้องย้ำกันบ่อยๆนะคะว่าการใช้ความเร็วค่ะนะคะในจุดที่ยังถือว่าเป็นย่านชุมชนนะคะถึงจะเป็นนอกเมืองแต่ทีนี้เป็นย่านชุมชนก็อาจจะมีอะไรที่ไม่คาดคิด เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นรถที่ใช้เส้นทางด้วยกันนะคะบางทีเขาเบรกกระทันหันแบบนี้นะคะถ้าเราใช้ความเร็วมาเยอะบางครั้งเราก็ไม่ทันอาจจะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะนั้นฝากไว้เรื่องของการใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดอันนี้จะทำให้เป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะส่วนท่านที่เป็นผู้ขับขี่กันอย่างปลอดภัยไว้จะเป็นเรื่องของการไปตามสัญญาณไฟนะคะว่าไฟแดงหยุดไฟเขียวแล้วค่อยออกนะคะอันนี้ก็จะทำให้เป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยก็ฝากไว้สำหรับทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านที่เป็นผู้ขับรถที่ดีแบบนี้อยู่แล้วนะคะก็ชวนกันค่ะนะคะมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทวิยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร.นะคะที่เราทำโครงการนี้ค่ะเพราะว่าเห็นถึงคนที่ขับรถดีเพราะนั้นเนี่ยในโครงการนะคะการทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถก็จะมีสิทธิประโยชน์ที่มอบให้นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะสิทธิประโยชน์ที่ว่าคืออะไรนะคะก็คือว่ามีโอกาสได้รับเงินคืนจากกองทุนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% ก็แปลว่าคือถ้าหากว่าขับรถดีในปีนั้นๆไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะในกลุ่มของเราก็จะได้รับเงินกองทุนคืนนะคะจากโครงการคนรักรถเฉลี่ยกันไปในกลุ่มนั้นๆ นะคะนอกจากนี้ค่ะนะคะถ้าเป็นประกันประเภทหนึ่งนะคะกรณีที่มีสินใหม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ว่ารถเราเป็นฝ่ายถูกค่ะยังมีรถสำรองเนี่ยให้ยืมใช้นะคะยืมใช้ได้เนี่ยนะคะไม่เกิน20วันนะคะระหว่างที่นำรถไปซ่อมนะคะท่านใดที่สนใจนะคะถ้าเป็นประเภทหนึ่งค่ะก็เป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถนั้นไม่เกิน7ปีดูจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะคะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งได้ค่ะผ่อน 0% ได้6เดือนนะคะก็สอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะที่021500888 021500888กับบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะสำหรับท่านที่สนใจแล้วก็เป็นผู้ขับรถดีทุกท่านนะคะคุณสุทธิพัฒน์นะคะแจ้งว่าลืมเป็นกระเป๋าคาดเอวนะคะกระเป๋าคาดเอวสีดำค่ะข้างในจะมีกระเป๋าเงินมีบัตรประชาชนเอกสารหลายอย่างเลยนะคะมีแฟลชไดรฟ์มี USB ด้วยนะคะลืมกระเป๋าคาดเอวใบเนี้ยนะคะบนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้ทราบแต่ว่าคนขับชื่อวราวุฒิบอนงามนะคะนั่งรถจากศูนย์ฝึกรอดอตรงวิภาวดีรังสิตมาลงที่เดอะมอลล์บางกะปิวันนี้ตอนทุ่มหนึ่งนะคะแท็กซี่เขียวเหลืองคนขับชื่อวราวุฒิบอนงามผู้โดยสารที่นั่งจากศูนย์ฝึกรอดอตอนทุ่มหนึ่งนะคะลืมกระเป๋าคาดเอวเอาไว้นะคะถ้าฟังจะรออยู่แล้วก็เป็นแท็กซี่คันนี้ที่รับผู้โดยสารนะคะก็ติดต่อมาได้ที่จสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขของจสร้อยนะคะจะได้ประสานงานกับคนที่ได้ลืมเอาไว้นะคะเป็นกระเป๋าคาดเอวค่ะนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะที่มีข้อมูลนะคะคุณโจค่ะคุณโจบอกว่าใช้ลาดพร้าวในฝั่งขาออกค่ะช่วงของซอย71มุ่งหน้ามาที่ซอยมหาดไทยตรงปากซอยมหาดไทยนะคะไม่รู้ว่ามีรถอะไรชนกันนะคะรู้แต่เห็นแต่ว่ามีคนบาดเจ็บนะคะแล้วก็มีรถเนี่ยมีคนเจ็บอยู่ช่องทางกลางคือมีคนมุงดูอยู่เยอะเลยนะคะในจุดตรงนี้ลาดพร้าวในฝั่งขาออกช่วงของปากซอยมหาดไทยมีอุบัติเหตุค่ะก็นอกจากนี้เนี่ยการจราจรก็เลยชะลอตัวนะคะซึ่งผ่านจุดที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วการจราจรนั้นใช้ได้แล้วก็ในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามเพิ่มเติมให้ทราบกันว่าตกลงว่าเป็นอุบัติเหตุรถอะไรชนกันนะคะตรงลาดพร้าวฝั่งขาออกช่วงของปากซอยมหาดไทยนะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะเดี๋ยวแวะไปดูสภาพอากาศกันหน่อยนะคะหลังจากเมื่อเย็นเมื่อหัวค่ำที่ตอนเย็นฝนตกมาแล้วก็ทำให้รถติดแบบตึมเลยนะคะตอนนี้ล่าสุดเลยนะคะช่วงในช่วงนี้ที่เรดาร์ของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะได้ตรวจนะคะก็พบว่าพื้นที่กรุงเทพนี่มีกลุ่มฝนเล็กน้อยเบาบางค่ะนะคะบางพื้นที่เคลื่อนตัวนะคะเซลล์ฝนกลุ่มใหญ่เนี่ยนะคะก็เคลื่อนตัวออกไปทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือที่ตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มลดลงนะคะแล้วก็ไม่เฉียดกรุงเทพนะคะซึ่งกลุ่มฝนที่อยู่ทางตะวันตกคือทางบ้านโป่งนะคะทางนครปฐมทาง นนทบุรีคือพาดออกไปทางด้านของบ้านนานครนายกนะคะทางหนองเสือทางนู้นค่ะพัดออกไปทางนู้นทางตะวันออกค่ะคือเว้นช่องว่างกรุงเทพเอาไว้นะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยอยู่ตรงพื้นที่อ่าวไทยนะคะตรงอ่าวไทยค่ะแล้วก็จะเป็นบางส่วนของพระสมุทรเจดีนะคะที่พัดออกไปทางด้านตะวันออกก็คือทางบางปะกงฉะเชิงเทราชลบุรีพนัสนิคมพนมสาครามนะคะที่กลุ่มฝนแต่ว่ากรุงเทพนี่คือเว้นช่องว่างเอาไว้นะคะตอนนี้ในพื้นที่กรุงเทพค่อนข้างปลอดโปร่งนะคืนนี้อาจจะหลับกันสบายสำหรับท่านที่เหน็ดเหนื่อยกันจากช่วงเมื่อตอนเย็นที่รถติดมากมายมหาศาลนะคะในช่วงนี้เราไปพักกันนะคะแล้วก็หลังสี่ทุ่มค่ะกลับมาคุยกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: พระฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา22นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับตำรวจปศทลายลังเครือข่ายดาร์กฟาร์ม888ในจังหวัดร้อยเอ็ดสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
2: สิ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ตำรวจปศทลายลังเครือข่ายดาร์กฟาร์ม888ที่101ใช้เงินยาเสพติดเนรมิตพื้นที่กว่า4ไร่เป็นฟาร์มสัตว์ยึดทรัพย์กว่า95ล้านบาทคุณณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานครับ
4: สืบเนื่องจากตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ขยายผลจากกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดที่เคยร่วมกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยผู้ต้องหาทำหน้าที่รับจ้างลำเลียงยาเสพติดให้กับผู้สั่งการที่อยู่ประเทศลาวผ่านแอปพลิเคชัน LINE โดยรับยาจากจังหวัดมหาสารคามไปส่งที่จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อเสร็จงานได้เข้าไปรับเงินค่าจ้างที่ฟาร์มชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนผู้สั่งการที่อยู่ประเทศลาวเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของตำรวจปราบปรามยาเสพติดซึ่งมีภรรยาทำหน้าที่ดูแลฟาร์มจึงสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติดดาร์กฟาร์ม888ในพื้นที่อำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดสามารถตรวจยึดทรัพย์สินซึ่งคาดว่าได้มาจากการค้ายาเสพติดอาทิฟาร์มสัตว์เนื้อที่3ไร่เศษมูลค่า50ล้านบาทรีสอร์ทแห่ง1มูลค่า20ล้านบาทบ้านพร้อมที่ดิน2แปลงมูลค่า4ล้านบาทรถยนต์รถจักรยานยนต์ไก่ชน 1,000 ตัวมูลค่า10ล้านบาทควายสวยงาม9ตัวมูลค่ากว่า5ล้านบาทวัว 1,200 ตัวเงินสดและทองรูปพรรณรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้กว่า95ล้านบาททั้งนี้จากการขยายผลพบว่าเมื่อผู้สั่งการในการลำเลียงยาเสพติดแล้วจะติดต่อภรรยาซึ่งทำหน้าที่ดูแลฟาร์มแห่งนี้ให้ทำธุรกรรมจ่ายค่าจ้างลำเลียงยาเสพติดแทนพร้อมกับธุรกิจไก่ชนฟาร์มควายสวยงามและฟาร์มวัวเป็นธุรกิจบังหน้าในการฟอกเงินยาเสพติดนายทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยร่วมเปิดตัวชุดแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นคุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
5: คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยผู้สนับสนุนหลักภาคเอกชนได้ทำการเปิดตัวชุดแข่งขันรวมถึงชุดแจ็คเก็ตของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยที่ใช้สวมใส่สำหรับสู้ศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมนี้ภายใต้แนวคิด Thread of Spirit หรือสายใยแห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวในการถ่ายทอดความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในภูมิภาคเอเชียผ่านการผสมผสานลวดลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์ส่งเสริมรวมทั้งสืบสานผ้าไทยศิลปะหัตถกรรมและภูมิปัญญาการทอผ้าของไทยนอกจากนี้ยังได้นำเทคโนโลยีการทอไมโครฟูแจ็กการ์ดที่สร้างลวดลายบนเนื้อผ้าโดยตรงเพิ่มมิติของงานออกแบบและลดขั้นตอนการพิมพ์ลายบนผืนผ้ารวมทั้งการเสริมเทคโนโลยีแอนตี้แบคทีเรียช่วยยับยั้งการสะสมของเชื้อโรคลดกลิ่นอับคงความสดชื่นตลอดการสวมใส่และที่สำคัญเป็นการลดภาวะโลกร้อนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากการนำขวดพลาสติกมาหลอมเพื่อผลิตเป็นเนื้อผ้าก่อให้เกิดความโปร่งสบายในการสวมใส่ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.อิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้มน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ถามกินไร่ลาก็มีหมดเอี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเอี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเอี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกิดผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเร่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบ

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: ค่ะในช่วงนี้นะคะ22:13นะคะของวันพุธที่5สิงหาคมนะคะก็กรณีที่คุณโจนะคะรายงานอุบัติเหตุไปนะคะลาดพร้าวในฝั่งขาออกค่ะปากซอยมหาดไทยนะคะที่บอกว่ามีไม่ทราบว่าเป็นรถประเภทไหนที่ชนกันนะคะแต่ทราบว่ามีคนเจ็บนะคะอยู่ในช่องทางกลางค่ะนะคะเจ้าซอยได้แจ้งทางสน.โชคชัยไปนะคะตรวจสอบเพิ่มเติมนะว่าตกลงว่าในจุดที่เกิดเหตุนั้นเป็นรถอะไรชนกันแล้วก็ผู้บาดเจ็บนั้นมากับรถคันไหนอย่างไรนะคะส่วนในเส้นทางช่วงเวลานี้นะคะ16:00 นแล้วนะคะการจราจรคลี่คลายนะคะก็จะมีทางด้านของถนนพระราม1นะคะถนนพระราม1ที่ในช่วงตอนนี้เนี่ยก็ยังมีรถเยอะที่สุดแต่ว่าไม่ถึงกับติดนะคะก็จะเป็นช่วงของทางด้านแยกปทุมวันนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางราชประสงค์นะคะตรงนี้ค่ะนะคะที่รถจะเยอะสักหน่อยนะคะอย่างดูแล้วยังมีรถอยู่นะคะแต่ว่าเส้นทางอื่นๆนั้นก็คลี่คลายอะไรกันเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะวันนี้ก็คงจะถึงบ้านกันแบบสะบักสะบอมนะคะเพราะว่ารถติดมากนะคะยังเป็นช่วงต้นเดือนแล้วก็แถมมีฝนตกลงมาเลยทำให้การจราจรนั้นหนักมากค่ะนะคะก็หวังว่าในวันพรุ่งนี้นะคะคงจะไม่หนักหนาสาหัสแบบนี้นะคะอันนี้คือบอกฟ้าบอกฝนไปนะคะไม่รู้ว่าจะได้แบบนี้หรือเปล่านะคะก็เกิดเป็นไม่ใช่เกิดเป็นกรุงเทพอยู่ในกรุงเทพนะคะอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดแต่ว่ามาทำงานในกรุงเทพต้องมีต่อมความอดทนเนี่ยแบบโตมากกว่าปกตินะคะเพราะว่าไหนจะเรื่องของรถติดนะคะเรื่องของอะไรเยอะๆมากมายนะคะที่ต้องสู้กันไปนะคะสำหรับคนกรุงเทพนะคะแล้วก็ในช่วงตอนนี้นะคะก็มีเดี๋ยวมาดูเรื่องราวนะคะต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงนี้ที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะท่านที่แบบท่องโลกโซเชียลก็จะเห็นนะคะที่ชาวเน็ตก็คุยกันนะคะที่มีคนโพสต์กันว่ามาบิดกันดีมะนะคะหลังจากที่ได้รับการอนุมัติเงินสินเชื่อนะคะจากธนาคารคลิกส์นะคะซึ่งถือว่าเป็น Virtual Bank ค่ะนะคะที่เป็นแบงค์แบบว่าไม่ได้มีสาขานะคะก็อยู่ในผ่านทางโซเชียลนะคะก็มีคนที่ได้รับสินเชื่อแล้วนะคะแล้วก็บอกว่ามาบิดกันมานะคะก็เลยเป็นประเด็นที่แบบเกิดถกเถียงกันนะคะเพราะว่าคือเป้าหมายของทางธนาคารคลิกส์นะคะคือเป็น Virtual Bank ดีกว่านะคะเป็น Virtual Bank ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเรียกว่าใช้เวลาแบบหลายปีนะคะที่กลั่นกรองกว่าที่จะอนุมัติให้มีการตั้งเป็น Virtual Bank ได้นะคะซึ่งก็จะประกอบด้วยเป็นกลุ่มต่างๆนะคะที่เขามีมาจับมือกันก็จะเป็นธนาคารเป็นชื่อต่างๆนะคะที่จะให้บริการสินเชื่อซึ่งกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนที่อาจจะยากในการเข้าถึงสินเชื่อเพราะว่าเรื่องของอะไรที่เป็นหลักฐานนะคะหรือว่าเป็นการจะกู้เงินเนี่ยบางทีเขาค่อนข้างลำบากเพราะว่าไม่ได้เป็นคนที่มีเป็นอาชีพเป็นพนักงานประจำนะคะบางคนเป็นอาชีพอิสระเพราะนั้นเนี่ยเวลาการไปถ้าไปยื่นกู้กับธนาคารก็อาจจะยากสักหน่อยนึงเพราะว่าธนาคารต้องดูว่ามีความเสี่ยงไหมอะไรต่อไหมทำให้คนกลุ่มเนี้ยนะคะขาดการเข้าถึงเขาเลยต้องไปหาเงินกู้นะคะจากที่ต่างๆบางทีต้องไปกู้นอกระบบอะไรก็มีซึ่งดอกมันก็สูงไปนะคะแล้วก็คนกลุ่มนี้ทีนี้ในกลุ่มของ Virtual Bank เนี่ยจะอนุมัติยังไงบางทีเขาจะดูว่าประวัติการที่เราใช้จ่ายเงินนะคะบางทีจะดูจากการจ่ายเงินค่าโทรศัพท์แบบเนี้ยนะคะว่าประวัติดีไม่ได้แบบมีค้างแบบไม่ได้ค้างหลายเดือนกว่าจะจ่ายนะคะหรือว่าพวกค่าไฟอย่างเงี้ยนะคะว่าก็จ่ายตรงนะคะก็ถือว่า จะเป็นหลักฐานที่ใช้นำมาประกอบที่จะอนุมัติการให้สินเชื่อได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอมีคนโพสต์แบบนี้ว่าเออได้แล้วบิดดีกว่าไหมนะคะมันก็เลยเกิดเป็นกระแสขึ้นมาว่าอ่ะความพยายามที่จะบิดเนี่ยหรือว่ากู้ยืมเงินแล้วไม่ใช้คืนนะคะมันจะสามารถที่จะบิดได้ไหมนะคะคิดว่าเขาไม่สามารถติดตามอะไรได้หรือเปล่านะคะซึ่งบอกว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ประวัติกระทบกับเครดิตประวัติเครดิตการใช้เงินของเรานะคะแล้วก็โอกาสในการเข้าถึงทางการเงินนะคะเพราะว่ากลุ่มคนที่มาใช้บริการของ Virtual Bank ค่ะก็จะยังเป็นกลุ่มคนที่ยังอยู่ในวัยทำงานนะคะแล้วถ้าหากว่ามาบิดหนี้แบบนี้มันก็จะถูกขึ้นเครดิตอะนะคะทีนี้เนี่ยจะทำอะไรต่อไปก็ยากแล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะทางด้านของธนาคารคลิกนะคะซึ่งเป็นการที่กลุ่มความร่วมมือนะคะเกิดจากธนาคารกรุงไทยมี S1 Infer Service มีปตท.นะคะที่ได้ร่วมมือกันแล้วก็ตั้งเป็นธนาคารคลิกนะคะในส่วนของ Virtual Bank นะคะก็บอกว่าอันเนี้ยนาการที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยคือเพิ่มโอกาสให้คนไทยเข้าถึงทางการเงินในระบบได้อย่างทั่วถึงเพราะว่าเป็นธนาคารไร้สาขาซึ่งได้รับใบอนุญาตนะคะตามกฎหมายค่ะที่มีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้กำกับดูแลนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้กลุ่มคนที่มีศักยภาพในการชำระหนี้แต่ว่ามีข้อจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่ออย่างที่บอกไปว่าบางทีจะเป็นกลุ่มคนที่มีอาชีพอิสระการเข้าถึงสินเชื่อในระบบธนาคารเนี่ยอาจจะยากหน่อยนะคะดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นโอกาสที่จะเข้าถึงสินเชื่อนะคะที่จะได้รับการพิจารณาสินเชื่อรูปแบบใหม่นะคะเพื่อให้ลูกค้าได้รับวงเงินอย่างเหมาะสมนะคะโดยดูข้อมูลหลายด้านค่ะนะคะดูข้อมูลหลายด้านแล้วก็มีการติดตามคุณภาพสินเชื่ออย่างต่อเนื่องเพราะนั้นเนี่ยการที่จะบิดเนี่ยก็คงจะยากพอสมควรว่าแต่ละกลุ่มที่มาจัดตั้งนะคะเป็นธนาคารไร้สาขาแบบนี้ค่ะนะคะก็ล้วนแล้วแต่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็นั่นนี้ค่ะทางธนาคารคลิกเนี่ยบอกว่าไม่สนับสนุนสินเชื่อที่นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นะคะหรือว่าการที่จะมาบิดนี่แบบนี้นะคะมันจะส่งผลต่อประวัติการใช้สินเชื่อของเราแล้วก็การเข้าถึงทางการเงินในอนาคตนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะนะคะในการที่จะยื่นข้อมูลเพื่อขอเข้าถึงสินเชื่อนี้ถ้าหากว่าไปเหมือนกับไปแต่งประวัติไปเอาข้อมูลแบบมาตัดต่ออะไรแบบเนี้ยนะคะไม่ถูกต้องนะคะก็ถือว่าเข้าข่ายทุจริตนะคะซึ่งธนาคารเนี่ยก็จะดำเนินการตามเขามีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องที่กำหนดด้วยนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะที่ธนาคารไร้สาขานั้นได้เริ่มให้บริการให้สินเชื่อแล้วนะคะของคลิกเนี่ยมีคนเข้ามาใช้เยอะมากนะคะเข้ามาใช้งานพร้อมกันนะคะก็เลยทำให้ต้องมีการปิดและสมัครเป็นการชั่วคราวนะคะเพราะว่าแบบคนเข้ามาเยอะจริงๆนะคะที่เข้ามาขอใช้สินเชื่อแล้วก็การพิจารณาที่แจ้งผลจะให้สินเชื่อใครผ่านเนี่ยจะใช้เวลานานกว่าปกตินะคะอันนี้ที่ทางคลิกได้ชี้แจงในเรื่องนี้นะคะยังเป็นอะไรที่น่าสนใจค่ะนะคะเพราะว่ายังมีอีกหลายกลุ่มนะคะที่ได้รับอนุญาตนะคะจากทางธนาคารประเทศไทยแล้วนะคะที่ให้จัดตั้งเป็น Virtual Bank นะคะหรือว่าธนาคารที่ไม่ได้มีสาขานะคะก็ผ่านในช่องทางของทางออนไลน์ทางโซเชียลนะคะในเรื่องตรงนี้ค่ะนะคะแล้วก็มีข้อมูลนะคะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางยังคงขับรถกันอยู่นะคะกำลังเดินทางกลับบ้านกันนะคะเส้นทางไหนที่ยังมีปัญหาเรื่องของการจราจรนะคะก็เพิ่มเติมได้ล่าสุดในเอสของ JS100 Radio นะคะคุณมิกกี้ใช้ถนนพระราม1ค่ะโอ้ยช่วงของสนามกีฬาแห่งชาติมุ่งหน้ามาที่แยกปทุมวันนะคะยังรถเยอะมากนะคะบอกว่าใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะคะยังไม่ถึงพารากอนเลยโอ้โหช่วงสนามกีฬาแห่งชาติมาที่แยกปทุมวันครึ่งชั่วโมงเลยนะคะรถยังคงเต็มพื้นที่กันเลยค่ะนะคะจากทางด้านของจาก สนามกีฬาแห่งชาติมาที่ปทุมวันนะคะแยกปทุมวันมา MBK นะคะหรือว่าจากทาง MBK บนถนนพญาไทที่จะมุ่งหน้ามาที่แยกปทุมวันนะคะก็ยังมีรถกันเยอะนะคะสยามก็ยังรถเต็มพื้นที่เลยนะคะสยามพระรามหนึ่งนะคะไปทางแยกราชประสงค์ค่ะนะคะก็ยังรถเยอะมากแยกราชประสงค์มุ่งหน้ามาที่แยกเพลินจิตก็ยังเยอะกันอยู่นะคะช่วงของเพลินจิตค่ะนะคะช่วงของเพลินจิตที่จะเลี้ยวเข้าถนนวิทยุนะคะหรือว่าจากทางถนนวิทยุนะคะที่ผ่านทางเพลินจิตนะคะออกไปทางวิทยุตัดกับเพชรบุรีคือจะช้าตรงช่วงของตัดกับเพลินจิตนี่แหละนะคะที่ยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะคะส่วนถ้าหากว่าเลยไปแล้วนะคะการจราจรใช้กันได้ส่วนบนถนนสุขุมวิทเองนะคะสุขุมวิทก็จะมีรถยังมีรอสัญญาณไฟกันเยอะหน่อยนะคะก็จะเป็นทางพร้อมพงนะคะพร้อมพงทางด้านของอโศกสุขุมวิทนะคะแล้วก็ทางนานานะคะอาจจะเป็นแบบช่วงกลางคืนที่แบบชีวิตเริ่มมีสีสันนะคะของไนฟ์ไลท์นะคะช่วงของนานาอะไรเนี้ยก็ยังคงมีรถเยอะกันอยู่คุมวิทนะคะแล้วก็ทางนานานะคะอาจจะเป็นแบบช่วงกลางคืนที่แบบชีวิตเริ่มมีสีสันนะคะของไนฟ์ไลท์นะคะช่วง

116กับยี่ขัน601นะคะก็ได้ช่วยเหลือรถที่น้ำมันหมดทั้งมีรถยนต์จักรยานยนต์น้ำมันหมดนะคะบนถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าในฝั่งขาออกอันนี้เป็นภาพนะคะที่เจ้าหน้าที่ก็เนี่ยค่ะจะใช้แบบเนี้ยค่ะช่วยดันๆไปค่ะเพื่อให้รถไปได้นะคะแล้วก็ไปเติมน้ำมันกันต่อนะคะก็ต้องขอบคุณค่ะทางสน.บางยี่ขันนะคะที่ได้ช่วยเหลือนะคะเพราะว่าเวลาที่รถมีจอดคันนึงในชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยมันทำให้รถติดนะคะแล้วก็นอกจากนี้พูดถึงเรื่องของน้ำมันค่ะนะคะสำหรับราคาน้ำมันนะคะที่ในวันพรุ่งนี้ค่ะนะคะตั้งแต่ช่วง 5:00 เป็นต้นไปนะคะที่ราคาน้ำมันก็จะมีปรับลดลงมานะคะ70สตางค์ต่อลิตรเยอะเหมือนกันเลยนะคะ70สตางค์ต่อลิตรค่ะนะคะแต่ว่าก็ยังไม่เยอะเท่าเวลาน้ำมันขึ้นนะคะเวลาน้ำมันขึ้นน้ำมันขึ้นเยอะกว่านะคะในวันพรุ่งนี้กลุ่มไหนบ้างที่ลดลงไปนะคะก็จะมีนะคะเป็น E85 ค่ะนะคะที่ลดมา70สตางค์ต่อลิตรค่ะรวมทั้ง E20 แล้วก็แก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์95นะคะที่ได้ปรับลดลงมานะคะ70สตางค์ต่อลิตรในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่5:00เป็นต้นไปนะคะส่วนประเภทอื่นๆนั้นก็ยังคงเดิมนะคะก็แจ้งให้ทราบย้ำกันค่ะนะคะวันพรุ่งนี้5:00เป็นต้นไปค่ะท่านที่ออกจากบ้านมาทำงานตอนเช้ายังทันนะก็เผื่อเวลานิดนึงค่ะเพราะว่า5:00ปั๊มก็เปิดให้บริการกันแล้วนะคะสำหรับในเส้นทางที่ใช้กันอยู่นะคะเมื่อตอน4:13นะคะรับแจ้งว่ามีเหตุไฟฟ้ารัดวงจรที่หม้อแปลงไฟฟ้าซอยเจริญกรุง91แยก5ซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยยานาวาค่ะก็ไปถึงที่เกิดเหตุนะคะเพื่อระงับเหตุก็ทราบว่าตอนนี้เนี่ยเพลิงสงบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงเพื่อเข้าดำเนินการแก้ไขกันต่อไปอันนี้เป็นเนี่ยค่ะจุดที่เกิดเหตุคือสายมันเยอะสักหน่อยนะคะสายค่อนข้างรุงรังสักหน่อยนะคะแต่เจ้าหน้าที่สามารถที่จะก็พรมได้ก็ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลกันต่อไปนะคะในจุดเจริญกรุง91แยก5ค่ะนะคะส่วนเรื่องของที่จสร้อยนะคะได้จัดโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะอบรมผู้ดูแลนะคะเพราะว่าในปัจจุบันนะคะที่มีจำนวนของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมมีอาการอัลไซเมอร์นะคะก็จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นนะคะตามจำนวนปีที่มีอายุเพิ่มขึ้นคือแต่ละปีคนก็จะอายุเพิ่มขึ้นก็ทำให้คนที่เริ่มมีอาการบางครั้งในอาการก็อาจจะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือว่านอกจากนี้ค่ะในครอบครัวที่แบบเราดูทรงละนะคะว่าท่าทางคนในครอบครัวเราที่อายุมากขึ้นเนี่ยอาจจะมีอาการก็ได้เพราะว่าอาการแบบนี้มันจะเริ่มแสดงก่อนนะคะว่าบางทีลืมอะไรที่มันไม่ควรจะลืมนะคะหรือว่าเอาสิ่งของที่มันไม่ควรจะอยู่เนี่ยไปไว้บางทีเอากุญแจไปวางไว้ในตู้เย็นแบบเนี้ยแล้วก็หากันไปวางไว้ที่ไหนยังไงอันนี้แสดงว่าเริ่มแล้วนะคะเริ่มมีอาการดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคนในครอบครัวที่เริ่มมีอาการนะคะดังนั้นก็จะต้องมีคนที่คอยดูแลนะคะเพราะว่าบางทีอาการก็จะเริ่มมากขึ้นนะคะดังนั้นการที่จะเป็นผู้ดูแลก็ต้องมีทักษะในการดูแลต้องมีความเข้าใจมากเลยนะคะว่าทำไมเขาถึงมีอาการภาวะสมองเสื่อมล่ะนะคะมันเกิดจากอะไรนะคะแล้วโอกาสที่จะเป็นมากขึ้นเนี่ยมันเป็นไปได้มากไหมอะไรยังไงนะคะซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ที่จสร้อยนะคะจสร้อยได้ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะที่ได้จัดขึ้นเพื่อช่วยกันนะคะเสริมความแข็งแรงนะคะภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะแล้วก็ขอเชิญชวนท่านที่เป็นผู้ดูแลที่สนใจนะคะเข้าร่วมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมค่ะเดี๋ยวเราจะจัดขึ้นในวันพุธที่2กันยายน2569นี้นะคะที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลนะคะการอบรมนั้นตั้งแต่ 8:30 ถึง 16:30 นะคะคือ8:30 ถึง

0: 1630นะคะแล้วก็เป็นการอบรมที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะโดยเราจัดขึ้นเนี่ยก็อยากให้ผู้ดูแลนะคะคนที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยได้มาเข้ารับการอบรมก็ขอเป็นผู้ดูแลที่ตามครอบครัวทั่วๆไปนะคะก็ขอยกเว้นทับถ้าหากว่ามาจากเป็นหน่วยงานเป็นสถานดูแลอยู่แล้วพวก nursing home อะไรต่างๆแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยขอยกเว้นไว้ก่อนอันนี้เราอยากให้คนที่เป็นผู้ดูแลทั่วๆไปนะคะในครอบครัวต่างๆที่มีคนในครอบครัวที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยได้รับการอบรมนะคะในการอบรมในครั้งนี้จำกัดเอาไว้50ท่านนะคะโดยในงานในครั้งเนี้ยค่ะนะคะก็จะให้ทั้งความรู้ความเข้าใจคือให้ความรู้ที่แบบย่อยง่ายค่ะเข้าใจง่ายนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะมีสับแสงอะไรแบบที่เยอะแยะจนแบบฟังแล้วไม่รู้เรื่องนะคะเป็นการให้ความรู้ที่แบบคนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าใจได้ว่าภาวะสมองเสื่อมเนี่ยมันเกิดจากยังไงนะนะคะอาการที่แสดงเนี่ยมันออกมารูปแบบไหนนะคะแล้วเราจะดูแลยังไงเพราะว่าคนที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยบางทีอารมณ์ที่เกิดฉุนเฉียวก็มีเหมือนกันนะคะเพราะว่าภาวะสมองเสื่อมบางทีพวกการควบคุมอวัยวะต่างๆแบบมืออาจจะไม่มีแรงอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบจะจิบจับอะไรแบบมันไม่ได้อะนะคะเขาก็คงจะหงุดหงิดว่าเคยทำได้แล้วทำไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยก็แสดงออกมาบางทีเป็นอารมณ์ที่ฉุนเฉียวนะเราจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าโอ้มันมาจากสาเหตุนี้นะมาจากการที่เสื่อมถอยของอวัยวะของร่างกายนะคะที่มาจากภาวะสมองเสื่อมนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะนะคะยังได้ให้ความรู้ว่าวิธีการดูแลพวกกิจวัตรประจำวันของคนที่มีอาการเนี่ยเราจะดูแลยังไงดีนะคะให้เกิดความปลอดภัยและที่สำคัญเรื่องของการสื่อสารค่ะการคุยกันนี้ค่ะว่าเราจะมีวิธีพูดคุยยังไงว่าสิ่งที่คนที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเขาพูดออกมาเนี่ยเขาหมายถึงอย่างนั้นไหมนะคะหรือว่ามันไม่ใช่นะคะไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นนะคะจะได้มีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังได้มีการแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าการอบรมในครั้งนี้คือจะเป็นคนที่เป็นผู้ดูแลเพราะนั้นก็จะมีคนในครอบครัวที่มีอาการก็จะแลกเปลี่ยนกันว่าบ้านนี้เป็นยังไงนะบ้านนี้เป็นยังไงบ้านนี้ทำยังไงก็แลกเปลี่ยนกันนะคะในการอบรมในครั้งนี้ค่ะท่านที่สนใจนะคะก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะในเพจ Facebook JS Radio นะคะหรือว่าท่านที่ดู YouTube อยู่ตอนนี้นะคะในช่องทางแชทของ YouTube คือล่างสุดของ YouTube นะคะที่แชทล่างสุดของ YouTube เนี่ยนะคะก็จะมีนะคะคลิกเข้าไปก็จะเป็นรายละเอียดนะคะที่ในช่องทางการสมัครนะคะคลิกเข้าไปได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรศัพท์มาสอบถามที่จอดสร้อยก็ได้นะคะถ้ามือถือก็โทรมากดดอกจัน1808โทรฟรีถ้าเป็นโทรศัพท์บ้านก็โทร1137นะคะก็เป็นเบอร์จอดสร้อยทั้งหมดเลยนะคะท่านที่สนใจนะคะยังคงสมัครได้นะคะยังคงสมัครกันได้นะคะสำหรับในโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะผู้ที่ช่วยกันสนับสนุนในการอบรมในครั้งนี้นะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วงAOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยและอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะต้องขอบคุณผู้ที่ร่วมกันสนับสนุนในการจัดอบรมในครั้งนี้นะคะในวันพุธที่2กันยายนที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็ในช่วงเวลาตอนนี้นะคะเรื่องของในเส้นทางนะคะเท่าที่ดูล่าสุดนะคะในตอนนี้เนี่ยทางด้านของถนนพระราม1นะคะก็น่าจะเริ่มขยับได้ดีขึ้นไหมคะตอนนี้โอ้ยังรถเยอะอยู่แต่ว่าอาจจะแบบไม่ถึงกับติดนิ่งนะคะน่าจะไหลๆตามกันได้ค่ะนะคะช่วงของมุ่งหน้ายะปทุมวันมาที่ทางราชประสงค์นะคะ แล้วก็ช่วงของชิดลมนะที่มีรถเยอะอยู่แต่ว่ายังไหลตามกันไปได้นะคะส่วนทางด้านถนนเพชรบุรีก็อันนี้เป็นแนวก่อสร้างของรถไฟฟ้านะคะท่านใดที่ไม่จำเป็นจริงๆก็เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นจะดีกว่านะคะสำหรับการเดินทางในช่วงของค่ำคืนตอนนี้นะคะส่วนทางด้านถนนพระราม2นะคะที่เป็นมีแนวก่อสร้างนะคะช่วงของการก่อสร้างนะคะก็ตอนนี้นะคะในช่องทางที่เป็นช่องทางด่วนนะคะช่วงของฝั่งขาออกหัวกระบือมาทางต่างระดับพระราม2มาที่ขึ้นด่วนบางพลีนะคะก็ในช่องทางด่วนช่องทางหลักเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันแล้วนะคะส่วนท่านที่ใช้เส้นทางก็วิ่งในคู่ขนานแถมเขาจะมีเป็นป้ายที่เป็นป้ายไฟที่นำทางให้เบี่ยงออกนะคะก็ไปตามนั้นอาจจะมีชะลอตัวบ้าง กันนิดหน่อยนะคะไม่มีอะไรนะคะเลยไปแล้วการจราจรก็เคลื่อนตัวกันได้นะคะส่วนในฝั่งขาเข้าการจราจรก็สามารถใช้การได้นะคะกรณีที่คุณโจแจ้งบัติเหตุลาดพร้าวในฝั่งขาออกเมื่อช่วงก่อน4ทุ่มนะคะว่าปากซอยมหาดไทยที่มีบัติเหตุมีคนบาดเจ็บแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นรถอะไรชนกันจะสลายได้แจ้งไปทางสน.โชคชัยสายตรวจไปตรวจสอบบอกว่าไม่พบเหตุแล้วนะคะอาจจะช่วยเหลือคนเจ็บพลเมืองดีช่วยเหลือคนเจ็บแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลกันไปแล้วนะคะไม่พบเหตุอะไรแล้วนะคะในจุดนี้การจราจรไม่มีปัญหาแล้วนะคะการจราจรนั้นก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้ค่ะนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: รื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: จากข่าวนะคะที่เรียกว่าอันนี้เนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงที่ทุกคนแบบติดตามกันเลยนะคะจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะคะที่ถูกเสือโคร่งนะคะถูกเสือโคร่งถูกสัตว์ป่าทำร้ายเสียชีวิตระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะเหตุเกิดเนี่ยเมื่อช่วงประมาณตอน6โมงเช้านะคะซึ่งผู้เสียชีวิตก็คือคุณศักรินทร์วิชาจารย์ซึ่งเป็นพนักงานราชการที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิตหลังศาลาอเนกประสงค์นะคะแล้วก็ร่างเนี่ยถูกลากไปใกล้กับลำธารของห้วยขาแข้งด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทางกรมอุทยานเองนะก็เฝ้าติดตามแล้วก็มีรายละเอียดที่เพิ่มเติมมีความคืบหน้ากันด้วยนะคะเดี๋ยวมาติดตามเพิ่มเติมกันนะคะคุณรังสินีนะคะที่แจ้งคุณลุงหายตอนนี้มีความคืบหน้าแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างคะคุณลุงภูดิษฐ์นะคะ
1: ค่ะค่ะตอนนี้กลับมาบ้านแล้วค่ะ
0: อ๋อปลอดภัยดีไหมคะ
1: ปลอดภัยดีค่ะ
0: แล้วเรามาเองหรือว่ายังไงอะคะ
1: อันนี้คือนั่งอยู่ในบ้านแต่ว่าเขาเดินไม่รู้ว่ามีใครมาส่งหรือว่ามายังไงคือเดินเข้ามาบ้านเอง
0: อ๋อเดินมาเองแล้วก็
1: ใช่ค่ะ
0: ทานข้าวทานปลาอะไรมาแล้วยังไม่ทราบเงี้ยเนาะ
1: ไม่ทราบเลยค่ะแต่มาก็หิวข้าวก็หาข้าวให้ทาน
0: อ๋อมาถึงตอนกี่โมงอะคะ
1: ช่วงประมาณ2ทุ่มกว่าๆเนี่ยค่ะ
0: อ๋อค่ะปลอดภัยดีนะคะไม่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าไม่ได้เล่าให้ฟังว่าไปไหนมา
1: ไม่ได้บอกค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วก็ตอนนี้คือให้พักผ่อนแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะให้พักผ่อนแล้วค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วก็แล้วอย่างนี้ต้องยังไงต่อไหมคะว่าโอกาสที่อาจจะแบบเหมือนกับเดินออกจากบ้านไปอีกอะค่ะคุณรังสินี
1: อ๋อตอนนี้ก็คือกะว่าแบบว่าจะซื้อกล้องวงจรปิดมาติดแล้ว
0: แล้วปกติคุณลุงอยู่บ้านคนเดียวไหมคะ
1: ไม่ค่ะมีป้าอยู่ค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าบางทีป้าเขาไม่ได้มองตลอดไงคะเขาอยู่ข้างในบ้านใน
0: ค่ะคือดูแล้วว่าดูแล้วไม่น่าจะแบบเหมือนปกติก็ไม่น่าจะแบบออกไปคนเดียวอะไรได้เพราะว่ามีอาการเป็นอัมพฤกษ์ด้วยเดินก็
1: ไม่
0: ทีนี้ตอนที่หายไปก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าออกไปได้ยังไงใช่ไหมคะ
1: ตอนที่ออกไปอ่ะคือปกติเขาเคยออกไปแล้วเขาก็กลับเข้ามาค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วทีเนี้ยวันนั้นน่ะก็คือไม่ออกไปอ่ะเห็นค่ะเราก็นึกว่าเดี๋ยวเขาก็กลับมาอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ไม่ทราบว่าคือเดินออกไปเลยไม่กลับมาบ้านเลย
0: ค่ะหลายวันเหมือนกันนะคะเนี่ยโอ้โหตั้งแต
1: ่ใช่
0: ที่แจ้งมา
1: วันที่หนึ่งอะค่ะออกไปตั้งแต่วันที่หนึ่ง
0: วันที่หนึ่งในวันเสาร
1: ์ใช่ค่ะ
0: โอ้ตอนนี้วันพุธไม่รู้ว่าไปไกลขนาดไหนเหมือนกันก็ไม่ทราบยังใส่เสื้อผ้าชุดเดิมไหมคะ
1: ชุดเดิมค่ะ
0: อ๋อ
1: ใส่ชุดเดิมกลับมาแต่ก็ตำรวจอะค่ะโทรมาแจ้งว่าเขาไปดูกล้องที่สถานีรถไฟหัวลำโพง
0: ค่ะ
1: ลงที่นั่นนะจริง
0: ค่ะ
1: แต่ว่าไม่ทราบว่าเดินไปทางไหน
0: อ๋อ
1: นะคะแล้วก็ญาติได้ทราบแค่นั้นแล้วก็เมื่อช่วงเย็นวันนี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ตำรวจก็โทรมาอีกบอกว่าเห็นเดินอยู่แถวเส้นถนนรองเมือง
0: ก็อยู่ย่านหัวลำโพงแถบๆนั้น
1: ใช่ค่ะก็เลยญาติอ่ะก็เลยออกไปตามหากันแต่ทีเนี้ยออกไปแล้วญาติออกไปตามหากันแล้วค่ะแล้วทีเนี้ยน้องสาวอยู่บ้าน
0: อ่
1: าฮะก็เลยบอกว่าลุงกลับมาแล้วโทรมาตาม ก็เลยรีบกลับมาจากหัวลำโพงกันนะคะ
0: ค่ะแต่ก็ไม่เห็นว่ามายังไงลงแท็กซี่มาอะไรยังไง
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะตอนคุณลุงหายไปเนี่ยคือมีเงินติดตัวไปด้วยไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: มีเงินติดตัวด้วย
1: รองเท้าก็ไม่ใส่ด้วยไปแต่แบบเสื้อกางเกงบัตรโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้พกไปเลยค่ะ
0: ค่ะแล้วก็กลับมายังเป็นชุดเดิมรองเท้าก็ไม่มีเหมือนเดิม
1: ค่ะ
0: โอ้ยแต่ว่าแบบไม่ได้มีบาดแผลแบบเท้าพองหรืออะไรเลย
1: มีค่ะเท้าพองมีเป็นแผลบาดเหมือนอาจจะแบบเดินเหยียบอะไรอะไรเงี้ยมีบ้างค่ะ
0: มุ้ยแล้วแผลใหญ่ไหมคะ
1: ไม่ค่ะไม่ใหญ่ค่ะ
0: ต้องยังไง ทำความสะอาดแผลแล้วก็นั่นนิดนึงเดี๋ยวเกิดว่าแบบเผื่ออะไรไปตำเข้าเดี๋ยวมันจะบาดทะยักกันค่ะเพราะว่าก็มีอะไรนะคือเดินไม่ค่อยสะดวกเป็นอัมพฤกษ์อะไรด้วย
1: ค่ะ
0: แต่พูดถึงตำรวจก็น่ารักนะคะคือโทรมาแจ้งความคืบหน้าตลอดเลยว่าเห็นที่ไหนยังไง
1: ขอบคุณมากเลยสน.สามเสนเป็นสื่ออยู่สน.สามเสนนะคะ
0: ค่ะ
1: จะแจ้งความคืบหน้าตลอดไปเช็คกล้องให้แบบอะไรเงี้ยก็ตอนที่โทรไปบอกอะค่ะว่าเจอคุณลุงแล้วเงี้ยก็คือตำรวจก็แบบดูแลดีๆกันนะครับอะไรเงี้ยก็เลยแบบเขาบอกเขาเพิ่งกลับมาจากแบบไปเช็คกล้องกันมาอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: ก็เลยแบบอยากขอบคุณมากเลยแบบสอนนอนนี้น่ารักมากอะไรเงี้ยแบบตามหาญาติให้ตลอดเลยแบบรายงานความคืบหน้าตลอด
0: ค่ะคือไม่ได้รู้จักกันอะไรก็เป็นการส่วนตัวใช่ไหมก็ไปแจ้งปกติว่าคุณลุงหายไป
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ดีจังเลยน่ารักจัง
1: ก็แบบโชคดีจังเลยอะไรเงี้ยแบบว่าเจอตำรวจแบบน่ารักอะไรเงี้ยค่ะคือแบบเขาก็เห็นเราแบบออกเห็นแบบเขาอาจจะสงสารนะหรือเปล่าเพราะว่าแบบเป็นอัมพฤกษ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบออกไปโดยที่แบบว่ารองเท้าอะไรก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะให้ถามนิดนึง
1: งานด้วยหรือเปล่า
0: คุณลุงตอนนี้คือเริ่มมีอาการหลงลืมไหมคะ
1: ไม่ค่ะเป็นปกติเลยค่ะ
0: ยังจำอะไรได้ชื่อ
1: ได้ค่ะ
0: ชื่อแซ่คนในครอบครัวลูกหลานอะไรจำได้หมดเลย
1: จำได้ค่ะ
0: อ๋อค่ะก็ไม่รู้ว่าไม่สบายใจหรือว่าแบบน้อยใจอะไรหรือเปล่า
1: อาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าค่ะ
0: บางทีแบบคนในครอบครัวบางทีแบบพูดอะไรไป
1: เขามีดื้ออยู่บ้างค่ะเขาแบบบางทีแบบไม่อยากทำกายภาพอะไรเงี้ยแบบพอบางทีเราอาจจะแบบว่าพูดจากับเขาอ่ะบางทีอาจจะดุเขาไปอะไรเงี้ยอาจจะน้อยใจหรือแบบอะไรเงี้ยหรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: เสียงเราอาจจะห้วนไปนิดนึง
1: ใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าเพราะว่าคุณป้าเขาเป็นคนดูไงคะ
0: อ๋อค่ะ
1: พี่สาวเขาเป็นคนดู
0: ค่ะแล้วทำกายภาพนี่คือทำที่บ้านเองเหรอคะ
1: ใช่ค่ะทำที่บ้านนะคะออกกำลังกายแบบใช้มือบีบลูกบอลแบบยกแขนอะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อ
1: ค่ะแบบทำทุกวันนะคะ
0: ต้องทำ
1: แบบบางทีเขาอาจจะแบบดื้อไม่ค่อยอยากทำอะไรเงี้ย
0: อาจจะแบบเหมือนกับไม่มีแรงแล้วรู้สึกว่ามันทำไม่ได้อะไรเงี้ยนะก็เลยไม่อยากทำ
1: ใช่ค่ะเขาแบบอาจจะมีท้อบ้างอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอาจจะแบบน้อยใจเดินออกไปเลยอะไรเงี้ย
0: มีอาการแบบนี้เริ่มเป็นอัมพฤกษ์เนี่ยเมื่อหลายปีแล้วไหมคะ
1: ไม่ค่ะเพิ่งจะเป็นเมื่อปีนี้แหละค่ะ
0: อ๋อเพิ่งเป็นก็คงจะ
1: พอตอนแรกเขาเป็นความดันมาก่อน
0: ค่ะความดันสูงความดันสูง
1: แล้วเขาก็ใช่ค่ะเป็นความดันสูงแล้วเขาแบบไม่ค่อยได้ทานยา
0: ค่ะ
1: ค่ะก็เลยแบบว่า
0: ล้มใช่ไหมคะล้ม
1: ใช่ค่ะแล้วก็เข้าโรงพยาบาลไปก็เพิ่งจะมาเป็นค่ะคือยังเป็นได้ไม่เยอะมากก็เลยแบบรีบทำกายภาพให้ก็เลยแบบพอเดินได
0: ้คือตอนจังหวะแบบที่ล้มเนี่ยคือไม่มีคนอยู่แล้วมาเจออีกทีนึงก็
1: ไม่มีค่ะเพราะว่าเขาไปทำงาน
0: อ๋อมันก็เลยแบบเลยช่วงเวลาไปเพราะว่าปกติแบบนี้มันต้องประมาณไม่เกิน4ชั่วโมงครึ่งนะถ้านำส่งเนี่ยอาจจะแบบอาการไม่ขนาดนี้จากความดันค่ะก็ต้องดูแลกันนะคะเพราะว่าคืออายุก็เริ่มมากขึ้นสุขภาพ
1: ค่ะ
0: นะคะก็ต้องขอบคุณมากนะคะคุณรังสินีนะคะที่เพิ่มเติมกับอาจารย์สลอนแล้วต้องขอบคุณสน.สามเสนมากมากเลยนะคะที่เจ้าหนี้รถน่า
1: ใช่ค่ะคือแบบมากมากเลยแบบขอบคุณมากมากจริงจริ ง
0: น่ารักสุดๆเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็คือคุณลุงเนี่ยที่หายเนี่ยนะคะที่ภาพที่เห็นเนี่ยชื่อคุณลุงภูดิษฐ์นะคะแล้วก็เพิ่งมีอาการเพิ่งเป็นอัมพฤกษ์นะคะเนื่องจากว่าความดันโลหิตสูงคือลักษณะแบบนี้มันก็ตามสูตรที่เรามักจะได้ยินกันพออายุมากขึ้นนะคะอาการที่เป็นโรคกลุ่มของ NCD เบาหวานไขมันความดันเนี่ยมันก็จะมาเพราะว่ามันเชื่อมโยงกันแล้วก็ความดันสูงยาไม่ได้ทานความดันขึ้นทำให้หลอดเลือดนะคะเส้นเลือดสมองที่เคยตีบมันก็แบบตันแล้วก็ล้มไปกลายเป็นอัมพฤกษ์เพราะว่าจังหวะนั้นไม่มีคนอยู่จังหวะโอกาสที่จะพาส่งโรงพยาบาลถ้า ในเวลาที่ยังเป็นโอกาสทองก็อาการก็อาจจะไม่ขนาดนี้ก็เลยกลายเป็นอัมพฤกษ์นะคะซึ่งหายออกจากบ้านไปเมื่อวันเสาร์นะคะตอน5โมงเย็นนะคะหายออกจากบ้านวันเสาร์ที่บ้านนี่อยู่ซอยวัดน้อยตรงถนนข้าวชัยศรีก็เป็นพื้นที่สน.สามเสนนะคะก็เลยมาแจ้งเจ้าสร้อยนะคะแจ้งแพงเจ้าสร้อยแล้วก็แจ้งไปที่สน.สามเสนเพราะว่ามีคนแถวบ้านเนี่ยเห็นนะคะเห็นเดินนะคะเห็นเดินอยู่แล้วก็ไปแถวๆตรงสถานีรถไฟก็เลยไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.สามเสนแบบน่ารักสุดๆเลยนะคะที่ช่วยดูแลกล้องช่วยดูกล้องให้แล้วก็ช่วยติดตามให้คือเห็นมีคืบหน้าอะไรไงก็แจ้งจนในที่สุดเนี่ยคุณลุงกลับมาแล้วโดยไม่รู้เหมือนกันว่าเออมีใครมาส่งอะไรหรือเปล่านะคะจากรองเมืองนะคะจากช่วงรองเมืองที่เจ้าหน้าที่ดูจากกล้องแล้วก็เห็นล่าสุดนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยมาถึงบ้านเรียบร้อยด้วยความปลอดภัยนะคะยังเป็นเสื้อผ้าชุดเดิมเลยนะคะเท้าอาจจะมีแผลแต่ต้องทำแผลทำความสะอาดกันไว้ยังไงเดี๋ยวไปติดเชื้ออะไรพวกเนี้ยนะคะที่คุณรังสินีได้เล่าให้เราฟังกันไปค่ะนะคะส่วนในเรื่องเสือโคร่งเดี๋ยวหลังห้าทุ่มนะคะหลังห้าทุ่มมาคุยกันต่อนะคะแล้วก็ในช่วงตอนนี้นะคะที่แจ้งมานะคะการจราจรก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะการจราจรไม่น่าจะเป็นปัญหาแล้วนะคะทางด้านของช่วงตรงแยกปทุมวันก็ดีขึ้นแล้วค่ะนะคะรถไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะรถน้อยลงละการจราจรก็มีรอสัญญาณไฟกันบ้างเล็กน้อยค่ะนะคะถือว่าไม่ติดนะคะการจราจรบนถนนพระราม1ตอนนี้ใช้การได้ดีบนเพลินจิตเองก็ใช้การได้ดีส่วนทางด้านของสุขุมวิทนะคะซอยนานาอันนี้ก็เป็นช่วงของที่นะคะเป็นช่วงจุดที่มีชาวต่างชาติก็มาเที่ยวกันเยอะก็คงจะสนุกสนานกันนะคะสำหรับคนที่มาเที่ยวเมืองไทยยังมีโอกาสคือได้ไปทางสุวรรณภูมินะคะแล้วก็เมื่อช่วงต้นเดือนตอนที่เข้ามาขาเข้าผู้โดยสารที่เข้าประเทศแบบคนเข้ามาแบบนั่งเที่ยวแบบเยอะจริงๆนะคะคือแถวแบบยาวมากแบบแน่นมากแน่นจริงๆนะคะก็รู้สึกดีใจด้วยนะคะว่ายังมีนักท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องเที่ยวในกลุ่มของเอเชียนะที่ยังเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยเพราะว่าไม่ไกลกันมากนะคะอย่างคนจีนคนอะไรเนี่ยนะที่อยู่ใกล้ๆกันก็มาเที่ยวเมืองไทยกันส่วนยุโรปเนี่ยอาจจะน้อยลงไปหน่อยเพราะว่าสถานการณ์ที่ตอนที่ประธานาธิบดีทรัมป์นะคะที่มีอะไรกับอิหร่านนะคะมีการโจมตีกันอะไรกันก็เลยทำให้สายการบินเที่ยวบินที่ต้องชะลอกันไปนักเที่ยวยุโรปที่ปกติเขามาเขาก็เลยเดินทางลำบากนะคะแล้วก็ค่าตั๋วเครื่องบินมันก็แพงขึ้นนะคะเลยทำให้นักเที่ยวกลุ่มยุโรปเนี่ยหายไปเยอะนะคะเราก็ได้เป็นกลุ่มเอเชียที่ทดแทนกันมานะคะจากที่เขาเคยอาจจะไปยุโรปก็มาเที่ยวเมืองไทยกันแทนเพราะว่าจะไปยุโรปมันก็มีสถานการณ์อะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็สายการบินตั๋วเครื่องบินก็ราคาแพงขึ้นนะคะดังนั้นคนส่วนหนึ่งก็เลยเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยกันนะคะท่องเที่ยวเนี่ยเยอะจริงๆที่เข้าเมืองมานะครับที่กว่าจะผ่านตม.ได้ว่าน่าจะเป็นชั่วโมงกันทีเดียวนะคะสำหรับที่สุวรรณภูมิค่ะเอาละค่ะในตอนนี้เราไปพักกันนะคะแล้วก็หลัง5ทุ่มค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

ค่ะช่วงนี้นะคะ 23:09 นาทีนะคะก็มีแจ้งข้อมูลเข้ามานะคะคุณสิริพัฒน์เนี่ยแจ้งว่าลืมเป็นโน้ตบุ๊กค่ะโน้ตบุ๊กยี่ห้อ MSI ตัวเครื่องสีดำอยู่ในกระเป๋าสีดำนะคะลืมไว้บนรถแท็กซี่จำสีทะเบียนไม่ได้เลยค่ะนั่งจากแมคโครจรัญสนิทวงมาลงที่หมู่บ้านสาวิตรีตรงศาลาธรรมศพนะคะเมื่อตอน 4:30 นนี้เองนะคะเป็นแท็กซี่สีทะเบียนจำไม่ได้นะคะนั่งจากแมคโครจรัญสนิทวงมาลงที่หมู่บ้านสาวิตรีศาลาธรรมศพเมื่อตอน 4:30 นนะคะพี่แท็กซี่คันนี้ยังไงถ้าฟังอยู่ก็ติดต่อกลับจะสร้อยด้วยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะนะคะผู้โดยสารที่ลืมกระเป๋าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเอาไว้ข้างในมีโน้ตบุ๊กด้วยนะคะส่วนคุณอนุชานะคะคุณอนุชาเนี่ยแจ้งว่าลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้ค่ะเป็นของผู้ชายสีดำข้างในจะมีบัตรประชาชนมีบัตร ATM มีคีย์การ์ดนะคะกุญแจห้องแล้วก็เงินประมาณ400บาทค่ะนะคะคือนั่งรถแท็กซี่เขียวเหลืองอันนี้ก็จำทะเบียนไม่ได้เหมือนกันนะคะนั่งจาก BTS กรุงธนบุรีมาลงที่คอนโดไอวี่ราชบูรณะเมื่อตอน 4:15 นาทีที่ผ่านมานี้เองนะคะอันนี้เป็นอีกกรณีนึงที่ลืมเอาไว้ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้นะคะเราก็มาติดตามกันต่อนะคะเรียกว่าข่าวนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจกับกรณีที่มีเสือโคร่งนะคะซึ่งเป็นเสือโคร่งที่ได้ทำร้ายเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะคะในจังหวัดอุทัยธานีค่ะนะคะคือจุดเนี่ยจุดที่ถูกทำร้ายนะคะเสือโคร่งเนี่ยทำร้ายเนี่ยนะคะก็เป็นจุดบริการเต็นท์พักแรมในพื้นที่อนุรักษ์คือผู้เสียชีวิตที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยทำหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวนะคะดูแลนักท่องเที่ยวค่ะนะคะแล้วก็ทีนี้เมื่อตอนประมาณ6โมงเช้านะคะเกิดเหตุค่ะโดยลักษณะการเสียชีวิตนะคะคือร่างเนี่ยถูกลากไปใกล้กับลำธารห้วยขาแข้งนะคะใกล้กับลำธารนะคะก่อนถึงอนุสาวรีย์สืบนะคะเสถียรประมาณกิโลหนึ่งนะคะแล้วทีนี้เนี่ยคือตรงจุดที่เป็นจุดที่ประจำอยู่เนี่ยไม่มีร่องรอยเลือดอะไรเลยนะคะแต่ว่าไปพบร่างเนี่ยอยู่ตรงใกล้กับลำธารซึ่งบาดแผลมีบาดแผลที่ทั้งศีรษะทั้งลำคอทั้งตัวเลยนะคะลักษณะถูกสัตว์ที่กัดกินค่ะนะคะตอนนี้ก็ได้นำศพไปชันสูตรที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์นะคะเพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตแล้วก็ร่องรอยบาดแผลค่ะซึ่งผู้เสียชีวิตนั้นยังอยู่ในชุดเครื่องแบบอยู่เลยนะคะมีพวกเป้สนามอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยยังอยู่ตรงศาลาเนี่ยประสงค์ที่เป็นจุดที่ใช้พักระหว่างดูแลนักท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นเส้นทางธรรมชาติที่สัตว์ป่าเนี่ยใช้สัญจรนะคะแล้วก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมมากางเต็นท์พักแรมนะคะเพราะว่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนี่ยคือการจะเข้าไปต้องขออนุญาตก่อนนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ซึ่งยังอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ทุกคนจะเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่ไปศึกษาไปวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ป่านะคะไม่ได้เปิดเป็นนักท่องเที่ยวทั่วๆไปเหมือนกับอุทยานนะคะการขอเข้าไปเนี่ยจะต่างกันค่ะเพราะว่าวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ในตรงนี้ค่ะนะคะเรื่องของบาดแผลก็มีหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานวิจัยที่ออกมาว่าดูแล้วเนี่ยคือมันเหมือนผิดปกติยังไงก็ไม่รู้นะคะว่าที่สัตว์มาทำร้ายแบบเนี้ยนะคะเพราะว่าจุดตรงนี้เป็นจุดที่เหมือนกับบริการนักท่องเที่ยวมันไม่เคยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะใน Facebook ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตอนนี้ระอุมากจริงๆนะคะมีคนเข้ามาแล้วก็มีข้อมูลอัปเดตนะคะซึ่งทางด้านของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะนะคะได้สั่งให้ทีมผู้เชี่ยวชาญกองอนุรักษ์สัตว์ป่าจับเสือโคร่งใกล้บริเวณสำนักงานเขตของสำนักงานของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเนี่ยให้จับเสือโคร่งเลยใกล้เคียงมาเพื่อตรวจ DNA นะคะเพื่อเทียบกับขนของเสือโคร่งที่ทิ้งไว้ตรงใกล้กับจุดเกิดเหตุที่เจ้าหน้าที่นายนี้เสียชีวิตนะคะคาดว่ามีไม่เกิน5ตัวนะคะ
พระอุเลยค่ะนะคะในเพจของกรมอุทยานก็จะมีคนเข้ามาโพสแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันณตอนนี้ก็ยังมีคนที่แบบคอมเมนต์กันอย่างต่อเนื่องบอกว่านี่มันป่านะเสือผิดอะไรนะคะแล้วก็นะคะว่าทำไมต้องจับนะคะทำไมต้องจับเสือเอามาตรวจด้วยนะคะโอ้โหแบบเม้นกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะนะคะทางกรมเองก็ให้ข้อมูลในเพจเนี่ยนะว่ามีทีมวิจัยที่ทำงานเกี่ยวกับเสือโคร่งมาอย่างต่อเนื่องค่ะนะคะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเสือในพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ DNA เสือเพื่อจะดูว่าเป็นเสือตัวไหนที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่เพราะว่าเก็บข้อมูลเสือทุกตัวไว้อยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยก็จะได้ศึกษาพฤติกรรมแล้วก็ติดตามเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นแบบนี้อีกเกิดขึ้นนะคะจะได้ไม่มีเหตุการณ์ทำร้ายเสือโคร่งแล้วก็บอกว่าคือในแอดมินของโพสต์ของกรมอุทยานในเพจของกรมอุทยานแอดมินเขาบอกว่าที่จะต้องจับเสือโคร่งมาตรวจนะคะบริเวณใกล้เคียงตรงนี้เพื่อจะได้เทียบว่าเป็นเสือโคร่งตัวไหนที่ทำร้ายนะคะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมีการเก็บข้อมูลแล้วอันนี้แค่เอามาเปรียบเทียบกันแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่มีการทำร้ายเสือโคร่งนะคะเสือโคร่งที่คิดว่าน่าจะเป็น5ตัวที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะแต่ว่ายังมีเม้นอีกค่ะนะคะคอมเมนต์ก็ยังแบบต่อเนื่องกันมานะคะว่าตรงที่พักนั้นไม่ปลอดภัยจะมาโทษเสือได้ยังไงตรงนั้นคือป่านะคะคนที่มาติดตามนะคะแล้วก็ยังถามบอกว่าแล้วจะตรวจยังไงนะคะกลัวว่าเดี๋ยวจะมีการทำร้ายอย่างน้อยๆก็ต้องยิงยาสลบนะคะซึ่งเรียกว่าเราอุจริงๆว่าในเรื่องนี้ค่ะนะคะเพราะว่าเรื่องของสัตว์ป่านะคะที่คนที่รักสัตว์ป่านะคะแล้วก็ติดตามเรียกว่าเป็นนักอนุรักษ์ค่ะนะคะก็จะมีความเข้าใจในพฤติกรรมนะคะว่าตรงไหนเป็นพื้นที่ของสัตว์ป่าตรงไหนเป็นพื้นที่ที่มนุษย์แบบล้ำไปหรือเปล่าไหมอะไรไหมนะคะนะคะท่านที่ตอนนี้ยังไม่นอนนะคะว่าเข้าไปดูในเพจของกรมอุทยานนะคะตอนนี้เราอุจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของเสือโคร่งที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิตนะคะแล้วก็ในการติดตามค่ะในการติดตามเพื่อจะได้ตรวจสอบว่าเป็นตัวไหนนะคะเป็นตัวไหนที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่นะคะนะคะตอนนี้เนี่ยก็จะมีคนมาติดตามกันเยอะมากขึ้นนะคะแล้วก็มีคือท่านที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยนะคะก็เป็นคนที่อยู่ในวงการนะทั้งเป็นนักอนุรักษ์แล้วก็เป็นคนที่ชื่นชอบรักธรรมชาตินะคะก็ยังบอกว่าคือปกติเจ้าหน้าที่ก็มีการติดเป็นกล้องคาเมราแทร็ปนะคะในจุดที่ตรงที่เกิดเหตุอยู่แล้วก็จะมีกล้องอยู่แล้วนะคะก็จะเห็นธรรมชาติของเสือเนี่ยที่เดินไปเดินมาแถวนี้อยู่แล้วนะคะซึ่งภาพจากกล้องเนี่ยก็คงจะบอกได้ว่าเป็นตัวไหนนะคะไม่จำเป็นจะต้องจับทุกตัวในพื้นที่มั้งนะคะอันนี้คือคนที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยเป็นคนที่รู้จริงนะคะแล้วก็เหมือนกับค่อนข้างจะไม่เห็นด้วยนะคะในการที่ทางท่านอธิบดีเนี่ยได้ให้ตามหาเสือโคร่งนะคะไม่น่าจะเกิน5ตัวนะคะในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยมาเพื่อตรวจ DNAนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะมีอะไรให้ติดตามกันเพิ่มมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับรายละเอียดในเรื่องนี้นะคะที่เสือโคร่งนั้นทำร้ายเจ้าหน้าที่จนถึงกับเสียชีวิตเลยนะคะก็เป็นอีกอันหนึ่งที่จะร้อยก็ต้องติดตามเช่นเดียวกันค่ะนะคะเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจนะคะสำหรับเรื่องของเสือโคร่งนะคะเรื่องของป่าเรื่องของสัตว์แล้วก็เรื่องของธรรมชาตินะคะเรื่องของการดูแลรักษาธรรมชาติค่ะนะคะคือในคนที่มาคอมเมนต์เนี่ยค่อนข้างจะไม่เห็นด้วยเลยนะคะที่จะจับเสือโคร่ง5ตัวเนี่ยมาตรวจมาเทียบ DNA เพราะกลัวว่าเดี๋ยวอาจจะโดนมากกว่านั้นมากกว่ายิงยาสลบไหมอะไรไหมนะคะทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันในเรื่องตรงนี้นะคะส่วนในช่วงนี้นะคะได้รับแจ้งนะคะว่ามีเหตุนะคะเป็นคนที่กระโดดสะพานลอยคนข้ามค่ะ
ตรงช่วงของแฟลตการเคหะคลองเตยถนนอรรถรงค์นะคะอันนี้เป็นเบื้องต้นที่ได้รับแจ้งเหตุเข้ามานะคะกำลังสอบถามเพิ่มเติมกันค่ะคุณพรรัตน์นะคะคุณพรรัตน์เนี่ยแจ้งว่าใช้อรรถรงค์นะคะคือคิดว่าในจุดเนี่ยอยู่ใกล้กับที่เรารับแจ้งว่ามีคนกระโดดสะพานลอยเลยนะคะคุณพรรัตน์บอกว่าใช้อรรถรงค์ในฝั่งขาออกค่ะจากช่วงของแยกกรมศุลกากรมาที่ด่วนอรรถรงค์นะคะแล้วก็เห็นว่าหน้าแฟลตการเคหะคลองเตยเนี่ยมีคนที่มีอาการมึนเมาอยู่ละแวกนั้นแล้วก็มีอยู่หนึ่งคนที่วิ่งพุ่งออกมาบนถนนค่ะแต่ดีว่าเพื่อนน่ะเพื่อนที่อยู่ในวงเดียวกันเนี่ยช่วยดึงกลับไปได้ทันนะคะก็เลยเตือนมาให้ระวังกันด้วยสำหรับท่านที่กำลังใช้เส้นทางของอรรถรงค์นะคะเป็นช่วงแยกกรมศุลกากรมุ่งหน้าไปทางลงด่วนอรรถรงค์นะคะไปที่ทางที่จะออกไปทางกรุงเทพได้ไปทางรถไฟสายเก่าได้อะไรได้นะคะก็ให้ระวังเพราะว่าตรงแฟลตการเคหะนะคะที่มีคนที่เมาอยู่แล้วก็อาจจะแบบวิ่งออกมาอีกก็ได้นะคะอันนี้ตอนแรกที่เจอเนี่ยยังดีที่เพื่อนเนี่ยดึงเอาไว้ทันไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเป็นเหตุอะไรที่แรงไปกว่านั้นนะคะเดี๋ยวไม่ทราบว่าแล้วจะต่อเนื่องกับเหตุที่เป็นคนกระโดดสะพานลอยด้วยหรือเปล่านะคะนะคะตรงที่จสรอยนั้นได้รับแจ้งมาแล้วก็รายงานไปนะคะว่าตรงแฟลตการเคหะคลองเตยค่ะนะคะที่เรารับแจ้งว่าคนที่กระโดดลงมานะคะส่วนทางคุณประพรพัฒน์นะคะแจ้งแทนสามีซึ่งเป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นชาวญี่ปุ่นนะคะว่าลืมกระเป๋าสะพายเอาไว้เป็นกระเป๋าสีกรมท่านะคะข้างในจะมีกระเป๋าสตางค์มีบัตรประจำตัวชาวญี่ปุ่นชื่อมิสโตะเคอิตะแล้วก็มีเงินเยนคิดเป็นเงินไทยก็ไม่เท่าไหร่นะคะลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูท.ทหารหอหีบ1061กทม.นั่งจากหมอชิด2มาลงที่3ย่านสตอรี่บูติคโฮเทลถนนสีพระยาวันนี้ตอนก่อนบ่าย3โมงนะคะเป็นแท็กซี่สีชมพูททหารหอหีบ1061กทมนะคะที่ลืมเอาไว้นะคะข้างในจะมีเอกสารสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวเอกสารแล้วก็เป็นกระเป๋าสตางค์ด้วยนะคะที่ลืมเอาไว้ค่ะก็ฝากถึงคนขับรถแท็กซี่ท่านนี้ด้วยนะคะเผื่อว่าจำได้ยังไงก็แจ้งประสานกลับมาได้ที่จสร้อยนะคะกดดอกจัน1808อันนี้โทรฟรีนะคะสำหรับเรื่องของกรณีของหายแล้วก็ท่านที่เก็บได้อาจจะเป็นทั้งเป็นคนขับเองนะคะหรือว่าเป็นผู้โดยสารที่นั่งต่อนะคะบางทีนั่งต่อแล้วพบไม่รู้ว่าจะตามยังไงกันดีนะคะก็แจ้งประสานเข้ามาได้นะคะโทรมาที่จสร้อยค่ะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะเราจะได้ติดตามแล้วก็เปรียบเทียบข้อมูลดูว่าใช่ที่ได้มีคนแจ้งหายไว้ไหมอะไรไหมนะคะแล้วถ้าใช่เนี่ยก็จะประสานกับทางเจ้าของนะคะเพื่อได้ติดต่อนำส่งคืนกันต่อไปนะคะมาอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะคะในช่วงของปีนี้นะคะที่รู้สึกว่าความรุนแรงเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะคะนั่นก็คือในปีนี้ที่อากาศนั้นร้อนมากนะคะประเทศไทยก็ไม่ธรรมดานะคะหน้าฝนที่เราก็จะเห็นว่าฝนมันก็ไม่ได้เยอะมากนะคะแล้วก็ในส่วนคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าปีนี้เนี่ยมันจะเป็นอากาศร้อนนะคะที่เป็นสภาวะของเอลนีโญนะร้อนแล้วก็เป็นซูเปอร์ไม่ธรรมดาเลยนะคะเป็นซูเปอร์ที่มันรุนแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็ทางด้านของทวีปยุโรปนะคะยุโรปเองนะคะที่เราดูข่าวกันอย่างฝรั่งเศสเนี่ยนะคะโอ้โหอากาศร้อนมากนะคะคลื่นความร้อนแรงมากขึ้นนะคะอุณหภูมิสูงมากขึ้นค่ะนะคะ40องศาต้องมานะคะแล้วก็เลยทำให้นะคะนักท่องเที่ยวเองที่เคยไปเที่ยวกันก็จะไม่ไปแล้วนะคะเพราะว่าอากาศแบบนี้ไม่เป็นใจคนท้องที่เองก็แย่ไปตามๆกันนะคะเพราะว่าสภาพบ้านเรือนของเขาที่ไม่ได้มีเครื่องปรับอากาศนะคะคือขนาดพัดลมเนี่ยบางที
ก็ไม่ได้มีมากมายอะไรเพราะว่าอุณหภูมิคือหน้าร้อนของเขามันก็ไม่ได้ยาวนานมากอะไรมากนะคะส่วนใหญ่อากาศจะเย็นค่ะดังนั้นเนี่ยก็จะไม่มีเครื่องปรับอากาศนะคะพอเจอคลื่นความร้อนที่รุนแรงมากขึ้นค่ะแย่ไปตามๆกันเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคือยุโรปเองเขาก็มีความเป็นนักอนุรักษ์กันนะคะว่าการที่เครื่องปรับอากาศเนี่ยมันทำให้มีสภาพอากาศนะคะมีอากาศที่ร้อนอะไรมากขึ้นนะคะทำให้สภาพแวดล้อมไม่ดีก็แล้วก็สภาพตึกก็ไม่เอื้ออำนวยให้ที่จะติดเครื่องปรับอากาศมากมายเท่าไหร่ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องเผชิญกับเรื่องของคลื่นความร้อนกันเนี่ยค่อนข้างหนักมากค่ะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะส่วนภาวะเอลนีโญนะคะทำไมยุโรปถึงร้อนรุนแรงกว่าประเทศในแถบความร้อนกันเนี่ยค่อนข้างหนักมากค่ะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะส่วนภาวะเอลนีโญนะคะ

อบอ้าวจากความชื้นสูงในขณะที่ทางยุโรปเนี่ยเป็นคลื่นความร้อนแบบแห้งนะคะเป็นความร้อนแบบแห้งจัดนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยทำให้มันค่อนข้างแรงแล้วก็รวดเร็วนะคะทำไมญี่ปุ่นถึงร้อนแบบอบอ้าวนะคะแบบชื้นๆเพราะว่ามีความกดอากาศสูงแปซิฟิกค่ะที่มรสุมน้ำพัดพาเอามวลอากาศร้อนความชื้นคือผ่านทะเลมาผ่านมาสุดแปซิฟิกมาก็มาปกคลุมแล้วก็เอาความชื้นมาด้วยนะคะมีความชื้นในอากาศสูงค่ะนะคะแล้วก็ลักษณะของประเทศเนี่ยเป็นเกาะที่มันล้อมด้วยทะเลค่ะนะคะทำให้อากาศร้อนในญี่ปุ่นเนี่ยมากับความชื้นสัมผัสที่สูงปี๊ดนะคะเหงื่อก็ระเหยยากคล้ายกับไทยเหมือนกันนะคือไทยเราก็จะร้อนชื้นแบบนี้เหงื่อเราแบบจะเยอะมากเพราะว่ามีความชื้นที่ผ่านมาจากทางทะเลทางอ่าวไทยสำหรับประเทศไทยแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นเกาะนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความชื้นที่พัดพามาเยอะนะคะทำให้ร่างกายเนี่ยเหงื่อออกเยอะมากค่ะนะคะร้อนอบอ้าวเสี่ยงต่อการเป็นลมแดดด้วยนะคะแล้วก็ปรากฏการณ์ของเกาะความร้อนนะคะที่ตามเมืองใหญ่ๆอย่างโตเกียวโอซาก้าเนี่ยก็ด้วยความที่เป็นเมืองใหญ่ก็มีตึกสูงเยอะนะคะถนนคอนกรีตต่ำทำให้อุณหภูมินั้นสะสมตลอดทั้งวันค่ะทีนี้มาทางฝั่งยุโรปว่าทำไมยุโรปเนี่ยถึงร้อนรุนแรงกว่านะคะอาจารย์บอกว่าเป็นปรากฏการณ์ของโดมความร้อนที่ยุโรปนั้นเผชิญกับความกดอากาศสูงที่กดทับเอาไว้เหมือนกับเป็นฝาชีที่ครอบเอาไว้พอลมนิ่งสงบท้องฟ้าเปิดทำให้ความร้อนจากแสงแดดที่สะสมในพื้นดินเนี่ยมันก็มีแล้วก็ไม่ระบายออกเพราะว่าเหมือนกับความกดอากาศสูงที่ทับเอาไว้เหมือนกับเป็นฝาชีนะคะแล้วยังมีลมร้อนค่ะที่พัดมาจากทะเลทรายซาฮารานะคะยุโรปตอนใต้ตอนกลางได้รับอิทธิพลจากกระแสลมอันนี้ที่นำความร้อนเข้ามาความแห้งแล้งมาค่ะจากแอฟริกาทำให้อุณหภูมิเนี่ยสูง40องศาเซลเซียสได้ไม่ยากเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะที่ผลวิจัยอาจารย์บอกว่ายุโรปเนี่ยเป็นทวีปที่อุณหภูมินั้นสูงขึ้นเร็วที่สุดในโลกค่ะเร็วกว่าค่าเฉลี่ยโลกถึงเร็วกว่าถึง2เท่านะคะเนื่องจากว่าการละลายของน้ำแข็งขั้วโลกเหนือค่ะทำให้พื้นผิวโลกด้านล่างเนี่ยดูดซับความร้อนมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีความแห้งแล้งสะสมนะคะที่ยุโรปร้อนแบบแห้งๆค่ะทำให้ความชื้นในดินเนี่ยมันต่ำแล้วก็เป็นโอกาสที่ทำให้เกิดไฟป่านั้นง่ายนะคะพื้นดินสะสมความร้อนแบบทวีคูณค่ะนะคะล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ทำให้ยุโรปนั้นร้อนแห้งๆแต่ว่าร้อนรุนแรงกว่านะคะแล้วก็ผู้คนเขาเองที่คืออยู่ในอากาศหนาวมากพอเจอร้อนแบบนี้มันก็หนักทีเดียวนะคะในทางด้านของยุโรปทั้งฝรั่งเศสทั้งอิตาลีนะคะที่เผชิญกับภาวะความร้อนแล้วก็มาจากที่ภาวะของเอลนิโญด้วยนะคะที่เกิดขึ้นกรณีที่จะสลายรับแจ้งนะคะว่ามีคนกระโดดสะพานลอยคนข้ามตรงแฟลตการเคหะคลองเตยถนนอรรถรงค์นะคะจสร้อยได้สอบถามไปทางสายตรวจสน.ท่าเรือนะคะเจ้าหน้าที่แจ้งว่าคือชายคนเนี้ยเป็นผู้ชายนะคะจะกระโดดสะพานลอยคนข้ามนะคะแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่มานะคะช่วยเหลือเกลี้ยกล่อมได้ค่ะตอนนี้พาตัวลงมาแล้วนะคะอย่างปลอดภัยนะคะอายุประมาณ30กว่าปีค่ะก็ทราบว่าที่ทำแบบนี้เนื่องจากว่าทะเลาะกับครอบครัวนะคะก็เลยจะไปกระโดดนะคะแต่ยังเคราะห์ดีนะที่มีเจ้าหน้าที่ผ่านไปแล้วก็ช่วยเหลือช่วยเกลี้ยกล่อมพาตัวลงมาอย่างปลอดภัยแล้วนะคะตอนนี้ไม่มีอะไรนะคะไม่ได้มีเป็นเหตุร้ายรุนแรงอะไรมากไปกว่านั้นนะคะอย่างที่เวลาเรารับแจ้งในช่วงกลางคืนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเหตุร้ายนะคะที่คนนั้นไปก่อเหตุนะคะตอนนี้นะคะเรื่องของการจราจรค่ะนะคะทางด้านถนนเพลินจิตค่ะยังเป็นจุดที่รถเยอะกันอยู่นะคะแต่ว่าเป็นช่วงสั้นๆนะคะช่วงของเพลินจิตเพราะเพลินจิตเองก็ถนนช่วงสั้นอยู่แล้วนะคะจากช่วงของใต้ด่วนนะทางใต้ด่วนที่จะมาทางชิดลมนะคะอันเนี้ยนะที่การจราจรที่ตอนนี้ยังคงรถหนาแน่นกันอยู่นะคะช่วงของถนนเพลินจิตค่ะนะคะที่ตอนนี้ยังสะสมค่ะเป็นฝั่งทาง

0: ทางชิดลมมุ่งหน้าไปทางนานานะคะบนถนนเพลินจิตค่ะนะคะส่วนทางด้านถนนเพชรบุรีในตอนนี้ค่ะนะคะที่มีการจราจรที่จะช้าอันนี้ก็จะเป็นแนวก่อสร้างเท่านั้นนะคะไม่ได้มีสาเหตุอะไรอื่นแล้วก็เชื่อว่าส่วนใหญ่รถก็จะหลีกเลี่ยงเส้นทางกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นแนวก่อสร้างของรถไฟฟ้าสายสีส้มบนถนนเพชรบุรีนะคะช่วงของมันจะเป็นทางด้านจากทางราชทีวีมานะคะแยกราชทีวีมานะคะทางบรรทัดทองทางนี้ค่ะนะคะที่เป็นแนวก่อสร้างกันนะคะก็จะมีรถชะลอตัวแล้วก็รถส่วนใหญ่ก็จะเลี่ยงเส้นทางกันนะคะสำหรับท่านที่สามารถเลี่ยงเส้นทางกันได้ค่ะนะคะเพราะว่าช่วงกลางคืนเนี่ยเป็นช่วงเวลาทองนะคะสำหรับหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับสาธารณูปโภคนะคะก็จะใช้โอกาสนี้นะคะที่ทำงานกันบางทีบางจุดนั้นก็จะเบี่ยงช่องทางกันบางเส้นทางเหลือแค่ช่องทางเดียวนะแต่ว่าเขาก็จะมีเป็นป้ายของแนวก่อสร้างเป็นป้ายไฟเนี่ยให้เห็นตั้งแต่ไกลๆกันเลยนะคะว่าเดี๋ยวข้างหน้าจะมีเบี่ยงการจราจรกันแล้วนะคะจะได้รถจะได้เตรียมเบี่ยงเส้นทางกันนะคะส่วนท่านที่ต้องทำงานนะคะต้องทำงานในช่วงแบบกลับตอนดึกๆอะไรนะคะเรียกว่าเส้นทางที่ใช้เป็นประจำก็จะทราบอยู่แล้วว่าพอถึงจุดนี้ที่เจ้าหน้าที่ทำงานกันนะคะก็เตรียมเบี่ยงเส้นทางกันเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนะคะส่วนจุดไหนที่ยังมีเป็นอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของมีอุบัติเหตุนะคะที่ผ่านไปก็สามารถแจ้งประสานเข้ามาได้นะคะกับเจ้าสร้อยนะคะหมายเลขของเราดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขของเจ้าสร้อยค่ะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะเราจะได้รีบประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งสายตรวจหรือว่าอะไรจุดอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ใน X ของ JS Roy Radio นะคะแล้วก็มีข้อมูลที่รับแจ้งประเทศเข้ามาจุดรายล่าสุดเลยนะคะเจ้าหน้าที่บัญชีร่วมกตัญญูนะคะแจ้งประเทศบนถนนหลวงแพ่งในฝั่งขาเข้าค่ะเป็นช่วงของคลองจระเข้น้อยมุ่งหน้ามาทางตัดกับมอเตอร์เวย์หมายเลข7นะคะจุดนั้นอยู่ตรงหน้าสยามพรีเมียมเอาท์เล็ตค่ะแจ้งว่ามีรถเก๋งกับจักรยานยนต์ค่ะชนกันนะคะทราบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายค่ะนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะกำลังช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกันอยู่นะคะรถที่เกิดเหตุก็สภาพเสียหายเยอะเหมือนกันนะคะรถคันที่เกิดเหตุนั้นเป็นรถเก๋งนะคะที่ด้านหน้าขวาของรถเนี่ยยุบเข้าไปถึงห้องโดยสารเลยนะคะส่วนคนได้รับบาดเจ็บคาดว่าน่าจะมากับรถมอเตอร์ไซค์นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายค่ะนะคะตรงนี้เป็นพื้นที่ของสน.จระเข้น้อยนะคะแล้วก็อุบัติเหตุนั้นขวางอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะของถนนหลวงแพ่งในฝั่งขาเข้าค่ะตรงหน้าสยามพรีเมียมเอาท์เล็ตนะคะในจุดตรงนี้ก็มีเจ้าหน้าที่อยู่หลายนายเลยค่ะนะคะมีรถของเจ้าหน้าที่มูลนิธิเจ้าหน้าที่รถของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะอยู่ในพื้นที่ค่ะนะคะก็ถนนยังคงเปียกลื่นอยู่นะคะในจุดที่เกิดอุบัติเหตุนั้นยังถนนยังเปียกลื่นแล้วก็ในช่วงของข้างทางตรงที่บางจุดก็ยังเป็นแอ่งมีน้ำขังอยู่อะค่ะนะคะไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งด้วยไหมที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะตรงถนนหลวงแพร่งในฝั่งขาเข้าตรงหน้าสยามพรีเมียมเอาท์เล็ตค่ะการจราจรในจุดนี้ชะลอตัวนะคะแต่ถ้าหากว่าเลยไปแล้วการจราจรนั้นใช้กันได้ค่ะคุณเกริกฤทธิ์นะคะแจ้งว่าใช้ทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาออกค่ะช่วงของเมเจอร์ปิ่นเกล้ามาที่โค้งสายใต้เก่าการจราจรในเคลื่อนตัวได้ทีนี้ก่อนถึงโค้งสายใต้เก่าประมาณ100เมตรนะคะเป็นฝั่งขาออกนะคะของคู่ขนานลอยฟ้ามีรถแท็กซี่จอดเสียอยู่ในช่องซ้ายค่ะทีนี้ฝนก็ตกปล่อยๆด้วยนะคะถนนก็จะยังคงเปียกลื่นนะคะก็ฝากเตือนท่านที่ใช้จุดนี้ให้ระวังกันด้วยนะคะเป็นทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาออกค่ะช่วงก่อนถึงโค้งสายใต้เก่าประมาณสัก100เมตรได้ช่องทางซ้ายนะคะมีรถแท็กซี่ จอดเสียอยู่นะคะจอดเสียอยู่ช่องทางซ้ายค่ะเพราะว่าคุณเกริกฤทธิ์พันธ์มาบอกเป็นห่วงเนื่องจากว่ารถเนี่ยมันโล่งๆนะคะแล้วก็มาเจอรถที่จอดเสียก่อนถึงโค้งสายใต้เก่าเนี่ยอาจจะบางทีแบบต้องเบี่ยงกันกระทันหันแล้วว่าถ้าหากว่ารถมาใช้ความเร็วกันมันก็จะเสียหลักได้นะคะจุดนี้จะร้อยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ให้นะคะในจุดที่คุณเกริกฤทธิ์ได้แจ้งเข้ามาค่ะนะคะต้องขอบคุณค่ะนะคะสำหรับข้อมูลนะคะตอนที่ท่านที่ผ่านไปนะคะในช่วงตอนนี้ค่ะถึงแม้ว่าจะดึกแต่ว่าจอสร้อยยังทำงานกันอยู่นะคะเราทำงานกันตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็แจ้งผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ดอกจัน1808โทรฟรีได้นะคะสำหรับท่านที่ผ่านไปแล้วก็จุดไหนมีอุบัติเหตุนะคะหรือว่าอาจจะแบบรถติดนานผิดปกตินะคะหรืออาจจะไปเจอคนที่หลงทางอยู่อะค่ะนะครับอาจจะแบบเดินหลงอยู่บางทีเป็นผู้สูงอายุบางครั้งหลงออกจากบ้านมาเดินออกจากบ้านมาบางทีกลับไม่ถูกแล้วก็หลงไปเรื่อยๆนะคะถ้าผ่านไปดูแล้วเอ๊ะท่าทางน่าจะแบบมีอาการหลงลืมแล้วก็มาหลงอยู่บนถนนนะคะก็แจ้งประสานมาได้กับจสร้อยนะคะผ่านหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันครู่นึงค่ะ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงดงี้กันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: กรณีอุบัติเหตุตรงถนนหลวงแพ่งในฝั่งขาเข้านะคะช่วงคลองจระเข้น้อยมุ่งหน้ามาที่มอเตอร์เวย์หมายเลข7นะคะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงหน้าสยามพรีเมียมเอาท์เลทค่ะนะคะที่มีรถเก๋งกับจักรยานยนต์เนี่ยชนกันแล้วก็มีผู้บาดเจ็บสาหัส1รายนะคะล่าสุดนะคะที่เจ้าสร้อยได้สอบถามเพิ่มเติมไปนะคะตรงนี้เป็นพื้นที่สอนอจระเข้น้อยนะคะแล้วก็ข้อมูลที่แจ้งเข้ามาเนี่ยทางที่ร่วมกตัญญูได้แจ้งมานะคะสรุปว่าในที่เกิดเหตุน่ะทราบว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชาย1คนแล้วก็มีผู้หญิงได้รับบาดเจ็บอีก1คนนะคะซึ่งคนเจ็บเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือนำส่งมาที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์8แล้วนะคะแล้วก็รถคู่กรณีทั้ง2คันนะเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายเพื่อการกีดขวางแล้วค่ะนะคะการจราจรในขณะนี้ก็คงจะดีขึ้นนะคะเป็นประเทศรายที่36ที่ได้รับแจ้งเข้ามานะในช่วงเวลาตอนนี้แล้วก็เมื่อตอนก่อน5ทุ่มนะคะอันนี้คือเป็นรับแจ้งว่ามีรถตกคลองที่ถนนเลียบคลองบางขุนศรีค่ะนะคะก็รับแจ้งว่ามีรถยนต์เนี่ยตกลงไปในคลองนะคะแล้วก็มีคนเจ็บด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ใส่น้อยนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยของนนทบุรีเนี่ยได้ไปช่วยเหลือนะคะก็บอกว่าเหตุที่เกิดเนี่ยคือเนื่องจากว่ารถคันนี้นะคะคนขับบอกว่ามานะคะขับมาด้วยความที่ไม่คุ้นชินกับเส้นทางก็เปิด GPS แล้วก็ขับตาม GPS มาค่ะนะคะทีนี้มาถึงตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยตกลงไปในคลองนะคะซึ่งก็คนขับตอนนี้ทราบว่าปลอดภัยนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปช่วยกันแล้วก็ได้นำรถขึ้นมาจากคลองแล้วนะคะก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งกรณีที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยคือไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็จะเปิด GPS กันเป็นปกติอยู่แล้วนะคะสำหรับคนที่เดินทางคือไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนนะคะก็เปิด GPS กันไปค่ะนะคะทีนี้ถ้าหากว่าเป็นช่วงกลางคืนแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ไม่เคยไปนะคะก็มีคนแนะนำบอกว่ายังไงเนี่ยให้กดดูเหมือนกับสภาพของพื้นที่ก่อ นะคะดูเป็น Street View ก่อนก็ได้นะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะอะไรยังไงนะคะเราจะได้ระวังกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าบางครั้งที่กดตาม GPS ไปบางทีมันเหมือนกับมีโค้งมีอะไรที่เราไม่ทันระวังก็อาจจะทำให้เสียหลักแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ตกลงไปบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะคะหรือว่าบางทีอาจจะไปชนกับบ้านที่อยู่บริเวณตรงนั้นได้เพราะว่าถ้าเป็นเส้นทางที่เหมือนกับเป็นซอยนะครับบางที่เนี่ยเป็นซอยที่ซอยดั้งเดิมถนนในซอยไม่ค่อยกว้างมากเป็น2เลนไม่มีไหลทางนะแล้วก็บ้านคนที่ชิดกับริมทางนะถ้าเราไม่ชินทางมากเราก็ใช้ GPS นะคะอันนี้คงต้องศึกษาเส้นทางกันมากขึ้นนะคะสำหรับทุกท่านเถอะนะคะที่ใช้ GPS นะคะแล้วก็กรณีถ้าหากว่าเดินทางกันนะคะหรือว่าไม่ได้เดินทางอยู่บ้านก็ตามค่ะนะคะอยู่บ้านนะคะอะไรก็ตามถ้ามีเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินเนี่ยแจ้งมาที่จสร.ได้นะคะถ้าเป็นเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินไม่รู้ว่าจะยังไงต่อดีนะคะขอความช่วยเหลือกันได้โดยกด SOS ค่ะใน JSR Application นะคะสำหรับ SOS ของจสร้อยนะคะอันนี้ตอนนี้นะคะที่เราได้พัฒนาขึ้นนะคะเพื่อให้การใช้งานเนี่ยสะดวกมากขึ้นสำหรับแอปพลิเคชัน JSR นะคะปุ่ม SOS เนี่ยย้ายเอาไว้ตรงกลางเลยค่ะแล้วก็ปุ่มใหญ่นะคะสามารถที่แบบกดกันได้แบบสะดวกในยามที่เกิดเหตุฉุกเฉินไม่รู้ว่าจะยังไงต่อดีกด SOS มานะคะเพื่อขอความช่วยเหลือได้เลยนะคะเพราะว่า SOS ของเจ้าสร้อยเนี่ยนะคะเมื่อคุณโทรออกเนี่ยมันก็จะมีรหัสขึ้นที่หน้าจอ2หลักแจ้งรหัส2หลักนี้กับเจ้าหน้าที่จสร้อยค่ะนะคะซึ่งรหัส2หลักอันนี้จะแทนค่าแทนพิกัดแทนตำแหน่งคือจะบอกว่าจุดที่คุณอยู่ขอความช่วยเหลือเข้ามานั้นอยู่ตรงไหนนะคะทำให้สะดวกค่ะนะคะเพราะว่าจสร.ก็จะเห็นว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยอยู่ถนนอะไรอยู่พื้นที่ตำบลไหนอำเภออะไรจังหวัดอะไรค่ะมันละเอียดมากนะคะเราก็จะได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ค่ะเพื่อไปให้ความช่วยเหลือกันได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วกันมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับ SOS ใน JSR Application นะคะสำหรับท่านที่ ดาวน์โหลดแล้วนะคะก็ในยามที่ฉุกเฉินค่ะนะคะใช้ได้ทั่วประเทศไทยใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเพราะว่าเหตุมันไม่เลือกนะคะว่าจะเกิดเฉพาะกลางคืนจะเกิดกลางวันเกิดตรงไหนยังไงคือไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปนะคะอันนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ SOS เนี่ยแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะกดเข้ามานะคะจากทางแอปพลิเคชัน JS100 นะคะสำหรับท่านที่ทั้งอยู่ในกรุงเทพจะไปต่างจังหวัดอะไรก็ตามหรือว่าแม้กระทั่งนะคะแม้กระทั่งท่านที่อยู่ในกรุงเทพนะคะช่วงเวลากลางวันเนี่ยปกติเราก็จะไปทำงานกันนะคะบางบ้านเนี่ยก็จะมีเฉพาะเป็นผู้สูงอายุอยู่นะคะซึ่งที่ผ่านมานะคะเวลาที่เกิดเหตุนะคะผู้สูงอายุก็มักจะโทรไปบอกลูกหลานนะคะโทรไปบอกว่ามีนู่นนี่นะคะอาจจะยังไงต่อดีบางครั้งโทรไปลูกๆทำงานอยู่บางครั้งไม่ได้รับสายอะไรแบบนี้นะคะกว่าที่คนนี้ไม่รับโทรหาคนนี้กว่าที่จะมีคนรับสายบางทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะแย่มากอาจจะแบบแย่หนักกว่าเดิมค่ะดังนั้นเนี่ยเทียนว่าคือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JS100 ใส่โทรศัพท์มือถือของผู้สูงอายุที่อยู่บ้านค่ะนะคะเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยจะได้กดมานะคะกดมาได้ไม่ต้องบอกอะไรเยอะเลยนะคะคือกดมาแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีเหตุอะไรมีอะไรเกิดขึ้นนะคะซึ่งการที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางทีเรื่องของการเจ็บป่วยเนี่ยมันก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อดีว่าจะประสานยังไงดีล่ะจะทำยังไงต่อจะปฐมพยาบาลอะไรยังไงก็กด SOS ได้เลยผู้สูงอายุจะได้กดมาได้เลยค่ะนะคะแล้วก็แจ้งจสร้อยจสร้อยก็จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพราะว่าเราเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าตอนนี้อยู่ในพื้นที่ตรงไหนหน่วยงานไหนกู้ชีพไหนล่ะกู้ภัยไหนล่ะนะคะเราก็จะรีบประสานงานไปเพื่อไปให้ความช่วยเหลือกันค่ะสำหรับท่านที่นะคะท่านที่อยู่ทั้งกรุงเทพทั้งอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะคะโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JS100 เอาไว้นะคะในยามที่ฉุกเฉินก็กด SS กันมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ทั่วประเทศไทยนะคะอย่างในวันนี้ค่ะนะคะเมื่อช่วงตอนเย็นนะคะเพราะว่าที่คุณเสมาได้ต่อเวรเอาไว้นะคะว่ามีท่านที่แบบขับรถไปแล้วก็เกิดอาการแบบว่าขับรถไม่ไหวค่ะนะคะก็เลยกด SOS มานะคะแจ้งจส.100ค่ะ SOS ในแอปพลิเคชัน JS100 นะคะเพราะว่าการกดไม่ยากคือเข้าไปมันอยู่หน้าแรกเลยค่ะ SOS อันเนี้ยกดเข้าไปนะคะซึ่งอันนี้ก็ได้แจ้งเข้ามานะคะเราก็ประสานงานเพราะว่าเราเห็นพิกัดเห็นตำแหน่งว่าจุดตรงนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนคือไม่ต้องถามกันเยอะถามแค่ว่ามีเหตุการณ์มีอาการเป็นยังไงนะคะแล้วเราก็รีบประสานงานกับคนที่อยู่ตรงนั้นเลยนะคะซึ่งวันนี้ที่แจ้งมาเนี่ยนะคะจุดนั้นอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นหน้าร้านอาหารนะคะเราก็แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปนะคะแล้วก็บังเอิญนะคะว่าที่ร้านอาหารนี้ก็รู้จักนะคะคือรู้จักกับทางกู้ภัยก็ช่วยกันนะคะให้ความช่วยเหลือกันค่ะจนปลอดภัยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็นำมาเล่าให้ฟังกันนะคะสำหรับท่านที่ดาวน์โหลดแล้วนะคะสามารถที่จะใช้ได้ค่ะนะคะแจ้งได้เลยนะคะกรณีที่เป็นเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนะคะ SOS ใน JS Line Application นะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดกันได้นะคะทั้งiOS ทั้ง Android นะคะก็ดาวน์โหลดกันได้แบบฟรีๆนะคะเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะจะได้ให้ความช่วยเหลือกันนะคะซึ่งที่ฉันเล่าไปเนี่ยคือเมื่อช่วงประมาณ4โมงนะคะที่คุณนัทจรัสนะ SOS มาเพราะว่าคือขับรถมาแล้วมีอาการแบบว่าเกิดหน้ามืดตาลายนะคะคือประเมินตัวเองแล้วไม่ไหวอายุไม่เยอะนะคะอายุ35ปีค่ะนะคะพอมีอาการรู้สึกว่าไม่ไหวขับต่อไปไม่ได้ก็เลยกด SS มาที่จากทางแอปพลิเคชัน JS100 นะคะในพื้นที่ของบางกรวยนนทบุรีนะคะพอพิกัดขึ้นมาเห็นปุ๊บนะคะพอแจ้งมาเราก็ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพกันนะคะไปเพื่อให้ความช่วยเหลือใช้เวลาไม่นานด้วยนะคะเพราะว่าในพื้นที่เจ้าหน้าที่กู้ชีพเนี่ยก็คุ้นเคยอยู่แล้วค่ะก็ไปช่วยเหลือไปปฐมพยาบาลนะคะซึ่งคุณนัทจรัสก็บอกว่าคือขับมาไม่ไหวจริงมีอาการแบบเหมือนจะวูบนะคะก็เลย SOS มาพอเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือเนี่ยก็ช่วยกับปฐมพยาบาลนะคะจนสามารถแบบว่าอาการดีขึ้นนะคะแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าคือเหมือนแบบ มันไม่มีแรงอ่ะมันไม่มีแรงแบบตานี่แบบพร่าไปหมดเลยนะคะก็เลยแจ้งเข้ามาเจ้าหน้าที่ก็ช่วยปฐมพยาบาลวัดความดันนะคะเช็คระดับออกซิเจนในร่างกายนะคะแล้วก็สอบถามนะคะส่วนหนึ่งคุณนัจจรัตน์บอกว่าอาจจะเกิดจากที่พักผ่อนไม่พอด้วยนะคะพักผ่อนน้อยค่ะกำลังจะกลับบ้านแต่บังเอิญเกิดเหตุพอดีก็เลยกด SOS มานะคะจากทางแอปพลิเคชันในแอปพลิเคชัน JS100 นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นนี้ค่ะซึ่งหลังจากนั้นเจ้าที่ไปช่วยเหลือก็ปลอดภัยนะคะให้พักผ่อนกันอะไรกันนะคะอาการก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันได้ค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเราก็มาสรุปกันนะคะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงวันพุธนี้นะคะสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่ได้แจ้งผ่านจดสรอยเข้ามาค่ะ
1: อัปเดต Extent 24 hours
0: โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะในวันนี้ค่ะนะคะที่แจ้งผ่านจดสรอยเข้ามาเนี่ยมีทั้งหมด36รายนะคะแล้วก็ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะมีผู้เสียชีวิต2คนครับในพื้นที่ของกรุงเทพ1รายแล้วก็พื้นที่ต่างจังหวัด1รายนะคะเป็นตัวเลขที่วันนี้ที่เรารวบรวมแล้วก็นำมารายงานให้ทราบกันค่ะ
1: อัปเดต Extent 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก่อนที่เรียนจะไปแล้วก็ส่งต่อหน้าที่ให้คุณอนัชชาต่อนะคะสภาพอากาศในตอนนี้ค่ะนะคะจากเรดาร์ของสำนักการบินกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้มีกลุ่มฝนนะคะเบาบางค่ะนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพแต่ว่าบางมากๆค่ะไม่ค่อยเท่าไหร่มีฝนปล่อยๆนะคะทางด้านของทางหนองแขมทางตลิ่งชันนะคะบางส่วนของสุประการนะคะเป็นกลุ่มฝนที่เบาบางค่ะนะคะก็ฝากสำหรับท่านที่ขับรถกันนะคะระวังกันมากขึ้นเพราะว่าถนนจากเมื่อเย็นอาจจะยังไม่แห้งดีแล้วก็มีปล่อยในคืนนี้ก็ฝากกันขับรถด้วยความระมัดระวังเดินทางปลอดภัยกลับบ้านกันนะคะแล้วก็ในช่วงนี้แท้ไปแล้วล่ะค่ะนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับคุณอนัชชาค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่ว่า
0: จ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปากได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปากเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจถ้าเผื่อจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: าติดตามอากาศทั่วไประหว่างวันที่4ถึง10สิงหาคม2569กันนะคะในช่วงวันที่4ถึง5สิงหาคม69ประเทศไทยมีฝนตกหนักและมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่6ถึง10ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและพื้นที่ห่างฝั่งอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นดอลฟินบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่8ถึง10สิงหาคม69โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วย
1: ข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มตลอดช่วงชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่4ถึง10สิงหาคม69ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง10สิงหาคม69นี้ค่ะ

ธงที่สำคัญยิ่งของผู้เป็นทหารด้วยเป็นเครื่องหมายแห่งหน้าที่ซึ่งจะต้องปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นี้มีนามอันเป็นมงคลยิ่งแต่แรกสร้างในสมัยรัชกาลที่5ว่าธงชัยเฉลิมพลมีที่มาจากธงประจำกองทหารเมื่อยกไปทำศึกสงครามป้องกันพระราชอาณาเขตเช่นธงประจำกองทหารบกที่เรียกว่าธงจุฑาทุติปไตยซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่กองทัพจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเมื่อยังเป็นจมื่นวัยวรนาถยกไปปราบพ่อเมื่อพุทธศักราช2428ในรัชกาลต่อๆมาธงชัยเฉลิมพลมีแบบเฉพาะทั้งรูปลักษณะโอกาสที่พระราชทานและหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานตามแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธงชัยเฉลิมพลแก่ทหารทุกเหล่าทัพธงชัยเฉลิมพลซึ่งพระราชทานนี้จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชพิธีตรึงหมุดณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยทรงบรรจุพระกรรเส้นพระเจ้าในยอดคันธงที่ประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งเรียกว่าพระยอดธงทรงใช้ค้อนย้ำตรึงหมุดติดผ้าคันธงซึ่งหมุดเหล่านี้ทำด้วยโลหะสีทองจำนวน15หมุดหมุดที่1ถึงหมุดที่4มีความหมายถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญต่อมาเป็นรูปเครื่องหมายเหล่าทัพจากนั้นทรงหลั่งน้ำพระมหาสังทรงเจิมแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชองครักษ์เชิญไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระราชทานแก่ผู้บังคับหน่วยต่างๆตามลำดับหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลต้องถวายสัตย์ปฏิญาณพร้อมกันกรมกองที่ตั้งใหม่ไม่ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลแล้วจะอัญเชิญออกให้กำลังพลเข้าประจำการใหม่ส่วนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณเรียกอย่างสามัญว่าพิธีสาบานธงนอกจากนี้ยังมีธรรมเนียมปฏิบัติของกองทหารไทยที่ไปราชการทัพในสมรภูมิต่างๆเช่นสมรภูมิเกาหลีสงครามเวียดนามเป็นต้นซึ่งได้อัญเชิญธงชัยเฉลิมพลไปประดิษฐานณที่ตั้งหน่วยจนกว่าราชการสิ้นสุดจึงอัญเชิญกลับประเทศไทยธงชัยเฉลิมพลจึงเป็นธงแห่งมิ่งขวัญที่เหล่าทหารทั้งหลายได้รับพระมหากรุณาธิคุณยิ่งจากองค์จอมทัพไทย

เสาชิงช้าและเทวสถานกลางพระนครซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างมาแต่แรกสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ได้เป็นที่ประกอบพิธีของพราหมณ์ตามอย่างเช่นที่เคยมีมาในราชธานีเก่าของไทยแต่ครั้งโบราณเช่นโอกาสปีใหม่ของพราหมณ์ในเดือนยี่ราวเดือนมกราคมมีการพระราชพิธีตรียัมภวายตรีปวายคือพิธีรับพระเป็นเจ้าเสด็จลงมาเยี่ยมโลกแต่เดิมนอกจากมีการประกอบพิธีในเทวสถานแล้วได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยาพลเทพหรือเจ้าพระยายมราชเป็นพระยายืนชิงช้าซึ่งสมมุติเป็นพระอิศวรลงไปทดสอบความมั่นคงของโลกคือการโล้ชิงช้าของนาลิวันเสาชิงช้าเป็นสัญลักษณ์แทนภูเขาสองลูกนาลิวันแทนพญานาคขนดกายรอบเขาทั้งสองคือเสาชิงช้าเมื่อโล้ชิงช้าครบสามกระดานหมายความว่าโลกยังมั่นคงมีการรำเสนงแสดงความรื่นเริงยินดีการโล้ชิงช้าในพระราชพิธีตรียัมภวายตรีปวายยกเลิกไปตั้งแต่พุทธศักราช2475ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สืบทอดพระราชพิธีตรียัมภวายตรีปวายเฉพาะส่วนที่เป็นพระราชพิธีคือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชครูพราหมณ์เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเทวรูปของหลวงไปบูชาในการพระราชพิธีได้แก่รูปพระอิศวรพระอุมาพระพิคเนศวรพระนารายณ์และพระพรหมซึ่งสร้างถวายเพิ่มขึ้นเนื่องในพระราชพิธีรัชดาพิเศษอัญเชิญไปยังเทวสถานตามลำดับคือวันแรมหนึ่งค่ำอัญเชิญเทวรูปพระอิศวรพระอุมาพระพิคเนศวรพราหมณ์ทำพิธีสวดสักการะในตอนเช้าและชาหงคือกล่อมด้วยพระเวทส่งเสด็จในตอนสิ้นสุดของวันคือเวลา 24 นาฬิกาวันแรมสองค่ำพราหมณ์เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอุลุกและเครื่องพิธีมีผ่านข้าวตอกผลไม้ขนมหวานต่างๆวันแรมสามค่ำอัญเชิญรูปพระพรหมไปสวดสักการะและทำพิธีเช่นเดียวกับวันแรกในวันแรมสี่ค่ำพราหมณ์เข้าเฝ้าถวายอุลุกและเครื่องพิธีอีกครั้งวันแรมห้าค่ำมีพระราชพิธีตรีปวายรับพระนารายณ์อัญเชิญรูปพระนารายณ์ไปประทับสวดสักการะในช่วงเช้าและทำพิธีช้าหงในตอนค่ำเวลา 21 นาฬิกาวันสุดท้ายคือวันแรมหกค่ำมีพิธีสงฆ์ทำบุญใส่บาตรสมโภชเทวรูปและตัดจุกแก่ลูกหลานชาวบ้านเด็กที่มาตัดจุกในวันนี้ได้รับเหรียญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพราหมณ์ผู้ทำพิธีด้วยเป็นเสร็จสิ้นพิธีตรียัมภวาย

ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาราว10เดือนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครั้งทรงดำรงตำแหน่งหลวงยกระบัดเมืองราชบุรีขณะนั้นพำนักณนิวาสสถานเดิมของสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีที่ตำบลอัมพวาเมืองสมุทรสงครามและในวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2310สมเด็จพระบรมราชินีได้ประสูติพระราชโอรสพระองค์แรกคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยต่อมาเมื่อรัชกาลที่1เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติแล้วได้ทรงพระราชอุทิศนิวาสสถานเดิมนี้สถาปนาเป็นพระอารามหลวงพระราชทานนามว่าวัดอัมพวันเจติยารามตลอดรัชสมัยที่ทรงครองสิริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงสืบทอดพระราชภารกิจตามที่สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงตั้งพระราชปณิธานคือการป้องกันขอบขันทสีมาให้สงบสุขมั่นคงตลอดจนทรงทนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองในทุกด้านทั้งด้านการปกครองการค้าการต่างประเทศนอกจากนี้ยังทรงทนุบำรุงพระศาสนาทรงสืบสานฟื้นฟูงานศิลปะและงานช่างแขนงต่างๆได้แก่ศิลปกรรมวรรณกรรมดุริยางคศิลป์สถาปัตยกรรมจิตรกรรมและประติมากรรมให้เจริญรุ่งเรืองประดับแผ่นดินมาจวบจนปัจจุบันในมหามงคลสมัยที่วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยครบ200ปีเมื่อพุทธศักราช2511ได้มีการเฉลิมฉลองเป็นงานใหญ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกพระมหามงกุฎขึ้นประดิษฐานบนยอดพระปรางวัดอรุณราชวรารามทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสดับปกรณ์พระบรมราชสรีรังคารในพระอุโบสถและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยซึ่งตั้งขึ้นในโอกาสนั้นอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยต่อมาในพุทธศักราช2522คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันพระบรมราชสมภพ24กุมภาพันธ์เป็นงานรัฐพิธีเรียกว่าวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะณพระบรมราชานุสาวรีย์วัดอัมพวันเจติยารามจังหวัดสมุทรสงครามการนี้มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ได้จัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติณอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ให้ประชาชนชมเป็นประจำทุกปีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของพระองค์

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
8: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
7: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
9: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจส100ค่ะวันนี้วันที่6สิงหาคม2569นะคะอยู่กับดิฉันอนัชชานะคะแล้วก็พร้อมด้วยทีมงานหลังใหม่ตอนนี้คุมรายการโดยคุณไวอยู่นะคะวันนี้เราเริ่มที่รายงานแผ่นดินไหวนะคะพรมแดนเมียนมากับจีนนะคะก็เป็นระดับ 2.3 นะอันนี้เมื่อประมาณ 23:07 ตามเวลาประเทศไทยนะคะจุดเกิดเหตุจุดที่เขาแผ่นดินไหวเนี่ยห่างไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตำบลริมโขงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายประมาณ79 กิโลเมตรนะคะแล้วก็เมื่อประมาณเที่ยงคืนนะ 00.00 นเลยนะคะเป็นแผ่นดินไหวในเมียนมานะคะขนาด 2.8 นะคะตรงจุดนี้อยู่ไปทางตอนออกเฉียงเหนือของตำบลริมโขงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายประมาณ81 กิโลเมตรก็ห่างออกไปอีกนิดนึงนะคะประมาณ2 กิโลนะคะ2 จุดนี้ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยทั้ง2นะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ย 2.3 แล้วก็อันหนึ่ง 2.8 นะคะมีรายงานนะคะเกี่ยวของกระทรวงพาณิชย์นะคะดร.กิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ได้สัมภาษณ์กับบูมเบิร์กนะคะบอกว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้บริษัทสหรัฐเข้ามาจัดตั้งธุรกิจโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมที่ต่างชาติถือหุ้น 100% เพราะว่านี่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยของประเทศประเด็นนี้จะอยู่ในวาระการหารือเมื่อไทยและสหรัฐกลับมาเจรจาการค้ากันอีกครั้งในช่วงปลายเดือนนี้บริษัท SpaceX ของอีลอนมัสก์ ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านดาวเทียมอวกาศแล้วก็ AI เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อเดือนมิถุนายนแล้วก็พยายามจะผลักดันการเข้าถึงตลาดไทยเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม Starlink แต่ว่ากฎหมายไทยเนี่ยจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติในโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมบางประเภทไว้ไม่เกิน 49% เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็เคยปฏิเสธข้อเสนอของ SpaceX ไปแล้วนะคะในการที่เขาจะเข้ามาตั้งบริษัทย่อยแต่ว่าต่างชาติจะถือหุ้น 100% เลยนะคะส่วนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ค่ะชี้แจงความคืบหน้าการพิจารณาคดีทุจริตเลือกตั้งสว.ซึ่งมีการประชุมพิจารณาคดีไปแล้ว8ครั้งแล้วก็มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงพยานหลักฐานแล้วก็ประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันอย่างต่อเนื่องตามอำนาจหน้าที่และขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดยืนยันว่าการพิจารณารายละเอียดสำนวนจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี่แหละค่ะจะมีการนัดประชุมเพื่อลงมติตามอำนาจหน้าที่และกระบวนการที่กฎหมายกำหนดก่อนที่จะแจ้งผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้ทราบย้ำว่าการพิจารณาคดีเป็นไปโดยอิสระปราศจากการชี้นำหรือการแทรกแซงจากบุคคลหรือฝ่ายใดยึดข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นหลักนะคะส่วนกรณีของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะนายพิทักษ์เดชโชสสประชาธิปัตย์เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาติดตามเส้นทางการเงินและการบังคับใช้กฎหมายในคดีสำคัญซึ่งในเรื่องของการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็มีผู้แทนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสำนักงานป้องกันและบังคับใช้กฎหมายในคดีสำคัญซึ่งในเรื่องของการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็มีผู้

ซึ่งเป็นพยานสำคัญที่จะเชื่อมโยงไปถึงนายหน้าและข้าราชการที่ได้รับเงินจึงเสนอให้สำนักงานปปง.เนี่ยใช้อำนาจตามกฎหมายพิเศษออกคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินของกลุ่มตัวการและนายหน้าโดยเร็วโดยไม่ต้องรอผลรายงานจากชุดอื่นเพื่อป้องกันการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินที่สำคัญก็คือการเยียวยาคืนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่สอบโดยสุจริตอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะส่วนเรื่องของเศรษฐกิจนะคะนายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันกกร.ที่ประชุมมองว่าเศรษฐกิจโลกช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะคะยังมีความไม่แน่นอนสูงจากปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางการเทรนเทคโนโลยี AI ส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกสะท้อนจากมุมมองของ IMFนะคะในการประมาณการ GDP ปี69ซึ่งกลุ่มประเทศซึ่งมีการนำเข้าพลังงานในระดับสูงก็มีแนวโน้มจะชะลอตัวส่วนกลุ่มประเทศที่ได้รับประโยชน์จากกระแสดิจิทัลสามารถขยายตัวได้ดีขึ้นอันนี้ก็จะเป็นชาติเอเชียรวมถึงไทยด้วยนะคะขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อซึ่งสูงขึ้นหลังเหตุการณ์ในตะวันออกกลางยังไม่คลี่คลายทำให้ตลาดคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยสหรัฐเพิ่มขึ้นและก็ทำให้ค่าเงินเอเชียอ่อนค่าจากการบริหารค่าเงินเยนด้วยสกุลเงินยูโรสำหรับเศรษฐกิจไทยมีความท้าทายจากการปรับตัวและโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มตามกระแสดิจิทัลของโลกแม้การส่งออกและการลงทุนมีแนวโน้มเติบโตดีโดยมูลค่าการส่งออกไทยในครึ่งปีแรกขยายตัว 17.6% จากสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีนำตลาดนะคะและเติบโตถึง 45.9% นะคะตามเทรนด์ของปัญญาประดิษฐ์โลกแล้วก็ยังมีภาคการผลิตที่เติบโตสูงแต่ไม่มีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่อันนี้ก็ต้องส่งเสริมการผลิตเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่ประชุมยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยทั้งปีนะคะขยายตัวที่1.6% ถึง 2% ส่วนเงินเฟ้อจะอยู่ที่ 2.5% ถึง 3% นะแล้วก็การส่งออกขยายตัวที่8ถึง10แปลงของกรมทรัพยากรธรณีนะคะโดยสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต2ซึ่งไปตรวจสอบพื้นที่หลุมยุบตำบลห้วยม่วงอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะคะก็พบหลุมยุบ7หลุมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5-8 เมตรลึกประมาณ 3-5 เมตรและอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมหลุมยุบเนี่ยเกิดจากโพรงใต้ดินนะคะละลายการละลายของน้ำตามรอยแตกของชั้นหินปูนที่วางตัวรองรับในพื้นที่อายุมากกว่า200ล้านปีที่ปิดทับด้วยตะกอนดินปัจจุบันที่มีความหนาประมาณ 5-6 เมตรและก่อนเกิดเหตุก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะทำให้ชั้นดินที่ปิดทับเนี่ยอิ่มตัวจนเกิดการทรุดตัวเป็นโพรงใต้ดินกลายเป็นหลุมยุบนะซึ่งพบสัมพันธ์กับแนวโครงสร้างหลักที่เป็นรอยแตกในพื้นที่แล้วก็จุดหลุมยุบเดิมที่เคยเกิดในพื้นที่ด้วยนะคะทางกรมทรัพยากรธรณีก็มีการชี้แจงสาเหตุและข้อเสนอแนะในการป้องกันระยะสั้นนะก็คือการฝังกลบหลุมตามหลักวิชาการและกันพื้นที่เพื่อไม่ให้ประชาชนเนี่ยเป็นอันตรายนะแล้วก็แนวทางการดำเนินงานระยะยาวก็ต้องรอผลวิเคราะห์จากการสำรวจธรณีฟิสิกส์ที่กำลังดำเนินการอยู่ก็จะนำมาประเมินร่วมกับข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่ในปัจจุบันนะเพื่อที่จะกำหนดขอบเขตพื้นที่เสี่ยงภัยหลุมยุบระดับต่างๆแล้วก็จะวางแผนการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อไปนะคะส่วนการต่างประเทศนะคะกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐค่ะเพิกถอนวีซ่าของมาเรียลุยซาวิออติเป็นเอกอัครราชทูตบราซิลประจำสหรัฐนะคะเพราะมีข้อพิพาททางการทูตระหว่าง2ชาติอยู่การเพิกถอนวีซ่าในครั้งนี้เป็นการตอบโต้ที่บราซิลปฏิเสธการออกวีซ่าให้กับนักการทูตสหรัฐ2คนเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็ยังไม่รับรองแดเนียลเปเรสผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ให้เป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำบราซิลด้วยนะซึ่งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกว่าจะคืนสถานะวีซ่าให้กับเอกอัครราชทูตบราซิลเพราะข้อพิพาทระหว่างทั้งสองฝ่ายได้รับการแก้ไขนะการตึงเครียดระหว่างทั้งสองชาติยังขยายไปสู่เรื่องของการค้าด้วยนะเพราะว่าสหรัฐเนี่ยเขาประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากบราซิลเพิ่มเติมส่วนบราซิลเองก็ยืนยันว่าจะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศผ่านการเจรจาทางการทูตและถ้าหากว่าจำเป็นก็จะใช้กลไกขององค์การการค้าโลกหรือ WTO เพื่อดำเนินการต่อไปนะคะขณะเดียวกันบราซิลยังมีคู่ขัดแย้งอีกประเทศนึงนะก็คืออาร์เจนตินาอันนี้กระทรวงการต่างประเทศบราซิลนะคะแจ้งต่ออาร์เจนตินาบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศจะลดระดับลงอยู่ในระดับอุปทูตเพราะว่า
คาบิเอมิเล่ประธานาธิบดีอาร์เจนตินาเนี่ยไปกล่าวดูหมิ่นลุอิสอินาซิ

ลูลาตาซึว่าประธานาธิบดีมาซิลก็เป็นการยืนยันถึงภาวะความสัมพันธ์ที่ตกต่ำลงอย่างรวดเร็วระหว่าง2ประเทศซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในลาตินอเมริกาเลยนะคะมาอูบีเอร่ารัฐมนตรีการต่างประเทศบราซิลบอกว่าบราซิลเนี่ยมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องร้ายแรงแต่ก็ปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะใช้มาตรการที่รุนแรงกว่านี้เช่นการตัดความสัมพันธ์ทางการทูตแบบเต็มรูปแบบนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีมติอนุมัติแผนการลดอัตราภาษีการบริโภคสำหรับสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มเหลือ 1% ตอนนี้อยู่ที่ 8% ในเดี๋ยวจะลดไปเหลือ 1% เลยกำหนดก็คือ2ปีเริ่มตั้งแต่เมษายนปี70นะคะก็จะเป็นการปรับลดภาษีเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ญี่ปุ่นเริ่มนำระบบนี้มาใช้ในปี2532แล้วรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิตั้งเป้าผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการบรรเทาผลกระทบจากเงินเฟ้อรวมถึงการแจกเงินสดให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางเพื่อให้ภาระภาษีที่แท้จริงเป็น0คาดว่ารัฐบาลจะเสนอร่างกฎหมายเนี่ยเข้าสู่วาระการประชุมสภาสมัยวิสามัญซึ่งจะเริ่มขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้นะคะแผนการนี้มีเป้าหมายเพื่อที่จะช่วยเหลือครัวเรือนที่เผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อแต่ก็มีความกังวลเกี่ยวกับสถานะทางการคลังของญี่ปุ่นนะเพราะว่าตอนนี้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลก็อยู่ในระดับที่สูงอยู่แล้วแล้วก็เงินเยนเองก็อ่อนค่าลงด้วยนะนอกจากนี้แผนการก็ยังก่อให้เกิดกระแสต่อต้านจากฝ่ายค้านรวมถึงสมาชิกบางส่วนของพรรครัฐบาลด้วยอย่างพรรคเสรีประชาธิปไตยเนี่ยนะคะสำนักข่าวคิโยโดบอกว่าทาคาอิจิเนี่ยมีจุดยืนสนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายการคลังยังไม่ได้พูดว่าจะนำรายได้จากไหนเข้ามาชดเชยการสูญเสียอัตราภาษีในครั้งนี้นะแต่ค่อยคำมั่นว่าจะจัดหาเงินทุนที่จำเป็นผ่านการปฏิรูปงบประมาณเช่นการทบทวนรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีและเงินอื่นๆต่างๆโดยไม่พึ่งพาการออกพันธบัตรเพื่อชดเชยการขาดดุลนะคะก็คาดว่าการลดภาษีไป2ปีเนี่ยจะทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ประมาณ10ล้านล้านเยนนะรายได้เหล่านี้นะคะเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญสำหรับระบบประกันสังคมของญี่ปุ่นอัตราภาษีการบริโภคของญี่ปุ่นปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องวัตถุประสงค์หลักก็คือการนำไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายด้านประกันสังคมที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ญี่ปุ่นเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วนะคะอัตราภาษีการค้าเนี่ยเขาเริ่มต้นที่ 3% ก่อนนะแล้วก็มาปรับเป็น 5% ในปี2540แล้วพอปี2557ก็เป็น 8%ส่วนอิหร่านนะคะยกเลิกปฏิบัติการโจมตีเพื่อแก้แค้นยูเครนที่โจมตีเรือสินค้าลำหนึ่งของพวกเขาในทะเลแคสเปียนเมื่อเดือนที่แล้วเพราะว่ายูเครนยอมขอโทษนะเหตุการณ์โจมตีเรือเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่25กรกฎาคมค่ะยูเครนส่งโดรนโจมตีสินค้าเรือสินค้าลำหนึ่งของอิหร่านมีลูกเรือเสียชีวิตไป1รายยูเครนบอกว่าเรือลำนี้กำลังลำเลียงยุทโธปกรณ์ทางทหารไปให้รัสเซียแต่อิหร่านบอกว่าเรือลำนี้เป็นเรือบรรทุกสินค้านะแล้วก็ประนามการโจมตีบอกว่าเป็นการกระทำที่ก้าวร้าวและเซียเองก็บอกว่าเรือลำนี้บรรทุกสินค้าแห้งนะตอนแรกๆยูเครนเองก็ขังมากบอกว่านี่เป็นเรือลำเลียงอาวุธแต่ก็แสดงหลักฐานว่ามันไม่ใช่อาวุธนะต่อมานะคะพลตรีโมเซนเรซาอีแห่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านบอกว่าอิหร่านเนี่ยกำหนดเป้าหมายในยูเครนไว้แล้ว3แห่งเตรียมจะโจมตีอยู่แล้วแต่ก็ยกเลิกไปเพราะว่าได้รับคำขอโทษจากยูเครนซึ่งยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดแล้วก็เตรียมที่จะชดใช้ความเสียหายกับอิหร่านด้วยนะคะในท้ายที่รายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ค่ะแจ้งขยายพื้นที่การระบาดของเชื้อไซคลอสปอริอาซิสเพิ่มอีก6รัฐตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่15รัฐแล้วนะคะตามการสอบสวนขององค์การอาหารและยาหรือ FDA เชื่อมโยงการระบาดที่เกิดขึ้นใน9รัฐบอกว่าอันนี้เกี่ยวข้องกับผักกาดแก้วที่เสิร์ฟในร้านอาหารซึ่งมาจากฟาร์มแห่งหนึ่งที่เป็นของเอกชนจากภาคกลางเม็กซิโกนะรัฐที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือที่มิชิแกนนะคะที่นี่มีผู้ป่วยมากถึง 11,508 รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วด้วย2รายนะคะในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณคุณกระปุกแดนน้องอุ่นใจด้วยนะคะแล้วก็คุณรับพีด้วยทักทายผ่านทาง YouTube นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปเราชมสารคดีในคืนนี้กันนะคะ

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ต้นฤดูฝนโขลงช้างจากทั่วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเดินทางมารวมกันบริเวณทุ่งหญ้าเบื้องล่างหุบเขาแห่งนี้ความชุ่มฉ่ำของสายฝนทุ่งหญ้าพากันแตกใบเขียวขจีเป็นแหล่งอาหารอันสมบูรณ์ของบรรดาช้างป่าเหล่านี้ประมาณกันว่ามีช้างป่าอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ประมาณ100ตัวที่นี่นับเป็นป่าที่มีช้างอาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งช้างเป็นสัตว์ที่มีระบบการย่อยอาหารไม่ดีช้างแต่ละตัวต้องกินอาหารถึง250กิโลกรัมต่อวันในรอบปีช้างจะต้องย้ายถิ่นหาอาหารเป็นระยะทางไกลๆเพื่อหาแหล่งอาหารให้พอกับความต้องการและนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ช้างกำลังประสบอยู่ปีพุทธศักราช2508พื้นที่936ตารางกิโลเมตรบริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำแควใหญ่ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระนับเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศทุ่งสลักพระเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยไผ่ป่าอาหารโปรดของช้างช้างป่าจะพากันมาหากินในทุ่งแห่งนี้ในช่วงฤดูฝนของทุกปีในอดีตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเคยมีอาณาเขตติดต่อกับทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งรวมทั้งป่าในประเทศพม่าเมื่อมีการสร้างเขื่อนกั้นขวางลำน้ำแควใหญ่ป่าที่เคยเชื่อมต่อป่าสลักพระกับป่าผืนใหญ่ถูกน้ำท่วมตัดขาดช้างบางส่วนต้องถูกตัดขาดจากป่าผืนใหญ่และต้องประสบกับการขาดแคลนอาหารช้างหลายตัวบุกรุกพื้นที่ทำกินของชาวบ้านรอบๆป่าและบางครั้งมนุษย์ก็ตอบแทนการกระทำของช้าง
1: ป่าเราส่วนใหญ่ในขณะนี้จะเหลือเป็นหย่อมๆหย่อมเล็กหย่อมน้อยก็ทำให้มันเนี่ยประชากรของมันเนี่ยถูกตัดขาดออกจากประชากรกลุ่มอื่นๆใช่ไหมคะซึ่งไม่ผลดีกับมันเลยคือมันไม่สามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนยีนคุณภาพของสายพันธุ์มันจะต่ำลงอาจจะทำให้มันอ่อนแอลงตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรได้ง่ายนะคะแล้วก็พืชอาหารมันก็จะเหลือน้อยลง
0: ไผ่นอกจากจะเป็นอาหารช้างแล้วยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วยรถขนไม้ไผ่วิ่งออกจากป่าวันละหลายสิบเที่ยว

อกจากจะถูกแย่งพื้นที่ไปแล้ววันนี้ช้างกำลังถูกแย่งอาหารไปอีกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นที่ที่สามารถพบเห็นช้างป่าได้ง่ายที่สุดภาพโขลงช้างกว่า30ตัวลงกินโป่งไม่ไกลจากถนนแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาใหญ่พื้นที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตรของเขาใหญ่น่าจะเป็นแหล่งอาศัยของช้างได้เป็นอย่างดีแต่จริงๆแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้นลูกช้างหลายตัวต้องเสียชีวิตระหว่างข้ามลำน้ำบริเวณน้ำตกเหวนรกภาพนี้บันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2530ขณะที่ลูกช้างตัวนี้กำลังพยายามช่วยเหลือตัวเองก่อนที่จะต้องเสียชีวิตพร้อมๆกับลูกช้างอีก2ตัวยังไม่มีใครสามารถอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ช้างต้องมาตายพร้อมๆกันในครั้งนั้นได้จนกระทั่งปีพุทธศักราช2535ช้างป่า8ตัวประสบชะตากรรมเดียวกันอีกณที่แห่งเดียวกันคำถามเดิมกลับมาถามซ้ำอีกครั้งมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าพยายามที่จะตอบคำถามนี้จากการสอบถามชาวบ้านรอบๆเขาใหญ่พบว่ามีซากช้างบริเวณทุ่งงูเหลือมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

0: 55วันที่จดไปเลยนะฮะ
1: 55ซากช้างตัวนี้เป็นช้างพลายคือช้างตัวผู้มีงาขนาดใหญ่และมีร่องรอยคนนำเอางาออกไปแล้ว
2: เทียบระหว่างป่ากับในที่จังหวัดสุรินทร์สภาพ
3: มันใช้เล็กนะเนี่ยมันจนหลวมมือเนี่ย
4: น่าใจ
3: มัน
5: ทำไมช้างถึงต้องมาใช้พื้นที่นั้นในช่วงฤดูฝนแบบนี้ซึ่งน้ำกำลังขึ้นสูงเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นคำถามอะไรที่น่าสนใจว่าเป็นไม่ได้หรือเปล่าที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นที่ช้างต้องตกใจหรือว่าถูกบีบให้ข้ามตรงนั้นไอ้จุดที่เจอเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าถ้าเผื่อมันมีช้างที่ได้รับผลกระทบจากการล่านี่หนีมาแล้วมาข้ามที่นี่นะข้ามตรงนี้มันก็ดูแล้วมันไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับอันนั้นเป็นข้อสมมติฐานว่าอาจจะเกิดขึ้นได้สิ่งที่จะบอกได้คือว่าเรามีความเชื่อมั่นแล้วก็เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าอุทยานชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นอุทยานที่อยู่ในความสนใจของคนโดยทั่วไปและมีชื่อเสียงมากนะครับจะมีการลักลอบล่าช้างแบบนี้นะครับ
1: ช้างมากกว่า10ตัวต้องตายด้วยสาเหตุเดียวกันในสถานที่เดียวกันยังเป็นคำถามที่ไม่มีใครตอบได้และไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกจริงๆแล้วเรามีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยน้อยมากจนบัดนี้ยังไม่มีใครทำการศึกษาอย่างจริงจังปีพุทธศักราช2534มัทนาสีกระจ่างจากกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้ส่งแบบสอบถามไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อศึกษาประชากรและสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยเมื่อรวบรวมตัวเลขทั้งหมดทำให้ทราบว่าขณะนี้ประเทศไทยมีช้างป่าทั้งหมด 1,975 ตัวจำนวนที่ได้นี้เป็นเพียงประมาณการเท่านั้นจำนวนที่แท้จริงต้องใช้วิธีที่ดีกว่านี
6: ้ที่เข้ามาศึกษาที่ห้วยแข้งเกี่ยวกับเรื่องช้างในครั้งนี้นะคะก็จะศึกษาทางด้านเน้นทางด้านนิเวศวิทยาแล้วก็อันหนึ่งก็คือศึกษาหาจำนวนประชากรของมันที่นี่นะคะ
1: Global Positioning System เป็นเครื่องสำรวจพิกัดโป่งที่ช้างใช้โดยอาศัยดาวเทียม

0: วัด
1: ใช
0: ่
1: ใช่ค่ะพอดีเลยเห็นไหมคะตอนที่เราเจอกระสุนลาดบุรีด้วยนะ
0: เอาเล็กๆมาคร
1: ับ ค่ะประมาณ
2: การประมาณประชากรช้างอาศัยปริมาณกองมูลช้างที่นับได้ในพื้นที่ที่จะศึกษาและจะต้องศึกษาหาอัตราการถ่ายมูลของช้าง1ตัวใน1วัน
1: ลองลาบอันนี้สเตทอะไร
2: ซึ่งจะต้องศึกษาจากอัตราการย่อยสลายของมูลสดที่พบเมื่อได้ตัวเลขทั้งหมดนำมาคำนวณกับระยะเวลาที่ศึกษาก็จะสามารถประมาณประชากรช้างอย่างน้อยที่สุดที่มีในป่าห้วยขาแข้งได
1: ้แล้วก็สเตทนี้คือสเตท C1ของวันที่ที่1เนี่ยนะคะ C1ให้ไปตัดท้ายคือป่าดงจะพัง
0: ตัดไปเลยใช่ไหมตัดผม
2: การศึกษานี้ต้องใช้เวลาถึง2ปีสำหรับประชากรช้างในพื้นที่แห่งเดียวอย่างไรก็ตามครั้งนี้นับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาช้างป่าอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแม้ว่าคนไทยจะคุ้นเคยกับช้างนับพันปีมาแล้วในอดีตช้างอาศัยอยู่ทั่วเอเชียตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มนุษย์รู้จักนำช้างมาใช้ประโยชน์มากกว่า 5,000 ปีมาแล้วปีพุทธศักราช 2464 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงออกพระราชบัญญัติรักษาช้างป่าขึ้นเนื่องจากขณะนั้นทรงทราบว่ามีการจับช้างป่ากันมากรวมทั้งมีการฆ่าช้างเอางากันเป็นจำนวนมากทำให้ช้างป่าลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดไว้ว่าช้างป่าทุกตัวเป็นสมบัติของแผ่นดินผู้ใดจะจับต้องขออนุญาตจากรัฐบาลและต้องแบ่งช้างที่จับได้เป็นช้างหัวป่าสำหรับราชการแผ่นดินและยังมีบทลงโทษสำหรับผู้ฆ่าหรือทำร้ายช้างป่าอีกด้วย

สมัยโบราณมนุษย์จับช้างไปเป็นพาหนะและทำศึกสงครามก่อนที่ช้างจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำไม้ในยุคต่อมา

ังจากถูกจับคล้องเชือกลักษณะนามของช้างที่เดิมเรียกว่าตัวจะเปลี่ยนเป็นเชือกนับแต่นี้ต่อไปไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าทำไมสัตว์ที่มีร่างกายใหญ่โตอย่างช้างจึงยอมฟังคำสั่งจากมนุษย์ตัวเล็กๆภาพความเอื้ออาทรของควานชาวสวยกับช้างของพวกเขาอาจแทนความผูกพันระหว่างคนกับช้างได้เป็นอย่างดีชาวสวยหรือกวยเชื่อกันว่าเป็นกลุ่มชนที่อพยพมาจากอินเดียตอนเหนือปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชาลาวและภาคอีสานตอนใต้ของไทยวัฒนธรรมการจับช้างป่านำมาฝึกใช้งานได้รับการถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคนชาวสวยเคยมีบทบาทอย่างมากในการจับช้างป่าจากประเทศกัมพูชามาขายให้กับผู้ทำไม้ทั่วประเทศแต่เมื่อเกิดสงครามในประเทศกัมพูชาการจับช้างป่าจึงต้องยุติลงช้างที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นช้างที่เกิดจากช้างที่เลี้ยงไว้แต่เดิมในยุคที่ไม่มีการทำไม้กันแล้วงานของช้างเริ่มเปลี่ยนไป

ช้างออกตระเวนตามเมืองใหญ่นับว่าเป็นงานที่ทำรายได้อย่างงามให้กับเจ้าของภาพสัตว์ใหญ่ใกล้สูญพันธุ์ใจกลางเมืองหลวงดูจะคุ้นตาในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้

เที่ยวนี้ได้เงินกว่าลากไม้ลากไม้เลยท่อนหนึ่งไม่เกิน25-30บาทหรอกครับท่อนใหญ่ๆด้วยแล้วก็สงสารช้างแต่ไม้ก็ไม่ค่อยมีเท่านี้ก็ไม่ลากกันเลยตอนที่ผมมานี่มากัน 3-4-5 กลุ่มไปแยกกันเดินบางคนก็เดินไปทางนู้นผมก็มาทางนี้อันน้ำที่ก็เจอกันก็มีครับท่ากันก็มีแล้วก็นอนด้วยกันให้กันถามว่าคนนั้นได้เท่าไหร่ว่าได้เยอะไหมพอจะกลับบ้านหรือยังก็บอกเขาเลย

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือที่นี่มีอาหารพอเพียงสำหรับช้างเมื่อความต้องการที่ดินมีมากขึ้นส่งผลอย่างรุนแรงต่อช้าง
1: ครับเมื่อก่อนมันเป็นตำเลเลี้ยงช้างครับพวกชาวบ้านเขาก็มาเลี้ยงอยู่ตรงนี้แหละแต่ตอนนี้ก็เลยพวกเขาเดี๋ยวนี้เขาต้องการเอาที่ดินน่ะพวกชาวบ้านก็อยากได้แล้วว่ามีนายทุนครับอันนี้ต้องทำครับคือไม้ไผ่เนี่ยมันธรรมชาติมันเกิดธรรมชาติครับทีนี้พอมันช้างมันไม่กินหรอกอยู่คาเล็กนะครับมันกินฉะนั้นกับไอ้ไม้ไผ่ที่เหลือนะครับกินเขาก็ไม่ให้เข้าครับเพราะนี่กูบอกโอ้กูขายเลยเนี่ยมันเหยียบต้นไม้กูตายไม่เอาถ้าใครเข้ามาไม่ได้หรอกถ้าดื้อเนี่ยผมจะฉีดยาให้มันตายทุกตอนนี้ไม่ได้ตกลงกับพวกชาวบ้านเขาก็กลัวครับก็กลัวตายครับ
0: 12สิงหาคม2535ขณะที่การปลูกป่ามีขึ้นทั่วประเทศแต่สำหรับที่บ้านตากลางแล้วอาจมีความหมายมากกว่าที่อื่นไผ่อาหารโปรดของช้างเป็นไม้หลักที่นำมาปลูกในครั้งนี
2: ้โครงการนี้คิดว่าพวกช้างมันเกิดวิกฤตกับการที่เลี้ยงกันนะไม่มีหญ้าจะกินต้องอพยพไม่ค่อยได้อยู่บ้านกันก็เลยทางวัดคิดว่าถ้ายิ่งปล่อยไปคงจะยิ่งจะหมดไปเรื่อยๆนะคิดหาวิธีการปลูกป่าอนุรักษ์ช้างนะอนุรักษ์ป่าแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์สัตว์คือช้างก็ได้อยู่บ้านเป็นลำเป็นสันนะให้มีที่เลี้ยงให้มีหญ้ากินก็เลยคิดโครงการนี้ขึ้นมากัน
0: เดือนพฤศจิกายนบรรดาเจ้าของช้างจะพาช้างของตนเองกลับมายังหมู่บ้านอีกครั้งในฤดูเก็บเกี่ยวอาหารช้างมีอย่างเหลือเฟือเด็กชายชาวสวยวัย12ปีคนนี้อาจเป็นควานช้างรุ่นสุดท้ายเพราะเมื่อความเจริญย่างก้าวเข้ามาการหางานในต่างถิ่นดูจะน่าสนใจมากกว่าอาชีพควานช้างที่เต็มไปด้วยอุปสรรค

0: การเดินทางอันยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งนี่ไม่ใช่การเตรียมตัวไปจับช้างป่าอย่างในอดีตแต่เป็นการเดินทางไปร่วมงานแสดงช้างของจังหวัดสุรินทร์
1: Thank you.

ชาวอีสานถือว่าลีลาการเดินแบบช้างเป็นมาตรฐานของคนที่ฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีคือการก้าวหนักแน่นและเชื่อมั่นตนเอง

เดินทาง1วัน1คืนขบวนช้างก็มาถึงตัวเมืองสุรินทร์ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นแม้ว่าจะเป็นเมืองช้างแต่ชาวสุรินทร์เองมีโอกาสสัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้เท่านั้น

30ปีผ่านไปการแสดงของช้างยังมีเสน่ห์อยู่เสมอแม้ว่าการแสดงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือวิถีชีวิตของช้างและชาวสวยบ้านตากลางเคยมีช้างอยู่ถึง500เชือกเหลือไม่ถึง100เชือกในปัจจุบันเทศกาลงานช้างจบลงนับแต่นี้ไปอีก1ปีชาวสุรินทร์จะไม่ได้พบเห็นช้างอีกในขณะที่ชาวสวยต้องเผชิญกับปัญหาอยู่เพียงลำพังอาหารของช้างหายากขึ้นทุกทีในขณะที่รายได้ของช้างไม่อาจจะหาได้ง่ายเช่นไหนแต่ก่อนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาชีพเลี้ยงช้างของชาวสวยอาจจะต้องกลายเป็นตำนาน

้งช้างป่าและช้างเลี้ยงต่างก็เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันและกำลังต้องเผชิญกับปัญหาเดียวกันด้วยร่างกายอันใหญ่โตของมันกำลังเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตหรือว่าโลกในวันนี้จะไม่เหมาะกับร่างกายอันใหญ่โตของมันอีกแล้ว

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เรื่องราวของสรรพสัตว์ทั้งหลายถูกนำมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์มาเนิ่นนานแล้วเพียงแต่จะเป็นการเกี่ยวพันในลักษณะของความเป็นสิริมงคลหรืออัป

นกยูงสัตว์ที่ได้ชื่อว่ามีปีกปกคลุมร่างกายที่งดงามที่สุดในโลกเป็นหนึ่งในบรรดาสัตว์อื่นอีกหลายชนิดที่ได้รับการเชิดชูให้เป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีอำนาจบารมีและความดีงามนกยูงถือเป็นสัตว์เก่าแก่ของโลกภาพสะท้อนต่างๆปรากฏอยู่ในลัทธิความเชื่อภาพเขียนบทกวีและในวิถีชีวิตของชนหลายเชื้อชาติมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล

าวอินเดียนั้นถือว่านกยูงเป็นนกศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นพาหนะของพระสุรัสวดีชายาของพระพรหมลัทธิความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ปรากฏอยู่ในสังคมไทยเช่นกันชนชาวไตหรือไทยใหญ่มีตำนานความเชื่ออยู่ว่าในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการแสดงธรรมโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อกลับสู่โลกมนุษย์พุทธศาสนิกชนและสรรพสัตว์ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จซึ่งตรงกับวันออกพรรษาแรม1ค่ำเดือน11นกยูงเป็นหนึ่งในจำนวนสัตว์จากป่าหิมพานต์ที่มารอรับเสด็จด้วยเช่นกันการฟ้อนนกยูงหรือที่ชนชาวไตเรียกว่าฟ้อนกิงกาลาจึงเป็นเอกลักษณ์ของการละเล่นอันสะท้อนให้เห็นถึงการหยิบยกเอานกยูงมาเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและความเชื่อทางพุทธศาสนาในทวีปเอเชียพบนกยูงอยู่2ชนิดพันธุ์คือนกยูงอินเดียในส่วนของประเทศอินเดียและนกยูงสีเขียวกระจายอยู่ในพม่าไทยและอินโดนีเซีย

แหล่งอาศัยของนกยูงสีเขียวหรืออีกชื่อหนึ่งคือนกยูงไทยนั้นจะเป็นป่าเบญจพรรณโดยเฉพาะป่าโปร่งบริเวณริมแม่น้ำในอดีตเคยมีรายงานการพบนกยูงตามสองฝั่งแม่น้ำเช่นลำน้ำปิงลำน้ำพองลำน้ำตาปีลำน้ำแควใหญ่และลำน้ำแควน้อยซึ่งเห็นได้ชัดว่าประชากรนกยูงเคยมีกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่ปัจจุบันจำนวนประชากรได้ลดลงอย่างรวดเร็วและหลงเหลือในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพียง8แห่งบริเวณป่าอนุรักษ์ทั้ง8แห่งนั้นได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวินเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำอุทยานแห่งชาติภูพานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงเกริงกระเวียหนองน้ำซับและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโดยเฉพาะริมสองฝั่งของห้วยขาแข้งที่ยังคงมีประชากรของนกยูงให้พบเห็นมากกว่าที่อื่นความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและสายน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งพึ่งพิงของหมู่มวลชีวิตที่สำคัญยิ่งโดยเฉพาะสัตว์ป่าคุ้มครองเช่นนกยูง

นักวิชาการกำลังสร้างซุ้มบังไพรเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยใช้เป็นที่กำบังสำหรับเฝ้าดูพฤติกรรมของนกยูง

0: ปีพุทธศักราช2529คุณพงศักดิ์พลเสนาได้เข้ามาทำการศึกษาพฤติกรรมและการกระจายของนกยูงโดยการติดวิทยุกับตัวนก
1: จากการที่ได้เข้าไปคุกคีนกยูงในป่าห้วยแข้งมีเวลานานครับพบว่าในช่วงนั้นมีประชากรนกยูงประมาณ300-400ตัวแต่ต่อมาป่าห้วยแข้งได้รับการประกาศเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกและมีมาตรการที่เข้มงวดในการอนุรักษ์ครับแล้วก็มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของนกยูงจึงคิดว่านะครับผมจึงคิดว่าประชากรของนกยูงในป่าห้วยแข้งนะจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและหากพื้นที่ห้วยแข้งไม่สามารถรองรับประชากรของนกยูงที่เพิ่มขึ้นได้นกประชากรนกยูงก็จะสามารถกระจายไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งอื่นข้างเคียงได้

นกยูงเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณระวังภัยสูงมากมักหวาดระแวงและสงสัยกับสิ่งผิดปกติในสภาพแวดล้อมเสมอๆหากสงสัยว่าจะมีอันตรายนกยูงจะอาศัยป่าที่รกทึบเป็นที่กำบังตัวการออกหากินจะอยู่รวมกันเป็นฝูงตามบริเวณหาดทรายริมลำห้วยการหาอาหารจะไม่ใช้เท้าคุ้ยเขี่ยเหมือนอย่างกับไก่ป่าแต่จะใช้ปากจิกกินซึ่งอาหารก็จะเป็นพวกเมล็ดหญ้าและใบอ่อนของพืชล้มลุกรวมทั้งแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็กการจัดแต่งและไซ้ขนเป็นพฤติกรรมที่เห็นอยู่เสมอเพราะนกยูงจะพิถีพิถันในเรื่องของความสะอาด

เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงของฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เห็นเด่นชัดขนปิดหางจะงอกยาวออกมาคลุมหางเดิมสีสันและลวดลายอันงดงามของหางใหม่นี้เองที่เรียกว่าแววมยุราซึ่งจะมีเฉพาะในช่วงของฤดูผสมพันธุ์สำหรับดึงดูดความสนใจจากเพศเมีย

าเกี้ยวพาราสีกลางพงไพรเริ่มขึ้นเมื่อตัวผู้รำแพนหางด้วยท่วงท่าลีลาอันงดงามแต่ในบางครั้งการแสดงก็ไร้ผลเมื่อตัวเมียยังไม่พร้อมสำหรับการผสมพันธุ์

ในปีพุทธศักราช2522สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN ได้รายงานสถานการณ์นกยูงไทยว่าอยู่ในภาวะวิกฤตใกล้สูญพันธุ์ไปจากโลกเหตุผลที่สนับสนุนรายงานในครั้งนั้นก็คือการทำลายแหล่งอาศัยโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำจากสภาพที่คุ้นเคยถูกปรับเปลี่ยนเป็นบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมเมื่อมนุษย์เข้าถึงแหล่งอาศัยการล่านกยูงมาเป็นอาหารและล่าเพื่อเอาขนก็ตามมา

ขนหางของนกยูงตัวผู้ถูกนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับและเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบต่างๆนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในอดีตมีการลักลอบนำนกยูงออกนอกประเทศเป็นจำนวนมากอีกด้วย

0: ัจจุบันจำนวนนกยูงในสภาพธรรมชาติจึงหลงเหลือเพียงไม่กี่ร้อยตัวโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าของกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้จึงได้รับการจัดตั้งขึ้น
1: การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเรามีวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับก็เพื่อที่จะอนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์หรือสัตว์ป่าที่มีค่าทางเศรษฐกิจนี่ให้คงอยู่เพื่อเป็นมรดกของชาติสืบต่อไปนะฮะโดยการนำสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงนี้นะฮะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับ

0: ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งในจำนวนศูนย์เพาะเลี้ยงทั้งหมด11แห่งที่ทำการขยายพันธุ์นกยูงอย่างได้ผล
1: ปัจจุบันที่เรามีนกยูงนะฮะซึ่งเพาะเลี้ยงอยู่นี่เป็นพ่อแม่พันธุ์อยู่ประมาณ20คู่นะที่เพาะเลี้ยงอยู่แล้วก็ปีหนึ่งเราสามารถที่จะขยายพันธุ์พวกตระกูลนกยูงนี่ได้ประมาณ 40-50 ตัวนะต่อปีส่วนหนึ่งเราก็จะส่งไปตามศูนย์เพาะเลี้ยงต่างๆนะเพื่อทำการขยายพันธุ์ต่อและอีกส่วนหนึ่งแล้วก็จัดส่งไปเพื่อเตรียมปล่อยสู่คืนสู่ป่าธรรมชาตินะเพื่อทดลองนะเตรียมปล่อยสู่ป่าธรรมชาติ
0: ไข่นกยูงจากแม่พันธุ์จะนำเข้าตู้ฟักที่อุณหภูมิ36องศาเซลเซียสใช้เวลาประมาณ27วันลูกนกยูงก็จะฟักออกมาเป็นตัวการเพาะเลี้ยงนกยูงของศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวนับว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจเป้าหมายต่อไปที่จะต้องสานต่อคือการนำพาชีวิตเหล่านี้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติซึ่งคงจะต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวของสัตว์ต่อสภาพแวดล้อมใหม่ที่ไม่คุ้นเคย
2: สัตว์ที่จะไปปล่อยนี้นะฮะจำเป็นต้องผ่านการฝึกนะฮะฝึกให้รู้จักการหากินอาหารตามธรรมชาติฝึกให้รู้จักดำรงชีวิตในธรรมชาติรู้จักศัตรูหรือหลบหลีกศัตรูนะครับประเทศไทยเรานี้ได้ทำการทดลองปล่อยสัตว์สู่ธรรมชาติแล้วเช่นนกยูงหรือกวางนะครับแต่การปล่อยสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติของเรานี้เราเรียกว่าซอฟต์รีลีสคือปล่อยสัตว์ป่านั้นในบริเวณที่เราสามารถดูแลได้นะฮะการนำสัตว์นกยูงไปปล่อยในที่เราสามารถดูแลเลี้ยงดูได้แล้วเราหวังผลในด้านลูกของนกยูงที่ออกมานะฮะลูกนกยูงที่ออกมาเนี่ยถ้ามันจะมีความเปรียวหรือกลัวศัตรูหรือกลัวคนเนี่ยต่อไปในรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยสามารถไปดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาติได
0: ้การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากได้เป็นผลสำเร็จนับเป็นความน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแต่คงจะน่ายินดียิ่งกว่าหากการแพร่พันธุ์ของสัตว์เหล่านี้จะเป็นไปภายใต้การควบคุมภาวะความสมดุลของธรรมชาติพงไพรกว้างใหญ่เป็นบ้านที่อบอุ่นเสมอสำหรับทุกชีวิตเพราะเป็นสิ่งเดียวที่จะแสดงสถานภาพของสัตว์เหล่านี้ได้ว่าเป็นสัตว์ป่าอย่างแท้จริง

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

รอบบึงน้ำจืดขนาดใหญ่แห่งนี้สัตว์ตัวเล็กๆชนิดหนึ่งแพร่กระจายพันธุ์อาศัยอยู่อย่างชุกชุมกบวักหรือเขียดวักสัตว์ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าราน่าแกลนดูโลซาพบทั่วไปตามริมลำธารหรือแหล่งน้ำนิ่งในป่าดิบชื้นตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงประเทศมาเลเซียนอกจากนั้นยังพบเขียดวักอาศัยอยู่ที่เกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวอีกด้วยเขียดวักตัวผู้จะมีถุงลมที่ใช้ในการร้องเรียกคู่อยู่2ถุงด้านข้างลำคอและด้วยเหตุที่เสียงร้องของสัตว์ชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกับเสียงเห่าของสุนัขชาวบ้านจึงเรียกเขียดวักในอีกชื่อหนึ่งว่าหมาน้ำ

973กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครในเขตจังหวัดสตูลทางใต้สุดของประเทศถนนสายเล็กๆความยาวเพียง22กิโลเมตรสายนี้ทอดตัวลัดเลาะไปในระหว่างหุบเขาผ่านเรือกสวนไร่นาและพื้นที่ป่าอันอุดมไปจนกระทั่งสิ้นสุดลงที่อาณาเขตประเทศมาเลเซีย

ก่อนถึงเขตแดนราว2กิโลเมตรที่ริมถนนสายนี้ปรากฏบึงอันกว้างใหญ่ซุกซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของทิวเขาอันไพศาลที่ซึ่งเหล่าพันธุ์ไม้และสรรพสัตว์ต่างใช้ชีวิตเกื้อหนุนเอื้ออาทรกันสร้างอาณาจักรชีวิตแห่งนี้ให้เป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

0: หมู่บ้านวังประจันชุมชนเล็กๆในเขตการปกครองของอำเภอควนโดนอยู่ห่างจากบึงทะเลบันเพียง3กิโลเมตรชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมใช้ภาษายาวีหรือภาษามลายูถิ่นในการติดต่อสื่อสารกันมาเป็นเวลาเนิ่นนาน
1: คำว่าทะเลบันนี้เป็นศัพท์ที่มาจากภาษามลายูซึ่งเรียกว่าทะเลออบันโลกออบันถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าทะเลทะลมโล
2: โล
1: โลคือทะเลรอบ้านรอบ้านคือถล่มคือภาษาชาวบ้านในสวนมากถ้ามันเป็นแอ่งน้ำกว้างๆนั่นเขาจะเรียกเป็นทะเลหมด
3: ที่นั่นได้ก้อนนอนคนในนั้นนั่นทำหรือล่ะมันอาจใช้อะไรมันอาจใช้ทำนาเนาะนาเป็นอย่างนี้เลยทุกวันนี้อย่างโรคมากโรคเปล่าโรคอะไรกันอย่างนี้เวลานี้เตรียมได้อย่างเลยๆแต่ว่าเนาะป้าของลุงหลาวลุงนี่บุญลุงบ่ายโยจะสิบผลเลยลองกินแล้วอายุมันจะได้มันแล้ว
0: หากนับย้อนหลังไปในอดีตบนท้องน้ำอันสงบเงียบแห่งนี้เคยเป็นที่ราบลุ่มท่ามกลางหุบเขาที่บรรพบุรุษของชาววังประจันได้อาศัยเพาะปลูกทำกินเพื่อเลี้ยงชีวิต

0: จนกระทั่งเมื่อราว200ปีที่ผ่านมาที่ราบแห่งนั้นก็ยุบถล่มหายลงไปเหลือไว้แต่ผืนน้ำอันไพศาลกับคำบอกเล่าถึงปรากฏการณ์ในครั้งนั้น
1: ที่นั่นก้อนเนี่ยนะถล่มสามคืนสามวันแกมันเถื่อนจะตายเนาะบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มเดี๋ยวต้องลงบนในแกว่านู้นนั่นก็เลยก็เอาประโยคออกคนข้าวคนแกงคนหมายคนร้ายเราออกหมดเบื้องก้อนนู้นแล้วก็ขอนร้ายนู้นยังเลยเบื้องก้อนนู้นเขาหลาวหลาวนั่นยังเลยเนาะมึงจะเป็นบาดทุบนี่เลยก็ขอนตัดแต่นั่นก็ทำลายกินแต่เวลานี้นั่นทำมายังได้โตแล้วโตหน้าถาป้าลงในเลยลงไปจับปลานี่โตเวลานี้ยังลูกสาวให้แรงไม่โตในนั้นเดี๋ยวนี้
0: ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

ายุฝนสงบลงน้ำส่วนหนึ่งหลากไหลรวมกันเป็นสายถาดลดเลี้ยวไปในราวป่าอีกส่วนหนึ่งซึมลงสู่ใต้ผืนดินไปรวมกันเหนือชั้นหินที่แน่นทึบจนน้ำไม่สามารถซึมลงไปได้อีกในที่สุดก็กลายเป็นสายธารใต้พิภพไหลลัดเลาะไปในระหว่างชั้นหินอย่างสงบเงียบรอเวลาที่จะกลับคืนสู่พื้นผิวดินอีกครั้งตามวัฏจักรของสายน้ำระหว่างการเดินทางไปใต้พื้นพิภพนี้น้ำจะกัดกร่อนชั้นหินให้กลายเป็นโพรงถ้ำใหญ่ขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนซึ่งถูกชะละลายได้ง่ายด้วยน้ำ

ท้ที่จริงแล้วในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนจะมีช่องหรือโพรงอยู่ใต้ดินโดยทั่วไปแต่เราไม่มีทางที่จะรู้ได้จนกว่าจะมีปากโพรงปรากฏขึ้นมาบนพื้นดินเราจึงทราบได้ว่ามีถ้ำอยู่ภายใน

0: นานวันเข้าโพรงถ้ำที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่จนกระทั่งเพดานถ้ำรับน้ำหนักตัวเองไม่ไหวจึงยุบถล่มลงไปกลายเป็นแอ่งบนพื้นดินนักธรณีวิทยาเรียกปรากฏการณ์เช่นนี้ว่าซิงโฮลหรือหลุมยุบความรู้ในสมัยปัจจุบันทำให้เราสามารถอธิบายเรื่องราวการก่อกำเนิดของบึงทะเลบันนี้ได้แต่สำหรับผู้คนในครั้งอดีตเหตุการณ์ประหลาดยากเกินจะทำความเข้าใจนี้ถูกยกให้เป็นพลังอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติไป
1: แต่ก่อนเฮ้ยถูกเดินฮอกสมัยป้าของดุงนี้แต่ก่อนถูกเดินฮอกเลยไปทำเลยผ้ากระโตกกระไปดอกไม้กระไปเทียนกระไปข้าวเหนียวข้าวเจ้าไปเป็นผู้ชายกันนั้นไปกินกันโห่เห่าเห่าอาบน้ำเสร็จแล้วก็ลบถึงนั้นนั่นแต่ก่อนนู้นเวลานี้ไม่เลยเนา
2: ะ
1: เวลานี้เบาบ้างเลยไม่มีไรแล้วเพราะแกได้ไม่มีไรนะเพราะว่าอุทยานมันไปยังอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างว่าที่แต่มันเลยแหละ
0: คำว่าทะเลบันในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงชื่อของบึงที่เกิดขึ้นจากการถล่มของแผ่นดินอีกต่อไปแล้วเพราะพื้นที่ป่าอันกว้างใหญ่รอบบึงแห่งนี้ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523ในบริเวณบ้านพักที่เรียงรายอยู่นี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเดินทางเข้ามาสัมผัสชื่นชมกับความงดงามตามธรรมชาติที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าแต่จะมีผู้มาเยือนสักกี่คนที่จะรับรู้ว่าลึกลงไปในราวป่าที่สายตาของพวกเขามองเข้าไปไม่ถึงนั้นทุกๆวันเจ้าหน้าที่จากหน่วยพิทักษ์ป่าทั้ง6หน่วยต่างแยกย้ายกันออกลาดตระเวนปกป้องพื้นที่ป่าแห่งนี้จากการบุกรุกทำลายด้วยความกว้างใหญ่ของอาณาเขตทำให้ที่นี่ประกอบด้วยความหลากหลายของชนิดป่าแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณ

แม้ป่าเบญจพรรณจะเป็นชนิดป่าที่พบน้อยมากทางภาคใต้แต่ป่าชนิดนี้ก็ยังกระจายครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางของเขตอุทยาน

จากโคนต้นขึ้นมาถึงระดับสายตาต้นไม้ต้นนี้ยังมีเส้นรอบวงถึงกว่า7เมตรนี่คงจะเป็นตัวบ่งชี้ง่ายๆถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ในป่าดงดิบที่ค่อยๆยังรากเติบโตเบียดชิดกันสะสมความชุ่มชื้นลงสู่พื้นดินกระจายความฉ่ำเย็นไปทั่วทั้งทิวเขาน้ำซับนับร้อยจากป่าลึกได้ก่อเกิดลำธารน้อยใหญ่หลากไหลรวมกันเป็นสายน้ำตกอันงดงามท่ามกลางความเขียวขจีของพงไพร

มิใช่เพียงความงดงามอันสัมผัสได้ด้วยสายตาเท่านั้นสายน้ำนี้ยังนำความชุ่มชื้นอุดมผ่านทิวเขาลงสู่ท้องทุ่งหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมณเบื้องล่างก่อนจะไหลผ่านแนวป่าชายเลนลงสู่ทะเลอันดามัน

หยดน้ำเล็กๆจากภูสูงที่ผ่านการเดินทางอันยาวไกลเอื้อประโยชน์ให้แก่มวลชีวิตทั้งหลายพากันกลับคืนสู่ท้องทะเลเพื่อที่จะเริ่มเดินทางสู่ป่าเขาอีกครั้ง

ความงดงามทั้งมวลที่ปรากฏอยู่นี้เป็นผลจากความอุตสาหะของผู้มีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องรักษาป่าผืนนี้เอาไว้ให้ยังคงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน

0: ด้วยเหตุที่อุทยานแห่งชาติทะเลบันมีอาณาเขตต่อเนื่องกับพื้นป่าอนุรักษ์แห่งอื่นๆทั้งของประเทศไทยเองและของประเทศมาเลเซียจึงกลายเป็นผืนป่าธรรมชาติเนื้อที่กว้างขวางมากเพียงพอที่สัตว์ป่าขนาดใหญ่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ที่นี่จึงมีรายงานการพบสัตว์ป่าหายากหลายชนิดตั้งแต่เลี้ยงผาเสือโคร่งหรือแม้กระทั่งช้างป่า
1: ตอนนี้ผมเพิ่งเข้ามานะเข้ามาทำงานเนี่ยมีอะไรให้เห็นได้พิเศษหน่อยก็มีพวกได้เห็นพวกหมีพวกอะไรพวกนี้สมเสร็จแต่ไม่ได้เห็นด้วยตัวเองแต่ว่าช่วงนั้นแหละยังมีคนเห็นอยู่ไม่เหมือนกับช่วงนี้ช่วงนี้ก็แทบไม่เห็นแล้วสมพวกสมเสร็จอะไรพวกหมี
0: มุสามุหมินเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทำงานที่นี่มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526แล้ว
1: ทั้งด้านเรื่องนกเรื่องสัตว์ป่าเนี่ยไม่ใช่มันจะสูญพันธุ์เนี่ยนะแต่คิดว่าตอนนี้ความเจริญเข้ามามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมีอะไรเสียงรถยนต์เสียงอะไรต่างๆนี่มันจะรบกวนมันได้อาจจะอยู่ลึกลงไปเอางี้ฮะเพราะขนาดเสือตัวนี้ก็จะมีคนพบรอยช้างก็ยังมีคนเห็นอยู่
0: ภาพวาดสัตว์ป่าหายากชนิดหนึ่งแขวนประดับอยู่ภายในที่ทำการอุทยานนี่คือภาพของมาสก์ฟินฟุตนกน้ำที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณบึงทะเลบันนักดูนกท่านหนึ่งวาดภาพนี้ขึ้นเมื่อครั้งที่เข้ามาพบนกชนิดนี้ที่นี่นานหลายปีแล้วแต่หลังจากภาพถูกวาดขึ้นได้ไม่นานก็ไม่มีใครพบนกเหล่านี้อีกสีสันของภาพวาดซีดจางลงไปตามกาลเวลาคงไม่มีใครสามารถจะนำเอาความสดใสงดงามนั้นกลับคืนมาได้แต่สีสันของมวลชีวิตน้อยใหญ่ทั่วผืนป่าแห่งนี้ยังคงความงดงามอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

และจะยังคงงดงามอยู่หรือจะค่อยๆซีดจางหม่นหมองลงไปในวันข้างหน้านั้นคนรุ่นเรานี่เองที่จะเป็นผู้ให้คำตอบ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื
2: ่อคุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ารลมหายใจให้แก่กันสารลมหายใจให้แก่กันสารลมหายใจให้แก่กัน

อาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จยังเขื่อนแก่งกระจานเมื่อปีพุทธศักราช2522ยังคงดังสะท้อนอยู่ในจิตสำนึกของผู้ที่หวงแหนจะปกป้องป่าพื้นนี้อย่างแท้จริงเพราะความตระหนักในคุณค่าของป่าไพรกว้างใหญ่ภายใต้ชื่อแก่งกระจานแห่งนี้

ปีพุทธศักราช2524อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อมุ่งหวังที่จะรักษาป่าต้นน้ำของชาวเพชรบุรีไว้ตามกระแสพระราชดำรัสด้วยพื้นที่ป่า 2,915 ตารางกิโลเมตรทำให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีอาณาบริเวณกว้างขวางและมีเนื้อที่มากที่สุดในจำนวนอุทยานแห่งชาติทั้งหมดที่มีอยู่ความงดงามของทะเลสาบและเกาะน้อยใหญ่ที่อยู่เหนือผิวน้ำเป็นผลมาจากการสร้างเขื่อนดินแก่งกระจานเพื่อใช้พลังน้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทานทำให้บริเวณพื้นที่รองรับน้ำถูกน้ำท่วมขังต้นไม้จำนวนมากยืนต้นสงบนิ่งอยู่ใต้ผืนน้ำแล้วเน่าตายไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

แก่งกระจานสามารถรองรับน้ำด้วยความจุ710ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่แห่งนี้ได้รองรับเอาความอุดมสมบูรณ์ของสายน้ำเพชรบุรีไว้อย่างสม่ำเสมอ

จะมีใครรู้บ้างว่าแม่น้ำเพชรบุรีจะรวมตัวกันเพื่อคอยรับใช้มวลมนุษย์อย่างไม่บกพร่องนั้นสายน้ำนี้ได้ไหลผ่านเรื่องราวจากป่าลึกมาแล้วมากมายเพียงใดเบื้องหลังขุนเขาที่วางตัวเรียงรายคือพงไพรกว้างใหญ่ที่ยังครอบครองความอุดมของธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวสีดินแดนอันเป็นที่มาของสายน้ำเพชรบุรีเพชรเม็ดงามแห่งผืนป่าดงดิบแก่งกระจาน

ความพิสุทธิ์งดงามของผืนป่าแผ่ผ่านไปทั่วทิวเขายามเช้าจึงเป็นเวลาที่ต้นไม้ใบหญ้าภายในหุบเขาถูกห่อคลุมด้วยทะเลหมอกราวกับจะกลืนผืนป่าให้ว่างหายไปกับตา

และลึกลงไปในหุบเขานั้นหมู่มวลไม้กลับสดชื่นเมื่อป่าทั้งป่าอบอวลไปด้วยละอองน้ำที่ช่วยให้ความชุ่มฉ่ำไปตลอดเช้า

ตามป่าดงดิบมักจะมีซากของต้นไม้ที่โค่นล้มลงเพราะหมดอายุขอนไม้เหล่านี้จะถูกย่อยสลายด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนอกเหนือจากบรรดามดหรือปลวกแล้วเหตุต่างๆก็เป็นตัวเร่งอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ขอนไม้ผุสลายเร็วยิ่งขึ้นเห็ดถ้วยเห็ดขอนหรือพวกราล้วนแล้วแต่เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างให้ระบบนิเวศเป็นไปตามกระบวนการของธรรมชาติ

บริเวณป่าดงดิบของต้นแม่น้ำเพชรเราพบสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดและรวมอยู่ในทะเบียนของสัตว์หายากที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

ต่าหกจะอาศัยอยู่ตามหุบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ธรรมชาติจึงสร้างให้เต่าหกมีเดือยเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากขาทั้ง4เดือยแข็งที่งอกเกินออกมานี้จะใช้สำหรับยันตัวเองไม่ให้ลื่นถลายขณะที่ปีนป่ายไปตามเนินเขา

0: ต่าหกจัดว่าเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและพบอยู่ตามป่าดงดิบเท่านั้น
1: ปัจจุบันนี้เต่าหกมีจำนวนเหลือน้อยมากในธรรมชาตินะฮะ
0: ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จยังเขื่อนแก่งกระจานเมื่อปีพุทธศักราช2522ยังคงดังสะท้อนอยู่ในจิตสำนึกของผู้ที่หวงแหนจะปกป้องป่าผืนนี้อย่างแท้จริงเพราะความตระหนักในคุณค่าของป่าไพรกว้างใหญ่ภายใต้ชื่อแก่งกระจานแห่งนี้

ปีพุทธศักราช2524อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อมุ่งหวังที่จะรักษาป่าต้นน้ำของชาวเพชรบุรีไว้ตามกระแสพระราชดำรัสด้วยพื้นที่ป่า 2,915 ตารางกิโลเมตรทำให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีอาณาบริเวณกว้างขวางและมีเนื้อที่มากที่สุดในจำนวนอุทยานแห่งชาติทั้งหมดที่มีอยู่ความงดงามของทะเลสาบและเกาะน้อยใหญ่ที่อยู่เหนือผิวน้ำเป็นผลมาจากการสร้างเขื่อนดินแก่งกระจานเพื่อใช้พลังน้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทานทำให้บริเวณพื้นที่รองรับน้ำถูกน้ำท่วมขังต้นไม้จำนวนมากยืนต้นสงบนิ่งอยู่ใต้ผืนน้ำแล้วเน่าตายไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ขื่อนแก่งกระจานสามารถรองรับน้ำด้วยความจุ710ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่แห่งนี้ได้รองรับเอาความอุดมสมบูรณ์ของสายน้ำเพชรบุรีไว้อย่างสม่ำเสมอ

จะมีใครรู้บ้างว่าแม่น้ำเพชรบุรีจะรวมตัวกันเพื่อคอยรับใช้มวลมนุษย์อย่างไม่บกพร่องนั้นสายน้ำนี้ได้ไหลผ่านเรื่องราวจากป่าลึกมาแล้วมากมายเพียงใดเบื้องหลังขุนเขาที่วางตัวเรียงรายคือพงไพรกว้างใหญ่ที่ยังครอบครองความอุดมของธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวสีดินแดนอันเป็นที่มาของสายน้ำเพชรบุรีเพชรเม็ดงามแห่งผืนป่าดงดิบแก่งกระจาน

ความพิสุทธิ์งดงามของผืนป่าแผ่ผ่านไปทั่วทิวเขายามเช้าจึงเป็นเวลาที่ต้นไม้ใบหญ้าภายในหุบเขาถูกห่อคลุมด้วยทะเลหมอกราวกับจะกลืนผืนป่าให้ว่างหายไปกับตา

แต่ลึกลงไปในหุบเขานั้นหมู่มวลไม้กลับสดชื่นเมื่อป่าทั้งป่าอบอวลไปด้วยละอองน้ำที่ช่วยให้ความชุ่มฉ่ำไปตลอดเช้า

ตามป่าดงดิบมักจะมีซากของต้นไม้ที่โค่นล้มลงเพราะหมดอายุขอนไม้เหล่านี้จะถูกย่อยสลายด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนอกเหนือจากบรรดามดหรือปลวกแล้วเห็ดต่างๆก็เป็นตัวเร่งอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ขอนไม้ผุสลายเร็วยิ่งขึ้นเห็ดถ้วยเห็ดขอนหรือพวกราล้วนแล้วแต่เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างให้ระบบนิเวศเป็นไปตามกระบวนการของธรรมชาติ

บริเวณป่าดงดิบของต้นแม่น้ำเพชรเราพบสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดและรวมอยู่ในทะเบียนของสัตว์หายากที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

ต่าหกจะอาศัยอยู่ตามหุบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ธรรมชาติจึงสร้างให้เต่าหกมีเดือยเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากขาทั้งสี่เดือยแข็งที่งอกเกินออกมานี้จะใช้สำหรับยันตัวเองไม่ให้ลื่นถลายขณะที่ปีนป่ายไปตามเนินเขา

0: ต่าหกจัดว่าเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและพบอยู่ตามป่าดงดิบเท่านั้น
1: ปัจจุบันนี้เต่าหกมีจำนวนเหลือน้อยมากในธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นการที่ใครสักคนหนึ่งเข้าไปในป่าลึกแล้วก็บังเอิญได้พบเต่าหกนี่จัดได้ว่าเป็นคนโชคดีมากเต่าหกปัจจุบันนี้เหลือน้อยเนื่องจากถูกจับมาเป็นอาหารบ้างหรือไม่ก็ถูกจับออกมาขายบ้างซึ่งคนที่ซื้อต่อนำไปเลี้ยงแล้วเลี้ยงไม่เป็นเต่าเหล่านี้ก็จะตายไป
0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของเต่าหกที่นายแพทย์ปัญญาได้เพาะเลี้ยงไว้ทำให้สามารถบันทึกภาพชีวิตและพฤติกรรมของเต่าหกในขณะที่ฟักออกเป็นตัวเป็นภาพชีวิตอันมีค่าของเต่าบกขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถเพาะเลี้ยงและฟักเป็นตัวได้เป็นครั้งแรกหลังจากเฝ้ารอคอยมาเป็นเวลาหลายปี

แต่ภาพชีวิตจะมีคุณค่ามากที่สุดก็ต่อเมื่อสัตว์เหล่านี้ได้อาศัยอยู่ในที่ที่เหมาะสมแต่ในสภาพการของธรรมชาติที่กำลังวิกฤตสัตว์ป่าชนิดนี้เริ่มหายากมากยิ่งขึ้น

สีสันของพงไพรได้รับการแต่งเติมเมื่อลมหนาวสายแรกได้พัดผ่านมาอีกครั้งใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีผลัดใบเพื่อปรับสภาพให้เข้ากับภาวะความแห้งแล้งของฤดูหนาว

ขณะเดียวกันผลไม้ป่าต่างๆก็เริ่มสุกปลั่งเพื่อรอเป็นอาหารแก่บรรดาสัตว์ป่าอีกหลากหลายชนิดข้างเป็นสัตว์ป่าที่อาศัยตามกิ่งไม้โดยเฉพาะป่าดงดิบที่มีไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่นการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างว่องไวเมื่อมีอิสระอยู่บนต้นไม้ใหญ่

ข้างเทาตัวนี้แวะเวียนมากินลูกไม้โดยไม่คิดระแวงภัยจากศัตรูจึงมีบ่อยครั้งที่ถูกไล่ล่าเอาชีวิตข้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเฉกเช่นมนุษย์แต่กลับถูกมนุษย์บางกลุ่มล่าเพียงเพื่อเลือดและสมองที่เชื่อกันว่าจะเป็นยาบำรุงกำลังชั้นดีหรือบรรดาชนีที่ถูกนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อชื่นชมความน่ารักเพียงชั่วครั้งชั่วคราวและทุกครั้งก็จะเกิดเป็นโศกนาฏกรรมของสัตว์ป่าที่ต้องพลัดพรากจากกันชั่วชีวิตสีสันแห่งชีวิตเหล่านี้คือภาพสะท้อนของความรุ่งเรืองทางธรรมชาติที่คงไม่สามารถแซงปั้นแต่งให้เหมือนจริงได้หากในภายหลังความรุ่งเรืองนี้ได้ล่มสลายไปสองฝั่งของแม่น้ำในบางช่วงจะมีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงอาศัยทำมาหากินตามริมแม่น้ำและตามหุบเขา

0: ความผูกพันกับผืนป่าและสายน้ำมาเนิ่นนานคงจะไม่สามารถผลักดันให้กลุ่มชนเหล่านี้ออกจากพื้นที่ได้แม้ว่าทางฝ่ายอุทยานจะพยายามอพยพชาวบ้านออกจากบริเวณป่าต้นน้ำอย่างเร่งด่วนก็ตาม
1: ช่วง

แผ่นเงินขนาดเล็กที่ใช้ผูกติดกับคันเบ็ดนี้เรียกว่ากระจานชาวกะเหรี่ยงจะใช้กระจานเป็นเหยื่อล่อปลาตามแก่งน้ำต่างๆชื่อของแก่งกระจานจึงมีที่มาจากการหาเลี้ยงชีพของชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเพชรนั่นเอง

ลางผืนป่าใหญ่ด้วยความสูง 1,207 เมตรจากระดับน้ำทะเลทำให้ยอดเขาพะเนินทุ่งมีสภาพชื้นเพราะเมฆหมอกที่ห่มคลุมบริเวณยอดเขาไว้

0: แต่ในวันที่สภาพอากาศแจ่มใสบนยอดเขาพะเนินทุ่งณจุดนี้เองที่จะสามารถมองเห็นความงดงามของป่าแก่งกระจานได้ไกลสุดตานอกจากความงดงามของทัศนียภาพที่ปรากฏแล้วความมั่งคั่งสมบูรณ์ของป่าไม้ยังเป็นบ่อเกิดของสายน้ำเพชรบุรีต้นน้ำเพชรจะไหลลัดเลาะตามเทือกเขาตะนาวสีจากเมืองเพชรบุรีลงไปจรดกับเขตป่าเลาอูในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในลำห้วยต้นแม่น้ำเพชรเคยมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าพบจระเข้อาศัยอยู่กลางสายน้ำซึ่งเป็นเรื่องยากเหลือเกินที่จะพบจระเข้น้ำจืดตามแหล่งน้ำธรรมชาติกลางป่าดงดิบเช่นนี้เพราะส่วนใหญ่ถูกไล่ล่าจนมีจำนวนลดลงอย่างน่าตกใจ
1: มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศซึ่งเดินทางไปเส้นทางแม่น้ำเพชรบุรีพบหลายครั้งตามแหล่งต่างๆเท่าที่ดูจากร่องรอยนะครับจะลดลงไปมากพอสมควรเพราะเท่าที่คอยติดตามอยู่ก็มีชาวบ้านนะครับไประเบิดแล้วก็ช่อปลาแล้วก็ไปเจอจระเข้แล้วก็เอานำจระเข้ออกไปขายตามฟาร์มต่างๆนะแอบตักรอบไป
0: แม้จะมีกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าที่ได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503แต่นับวันสถานภาพของสัตว์ป่าเหล่านี้เกือบจะถูกตีตราด้วยคำว่าสูญพันธุ์เข้าไปทุกทีท่ามกลางขุนเขาและแม่ไม้ร่มครึ้มสายน้ำตกแห่งนี้จะไหลลงไปรวมกับแม่น้ำเพชรบุรีกลายเป็นสายน้ำใหญ่เพื่อไหลลงหล่อเลี้ยงชีวิตน้ำตกทอทิพเป็นสิ่งที่ธรรมชาติได้สรรสร้างมาอย่างงดงามสายน้ำทอทิพที่ทางโถมลงมาจากภูผา9ชั้นเกิดเป็นน้ำตกที่กระจายฟองขาวแผ่คลุมโขดหินไว้อย่างน่าดูแม่น้ำเพชรบุรีเคยไหลผ่านพื้นที่ป่าที่เคยได้รับการทำสัมปทานไม้ในอดีตบาดแผลในครั้งก่อนยังคงทิ้งร่องรอยไว้ให้เห็นเส้นทางชักลากไม้ออกจากป่าของผู้ได้รับสัมปทานไม้ในเขตแก่งกระจานยังคงเหลืออยู
1: ่ภายหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ที่กระทูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับรัฐบาลก็เห็นความสำคัญของป่าก็เลยมีพระราชกฤษฎีกายกเลิกการทำสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไทย
0: การประกาศปิดป่าของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมานับเป็นการช่วยต่ออายุให้กับป่าไม้ทั่วประเทศแม้ว่าการลักลอบทำลายป่าที่ไม่ได้ผ่านสัมปทานจะยังคงดำเนินงานกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็ตามปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคงจะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าความวิกฤตของผืนป่าธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมที่ผันแปรจะเกิดขึ้นเมื่อใดหากเมื่อแม่น้ำเพชรบุรีได้ลดปริมาณลงจนไม่พอเพียงต่อความต้องการของประชาชนและเมื่อนั้นเทือกเขาตะนาวสีก็คงทำได้เพียงแค่ทอดตัวสงบนิ่งเสมือนพร้อมที่จะรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของมวลชีวิตที่อยู่เหนือการคาดเดา

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เมื่อเข้าสู่เดือนกรกฎาคมสัญญาณแห่งความชุ่มชื้นตามธรรมชาติช่วยเตือนให้รู้ถึงการเปลี่ยนผันของฤดูกาล

ช่วงเวลาที่เป็นเสมือนการเริ่มต้นของสรรพสิ่งเวียนกลับตามวัฏจักรอีกครั้งสายน้ำนำความอุดมสมบูรณ์คืนสู่มวลชีวิต

ขาสองคู่หลังช่วยให้จิงโจ้น้ำลอยตัวเหนือน้ำในขณะที่ขาคู่หน้าจะคอยตะครุบเหยื่อที่ตกลงมาเพื่อดูดของเหลวจากตัว

แมลงปอก็ใช้วิธีเกาะหินดักรอเหยื่อที่ลอยตามน้ำมาเช่นกันเมื่อถึงช่วงของการผสมพันธุ์แมลงปอตัวผู้จะใช้ปลายท้องที่คล้ายครีมจับที่คอของตัวเมียโดยตัวเมียจะเอาปลายท้องแตะปล้องที่3ของตัวผู้เพื่อรับน้ำเชื้อผสมพันธุ์แมลงปอตัวผู้จะใช้ปลายท้องที่คล้ายครีมจับที่คอของตัวเมียโดยตัวเมียจะเอาปลายท้องแตะปล้องที่3ของตัวผู้เพื่อรับน้ำเชื้อ

อุณหภูมิของน้ำเป็นตัวกำหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนรูปร่างอุณหภูมิสูงขึ้นวงจรชีวิตของสัตว์ประเภทนี้ก็จะเร็วขึ้นตามสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหายใจผ่านทางผิวหนังโดยมีน้ำเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นก๊าซออกซิเจนผิวหนังของสัตว์ประเภทนี้จึงจำเป็นต้องเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาการผันแปรของพื้นโลกจากท้องน้ำเป็นผืนแผ่นดินทำให้สรรพสัตว์ต่างมีพัฒนาการที่จะปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

่ยาวและความคล่องแคล่วช่วยให้ชะนีใช้ชีวิตบนเรือนยอดของต้นไม้ได้ดีในขณะที่กิ้งก่าสามารถพรางสีตัวให้กลมกลืนกับสภาพรอบข้างได้แต่ก็มีข้อยกเว้นระหว่างการหาคู่กิ้งก่าตัวผู้จะแสดงตัวเพื่อประกาศอาณาเขตของตนกิ้งก่าสวนตัวนี้พร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วสีของลำตัวเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีฟ้าสดใสเรียกร้องความสนใจจากตัวเมียเกล็ดที่ปกคลุมช่วยกันการสูญเสียน้ำและรักษาอุณหภูมิบริเวณโคนกระเปาะหางเป็นส่วนที่เก็บอวัยวะเพศซึ่งมีอยู่สองด้านซ้ายขวาสีที่แปลกไปเป็นอันตรายได้เมื่ออยู่ที่โล่งสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดเช่นแย้จึงหลบไปใช้ชีวิตในใต้ดินแทน

นกพญาปากกว้างอกเงินจะสารรังห้อยบนกิ่งไม้ใหญ่เหนือทางน้ำเพื่อป้องกันลูกนกจากการถูกกิน

ย่างเข้าฤดูร้อนต้นไม้ต่างปลิดใบพื้นดินแห้งลงเพราะไร้ซึ่งความครึ้มของเงาไม้สัตว์ป่าเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับความผันแปรบางชนิดเร้นกายเข้าอาศัยในป่าทึบบางชนิดพัฒนาตัวเองหลบลงใต้ดินเพื่อเอาชนะความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใหญ่บางนี้ช่วยยึดดินและรักษาความชื้นในรูให้กับตัวบึ้งบึ้งคือแมงมุมโบราณที่ยังอาศัยอยู่ใต้ดินนอกเหนือจากตารวม8ตาที่อยู่บนส่วนโดมของหัวขนตามตัวยังมีความไวต่อความรู้สึกมีเขี้ยวใช้ปล่อยน้ำพิษเพื่อย่อยอวัยวะของเหยื่อแล้วดูดเป็นอาหารอ้นสร้างรังใต้ดินอย่างมีระบบและซับซ้อนกว่าอ้นจะทำรังบริเวณที่มีกอไผ่มีอุโมงค์เชื่อมกับกอไผ่ใกล้เคียงห้องโถงกว้างถูกสร้างไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อป้องกันการคุ้ยของสัตว์อื่นภายในห้องนี้จะเป็นห้องนอนและห้องเสบียงโดยมีอุโมงค์หนีภัยฉุกเฉินและอุโมงค์หลอกเพื่อลวงศัตรูอยู่ใกล้ๆเสียงร้องและฟันคู่หน้าที่คล้ายลิ่มเป็นเครื่องป้องกันภัยสุดท้ายยามจวนตัวแม้แต่สัตว์ที่อาศัยใต้ดินก็ต้องมีวิธีป้องกันภัยเช่นกันตัวอ่อนของแมงป่องแซ่จะหลบอยู่ใต้ท้องของแม่จนโตเต็มที่แมงป่องแซ่มีก้ามคู่ใหญ่เพื่อจับเหยื่อและสู้ศัตรูใช้ขาคู่ที่สองสำหรับรับรู้สภาพรอบตัวตุ่มที่โคนแซ่มีกรดอ่อนเพื่อป้องกันตัวสัตว์เล็กที่พิษสงน้อยอย่างปลวกโพรงง่ายต่อการถูกล่าตัวอ่อนเหล่านี้เป็นอาหารอย่างดีที่มดจะนำกลับไปเป็นเสบียงการแย่งชิงระหว่างผู้ดูแลและผู้ล่าจึงเกิดขึ้น

ในอาณาจักรเล็กๆนี้มีเรื่องราวมากมายที่น่าศึกษาเรียนรู้รังของปลวกในวงสูงๆเช่นปลวกฤาษีจะมีการวางผังสร้างรังที่ซับซ้อนจากฝีมือของเหล่าสถาปนิกธรรมชาติ

ั้งกรวดแบ่งได้2ชั้นชั้นในสร้างขึ้นจากดินที่กัดจนละเอียดแบ่งออกเป็นห้องย่อยๆชั้นในสุดเป็นที่อยู่ของนางพญาห้อมล้อมด้วยไข่และตัวอ่อนส่วนนอกสุดเป็นที่อยู่ของปลวกเต็มวัยที่เป็นเหมือนยามระวังภัยโดยมีสวนเห็ดแหล่งอาหารสำคัญกระจายอยู่ทั่วรังชั้นนอกเป็นเสมือนปราการก่อขึ้นมาจากเม็ดหินและทรายนอกจากจะช่วยป้องกันสัตว์อื่นแล้วยังสามารถกั้นความร้อนจากไฟได้เป็นอย่างดีรอบรังมีรูเล็กๆเพื่อถ่ายเทน้ำและอากาศทำให้ภายในรังมีอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดทั้งปีปลวกเป็นแมลงสังคมที่อยู่รวมกันสังคมของปลวกแบ่งออกเป็น3วรรณะคือวรรณะสืบพันธุ์วรรณะนักรบและวรรณะพลรังขณะที่วรรณะพลรังลอกคราบเพียง2ครั้งวรรณะสืบพันธุ์และนักรบจะลอกคราบถึง5ครั้งจึงเป็นตัวเต็มวัยซึ่งมีลักษณะแตกต่างอย่างเด่นชัดปลวกนักรบมี2ประเภทประเภทกรามใหญ่ลำตัวมีสีค่อนข้างเข้มส่วนหัวและกรามใหญ่กว่าส่วนอื่นและประเภทจมูกยาวปลายจมูกมีท่อเล็กๆเพื่อปล่อยสารลักษณะเหนียวสีขาวและมีกลิ่นฉุนปลวกวรรณะสืบพันธุ์มีทั้งเพศผู้และเพศเมียเมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะมีปีกเป็นแมลงเม่าที่พร้อมจะออกไปเป็นราชาและราชินีสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาปลวกนักรบจะสั่นหัวเพื่อเตือนภัยและขู่ไล่ผู้บุกรุกถ้าการเตือนไม่เป็นผลกรามใหญ่คู่นี้ก็พร้อมที่จะไขว้กัดศัตรูได้ทุกเวลาเมื่อถูกรบกวนตัวอ่อนที่ยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้จะถูกนำเข้าไปอยู่ภายในทรายเม็ดเล็กถูกนำมาเรียงซ้อนกันและเชื่อมประสานรอยต่อนั้นด้วยน้ำลายของปลวกพลรังไม่นานนักการทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยก็เสร็จสิ้นปลวกพลรังทำงานเกือบทุกอย่างตั้งแต่การสร้างรังจนถึงการหาอาหารให้เพียงพอกับปลวกในรังของตน

สวนเห็ดหรือฟังกัสการ์เด้นคือห้องที่สร้างขึ้นจากผงของใบไม้เศษไม้มีรูพรุนคล้ายฟองน้ำสำหรับเพาะสปอร์เห็ดเป็นอาหารใจกลางของรังปลวกมีรังขนาดเล็กสร้างขึ้นจากดินเป็นตำหนักของนางพญาปลวกสายสัมพันธ์ของมวลชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ปีกของแมลงเม่าตัวเมียปลิดทิ้งหลังการผสมพันธุ์ส่วนท้องขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพื่อเพิ่มประชากรให้เต็มรังโดยเร็วนางพญาปลวกที่อายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปส่วนท้องขยายจนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้หน้าที่ของนางพญาจึงมีเพียงวางไข่และเป็นอาหารให้ปลวกในรังเชื่อกันว่าสารโปรตีนที่อยู่ในไข่ข้างส่วนท้องของนางพญานอกจากจะมีประโยชน์แล้วยังทำให้ปลวกในรังเกิดความจงรักภักดีได้ฮอร์โมนของนางพญาจะควบคุมให้ไข่นับพันฟองที่ออกแต่ละครั้งเป็นปลวกวรรณะต่างๆอย่างสมดุลกันไข่ของปลวกเป็นฟองเดียวมีหัวท้ายมนเป็นทรงกระบอกเมื่อไข่ฟักเป็นตัวอ่อนจะมีรูปลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยแต่มีสีขาวและตัวเล็กกว่าภายหลังการลอกคราบครั้งสุดท้ายปลวกที่โตเต็มวัยก็จะทำหน้าที่ตามสัญชาตญาณของตนชีวิตน้อยใหญ่ต่างดิ้นรนเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพื่อให้อยู่รอดการปรับตัวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของป่าเป็นสายใยเส้นหนึ่งของธรรมชาติที่เกี่ยวร้อยทุกชีวิตบนโลกใบนี้เอาไว้ร่วมกัน

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ั้งแต่เข้ามาทำงานที่นี่ก็มีอาจารย์เต็มเป็นหัวหน้าอยู่ก็อาจารย์เต็มก็จะมีโครงการฮะโครงการอันนี้แรกเริ่มเดิมทีจะมีโครงการเดียวคือโครงการสำรวจพันธุ์ไม้เพื่อทำหนังสือ Flora of Thailandการที่จะทำหนังสือนี่เราก็จะต้องหาข้อมูลเองนะโดยออกไปสำรวจนะออกไปเป็นคณะแรกเริ่มเราจะเริ่มที่ภาคเหนือก่อนนะโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวต้องใช้เวลานานมากกว่าจะสำเร็จนะตัวอย่างที่เก็บมาเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะศึกษาต่อไปนะศึกษาให้ลึกซึ้งต่อไป

บนดาวเคราะห์สีน้ำเงินที่รู้จักกันในนามว่าโลกประกอบขึ้นด้วยพันไม้และสรรพสัตว์น้อยใหญ่ดำรงชีพสอดประสานกันเกิดเป็นอาณาจักรแห่งชีวิตอันสลับซับซ้อนที่นักวิชาการประมาณว่าสามารถจะจำแนกออกมาได้ถึงกว่า5ล้านชนิดพันธุ์แต่จำนวนที่แท้จริงนั้นไม่มีผู้ใดจะให้คำตอบได้แม้ว่าการศึกษาค้นคว้าถึงความหลากหลายของมวลชีวิตบนพื้นพิภพจะดำเนินกันมานานแสนนานแล้วก็ตามเป็นที่ยอมรับกันว่าป่าฝนในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรซึ่งเป็นลักษณะของพื้นที่ป่าในประเทศไทยนั้นเป็นแหล่งรวมทางพันธุกรรมของพืช

ฉพาะในประเทศไทยเองการสำรวจศึกษาทางพฤกษศาสตร์เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อเกือบ100ปีล่วงมาแล้วแม้ว่าในสมัยแรกจะเป็นการมุ่งจำแนกเฉพาะพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในประเทศก็ตามการค้นคว้าค่อยๆดำเนินมาตามหลักวิชาการพฤกษศาสตร์สากลจนกระทั่งถึงวันนี้การศึกษาเรื่องพันธุ์ไม้ของไทยมีทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิและวิธีการอันทันสมัยเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศปัจจุบันมีบันทึกรายชื่อพันธุ์ไม้น้อยใหญ่ที่พบในป่าทั่วประเทศไทยกว่า 20,000 ชนิดตัวอย่างของพืชเหล่านั้นได้รับการเก็บรวบรวมจัดเป็นหมวดหมู่ไว้พร้อมๆกับที่การสำรวจหาพืชชนิดใหม่ๆซึ่งยังไม่เคยเป็นที่รู้จักกันในวงวิชาการยังคงดำเนินต่อไปการศึกษาที่จำเป็นจะต้องกระทำโดยผู้มีความชำนาญเฉพาะด้านเป็นอย่างสูงเช่นนี้ยากที่จะจบสิ้นลงได้

ั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองมีบันทึกของชาวต่างประเทศที่กล่าวถึงต้นไม้จำพวกปาล์มชนิดหนึ่งซึ่งแพร่กระจายพันธุ์อยู่บนเขาพระแถวในเกาะภูเก็ตเป็นปาล์มที่มีลักษณะของลำต้นผิดแปลกไปจากปาล์มอื่นใดที่เคยรู้จักกันในวงวิชาพฤกษศาสตร์โลกในสมัยนั้นปาล์มชนิดนี้จะมีใบเป็นรูปกลมขนาดค่อนข้างใหญ่ด้านหลังใบปกคลุมด้วยขุยสีขาวก้านใบมีสีดำเล็กและเรียวยาวผลสีส้มสดเป็นพวงใหญ่ลำต้นเมื่อโตเต็มที่จะสูงกว่า3เมตรกระทั่งในปีพุทธศักราช2520จึงมีการตรวจสอบปาล์มชนิดนี้จนเป็นที่แน่ใจว่าเป็นปาล์มพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่เคยมีการบันทึกหรือพบเห็นณป่าแห่งอื่นใดในโลกจึงยอมรับกันว่าเขาพระแถวบนเกาะภูเก็ตเป็นถิ่นกำเนิดของปาล์มชนิดนี้เพียงแห่งเดียวเท่านั้นแม้ว่าปัจจุบันจะพบปาล์มชนิดนี้ในผืนป่าแห่งอื่นๆนอกเหนือไปจากป่าเขาพระแถวก็ตามแต่ก็ยังมีจำนวนน้อยมากจึงถือว่าเกาะภูเก็ตคือถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของปาล์มชนิดนี้ป่าเขาพระแถวมีสถานภาพเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจากการประกาศจัดตั้งในปีพุทธศักราช2523ครอบคลุมพื้นที่22ตารางกิโลเมตรยังไม่มีใครรู้ว่านอกจากปาล์มชนิดนี้แล้วจะยังมีพืชพันธุ์อันไม่เคยเป็นที่รู้จักกันมาก่อนซุกซ่อนอยู่ในป่าพื้นเล็กๆแห่งนี้อีกหรือไม่พุทธศักราช2531มีการค้นพบพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยอีกครั้งบนเทือกเขาบูโดจังหวัดนราธิวาสเถาไม้เลื้อยชนิดหนึ่งเติบโตยึดเกาะไม้ยืนต้นอยู่ใกล้บริเวณน้ำตกบาโจในเขตอุทยานแห่งชาติผู้คนที่นั่นเรียกเถาไม้ชนิดนี้ในภาษาท้องถิ่นว่าย่านดาโอ

ลักษณะพิเศษของย่านดาโออยู่ที่ใบซึ่งจะเปลี่ยนสีเป็นสีทองปนแดงสวยสะดุดตาในบางช่วงของปีจึงทำให้มีการขนานนามภายหลังจากการศึกษาและบันทึกเป็นพันธุ์ไม้ชนิดใหม่แล้วว่าเถาไม้เลื้อยใบสีทองทั้งเถาใบสีทองที่จังหวัดนราธิวาสและปาล์มบนเกาะภูเก็ตอันเป็นพันธุ์ไม้หายากและง่ายต่อการสูญพันธุ์ทั้งสองชนิดนี้ต่างเจริญเติบโตขยายพันธุ์กันอยู่หนาแน่นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศการที่พืชเหล่านี้เติบโตขยายพันธุ์กันได้ตามปกติพอจะเป็นหลักประกันได้ว่าหากไม่มีการทำลายพื้นที่ป่าอันเป็นถิ่นกำเนิดพันธุ์ไม้ทั้งสองก็ยากที่จะสูญพันธุ์ไปแต่พืชทั้งสองชนิดนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆของพันธุ์ไม้หายากที่เรามีอยู่เท่านั้นแท้ที่จริงแล้วใครจะบอกได้ว่ายังมีพันธุ์ไม้หายากเช่นนี้กระจายกันอยู่ในผืนป่าทั่วทั้งประเทศอีกสักกี่ชนิดพันธุ์ไม่มีใครรู้ว่าจะยังมีพันธุ์ไม้ที่ไม่เคยเป็นที่รู้จักกันมาก่อนเลยอีกมากมายเพียงใด

เป็นที่ยอมรับกันว่าพืชพันธุ์มากมายในป่าฝนเขตร้อนมีศักยภาพสูงในการนำมาผลิตเป็นยารักษาโรคกว่า1ใน4ของยาที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันล้วนผลิตขึ้นมาจากพืชในป่าและหากศึกษากันต่อไปเรื่อยๆคาดว่าจะสามารถสกัดตัวยาใหม่ๆจากพืชในป่าได้อีกมากมาย

แต่น่าเสียดายที่พืชหลายชนิดยังไม่ทันจะถูกนำมาศึกษาก็สูญพันธุ์ไปเสียแล้วนี่คือภาพของสัตว์ชนิดต่างๆที่จัดอยู่ในจำพวกที่ถือว่าเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชทุกชนิดให้สูญพันธุ์ไปจากโลกในจำนวนนั้นมีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งที่นอกจากจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียวในกลุ่มแมลงกว่า20ชนิดแล้วยังเป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการทำให้พืชสูญพันธุ์มากยิ่งกว่าสัตว์ชนิดใดสัตว์ชนิดนั้นรู้จักกันในชื่อมนุษย์

ป่าไม้ที่มีคุณค่าอย่างป่าฝนนั้นมักจะอยู่ในประเทศด้อยพัฒนาที่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในการสร้างรายได้โดยการโค่นขายเป็นท่อนซุงหรือนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์ด้านอื่นจึงทำให้พื้นที่ป่าฝนทั่วโลกถูกทำลายไปแล้วไม่น้อยกว่า 50%

ประเทศไทยก็ไม่ได้แตกต่างไปจากประเทศอื่นๆนับแต่อดีตที่ผืนป่าถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นปัจจัยเกื้อหนุนพัฒนาการทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยไม่เคยมีการพิจารณาว่าลักษณะทางชีวภาพอันหลากหลายที่สูญเสียไปด้วยนั้นจะมีมูลค่าสักเท่าไหร่

จวบจนปัจจุบันความต้องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อป่าถูกทำลายพืชหลายชนิดก็สูญพันธุ์ไปพร้อมๆกันนั่นเอง

เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2532พันไม้ใกล้สูญพันธุ์ของโลกอีกชนิดหนึ่งถูกค้นพบในประเทศไทยไบรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสเป็นพืชที่เคยมีรายงานการสำรวจพบครั้งสุดท้ายราว30ปีมาแล้วในมณฑลยูนนานประเทศจีนแต่หลังจากต้นที่ค้นพบตายลงนักพฤกษศาสตร์ทั่วโลกก็คาดว่าพืชชนิดนี้คงจะสูญพันธุ์ไปแล้วจนกระทั่งนักพฤกษศาสตร์จากกรมป่าไม้เดินทางเพื่อไปสำรวจชนิดพันธุ์พืชในอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเขตจังหวัดน่านที่นั่นพวกเขาได้พบไบรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสกำลังผลิดอกสีชมพูต้อนรับลมหนาวที่มาเยี่ยมเยือน

ในแต่ละปีไรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสจะออกดอกเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพียงเดือนเดียวเท่านั้นความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของช่อดอกสีชมพูที่ประดับอยู่เฉพาะในผืนป่าดอยภูคาแห่งนี้ทำให้มีการตั้งชื่อเรียกพืชชนิดนี้ในภาษาไทยว่าชมพูภูคา

0: แม้ว่าชมพูภูคาจะเติบโตอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแต่สภาพแวดล้อมของถิ่นกำเนิดที่ต่างไปจากเดิมก็ดูจะส่งผลกระทบต่อพันธุ์ไม้อันบอบบางนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ป่ารอบๆเขตอุทยานถูกทำลายลงไปแล้วอย่างถาวรภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนอกจากจะทำให้การเติบโตของต้นอ่อนที่เกิดจากเมล็ดโดยธรรมชาติเป็นไปได้ยากยิ่งแล้วยังส่งผลในอันที่จะทรุดโทรมลงให้แก่ต้นแม่ที่เติบโตอยู่ห่างจากแนวเขตป่าไม่กี่สิบเมตรวิธีการอันทันสมัยที่สุดถูกนำมาใช้ในการเพิ่มจำนวนต้นอ่อนของพืชที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ของโลกชนิดนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการพยายามอนุรักษ์ชมพูภูคาจะไม่สายเกินไป
1: ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มากในแง่ของแหล่งพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะคะแต่การนำมาใช้ประโยชน์หรือศึกษาถึงศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เนี่ยนะคะเรายังทำการศึกษาไม่ได้ทั่วถึงนะคะถึงแม้ว่าชมพูภูคาเราก็ยังไม่ทราบนะคะว่าจะเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากแค่ไหนอาจจะเป็นประโยชน์มากก็ได้นี่เราไม่ทราบเราก็น่าจะสงวนพันธุ์ไว้ด้วยนะคะ
0: การขยายพันธุ์ในห้องทดลองประสบความสำเร็จอย่างดีแต่การย้ายต้นอ่อนลงปลูกในสภาพธรรมชาติดั้งเดิมได้ผลตรงกันข้ามต้นอ่อนของชมพูภูคาไม่อาจทนต่อสภาพแวดล้อมที่ต่างไปจากเดิมได้ความพยายามยังคงดำเนินต่อไป
2: สำหรับโครงการฟลอราออฟไทยแลนด์นี่เราก็จะทำต่อเนื่องกันไปเรื่อยเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวคือต้องใช้เวลานานมากกว่าจะสำเร็จนะตอนนี้ก็เราทำมาได้5โวลุ่มนะคือพิมพ์เป็นเอกสารฟลอราออฟไทยแลนด์มา5โวลุ่มแล้วนะแล้วเราก็ยังต้องทำต่อไปเรื่อยเพราะว่าพันธุ์ไม้ของประเทศไทยมีจำนวนมากนั้นฟลอราไทยแลนด์ก็คิดว่าอีก10ปีก็ยังไม่สำเร็จ
0: การศึกษาถึงเรื่องราวการดำรงอยู่ของมวลชีวิตบนพื้นพิภพยังคงกระทำกันอยู่ท่ามกลางภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่พินาศย่อยยับลงด้วยการทำลายล้างเหล่าพืชพันธุ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติต้องสูญสิ้นไปก่อนจะถูกนำมาเลือกใช้มนุษย์พึ่งพิงธรรมชาติและธรรมชาติก็จำเป็นต้องพึ่งพิงมนุษย์การอนุรักษ์ธรรมชาติมิได้ทำเพื่อสิ่งมีชีวิตอื่นใดเลยมนุษย์นั่นเองที่จะเป็นผู้รับผลประโยชน์นั้นในที่สุด

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอสเซอร์ร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกดเอสโอเอสแอสเซอร์ร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

จากหนาวสู่ร้อนจากร้อนสู่ฝนแต่ละฤดูกาลได้ก่อกำเนิดภาพอันงดงามของเหล่าพืชพันธุ์และมวลดอกไม้หมุนเวียนไปตามวัฏจักรแห่งวันเวลา

กลางเดือนพฤศจิกายนสายลมจากไซบีเรียเดินทางเลาะเลียบเทือกเขาหิมาลัยและแผ่นดินทางตอนเหนือพัดพาเอาความเยือกเย็นมาเป็นสัญญาณแห่งฤดูกาลใหม่นี่ไม่ใช่ความฉ่ำเย็นจากสายฝนแต่เป็นความเยือกเย็นแห้งแล้งที่บอกให้หมู่ไม้รับรู้ว่าฤดูหนาวได้กลับมาเยี่ยมเยือนอีก

พื้นป่าค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างช้าๆทุ่งหญ้าที่เคยเขียวขจีก็กลับเหลืองแห้งกรอบไปทั่วสัตว์ที่เคยอาศัยหากินก็จำเป็นต้องอพยพสู่แหล่งอาหารใหม่

ต้นสนเริ่มออกดอกเตรียมขยายพันธุ์สนเป็นไม้ไม่ผลัดใบที่ขึ้นกระจายกันอยู่มากทางภาคเหนือบนภูเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่าพันเมตรความสูงนี้เองที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นและมีหมอกปกคลุมในตอนเช้าเกือบตลอดปีความสูงและภูมิอากาศเช่นนี้ก็มีอิทธิพลต่อการกำหนดสภาพสังคมพืชในป่าดิบเขาด้วยเช่นกันความชุ่มชื้นที่ปกคลุมอยู่ตลอดเวลาแม้ในฤดูกาลอันแห้งแล้งทำให้ป่าดิบเขาอุดมไปด้วยพืชชั้นต่ำที่อาศัยยึดเกาะกิ่งก้านของไม้ใหญ่ไปจนกระทั่งถึงพื้นดินเบื้องล่างกล้วยไม้ป่าจะออกดอกในฤดูร้อนเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีกล้วยไม้อีกบางชนิดที่จะคลี่กลีบอวดสีสันในช่วงเวลาแห่งความหนาวเย็นนี้

นอกจากกล้วยไม้ฤดูหนาวยังเป็นเวลาที่ไม้ดอกอื่นๆอีกหลายชนิดจะผลิดอกสีสดใสแตกต่างกันในแต่ละภูมิประเทศซากุระป่าหรือนางพญาเสือโคร่งจัดเป็นซากุระพันธุ์เล็กที่สุดที่จะเติบโตอยู่ได้เฉพาะในภูมิอากาศหนาวเย็นเท่านั้นในประเทศไทยซากุระเป็นพันธุ์ไม้ที่หาดูยากเนื่องจากจะพบอยู่ในป่าลึกบนภูเขาสูงและจะออกดอกเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมเพียงไม่กี่วันความงดงามยากที่จะได้ชื่นชมของดอกไม้ชนิดนี้ทำให้เกิดแนวคิดในการนำเอาซากุระป่ามาขยายพันธุ์ปลูกตลอดแนวถนนสู่ยอดดอยแม่สลองในจังหวัดเชียงรายเป็นระยะทางกว่า4กิโลเมตรจูงใจหมู่นักท่องเที่ยวให้ปรารถนาจะเดินทางมาสัมผัสจนถนนสายซากุระกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของยอดดอยในช่วงฤดูกาลนี้

อกจากซากุระป่าแล้วก็ยังมีดอกไม้ซึ่งจะพบเห็นได้เพียงช่วงเวลาเดียวในแต่ละปีอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับการขนานนามให้เป็นสัญลักษณ์ของเทือกดอยแห่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม้จะเป็นพันไม้อันไม่ได้มีถิ่นกำเนิดที่นี่โดยธรรมชาติดั้งเดิมก็ตาม

นี่คือบัวตองหรือทานตะวันป่าพืชล้มลุกที่แพร่กระจายพันธุ์ได้รวดเร็วจนเติบโตปกคลุมไปทั่วทั้งดอยเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนก็กลายเป็นทุ่งดอกไม้เหลืองอร่ามว่างไกลสุดสายตาพันไม้อันมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในต่างประเทศชนิดนี้ไม่ปรากฏว่าถูกนำมาแพร่กระจายพันธุ์ตั้งแต่เมื่อใดแต่จากวันเวลาอันยาวนานประสานกับคำร่ำลือจากนักเดินทางที่ได้พบเห็นบัวตองก็ดูจะถูกยอมรับให้เป็นดอกไม้ประจำดินแดนนี้ไปแล้วบนยอดดอยอินทนนท์หลังคาสยาม

ความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 2,000 เมตรกับสายลมแรงและอากาศหนาวจัดก็ทำให้ยากที่ไม้ดอกชนิดใดจะเติบโตอยู่ได้นอกจากต้นไม้ในตระกูลกุหลาบดอยชนิดหนึ่งดอกคำแดงเป็นพันไม้ที่พบน้อยมากในประเทศไทยและจะออกดอกในช่วงราวเดือนมกราคมที่อากาศหนาวจัดเท่านั้นการพบดอกคำแดงกระจายกันอยู่บนยอดดอยอินทนนท์ที่แวดล้อมไปด้วยป่าดึกดำบรรพ์แห่งนี้เป็นที่มาของการขนานนามในอีกชื่อหนึ่งว่ากุหลาบพันปี

ณที่ราบสูงริมฝั่งโขงในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีแม้อากาศจะแห้งแล้งแต่ก็ยังคงเหลือลำธารเล็กๆจากแหล่งน้ำซับที่ไหลรินไม่ขาดสาย

ความชุ่มชื้นหล่อเลี้ยงทั่วพื้นที่ซึ่งเป็นลานหินสูงต่ำจนไม้ใหญ่ยากจะเติบโตจะมีก็แต่ดอกไม้ป่าเล็กๆที่สามารถจะเสียดแทงยอดชูดอกกระจายกันเป็นลานดอกไม้ท่ามกลางป่าเต็งรังที่รายล้อมตลอดช่วงฤดูอันหนาวเย็นนี้

ระบวนการเช่นนี้จะเห็นได้ชัดเจนในป่าเต็งรังนี่คือกลไกที่ต้นไม้จะปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้บนความแห้งแล้งของผืนป่า

มื่อความชุ่มชื้นในดินระเหยหายไอน้ำในอากาศลดน้อยลงวิธีการที่ต้นไม้จะต่อสู้กับสภาพอากาศก็คือการผลัดใบเพื่อลดการคายน้ำแต่ธรรมชาติไม่ได้กำหนดให้กระบวนการนี้เกิดพร้อมๆกันในพืชแต่ละชนิดสีสันจากป่าเปลี่ยนสีจึงสอดแทรกสลับกับความเขียวของพงไพร

สีสันอันร้อนแรงนี้เกิดขึ้นเพราะคลอโรฟิลล์ในใบถูกดึงเข้าไปเก็บไว้ในลำต้นเหลือเพียงสารที่ทำหน้าที่รวบรวมพลังงานและป้องกันแสงแดดไม่ให้ทำลายคลอโรฟิลล์ที่เรียกว่าคาโรทีนอยด์อันมีสีสันหลากหลายแตกต่างกันในใบของพืชแต่ละชนิด

คาโรทีนอยจะคงสภาพอยู่ได้ราวหนึ่งสัปดาห์ก่อนจะสลายตัวไปเหลือไว้แต่ใบแห้งสีน้ำตาลเมื่อถึงเวลานั้นการถ่ายเทน้ำระหว่างต้นกับใบก็สิ้นสุดลงใบแห้งก็รอ

นี่คือสัญญาณว่าฤดูร้อนได้มาถึงแล้วต้นไม้ก็เหลือแต่กิ่งก้านเปล่าเปลือยท่ามกลางความร้อนแล้งของอากาศมีเพียงความชุ่มชื้นเพียงน้อยนิดใต้ผิวดินที่หล่อเลี้ยงชีวิตรอเวลาที่ความฉ่ำเย็นจะหวนคืนมาอีกครั้ง

่ไม้ที่เคยยืนต้นอยู่ท่ามกลางความแล้งร้ายของภูมิอากาศก็พากันผลิใบเขียวชอุ่มกันไปทั่วทั้งป่าฤดูกาลแห่งชีวิตเริ่มต้นขึ้นทุ่งหญ้าระบัดใบแตกยอดอ่อนกลายเป็นแหล่งอาศัยหากินของสัตว์น้อยใหญ่ที่จะอพยพกลับสู่ถิ่นที่อยู่เดิมในช่วงเวลา

สรรพสิ่งที่ผันแปรไปตามกาลเวลาเช่นนี้มิได้ถูกกำหนดขึ้นด้วยสิ่งใดเลยนอกจากความลี้ลับของธรรมชาติ

แต่ละสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นอาณาจักรนี้ล้วนเอื้อประโยชน์สู่กันและกันเป็นกลไกสลับซับซ้อนที่ดำเนินมานานแสนนานแล้ว

เป็นกลไกที่เปราะบางอ่อนไหวต่อความเปลี่ยนแปลงอันมิได้ถูกกำหนดขึ้นจากวิถีธรรมชาติแต่กลับจะสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรที่เกิดขึ้นเพื่อเกื้อหนุนการดำรงอยู่ตามวงจรแห่งผืนป่าคือการหมุนเวียนของแต่ละฤดูแต่กลับจะสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรที่เกิดขึ้นเพื่อเกื้อหนุนการดำรงอยู่ตามวงจรแห่งผืนป่าคือการหมุนเวียนของแต่

ราบใดที่อาณาจักรชีวิตแห่งนี้ยังดำรงอยู่ทุกสิ่งก็จะยังคงดำเนินวิถีของตนเสมือนจะเป็นพันธสัญญาระหว่างกันและกันที่จะขับขานบทเพลงแห่งฤดูกาลนี้จนนิรันดร์

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ราะป่าไม้เนี่ยเป็นตัวที่จะดูดซึมนะฮะปริมาณน้ำฝนนะฮะไม่ให้ไหลลงทะเลเร็วคือสามารถจะดูดซึมเก็บกักไว้ใช้จนถึงฤดูแล้งได้เพราะรากไม้ต้นไม้เนี่ยเป็นตัวดูดซึมเหมือนกับฟองน้ำที่จะเก็บซับน้ำฝนไว้ทำให้พื้นดินนี่ชุ่มชื้น

ในผืนป่ารกทึบบนภูเขาสูงน้ำฝนส่วนหนึ่งจะถูกดูดซับไว้ด้วยเรือนยอดของต้นไม้อีกส่วนไหลซึมสู่ใต้ผิวดินกระทั่งป่าทั้งป่าอิ่มตัวไปด้วยความชุ่มเย็นแล้วน้ำที่เหลือจึงไหลรวมกันเป็นลำธารสู่เบื้องล่าง

ประมาณกันว่าภายในป่าดิบเขานั้นฝนจะตกในอัตราไม่เกิน250มิลลิเมตรต่อชั่วโมงปริมาณน้ำทั้งหมดสะสมตัวกันอยู่ตั้งแต่บนกิ่งก้านและใบของต้นไม้ไปจนถึงในรูปของน้ำใต้ดินละอองน้ำที่อบอวนอยู่ในทุกอณูจึงทำให้ป่าทั้งป่ามีสภาพประหนึ่งเป็นฟองน้ำขนาดมหึมาที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยความชื้นก่อนจะปลดปล่อยน้ำให้ไหลซึมเป็นน้ำซับน้อยใหญ่

และด้วยปริมาณมหาศาลของน้ำที่ผืนดินโอบอุ้มไว้ในยามฝนตกนี่เองทำให้ลำธารเล็กๆยังค่อยๆรินไหลไม่ขาดสายแม้ในฤดูแล้งกระบวนการเช่นนี้หล่อเลี้ยงชีวิตทั่วผืนป่านับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

วิถีแห่งสายน้ำดำเนินไปภายใต้อิทธิพลของอำนาจเร้นลับแห่งธรรมชาติและอำนาจเดียวกันนี้ก็ยังกำหนดวิถีของดินฟ้าอากาศให้แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาการดำรงชีพสืบสานเผ่าพันธุ์ของพืชและสัตว์ก็ดำเนินสอดคล้องไปกับสภาวะแห่งฤดูกาลนี้

การดำรงชีวิตของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันแล้วจะเป็นอย่างไรหากฤดูการผันแปรไปจากเดิมมวลชีวิตบนพื้นพิภพจะปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้หรือความรู้ในปัจจุบันอาจจะตอบคำถามนี้ไม่ได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยที่สุดวิทยาการก็สามารถบอกเราได้ว่าความเปลี่ยนแปลงบางอย่างกำลังเกิดขึ้นแล้วต้นเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2532พายุลูกหนึ่งก่อตัวขึ้นในอ่าวไทยก่อนจะมีกำลังแรงจนกลายเป็นพายุใต้ฝุ่นที่ได้รับการขนานนามว่าเกและเคลื่อนที่เข้าสู่ชายฝั่งจังหวัดชุมพรสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาทมีผู้เสียชีวิตเกือบ500คน

0: ายุใต้ฝุ่นที่รุนแรงเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานนับศตวรรษนี่อาจเป็นผลสืบเนื่องประการหนึ่งในบรรดาความแปรปรวนหลายประการของธรรมชาติที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันมิเพียงจะก่อภัยพิบัติต่อภูมิภาคของเราเท่านั้นแต่ความเปลี่ยนแปลงนี้กำลังส่งผลกระทบต่อโลกทั่วโลกเราเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกอุณหภูมิบนพื้นพิภพเกิดจากความสมดุลระหว่างความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมากับความร้อนที่สะท้อนจากผิวโลกกลับคืนสู่อวกาศแต่การสะท้อนกลับของพลังงานนี้มิได้เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะความร้อนบางส่วนจะสะสมอยู่ในโมเลกุลของก๊าซหลายชนิดบนชั้นบรรยากาศที่เรียกรวมกันว่าก๊าซเรือนกระจกโดยปกติก๊าซเรือนกระจกจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิบนโลกให้เหมาะสมต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทว่าปัจจุบันก๊าซเหล่านี้มีปริมาณมากเกินไปเสียแล้วเมื่อโมเลกุลของก๊าซเรือนกระจกมีมากขึ้นความร้อนก็ถูกสะสมมากตามไปด้วยสมดุลระหว่างความร้อนที่ได้รับกับความร้อนที่สะท้อนกลับสูญสิ้นไปโลกก็ร้อนขึ้นอยู่ตลอดเวลาการเฝ้าติดตามสังเกตสภาพภูมิอากาศของนักอุตุนิยมวิทยาทำให้เรารับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเริ่มขึ้น
1: ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศไทยนะโดยเฉพาะในระยะ 5-10 ปีที่แล้วมาเนี่ยลักษณะภูมิอากาศมีแนวโน้มมีอุณหภูมิสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในระยะ 3-4 ปีที่แล้วมานี้นะครับปีที่แล้วก็มีการทำลายสถิติ10กว่าครั้งนะครับปีนี้มีการทำลายสถิติมากกว่านั้นอีกนะครับ
0: ข้อมูลจากนักอุตุนิยมวิทยาชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มอุณหภูมิของประเทศไทยกำลังสูงขึ้นทุกขณะเช่นเดียวกับที่นักวิทยาศาสตร์ประมาณว่าภายในอีก50ปีข้างหน้าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงขึ้นประมาณ 2-6 องศาเซลเซียส
1: จริงๆนักวิทยาศาสตร์ก็ให้ไว้ถึง50ปีแต่ผมคิดว่าอีก20ปีข้างหน้าเท่านั้นเองถ้าทุกประเทศไม่ร่วมมือกันนะครับในการที่จะลดมลภาวะในบรรยากาศให้น้อยลงเนี่ยนะครับอุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ยก็จะสูงขึ้นประมาณ2องศาเซลเซียสซึ่งถือว่ามากนะครับ
0: อุณหภูมิที่จะสูงขึ้นนั้นมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นสาเหตุให้ภูเขาน้ำแข็งบริเวณทั่วโลกละลายจนทำให้ระดับน้ำทะเลในมหาสมุทรสูงขึ้นอีกราว1เมตรภูมิอากาศแปรปรวนเกิดภัยธรรมชาติรุนแรงบ่อยครั้งขึ้นระบบนิเวศเสื่อมโทรมจนยากจะรักษาในบรรดาก๊าซต่างๆที่ทำให้เกิดปรากฏการเรือนกระจกประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์อยู่มากถึง 50% ในจำนวนนี้คาร์บอนไดออกไซด์ส่วนหนึ่งมาจากการใช้เชื้อเพลิงจากพวกน้ำมันและถ่านหินอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าปีพุทธศักราช 2532 พื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 18% ของพื้นที่ทั่วประเทศลดลงจากเดิมที่มีอยู่มากกว่า 50% ในเวลาไม่ถึง30ปีการสูญเสียพื้นที่ป่าเช่นนี้เท่ากับเป็นการสูญเสียสิ่งที่สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยธรรมชาติเพราะปกติใบไม้จะเป็นตัวดูดเอาก๊าซชนิดนี้เข้าไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงเมื่อต้นไม้น้อยลง คาร์บอนไดออกไซด์ก็ถูกปล่อยให้สะสมอยู่ในบรรยากาศ

การเกิดไฟป่าในฤดูแล้งนอกจากจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำลายป่าแล้วควันไฟที่เกิดขึ้นยังเป็นตัวการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้โดยตรง

0: ในปีพุทธศักราช2534ประเทศไทยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นผลสืบเนื่องจากการทำลายป่าไม้ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศถึง30ล้านตันแม้จะมีการประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไปแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2531แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการสูญเสียพื้นที่ป่าจะสิ้นสุดลงพร้อมกับพระราชบัญญัติฉบับนั้นการลักลอบตัดไม้มีค่าทางเศรษฐกิจยังคงดำเนินอยู่ในขณะที่ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาก็ยังเป็นเรื่องจำเป็นประเทศไทยยังคงสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ในอัตรา 0.3% ต่อปีความพยายามสงวนพื้นที่ป่าไม้ทำให้ความต้องการใช้ไม้แปรรูปส่วนหนึ่งได้รับการตอบสนองด้วยการนำเข้าจากลาวและพม่าแต่ด้วยเหตุที่ความแปรปรวนของธรรมชาติมิได้ถูกจำกัดโดยเส้นแบ่งอาณาเขตการปกครองผลสืบเนื่องจากการสูญเสียพื้นที่ป่าของประเทศทั้งสองจึงกระทบถึงสภาพภูมิอากาศของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จนถึงวันนี้ฤดูกาลกำลังเปลี่ยนแปลงไปแล้วฤดูหนาวสั้นลงฤดูร้อนยิ่งร้อนแล้งยาวนานขึ้นเมื่อถึงฤดูฝนก็เกิดภัยธรรมชาติจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ
1: พายุเกนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเพราะเราไม่เคยปรากฏว่าจะมีพายุไต้ฝุ่นมีกำลังลมแรงขนาดนี้เกิดขึ้นในอ่าวไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเลยในระยะหลายสิบปีหลายร้อยปีนะฮะแต่ก็ได้เกิดขึ้นแล้วสภาวะแห้งแล้งที่เราเกิดขึ้นติดต่อกันมาในเมืองไทยเนี่ยก็ไม่เคยปรากฏว่ามีสภาวะแห้งแล้งยาวนานติดต่อกันถึงขนาดนี้ก็เกิดขึ้นแล้ว

ีรายงานว่าในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยเหลือพื้นที่ป่าส่วนที่เป็นต้นน้ำลำธารอยู่ไม่ถึง 3%เท่าที่เหลืออยู่เมื่อประกอบกับสภาพฤดูกาลที่ผันแปรไปก็ไม่สามารถจะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเลี้ยงชีวิตได้สมบูรณ์เช่นในอดีตแล้ว

0: ปีพุทธศักราช2535ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นรุนแรงที่สุดในรอบ40ปีที่ผ่านมาเขื่อนขนาดใหญ่2แห่งของประเทศประสบภาวะการขาดแคลนน้ำเพราะปริมาณน้ำฝนที่เคยมีกลับลดลงจากค่าปกติกว่า 50% นอกจากนั้นน้ำที่มีอยู่ก็มีอัตราการระเหยสูงมากเพราะสภาพอากาศที่ร้อนผิดปกติ
1: ปริมาณฝนในปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างจะยิ่งแย่กว่าปีที่แล้วมากนะฮะขณะนี้น้ำที่เรามีอยู่ก็ที่ 129.02 เมตรลทกนะก็เป็นปริมาณน้ำเหลือ124ล้านลูกบาศก์เมตรก็คงจะใช้ได้อีกประมาณ24-25วันนั่นเองนะคือถ้าฝนไม่ตกมาเลยเนี่ยก็คงจะใช้ได้แค่นั้น
0: เมื่อปัจจัยจากธรรมชาติที่เคยเกื้อหนุนกลับเปลี่ยนไปเทคโนโลยีทางวิศวกรรมอันทันสมัยก็แทบจะสูญเสียสมรรถภาพที่เคยมีศูนย์ควบคุมปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่คณะทำงานกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการดัดแปลสภาพอากาศและการทำฝนเทียมภายใต้โครงการวิจัยทรัพยากรบรรยากาศประยุกต์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับองค์การยูเซดสหรัฐอเมริกาแต่เพื่อแก้ไขภาวะความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นได้มีการปรับแผนปฏิบัติงานไปเป็นการมุ่งเน้นการทำฝนเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อการเก็บกักให้แก่อ่างเก็บน้ำทั้งที่เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์

การปล่อยบอลลูนที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยาขึ้นไปด้วยนั้นช่วยให้คณะทำงานทราบถึงลักษณะอากาศและความเหมาะสมของการปฏิบัติการในแต่ละวัน

0: ตะวันออกของฟิลิปปินส์ยังแรงอยู่ผู้ประกาศที
1: ่ข้อมูลสภาพอากาศทั้งที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือและจากอุปกรณ์อันทันสมัยของศูนย์วิจัยเองเมื่อประกอบกับบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ก็ทำให้การวางแผนการปฏิบัติงานและการติดตามผลดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติการดำเนินไปโดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณน้ำให้ไหลสู่เขื่อนทั้งสองได้ถึง 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำจนถึงต้นปี2536

0: แต่วิทยาการก็ยังมีข้อจำกัด
1: การทำฝนหลวงนี่ก็มีขอบเขตที่จำกัดสภาพปริมาณน้ำฝนโดยธรรมชาตินั้นจะต้องมีอยู่บ้างเพียงแต่เราไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของการเกิดฝนแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ำที่คุณจะได้รับนั้นให้สูงขึ้นความชื้นหรือปริมาณไอ้น้ำไออากาศซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญจะต้องมีมากพอเมื่อเรามีป่าน้อยลงสภาพความเหมาะสมที่จะทำให้เกิดฝนตกโดยธรรมชาติเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป

บทสรุปของความผันแปรแห่งฤดูกาลจะเป็นเช่นไรในขณะที่มนุษย์ยังมิอาจจะทรงอำนาจเหนือระบบของธรรมชาติอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อห่วงโซ่ของความสัมพันธ์ภายในนั้นขาดสะบั้นลงด้วยการกระทำจากปัจจัยภายนอกด้วย2 มือมนุษย์ที่ทำลายสมดุลแห่งธรรมชาติให้ยับเยินจนเกินแก้ไขผลลัพธ์จากการกระทำนั้นได้เริ่มปรากฏให้เป็นที่ประจักษ์แล้ว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ื่อแสงตะวันเริ่มอ่อนลงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องกำหนดเวลามาตรฐานที่บ่งบอกว่าภารกิจที่ได้ปฏิบัติมาตลอดทั้งวันเกือบจะถึงเวลาสิ้นสุดลงอีกครั้งหนึ่ง

ในขณะที่สิ่งมีชีวิตโดยส่วนใหญ่ใช้เวลาในยามค่ำคืนสำหรับการพักผ่อนแต่สำหรับชีวิตจำนวนมากมายมหาศาลเหล่านี้นี่เป็นเพียงบทเริ่มต้นของการดำรงชีพในยามค่ำคืนเท่านั้นเอง

้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงกลุ่มเดียวที่สามารถบินได้คำกล่าวที่ว่านกมีหูหนูมีปีกคืออีกความหมายหนึ่งซึ่งคนทั่วไปใช้เปรียบเปรยถึงสัตว์ชนิดนี้เนื่องจากรูปร่างที่มีลักษณะคล้ายหนูแต่ทว่ามีปีกสามารถบินได้เหมือนกับนก

ค้างคาวจะอาศัยรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เกาะอยู่ตามซอกหรือผนังถ้ำที่อับชื้นและมืดมิดโดยใช้ส่วนเท้าเกี่ยวกับแผ่นหินแล้วทิ้งตัวห้อยหัวลงมาซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่แปลกประหลาดของสัตว์ชนิดนี้

างคาวมีมาแต่ครั้งใดในโลกไม่ปรากฏไว้เป็นหลักฐานแต่จากซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบในต่างประเทศสันนิษฐานว่าค้างคาวมีปรากฏอยู่บนโลกมาเกือบ60ล้านปีแล้วนักสัตววิทยาคาดว่าค้างคาวสืบเผ่าพันธุ์จากบรรพบุรุษซึ่งเป็นสัตว์กินแมลงมักชอบกระโดดตามกิ่งไม้ต่อมาแขนคู่หน้าได้วิวัฒนาการงอกยาวออกมาโดยมีนิ้วและกระดูกฝ่ามือยืดยาวออกไปเพื่อยึดกับพังผืดของปีกที่อยู่ระหว่างนิ้วมีเล็บแหลมคมสำหรับใช้เกาะยึดพังผืดที่เป็นหนังใช้ในการบินและสามารถหุบหรือยืดได้เหมือนกับร่ม

0: ไม่มีใครรู้ว่าทำไมค้างคาวจึงต้องห้อยหัวลงอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เกาะตามผนังอาจจะเป็นเพราะโครงสร้างทางสรีระที่ไม่เอื้ออำนวยให้ค้างคาวเกาะได้เหมือนกับนกช่วงเวลากลางวันคือเวลาพักผ่อนหลังจากบินออกหากินตั้งแต่พลบค่ำจนรุ่งสางความมืดภายในถ้ำจึงเป็นแหล่งที่เหมาะสมสำหรับการซุกซ่อนตัวเองจากแสงสว่างการดำรงชีวิตโดยส่วนใหญ่ต้องอยู่กับความมืดเกือบตลอดเวลาจึงเป็นเรื่องยากสำหรับการใช้สายตาในการมองเห็นสัญญาณโซน่าเป็นคลื่นความถี่สูงที่ถูกส่งออกมาจากปากและจมูกซึ่งเป็นความถี่ที่หูมนุษย์ไม่สามารถจะรับได้เมื่อสัญญาณโซน่ากระทบเข้ากับสิ่งกีดขวางจะสะท้อนกลับมายังใบหูซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเรดาร์คอยรับสัญญาณค้างคาวจะรับรู้ถึงขนาดรูปร่างของสิ่งที่โซน่าส่งไปกระทบและสามารถหลบหลีกจากสิ่งกีดขวางได้เพราะพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามกับสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆทำให้ผู้คนโดยทั่วไปมีทัศนคติทางด้านลบกับสัตว์ชนิดนี้ความกลัวและความเกลียดชังค้างคาวถูกปลูกฝังมานานด้วยความเชื่อว่าค้างคาวเป็นเสมือนปีศาจร้ายเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชผลจำนวนมหาศาลของชาวสวน
1: ค้างคาวมาทำความเสียหายทุกปีปีละมากๆผลผลิตที่จะได้รับสูญเสียกับค้างคาวนี่ปีเป็นครึ่งฮะวิธีการที่ป้องกันค้างคาวก็มีก่อไฟแล้วก็เคาะไม้ไล่ใช้ตะข่ายดักนกเนี่ยฮะมาจับในเวลาคืนถ้าไม่ดูแลรักษาก็คืนนึงก็หมดเป็นต้นๆเลยฮะ
0: ในประเทศไทยมีค้างคาวกว่า100ชนิดแยกออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้2ประเภทกลุ่มแรกเป็นค้างคาวกินแมลงเป็นอาหารส่วนกลุ่มที่2กินผลไม้และน้ำหวานเกสรดอกไม้ไม่เฉพาะแต่ตามถ้ำเท่านั้นต้นไม้ใหญ่น้อยยังเป็นที่อาศัยพักพิงของค้างคาวบางชนิดเช่นกันค้างคาวแม่ไก่เป็นกลุ่มของค้างคาวกินผลไม้ที่ในแต่ละปีจะถูกทำลายลงเป็นจำนวนมากเพราะเหตุที่รุกล้ำเข้าไปในบริเวณที่เป็นสวนผลไม้ของชาวบ้านการถูกฆ่าหรือถูกนำไปเป็นอาหารทำให้มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูงเพราะค้างคาวจะมีลูกเพียงตัวเดียวเท่านั้นภายใน1ปี

0: แต่ที่จริงแล้วค้างคาวเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชเศรษฐกิจจริงหรือ
1: ในส่วนนั้นอาจจะมีการเข้าใจผิดอยู่มากเพราะว่าความจริงแล้วถ้าพูดถึงผลไม้ที่ค้างคาวเนี่ยจะไปทำลายได้ก็คือผลไม้ที่ต้องสุกแล้วนะฮะส่วนมากแต่ถ้าเป็นพวกกล้วยมะม่วงและผลไม้อีกหลายชนิดเนี่ยส่วนมากชาวสวนชาวไร่เนี่ยจะเก็บก่อนที่มันจะสุกเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยสัตว์ที่ทำลายน่าจะเป็นสัตว์อื่นพวกหนูอะไรก็ได้นะฮะที่กินผลไม้ก่อนที่จะไม่สุกมีผลไม้บางชนิดนะฮะที่ข้างคาวเนี่ยจะเข้าไปกินก่อนที่จะสุกก็มีนะฮะอันนั้นมีอยู่อย่างเช่นลำไยนะฮะก็อันนั้นก็ถือว่ามีส่วนอยู่จริงนะครับแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่และไม่ใช
0: ่การค้นพบครั้งสำคัญที่ทำให้นักวิชาการต่างหันมาให้ความสนใจศึกษาค้างคาวแม่ไก่มากยิ่งขึ้นก็คือการทำงานของระบบสมองที่มีส่วนเหมือนกับสัตว์ตระกูลลิงซึ่งรวมถึงมนุษย์ด้วย
1: มีนักวิทยาศาสตร์ยุคหลังเนี่ยเมื่อไม่นานนี้ก็พยายามพิสูจน์อย่างเช่นการศึกษาระบบสมองและประสาทของค้างคาวประเภทกินน้ำหวานและผลไม้นะฮะก็ปรากฏว่าการทำงานของระบบสมองประสาทและโครงสร้างของมันเนี่ยคล้ายกับสัตว์ประเภทที่เรียกว่าไพรเมทคือสัตว์ในกลุ่มของมนุษย์และก็ลิงนะฮะมีการทดลองฝึกค้างคาวเพื่อให้เข้าใจสัญญาณแล้วก็พิสูจน์ข้อพิสูจน์บางอันว่าค้างคาวนั้นเรียนรู้ได้มากสักแค่ไหนโดยที่เมื่อเราจับค้างคาวมาแล้วก็นำมาให้รู้จักอาหารที่เราจะให้กินนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ให้รู้ให้ข้างคาวเนี่ยรู้จักมากินอาหารในเวลาที่เราต้องการให้มาและโดยที่มีการให้สัญญาณเรียกนะฮะจากนั้นมาเราก็เลิกให้อาหารแต่ว่าใช้สัญญาณเรียกอย่างเดียวก็ปรากฏว่าข้างคาวนั้นสามารถเรียนรู้ได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง1อาทิตย
0: ์นอกเหนือจากความชาญฉลาดในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วแล้วพฤติกรรมที่มีส่วนเหมือนกับสัตว์ตระกูลลิงอีกอย่างหนึ่งก็คือการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มสังคมซึ่งจัดแบ่งลำดับอาณาเขตตามอาวุโสตัวที่มีอายุมากจะแยกตัวเกาะอยู่ตามกิ่งไม้เพียงลำพังอย่างสงบปีกที่มีความกว้างและแข็งแรงจะโอบคลุมร่างกายไว้ในขณะที่นอนหลับโดยที่ตัวอื่นๆจะไม่มารบกวนส่วนกลุ่มที่มีอายุประมาณ1ปีจะเกาะกลุ่มอยู่รวมกันและส่งเสียงร้องอยู่เกือบตลอดเวลาลูกอ่อนจะเกาะอยู่กับอกแม่ตั้งแต่แรกเกิดจนโตเกินกว่าที่แม่จะรับน้ำหนักไหวแม่จะคอยดูแลอย่างทนุถนอมจนกว่าลูกจะเติบโตและดำรงชีวิตด้วยตนเองได้

ในขณะที่ค้างคาวโดยส่วนใหญ่ใช้เวลานอนหลับในตอนกลางวันแต่ค้างคาวหนุ่มสาวยังคงหยอกล้อเกี่ยวพาราศีกันอยู่เป็นคู่ๆตัวผู้จะใช้ปีกโอบรัดตัวเมียไว้เมื่อสื่อความเข้าใจตรงกันบทบัญญัติตามคันลองของธรรมชาติก็เริ่มต้น

0: การไล่ล่าหรือการทำลายแหล่งอาหารของค้างคาวทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ใกล้จะสูญพันธุ์กรณีศึกษาเรื่องของค้างคาวกิตติเป็นกรณีที่น่าสนใจค้างคาวกิตติเป็นค้างคาวที่กินแมลงเป็นอาหารซึ่งเพิ่งจะค้นพบได้ไม่นานแต่ในปัจจุบันถูกจัดเข้าไว้ในอันดับหนึ่งของกลุ่มสัตว์ที่อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ของโลกในขณะที่การศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการเกี่ยวกับค้างคาวกิตติยังไม่ได้ข้อมูลเพียงพอคุณกิตติทองลงยาเป็นนักวิชาการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในปีพุทธศักราช2516คุณกิตติพร้อมกับคณะสำรวจได้เดินทางไปเก็บตัวอย่างค้างคาวที่จังหวัดกาญจนบุรีและในครั้งนั้นได้พบค้างคาวชนิดใหม่ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกชื่อของค้างคาวจึงมาจากชื่อของคุณกิตติผู้ค้นพบนั่นเองแต่หลังจากนั้นไม่นานคุณกิตติเสียชีวิตลงพร้อมๆกับค้างคาวกิตติก็เริ่มหายไปจากบริเวณพื้นที่ที่เคยพบเพราะถูกรบกวนจากมนุษย์มากเกินไป
1: ก็มาถึงนี้
0: คุณสุรพลดวงแขผู้เชี่ยวชาญเรื่องค้างคาวได้ใช้เวลาหลายปีในการติดตามสำรวจแหล่งอาศัยและพฤติกรรมของค้างคาวกิตติเพื่อรวบรวมข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการสัตววิทยา
1: เรามาดงพงอยู่นี่ห้วยบ้องตี้เราขึ้นมาแนวนินพัด
0: การค้นหาหลายต่อหลายครั้งที่ไม่ประสบความสำเร็จ
1: ข้างหน้าแล้วกัน
2: ครับ
1: ที่บ้านเกลียง
0: บริเวณเทือกเขาทางด้านตะวันตกของประเทศคือสถานที่ที่คาดว่าจะพบค้างคาวกิตติอาศัยอยู่ตามถ้ำต่างๆเพราะมีสภาพเป็นเทือกเขาหินปูนตลอดแนว
3: ด้านโน้นนะครับถ้ำอยู่บนโน้นนะครับ
4: ไอ้เดียว
3: นะครับผมดูก่อนมีไหม
4: ลุงลองดูสิ
3: แถว
0: เครื่องฟังโซน่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจจับคลื่นเสียงของค้างคาวเมื่อค้างคาวส่งคลื่นความถี่สูงผ่านเข้ามายังเครื่องรับนี้ก็จะสามารถทราบชนิดของค้างคาวได้เพราะค้างคาวแต่ละชนิดจะส่งคลื่นที่ความถี่แตกต่างกัน

0: ภายในถ้ำที่จับสัญญาณโซน่าของค้างคาวกิติได้นี้เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่ไม่มีแสงสว่างส่องผ่านเข้ามาได้เลยความมืดและซอกหลืบมากมายคงจะเป็นเกราะกำบังอันตรายจากศัตรูได้เป็นอย่างดีในโพรงถ้ำเล็กๆนี่เองที่พบค้างคาวซึ่งมีขนาดเล็กมากคล้ายกับผีเสื้อบินโฉบไปมาด้วยความเร็วการนอนหลับจะแยกอยู่ตัวเดียวไม่มีการรวมกลุ่มเหมือนค้างคาวชนิดอื่นความยาวของลำตัววัดได้ 29-33 มิลลิเมตรมีน้ำหนักประมาณ2กรัมจะต้องใช้ค้างคาวกิติจำนวน500ตัวจึงจะชั่งน้ำหนักได้1กิโลกรัมความอยู่รอดของค้างคาวกิติในสถานการณ์ปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมถูกทำลายอย่างหนักเป็นเรื่องค่อนข้างเสี่ยงอย่างมากเพราะหากป่าถูกทำลายเหล่าแมลงซึ่งเป็นอาหารอันสำคัญของค้างคาวจะหมดลงด้วยเช่นกันการป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเหล่านี้น่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถจะหยุดยั้งภาวะการสูญพันธุ์ของค้างคาวที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกให้ขยายเวลาพ้นภาวะวิกฤตเช่นนี้ได้ทางด้านพฤกษศาสตร์นั้นถือว่าค้างคาวมีความสำคัญมากทีเดียวพันไม้ในป่าเขตร้อนกว่า300ชนิดต้องอาศัยค้างคาวในการช่วยผสมเกสรและกระจายพันธุ
1: ์ค้างคาวกับพืชมีวิวัฒนาการร่วมกันมานานแล้วนะครับช่วงออกหากินของค้างคาวในตอนกลางคืนกับช่วงเวลาที่ดอกไม้บานนี่จะสัมพันธ์กันนะครับคือว่าตั้งแต่พรบค่ำจนทั้งถึงรุ่งสางโดยเฉพาะพวกดอกไม้ที่มีเกสรเยอะๆหรือมีน้ำหวานมากอย่างเช่นพวกลำพูลำแพนในป่าโกงกลางซึ่งขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลหรือต้นทุเรียนนะฮะดอกทุเรียนนี่จะบานกลางคืนนะครับบรรดาสวนทุเรียนทั้งหลายก็ได้รับการผสมเกสรโดยสายค้างคาวเป็นหลัก
0: ในขณะที่ค้างคาวกินเกสรหรือน้ำหวานจากดอกไม้จะทำให้เกิดการผสมเกสรดอกไม้ซึ่งเป็นกรรมวิธีตามธรรมชาติที่ได้สรรสร้างให้สรรพชีวิตเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแต่เมื่อสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปถิ่นที่อยู่อาศัยของค้างคาวถูกกระทบกระเทือนทำให้ต้องอพยพแหล่งอาศัยซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพันไม้ที่ต้องพึ่งพาค้างคาว
1: ผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้นก็คือต้นไม้ที่บานกลางคืนจะไม่ได้รับการผสมเกสรโดยค้างคาวอีกต่อไปนะครับทำให้ไม้ผลเหล่านั้นไม่ติดผลอย่างเช่นทุเรียนอย่างนี้นะปัจจุบันนี้สวนทุเรียนย่านเมืองจันทร์ปราจีนบุรีนี่หลายสวนแล้วนะครับที่ต้องอาศัยคนมาผสมเกสรแทนนะฮะ

ความใส่ใจที่จะปกป้องชีวิตเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเพื่อให้ค้ำจุนต่อพันธุ์พืชเท่านั้นเพราะโดยแท้ที่จริงแล้วคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นมนุษย์นั่นเองที่เป็นผู้รับ

ลมหายใจภายใต้วิกฤตการณ์ของการย่ำยีทรัพยากรธรรมชาติของโลกการเปลี่ยนแปลงในทางที่เลวลงของสภาพแวดล้อมสิ่งเหล่านี้คือตัวการที่จะบั่นทอนและฉุดรั้งให้ลมหายใจเหล่านี้สิ้นสุดลงในวันใดวันหนึ่งอย่างแน่นอนหากยังเป็นชีวิตที่ขาดคนรับผิดชอบ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
8: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
7: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ักสัตววิทยากล่าวไว้ว่าสัตว์กินเนื้อเป็นตัวควบคุมปริมาณของสัตว์กินพืชและเสือนับเป็นตัวจักรสำคัญสำหรับกรณีนี้ที่ใดก็ตามที่ยังคงสามารถพบเสือโคร่งที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้นั่นเป็นข้อบ่งชี้ว่าพื้นที่ป่าแห่งนี้ยังคงเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยา

พราะความอุดมสมบูรณ์ป่าเขาใหญ่จึงได้รับการจัดให้เป็น1ใน11แห่งของโลกที่จัดว่าเป็นวาวิโลปเซ็นเตอร์อันหมายถึงพื้นที่ที่อุดมด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป่าอันล้ำค่า

ด้วยลักษณะภูมิประเทศอันประกอบด้วยเทือกเขาที่มีระดับความสูงตั้งแต่250ถึง 1,350 เมตรซึ่งเป็นผลให้พันธุ์พืชมีความหลากหลายมากนักพฤกษศาสตร์ได้ทำการค้นคว้าวิจัยในพื้นที่แห่งนี้และระบุว่าพบพืชจำนวนกว่า 3,500 ชนิดรวมถึงพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะแปลกและบางชนิดพบได้ยากในถิ่นอื่น

และยังเป็นหนึ่งในจำนวนพื้นที่ไม่กี่แห่งในประเทศที่ชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่าเพราะมีถิ่นอาศัยและอาหารที่เหมาะสมสำหรับสัตว์ป่าเกือบทุกประเภทอันประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า60ชนิดนกจำนวนไม่น้อยกว่า293ชนิดสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไม่ต่ำกว่า70ชนิด

0: กิจกรรมสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือการส่องสัตว์แสงไฟจากสปอตไลท์หลายดวงสาดส่องไปตามทุ่งหญ้าสองข้างทางที่รถวิ่งผ่านจุดมุ่งหมายเพื่อสัมผัสกับภาพชีวิตของสัตว์ป่าที่ดำรงตนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบชมดเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับอีเห็นออกหากินในช่วงเวลากลางคืนแหล่งหากินส่วนใหญ่คือบนต้นไม้มีบางครั้งที่ลงมาหากินตามพื้นดินเหมือนอย่างเช่นคืนนี้ชมดแปลงลายจุดจัดเป็นสัตว์ป่าที่หายากที่สุดชนิดหนึ่งและเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2ในอนุสัญญาไซเตสจัดไว้ในภาคผนวกที่1หมายถึงสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ห้ามมีการซื้อขายเด็ดขาดการส่องสัตว์โดยใช้แสงไฟจะทำให้สามารถเห็นดวงตาของสัตว์ป่าสะท้อนแสงหากเป็นสัตว์กินพืชประกายตาจะเป็นสีเขียวส่วนสัตว์กินเนื้อจะมีประกายตาเป็นสีแดงการที่ดวงตาของสัตว์สะท้อนแสงในความมืดเช่นนี้ทำให้เป็นอันตรายต่อตัวมันเองเช่นกันเพราะนายพรานจะอาศัยแสงไฟในการมองหาสัตว์ป่าเมื่อเห็นแสงเป็นวงวาวในความมืดก็จะสามารถฆ่าได้โดยง่ายกวางป่าดูจะเป็นนักแสดงที่ออกมาโชว์ตัวบ่อยที่สุดความเคยชินต่อมนุษย์ทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ไม่รู้สึกตระหนกหรือตื่นกลัวแสงไฟที่ปนเปกับเสียงอึกทึกครึกโครมทั้งจากเครื่องยนต์และผู้คนที่เฝ้ามอง
1: เป็นผงเลยนะฮะเป็นผงเลยนะฮะเป็นผงเลยนะฮะเป็นผงเลยนะฮะเป็นผงเลยนะฮะเป็นผงเลยนะฮะเป็นผงเลยนะฮะเป็นผงเลยนะฮะเป็นผงเลยนะฮะเป็นผงเลยนะฮะเป็นผงเลยนะฮะเป็นผงเลยนะฮะเป็นผงเลยนะฮะเป็นผงเลยนะฮะเป็นผงเลยนะฮะเป็นผงเลยนะฮะเป็นผงเลยนะฮะเป็นผงเลยนะฮะเป็นผงเลยนะฮะเป็นผงเลยนะฮะเป็นผงเลยนะฮะเป็นผงเลยนะฮะเป็นผงเลยนะฮะเป็นผงเลยนะฮะเป็นผงเลยนะฮะเป็นผงเลยนะฮะเป็นผงเลยนะฮะ

ื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านป่าเขาใหญ่สายฝนได้คืนความชุ่มชื้นสู่แมกไม้อีกครั้งฝูงกวางต้อนรับฝนแรกของฤดูด้วยความร่าเริง

กวางป่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความสามารถในการปรับตัวอยู่ในสภาพป่าที่หลากหลายทั้งป่าดงดิบป่าแตงรังป่าเบญจพรรณและแม้แต่ทุ่งหญ้าคุณประโยชน์ของสัตว์กีบเช่นกวางและเก้งคือการช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ไปยังที่

ลูกไม้ที่กลืนเข้าไปจะเก็บไว้ในกระเพาะพักเมื่อหยุดพักจะขย้อนอาหารที่กินเข้าไปออกมาเคี้ยวโดยใช้ฟันกรามบดให้ละเอียดขึ้นเมื่อเคี้ยวเนื้อผลไม้หมดแล้วจะคายเมล็ดทิ้งซึ่งเมล็ดนี้สามารถงอกเงยเป็นไม้ใหญ่ต่อไปได้บริเวณทุ่งหญ้าและตามโป่งจึงพบเมล็ดผลไม้ป่ากระจายอยู่ทั่วไป

ลูกไม้ที่สัตว์เหล่านี้กินเหลือจะตกหล่นอยู่ตามโคนต้นเพื่อเกื้อกูลเป็นอาหารสำหรับสัตว์ที่หากินอยู่ตามพื้นดินอีกทอดหนึ่งสำหรับชะนีแล้วป่าเขาใหญ่เป็นพื้นที่อาศัยที่สำคัญเพราะมีจำนวนประชากรค่อนข้างมากในยามเช้าจะได้ยินเสียงร้องของชะนีกู่ร้องรับกันไปดังก้องป่าและยังเป็นเพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีทั้งชะนีธรรมดาและชะนีมงกุฎอาศัยอยู่ร่วมพื้นที่เดียวกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยด้านวิชาการเป็นอย่างดี

ในยามหน้าฝนเป็นช่วงของกระแสน้ำหลากสภาพป่าเต็มไปด้วยความสดชื่นและรกชัดสัตว์ทุกชนิดดูจะมีความตื่นตัวมากกว่าทุกครั้งเพราะพรั่งพร้อมด้วยอาหารอันสมบูรณ์ของกระแสน้ำหลากสภาพป่าเต็มไปด้วยความสดชื่นและรกชัดสัตว์ทุกชนิดดูจะมีความตื่นตัว

่วงฤดูผสมพันธุ์กวางจะแสดงความพร้อมของร่างกายออกมาอย่างชัดเจนตัวผู้จะมีขนปกคลุมตัวสีเข้มขึ้นแผงขนที่คอจะยาวมากกว่าปกติถุงน้ำตาจะผลิตสารที่มีผลกระตุ้นและดึงดูดเพศตรงข้ามให้เกิดความสนใจในช่วงนี้จะมีพฤติกรรมที่ดุก้าวร้าวควิดและถูเขากับกิ่งไม้จนลำเขาแหลมคมเป็นลักษณะการประกาศจับจองพื้นที่โดยใช้รอยถูเขาเป็นสัญลักษณ์เพื่อการไม่ให้ตัวผู้ตัวอื่นเข้ามาล่วงล้ำอาณาเขตตนลักษณะที่ก้าวร้าวเช่นนี้จะไปกระตุ้นตอมพิทูอิตารีให้หลั่งน้ำเชื้อออกมาเต็มที่ซึ่งก็จะก่อผลดีต่อลูกที่จะเกิดมาด้วยความสมบูรณ์การแบ่งแยกพื้นที่หากินของสัตว์ป่าทำให้สัตว์ที่เคยหากินติดต่อกันต้องถูกจำกัดอยู่ในแต่ละพื้นที่เหมือนเช่นการแบ่งป่าเขาใหญ่ออกจากป่าทับลานและปางสีดาข้อที่เกรงว่าจะเป็นผลกระทบต่อช้างป่าก็คือจะก่อให้เกิดการผสมพันธุ์ในสายพันธุ์ที่เป็นเครือญาติหรือในกลุ่มพวกเดียวกันเองทำให้เกิดความด้อยและไม่สมบูรณ์จนถึงอาจจะทำให้สายพันธุ์นั้นไม่เจริญเติบโตอีกต่อไปซึ่งเป็นปัญหาต่อการขยายพันธุ์ของช้างป่าในธรรมชาติ

ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวความงดงามของธรรมชาติได้เปิดตัวขึ้นอีกครั้งดอกไม้ป่าเริ่มเปล่งสีสันเข้าปกคลุมผืนดินเปรียบประดุจอัญมณีที่ประดับพงไพรให้งดงามด้วยความวิจิตรบรรจง

วายแดงเป็นกล้วยไม้ที่พบขึ้นอยู่ตามก้อนหินและบนต้นไม้พบอยู่บริเวณน้ำตกผากล้วยไม้ซึ่งเป็นน้ำตกที่เกิดจากห้วยลำตะคองนอกจากจะเป็นกล้วยไม้ที่สวยงามแล้วยังถือเป็นสัญลักษณ์และที่มาของชื่อน้ำตกผากล้วยไม้แห่งนี้ด้วย

ต้นทองหลางป่าเป็นไม้ยืนต้นผลัดไปอีกชนิดหนึ่งที่มีดอกบานในฤดูหนาวในขณะที่ผลิดอกจะทิ้งใบจนเกือบหมดต้นเกสรตัวผู้จะมีน้ำหวานจำนวนมากซึ่งดึงดูดให้นกมาดูดกินขณะเดียวกันนกจะเป็นตัวช่วยในการผสมเกสรดอกไม้ด้วยถือเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

คลาทุสอาร์เชอไรเป็นพืชชั้นต่ำที่พบเห็นได้ค่อนข้างยากตามป่าดงดิบรูปร่างคล้ายกับหนวดปลาหมึกมีเนื้อเยื่อพิเศษที่ผลิตสปอร์เมื่อเจริญเต็มที่จะมีกลิ่นเหม็นคล้ายอุจจาระเพื่อล่อให้แมลงวันมาตอมสปอร์จะติดไปกับขาของแมลงวันซึ่งจะเป็นตัวช่วยกระจายพันธุ์ไปยังแหล่งอื่นๆ

วลชีวิตที่หลงเหลืออยู่เหล่านี้ได้อาศัยพึ่งพาอาณาจักรของป่าเขาใหญ่ในการดำรงเผ่าพันธุ์เป็นดินแดนแห่งความอุดมที่คอยโอบอุ้มสรรพชีวิตให้รอดพ้นปลอดภัยจะเหลือเวลาให้กับความสมบูรณ์เหล่านี้อีกนานเพียงใดเพราะแม้ขณะนี้มีพืชพันธุ์และสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากได้จบสิ้นลงไปแล้วบางส่วนที่เหลือยังคงรอคอยการศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการอนุรักษ์ป่าเขตร้อนส่วนหนึ่งของโลกเพื่อให้ทุกชีวิตสืบต่อสายพันธุ์ให้นานที่สุดเท่าที่ความอุดมสมบูรณ์จะเหลือเวลาไว้ให้

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เป็นเวลานานกว่า55ล้านปีมาแล้วที่นกชนิดหนึ่งถือกำเนิดขึ้นบนโลกดำรงเผ่าพันธุ์มาแต่ครั้งโบราณกาลท่ามกลางป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์รอดพ้นมาจนกระทั่งผ่านมาถึงเวลาปัจจุบันที่สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมเลวร้ายลงไปทุกที

พื้นที่ป่าในเขตร้อนของโลกถูกทำลายลงในอัตรา 150,000 ตารางกิโลเมตรต่อปีซึ่งเปรียบได้กับ1สนามฟุตบอลต่อ4วินาทีการทำลายที่สูงเช่นนี้คาดว่าป่าเขตร้อนคงจะหมดไปจากโลกภายในปีพุทธศักราช 2,600 นี่เองนี่คือปัญหาที่จะส่งผลต่อทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่านั้นๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ทวีปเอเชียรวมถึงป่าเขตร้อนของไทยย่อมตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันกรมป่าไม้รายงานการสำรวจพื้นที่ป่าปีล่าสุดว่าไทยเราเหลือพื้นที่ป่าทั่วประเทศเพียงแค่ 26%

0: เงือกเนี่ยเป็นนกที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะเขาก็จะต้องการพื้นที่เนี่ยกว้างมากทีเดียวแล้วก็ความต้องการพื้นฐานของเขาเนี่ยนะคะก็จะต้องมาจากป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะในขณะที่ป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ของเราเนี่ยกำลังจะหมดไปทุกๆวันนะหรือถูกทำลายไปทุกๆวันเนี่ยมันก็ทำให้หน้าเป็นห่วงว่านกเงือกเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงในการดำรงชีวิตเนี่ยซึ่งต้องใช้ป่าที่มีความสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้หันมาสนใจ
1: ปีพุทธศักราช2524ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์แห่งภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและอาจารย์ชาวญี่ปุ่นชื่ออัตสุโอะซูชิจากมหาวิทยาลัยนาโงยะพร้อมกับผู้ช่วยที่เป็นแรงงานสำคัญคุณบุญมาแสงทองเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เริ่มต้นการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของนกเงือกกลางป่าเขาใหญ่ท่ามกลางปัญหาและความยุ่งยากนานับประการ
0: ก็เห็นจะเป็นเพราะว่านิสัยในการทำรังของเขาเนี่ยนะคะแปลกไปกว่านกอื่นในโลกเลยนะคะนั่นก็คือตัวเมียเนี่ยจะต้องขังตัวเองอยู่ในโพรงคือมีการปิดปากโพรงซึ่งจะไม่เหมือนกับนกหัวขวานหรือนกโพลดกอะไรที่ทำรังในโพรงเหมือนกันแล้วพวกนี้เนี่ยเขาเจาะโพรงเองได้นะหมายถึงนกหัวขวานแล้วก็นกโพลดกแต่นกเงือกเนี่ยจะเจาะโพรงไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องอาศัยโพรงที่มีอยู่แล้วแล้วเป็นโพรงที่มีความเหมาะสมกับเขาเนี่ยนะคะแล้วปิดเขาปิดปากโพรงแล้วตัวพ่อเนี่ยจะเป็นตัวหาเลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในดูว่าเทียบกับสังคมมนุษย์เนี่ยเขาใกล้เคียงมาก
1: นกเงือกหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า Hornbill มีที่มาจากลักษณะของนกเงือกหัวแรดซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนนกเงือก13ชนิดของไทยนกเงือกจัดอยู่ในวง Bilserotidae ในโลกของเรามีอยู่ทั้งหมด45ชนิดแพร่กระจายอยู่ในบริเวณป่าเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียเท่านั้น

นกเงือกเป็นนกดึกดำบรรจากวิวัฒนาการพบว่านกเงือกในวงบิวเซโรชิดีมีต้นกำเนิดอยู่ในแอฟริกาและจากหลักฐานของซากดึกดำบรรที่ขุดได้แสดงถึงวงนกเงือกได้ว่าเป็นวงที่เก่าแก่ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากนกกระสาโบราณแม้เวลาจะผ่านมาหลายล้านปีและนกเงือกได้มีวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันแต่มีลักษณะโบราณของนกเงือกบางอย่างยังคงอยู่คือในขณะที่ส่งเสียงร้องจะมีการเงยหัวไปด้านข้างทุกครั้งที่ร้องลักษณะโบราณอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนของปีกและขนจะแข็งไม่มีส่วนที่เป็นขนนุ่มเหมือนกับนกชนิดอื่นๆ

สำหรับประเทศไทยมีนกเงือก13ชนิดนับว่ามีชนิดพันธุ์มากที่สุดในโลกคือถึง1ใน3ของชนิดพันธุ์นกเงือกทั่วโลกนกเงือกเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นพื้นที่ที่จะอาศัยหากินจึงต้องเป็นป่าที่มีอาณาเขตกว้างขวางพื้นที่ป่าอย่างน้อยที่สุดที่จะสามารถรองรับประชากรนกเงือกได้ไม่ควรต่ำกว่า350ตารางกิโลเมตรและต้องเป็นป่าดิบชื้นที่มีความสมบูรณ์มีไม้ใหญ่ที่มีเส้นรอบลำต้นไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรขึ้นไปสำหรับให้ตัวเมียไว้เข้ารังอีกทั้งต้องมีความหลากหลายของอาหารที่นกเงือกจะใช้ดำรงชีวิตด้วยเหตุนี้นกเงือกจึงสามารถที่จะเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของป่าและสัญลักษณ์ของป่าดงดิบอย่างแท้จริง

มีประชากรนกเงือกอยู่4ชนิดคือนกกกนกแก๊กนกเงือกกรามช้างและนกเงือกสีน้ำตาลนกกกหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านกกะวะหรือกาหังซึ่งมีชื่ออันเนื่องมาจากเสียงร้องนกกกจัดเป็นพันธุ์ที่มีขนาด

เตือนตัวด้านบนของปากประกอบด้วยโหนกหรือแคสรูปร่างของโหนกจะแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของนกเงือกอวัยวะส่วนนี้จะมีลักษณะกลวงสันนิษฐานว่ามีส่วนช่วยทำให้เสียงร้องของนกดังก้องมากขึ้นมีเพียงนกชนหินเท่านั้นที่โหนกจะตันทั้งอันลักษณะพิเศษเช่นนี้เองที่ทำให้นกชนหินโดนล่าเพื่อเอาโหนกไปแกะสลักเหมือนกับงาช้างชาวจีนนิยมนำมาทำกล่องยานัตโดยให้ราคาที่สูงมากนกเงือกบางชนิดจะมีต่อมน้ำมันอยู่ที่โคนหางซึ่งทำหน้าที่ผลิตน้ำมันสีเหลืองนกเงือกจะใช้สารสี

ข้าใจกันว่าอาจจะเพี้ยนมาจากสำเนียงปักใต้ที่เรียกนกชนิดนี้ว่านกคู่ขี้เพราะนกชนิดนี้บินไปทำรังเป็นคู่แล้วกลับมาขี้คือมีลูกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง

0: เป็นชนิดที่พบได้ยากที่สุดในเขาใหญ่เพราะจะอาศัยในป่าที่มีระดับความสูงมากกว่านกเงือกชนิดอื่น
1: ตอนนี้เราต่อไปแล้วใช่ไหมใช้เครื่องเน
2: ี่
1: ยนะ
2: นี่เราก็มาเดี๋ยวต่อนะ
0: เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความชื้นและอุณหภูมิภายในโพรงไม้ที่นกเงือกจะอาศัยทำรังอุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำให้สามารถทราบถึงระดับความเหมาะสมของความชื้นภายในโพรงที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้แม่นกเข้ารังและเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทำรังเทียมซึ่งอาจจะต้องมีการนำมาทดแทนโพรงไม้ตามธรรมชาติหากมีความจำเป็นในอนาคตรังเทียมทำขึ้นจากต้นไม้ที่โค่นตามธรรมชาติตัดเอาส่วนกลางลำต้นนำมาเจาะเป็นโพรงให้พอเหมาะสำหรับนกเงือกหลังจากนั้นเอารังเทียมนี้ไปผูกติดกับต้นไม้เพื่อให้แม่นกใช้สำหรับฟักไข่ในฤดูทำรังจากผลการทดลองที่ผ่านมาปรากฏว่าแม่นกเข้ามาใช้รังเทียมที่ติดไว้ซึ่งนับว่าการทดลองประสบผลสำเร็จไปได้ส่วนหนึ่ง

ใกล้ฤดูทำรังนกเงือกจะบินออกหากินเป็นคู่ๆแหล่งอาหารอันสำคัญคือผลไม้ป่าโดยเฉพาะลูกไซสุกในช่วงนี้ตัวผู้จะมีการเกี่ยวพาราศีตัวเมียโดยการป้อนอาหารเป็นการแสดงความหมายว่าตัวผู้สามารถที่จะดูแลตัวเมียได้เพื่อให้ตัวเมียยอมเข้ารัง

ตัวเมียจะปิดขังตัวเองไว้ในโพรงโดยใช้เศษไม้โคลนผสมกับมูลและอาหารที่สำรอกออกมาปิดปากโพรงไว้ให้เหลือเป็นช่องพอให้ตัวผู้ไว้

0: ที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีการศึกษาถึงส่วนประกอบของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกแต่ละชนิดใช้โดยใช้ปริมาณของดินในอัตราส่วนที่เท่ากันจากดินปิดปากโพรงของรังนกแก๊กและนกกบ
1: นี่เป็นดินปิดปากโพรงของนกกบนะคะในมือขวานี่แล้วมือซ้ายนี่เป็นของนกแก๊กนะคะจะเห็นว่าขนาดที่ใกล้เคียงกันเนี่ยแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยจะต่างกันเนื่องจากวัสดุที่นกใช้เนี่ยมันต่างกันนะคะอย่างนกแก๊กเนี่ยนะคะชิ้นขนาดนี้นี่อ่านได้ประมาณ125กรัมนะคะส่วนของนกกบนี่เหลือประมาณ70กรัมอันนี้เพราะว่านกแก๊กเนี่ยนะคะเขาใช้ดินเนี่ยมากกว่าใช้ดินปิดโพรงส่วนนกกบเนี่ยนะคะจะใช้เป็นพวกเศษอาหารแล้วก็มูลของเขาเยอะจะเห็นได้ร่องรอยจากเมล็ดไทรที่เห็นขาวๆจุดเล็กๆเนี่ยนะคะ
0: เมื่อนำส่วนหนึ่งของดินปิดปากโพรงผสมลงในน้ำจะสามารถแยกส่วนประกอบต่างๆของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกใช้เพื่อนำมาศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้นผลสรุปที่ได้จากการวิจัยจะสามารถนำมาวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบและปัจจัยอันเป็นส่วนสำคัญของการเข้ารังของนกเงือกแต่ละชนิดซึ่งจะมีผลต่อการจัดการการอนุรักษ์นกเงือกในภายหน้าในปัจจุบันประเทศไทยถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลของนกเงือกที่มีรายละเอียดที่ใหญ่และเชี่ยวชาญที่สุดในเอเชียประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นเกือบส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้มีการศึกษากันเลยการประชุมปฏิบัติการในเรื่องการอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียและถิ่นที่อยู่อาศัยจึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมป่าไม้และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีนักวิชาการในภาคพื้นเอเชียและจากประเทศแอฟริกาเข้าร่วมประชุมด้วยอาจารย์อัตสุโอะสุชิหนึ่งในผู้ร่วมโครงการนิเวศวิทยานกเงือกร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์เป็นผู้นำนักวิชาการส่วนหนึ่งลงปฏิบัติภาคสนามที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่การประชุมในครั้งนี้คาดหวังที่จะให้มีการศึกษาและอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียโดยให้เกิดความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศต่างๆในภาคพื้นนี้ซึ่งโครงการศึกษานิเวศวิทยานกเงือกจะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และผู้เชี่ยวชาญ
2: ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีนกเงือกคล้ายๆกับเราหรือต่างกับของเราได้มีการศึกษาไปแค่ไหนเขามีสถานภาพของนกเงือกเป็นอย่างไรคือตอนนี้เราอยากจะรีไวซ์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดนะคะแต่มันโชคร้ายที่ว่านกเงือกเนี่ยมันเกิดมีแต่ในประเทศจนๆทั้งนั้นเลยอันนี้เราก็เห็นใจเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโครงการนกเงือกก็จะเป็นศูนย์ให้ก่อนนะฮะถ้าเผื่อในอนาคตประเทศไหนเขามีความพร้อมเราอาจจะมุ่งเรียนกันหรืออะไรทั้งนั้นนะถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยเราสามารถจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เราก็จะสามารถอนุรักษ์นกเงือกในภาคพื้นนี้เอาไว้ได้โดยเฉพาะชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะฮะอย่างเช่นนกเงือกคอแดงมันก็มีในเวียดนามด้วย

ชีวิตเหล่านี้จะคงอยู่เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าดงดิบได้อีกนานเพียงใดเพราะในปัจจุบันนี้ประชากรของนกเงือกอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันสืบเนื่องมาจากการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งหากินของนกเงือกทั้งการล่าหัวนกเงือกเพื่อเป็นเกมกีฬาการโค่นต้นไม้เพื่อเอาลูกนกในโพรงมาขายซึ่งถือเป็นการทำลายรังนกอย่างถาวรสิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่ไม่อาจจะหยุดยั้งได้โดยง่าย

จในแต่ละครั้งมีคุณประโยชน์เป็นอันมากต่องานการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตเพราะแม้แต่ขณะนี้ยังคงมีการรายงานถึงภาวะการใกล้สูญพันธุ์ของนกเงือกเพิ่มชนิดมากขึ้นทุกที

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เรื่องสุดท้ายคือเรื่องความปลอดภัยของตัวเราเองในการเข้าดับไฟนะฮะจะต้องระลึกถึงอยู่ 4-5 อย่างด้วยกันอันแรกก็คือตัวเราเองเวลาจะ

่อนเราไม่รู้ว่าแบบมันเกิดจากฝีมือมนุษย์ใช่ไหมคะ

แม้ในวันข้างหน้าเด็กๆที่ผ่านการฝึกอบรมนี้จะมิได้เข้าร่วมปฏิบัติงานจริงในการดับไฟป่าแต่พวกเขาคือความหวังที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่เรื่องราวสร้างจิตสำนึกในการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ต่อผู้คนรอบข้างอีกเป็นจำนวนมาก

0: ราะการดับไฟเนี่ยจุดสำคัญที่สุดคือเราจะต้องเข้าไปถึงจุดที่เกิดไฟไหม้ให้เร็วที่สุดให้เร็วที่สุดเพราะยังไงครับถ้าเราเข้าไปช้าไฟเนี่ยการเริ่มเกิดไฟไหม้มันเริ่มจากจุดเล็กๆก่อน
1: เป็นเวลานานกว่า1ทศวรรษที่งานควบคุมไฟป่าถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นระบบกระทั่งปัจจุบันประมาณ 12% ของพื้นที่ป่าทั่วประเทศได้รับการดูแลป้องกันไว้โดยความรับผิดชอบของฝ่ายควบคุมไฟป่าสำนักงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกรมป่าไม
2: ้ถือว่าเราไม่ได้มีความเตรียมพร้อม
3: ศูนย์เหนือพี่จะรอศูนย์เหนือ
1: ตลอดช่วงฤดูไฟป่าตั้งแต่ราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมหน่วยดับไฟทุกหน่วยจะจัดเตรียมทั้งอุปกรณ์และกำลังคนให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานหน่วยลาดตระเวนถูกผลัดเปลี่ยนกันออกตรวจหาไฟในขณะที่กำลังส่วนใหญ่ประจำอยู่ที่หน่วยเพื่อให้ออกดับไฟเมื่อได้รับแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมง

0: พนักงานดับไฟที่ถูกจัดไว้เป็นหมู่ละ15คนกับไม้ตบไฟและถังฉีดน้ำซึ่งดัดแปลงมาจากถังน้ำมันหรือถังฉีดยาฆ่าแมลงของเกษตรกรคือวิธีพื้นฐานในการต่อสู้กับไฟป่าภายในกลุ่มควันและความร้อนระอุรอบตัวนี้นอกจากอุปกรณ์ในมือแล้วก็ดูจะมีเพียงทักษะเฉพาะตัวกับความร่วมมือร่วมใจระหว่างกันเท่านั้นที่พวกเขาต้องใช้ระหว่างการทำงานเงื่อนไขและข้อจำกัดบางอย่างกำหนดให้งานควบคุมไฟป่าในประเทศไทยยังขาดแคลนอุปกรณ์ที่ทันสมัยบางชนิดที่ใช้กันในต่างประเทศแต่อย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็ไม่ได้ทำงานกันอย่างโดดเดี่ยวนักความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นในบางโอกาสทำให้ภารกิจของพวกเขาดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนี่คือ CL215 เครื่องบินในสังกัดของกองทัพเรือที่เคยเข้าร่วมสนับสนุนงานดับไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ควบคุมไฟป่าภาคเหนือมาหลายครั้งแล้วคุณลักษณะของเครื่องบินลำนี้ก็คือเป็นเครื่องบินที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการดับไฟโดยมีถังที่ลำตัวของเครื่องบินทั้งสองด้านบรรจุน้ำได้เป็นปริมาณถึง 5,000 ลิตรทิ้งน้ำจากกลางอากาศและบินลงสู่ผิวน้ำเพื่อตักน้ำโดยตรงได้อย่างคล่องตัว CL215 จะบินขึ้นดับไฟเมื่อได้รับแจ้งขอการสนับสนุนในกรณีที่เกิดไฟรุนแรงบนภูเขาสูงยากที่หมู่ดับไฟจะเข้าถึงได้โดยง่าย
1: Audition live. DC power.
2: Check.
1: Live.
2: On.
1: Audition live.
2: On.
0: นอกจากเครื่องบินแบบนี้แล้วการสกัดกั้นเพลิงด้วยการใช้อากาศยานยังมีเฮลิคอปเตอร์จากกองบินเกษตรที่ร่วมปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันในการปฏิบัติงานจะมีเครื่องบินขนาดเล็กจากกองบินเกษตรเป็นผู้นำทางและชี้เป้าหมายน้ำจำนวนมหาศาลที่ถูกทิ้งกระจายลงมาจะช่วยสกัดกั้นการลุกลามลดความรุนแรงของไฟเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเข้าดับไฟได้โดยสะดวก

0: ีปัจจัยหลายประการที่ทำให้ไฟในคืนนี้ค่อนข้างจะรุนแรง
1: หลบขึ้นทางนู้นแล้วมั้ง
0: ลมพัดจนไฟลามขึ้นมาตามลาดเขาอย่างรวดเร็วสภาพป่าเป็นป่าสนที่เนื้อไม้มีสารน้ำมันปะปนอยู่มากพื้นที่สูงชันอันตรายต่อการไปให้ถึงต้นเพลิงแม้ว่าหมู่ดับไฟจะมาถึงที่นี่ในช่วงเวลาไม่นานหลังจากได้รับแจ้งแต่พวกเขาก็ดูจะทำอะไรได้ไม่มากนักเท่าที่พอจะกระทำได้ในสถานการณ์เช่นนี้ก็คือการสกัดการลุกลามไม่ให้ไฟข้าไปถึงอีกด้านหนึ่งของภูเขาการขอความช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์ที่มีอยู่ทำไม่ได้เพราะเวลากลางคืนอันตรายเกินไปสำหรับการบินมาดับไฟบนภูเขาสูงในความเป็นจริงแล้วตลอดพื้นที่ป่าเพียง 12% ที่มีหน่วยดับไฟประจำอยู่นี้ก็ยังมีไม่กี่แห่งที่ได้รับการสนับสนุนอากาศยานหรืออุปกรณ์ดับไฟที่ทันสมัยการปฏิบัติงานแทบทั้งหมดดำเนินไปได้โดยอุปกรณ์พื้นฐานเท่าที่เห็นอยู่นี้เท่านั้น
2: ฉีดน้ำกันไว้ก่อนตรงนี้ลมตรงนี้เอาไม่อยู่หรอกระวังลมตีโอ้ย
0: ไฟในคืนนี้สร้างความเสียหายเป็นพื้นที่มหาศาลแต่พวกเขาก็ได้พยายามกันจนถึงที่สุดแล้วพนักงานดับไฟป่าที่ประจำอยู่ตามหน่วยต่างๆนั้นเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมป่าไม้ซึ่งรับสมัครมาจากชาวบ้านในพื้นที่เคยผ่านการฝึกหัดมาแล้วในเบื้องต้นสำหรับความรู้ในการดับไฟป่าพวกเขาส่วนหนึ่งถูกคัดเลือกมารับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งในด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติเพื่อที่จะกลับไปเป็นผู้นำในหมู่ดับไฟของแต่ละหน่วยการฝึกอบรมดำเนินไปทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ว่าการดับไฟจะเป็นงานที่พวกเขาคุ้นเคยแต่นี่ก็ไม่ใช่การฝึกที่เปล่าประโยชน์เพราะประสบการณ์จากนักผจญเพลิงรุ่นพี่จะถูกถ่ายทอดสู่พวกเขาเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันนอกเหนือไปจากนั้นผู้เข้ารับการอบรมทุกคนยังได้เรียนรู้ถึงหลักการประชาสัมพันธ์ฝึกฝนการพูดในที่ชุมชนและศึกษาวิชาการป่าไม้เพราะต่อจากนี้พวกเขาจะเป็นกำลังอีกส่วนหนึ่งที่จะร่วมงานกับเหล่าเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าถึงประชาชนปลูกฝังทัศนคติในการช่วยกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งในงานป้องกันและในงานดับไฟป่า

ถึงแม้ช่วงฤดูที่จะเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะกินเวลาเพียง4เดือนแต่งานควบคุมไฟป่านั้นดำเนินไปตลอดเวลาเพราะไฟที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลจากการกระทำของคนทั้งสิ้นดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานี้ก็คือการชักจูงประชาชนไม่ให้เป็นต้นเหตุของไฟป่าอีกต่อไป

0: มีโอกาสได้หันเพราะได้ถูกทํา
1: การออกประชาสัมพันธ์พบปะกับชาวบ้านชี้ให้เห็นถึงผลร้ายจากไฟป่าและสร้างความร่วมมือกันในการป้องกันไฟเป็นกิจกรรมที่ดําเนินไปตลอดทั้งปีรูปแบบและวิธีการต่างๆถูกนํามาเลือกใช้ตามความเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
0: และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วย
1: นอกจากนั้นการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการทำงานนี้

0: ความแตกต่างทางด้านภาษาไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงกลุ่มชาวเขาเผ่าต่างๆที่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของพวกเขาเป็นต้นเหตุหนึ่งของการเกิดไฟป่าการฝึกอบรมผู้นำชุมชนครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความมุ่งหวังว่าทุกคนจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการป้องกันไฟป่าและดับไฟในท้องถิ่นของตนเองและสำหรับนักเรียนเล็กๆเหล่านี้ประสบการณ์ที่ทุกคนได้รับคงจะมีส่วนช่วยหล่อหลอมให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่รู้จักหวงแหนและถนอมรักษาทรัพยากรป่าไม้เท่าที่เหลืออยู่ไว้เป็นมรดกสู่คนรุ่นต่อไป
1: มันไม่ถ่ายออกซิเจนออกมาให้เรามันทำอาหารนะครับมันปรุงอาหารมันทำอาหารต้นไม้มันทำอาหาร
0: ยิ่งใกล้ถึงฤดูแล้งการเตรียมป้องกันไฟก็ยิ่งต้องดำเนินไปหลายด้านขึ้น
2: ก็ลงไปข้างหน้า
3: น้ำ
2: ไ
3: ปตะปูนน้ำมาตะปูน
0: การกำจัดเชื้อเพลิงโดยการชิงเผาจะถูกเลือกทำในพื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงสะสมอยู่เป็นปริมาณมากหรือในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟสูงเป็นกรณีพิเศษเท่านั้นเพราะแม้จะเป็นการเผาในเวลากลางคืนไฟมีความรุนแรงน้อยแต่วิธีการเช่นนี้ก็ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพป่าบางส่วนการชิงเผาเป็นวิธีหนึ่งในการจัดการเชื้อเพลิงก่อนฤดูไฟป่าเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงที่มีอยู่ไม่ให้กลายเป็นต้นเหตุของการลุกลามพื้นที่ซึ่งถูกดำเนินการเช่นนี้เมื่อมีไฟเกิดขึ้นก็จะง่ายต่อการควบคุมการจัดการเชื้อเพลิงอีกวิธีหนึ่งที่ใช้กันอยู่เสมอคือการถากพื้นดินทำแนวกันไฟตัดความต่อเนื่องของเชื้อเพลิงบนพื้นป่าเพื่อให้ไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามขยายบริเวณหยุดการลุกลามอยู่เพียงเท่านี้แนวกันไฟที่ทำขึ้นยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเป็นเส้นทางตรวจหาไฟและลำเลียงพนักงานดับไฟป่าขณะออกปฏิบัติงานแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อติดตั้งในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะในบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปอยู่เสมอพร้อมๆกับการใช้สื่อมวลชนต่างๆช่วยกันเผยแพร่ข้อความรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันป้องกันไฟป่าก ำลังคนและอุปกรณ์กระจายกันออกประจำแต่ละพื้นที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ออกพบชาวบ้านบ่อยครั้งขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกองบินเกษตรที่มาร่วมสนับสนุนเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน

กว่า10ปีที่การดำเนินงานค่อยๆพัฒนาประสิทธิภาพขึ้นเป็นลำดับแม้ว่าขอบเขตของการปฏิบัติงานจะยังครอบคลุมพื้นที่ได้ไม่มากนักแต่วันนี้งานควบคุมไฟป่าของไทยมีทั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งมากด้วยประสบการณ์มีคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นความหวังในอนาคตมีความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่คอยสนับสนุนและมีความตั้งใจจริงในการปกป้องทรัพยากรที่เหลืออยู่นี้เอาไว้จะเหลืออยู่ก็เพียงแต่ความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมกันดูแลมิให้เกิดไฟป่าขึ้นอีกเท่านั้นที่จะบันดาลความสำเร็จให้กับการปฏิบัติงานนี้

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนที่สิทธิพรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี่ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
0: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมายางมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงดงี้กันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: ยักษ์ใหญ่แห่งพื้นป่าที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมาช้านานในปี2566มีช้างป่าที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติประมาณ 4,000 กว่าตัวกระจายอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ต่างๆสวนทางกับพื้นที่ป่าไม้ที่ลดลงเมื่อการเปลี่ยนแปลงของโลกมีเพิ่มมากขึ้นระบบนิเวศช้างเสียสมดุลปัญหาช้างป่าเข้าสู่เมืองจึงมีให้เห็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มาร่วมลดปัญหาความขัดแย้งอยู่ร่วมกับช้างป่าอย่างเข้าใจเพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน13มีนาคมวันช้างไทยนกเงือกนกโบราณขนาดใหญ่ที่มีวิวัฒนาการมากว่า55ล้านปีลักษณะเด่นจะมีจงอยปากหนาใหญ่มีโหนกทางด้านบนเป็นโพรงและส่งเสียงร้องได้ดังกังวานทั่วโลกมีอยู่หลากหลายพัน 50กว่าชนิดอาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้าและป่าดิบชื้นเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและเอเชียนกเงือกมีความสำคัญต่อระบบนิเวศป่ามากเพราะช่วยกระจายพันธุ์ไม้จากพฤติกรรมการกินผลไม้ที่สุกและนำพาเมล็ดไปทิ้งในพื้นที่ต่างๆจึงเป็นตัวช่วยปลูกป่าปลูกแหล่งอาหารและเป็นสัญลักษณ์ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าอีกด้วยนกเงือกจะจับคู่แบบผัวเดียวเมียเดียวมีนิสัยในการทำรังแตกต่างจากนกชนิดอื่นบนโลกตัวเมียจะขังตัวเองอยู่ในโพรงและจะปิดปากโพรงพอนกเงือกจะหาอาหารมาป้อนจึงไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องไปกว่าความรักของนกเงือกตัวแทนของความซื่อสัตย์และรับผิดชอบที่มีต่อคู่ของตนตราบสิ้นลมหายใจปูเจ้าฟ้าหรือแพนด้าแครบปูสายพันธุ์ใหม่ของโลกถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่6ธันวาคม2529ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวอำเภอเมืองจังหวัดระนองเป็นปูน้ำตกที่มีสีสันสวยงามแปลกตากระดองและก้ามทั้งสองข้างเป็นสีขาวขาตาและปากเป็นสีม่วงดำโดดเด่นแตกต่างจากปูน้ำจืดชนิดอื่นๆการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการและนักชีววิทยาทั่วโลกเมื่อได้ลงตีพิมพ์ในวารสารคอสตาเชียนาและเผยแพร่ไปทั่วโลกปูชนิดนี้พบเห็นได้ยากมากในเมืองไทยพบกระจายอยู่ตามบริเวณน้ำตกแถบภาคใต้และภาคตะวันตกป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์จึงเป็นตัวบ่งชี้การมีอยู่และเผยแพร่ไปทั่วโลกปูชนิดนี้พบเห็นได้ยากมากในเมืองไทยพบกระจายอยู่ตามบริเวณน้ำตกแถบภาคใต้และภาคตะวันตกป่าดิบชื้น

่สุดในโลกเป็นสัญลักษณ์แห่งความสง่างามมักอาศัยรวมกันเป็นฝูงตามลำห้วยการหาอาหารจะใช้ปากจิกกินเมล็ดหญ้าใบอ่อนของพืชล้มลุกรวมทั้งแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็กในฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เด่นชัดขนใหม่ซึ่งมีสีสันและลวดลายสวยงามจะงอกยาวออกมาคลุมหางเดิมและจะรำแพนหางที่เรียกว่าแหววมยุราอวดความงามเพื่อดึงดูดความสนใจจากเพศเมียจากความสวยงามสู่การล่านกยูงเพื่อนำขนมาทำเครื่องประดับการจับลูกนกเพื่อนำมาเลี้ยงรวมถึงการสูญเสียพื้นที่ป่าที่เป็นเสมือนบ้านนับเป็นภัยคุกคามต่อการสูญพันธุ์ของประชากรนกยูงด้วยเช่นกันปัจจุบันนกยูงบนโลกมี3ชนิดคือนกยูงไทยนกยูงอินเดียและนกยูงคองโกแต่เพราะมีการเลี้ยงนกยูงอินเดียกันอย่างแพร่หลายจนทำให้มีนกยูงอินเดียหลุดเข้ามาในป่าธรรมชาติเกิดการผสมข้ามชนิดกับนกยูงไทยที่เรียกว่านกยูงลูกผสมซึ่งหากเกิดลูกผสมเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆในที่สุดเราอาจไม่เหลือพันธุกรรมของนกยูงไทยแท้ในป่าธรรมชาติของไทยอีกเลยนกมีหูหนูมีปีกคำเปรียบเปรยที่ใช้เรียกแทนสัตว์ชนิดนี้ค้างคาวจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เกาะอยู่ตามผนังถ้ำที่อับชื้นและมืดมิดโดยใช้เท้าเกาะกับแผ่นหินและห้อยหัวลงมาซึ่งเป็นความแปลกประหลาดของสัตว์ชนิดนี้ค้างคาวปรากฏตัวบนโลกมาเกือบ60ล้านปีแล้วสืบเผ่าพันธุ์มาจากบรรพบุรุษสัตว์กินแมลงต่อมาแขนคู่หน้าได้วิวัฒนาการยาวขึ้นยึดกับพังผืดของปีกเพื่อใช้ในการบินและมีเล็บแหลมคมเมื่ออยู่ในความมืดค้างคาวจะส่งสัญญาณโซน่าซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่หูมนุษย์รับไม่ได้เมื่อสัญญาณโซน่ากระทบเข้ากับสิ่งกีดขวางแล้วสะท้อนกลับมายังใบหูจึงเปรียบเสมือนเรดาร์ที่ใช้เพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางนั่นเองค้างคาวแม่ไก่เป็นกลุ่มค้างคาวที่กินผลไม้เกสรดอกไม้มีขนาดใหญ่และอยู่รวมกันเป็นสังคมออกลูกทีละหนึ่งตัวส่วนใหญ่จะนอนหลับเวลากลางวันออกหากินเวลากลางคืนและยังมีการทำงานของระบบสมองที่เหมือนกับลิงและมนุษย์อีกด้วยค้างคาวกิติถูกค้นพบเป็นครั้งแรกเมื่อปี2516โดยคุณกิติทองลงยานักวิชาการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติพร้อมคณะสำรวจที่ได้เดินทางไปศึกษาตัวอย่างของค้างคาวที่จังหวัดกาญจนบุรีและได้พบกับค้างคาวชนิดใหม่ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกความยาวของลำตัวจะอยู่ที่ 29-33 มิลลิเมตรน้ำหนักประมาณ2กรัมชื่อของค้างคาวจึงมาจากชื่อผู้ค้นพบนั่นเองในปัจจุบันค้างคาวกิติกลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากป่าไม้และแหล่งอาหารได้ถูกทำลายลงทุกชีวิตที่ดำรงอยู่ในโลกใบนี้ต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่เว้นแต่ผีเสื้อตัวเล็กๆที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพที่ปัจจุบันกำลังถูกคุกคามด้วยภาวะโลกร้อนผีเสื้อจะวางไข่บนพืชที่เป็นอาหารของหนอนผีเสื้อเท่านั้นเมื่อกลายเป็นหนอนจะกัดกินพืชนั้นเพื่อการเจริญเติบโตและเมื่อหนอนขยายตัวคับผนังลำตัวก็จะลอกคราบจนกลายเป็นดักแด้และพัฒนาเป็นผีเสื้อเต็มวัยที่พร้อมโบยบินสร้างสีสันให้กับธรรมชาติผีเสื้อนับเป็นแมลงจำพวกหนึ่งมี2ชนิดคือผีเสื้อกลางคืนและผีเสื้อกลางวันโดยผีเสื้อกลางวันจะมีสีสันสดใสออกหากินเฉพาะกลางวันปากมีลักษณะเป็นงวงส่วนผีเสื้อกลางคืนจะมีลักษณะตรงกันข้ามผีเสื้อจะมีตาที่ประกอบด้วยเลนส์เล็กๆหลายพันอันทำให้สามารถรับภาพเคลื่อนไหวได้เร็วจึงบินไปมาได้อย่างว่องไวจนเราไล่ตามไม่ทันนั่นเองผีเสื้อนอนใบกระท้อนหนึ่งในวงผีเสื้อยักษ์ที่มีรูปลักษณ์ต่างไปจากวงอื่นนอกจากขนาดปีกที่ใหญ่ที่สุดปลายปีกยังมีลักษณะคล้ายหัวงูและไม่มีงวงไว้ดูดอาหารภายหลังออกจากดักแด้ในตัวเต็มวัยผีเสื้อวงนี้จะไม่กินอะไรเมื่อผสมพันธุ์และวางไข่ก็จะตายลงในที่สุดบ้านบางเตียวหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักของอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นพื้นป่าที่ราบต่ำที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของภาคใต้นกแต้วแล้วท้องดำนกป่าแสนสวยที่เคยถูกค้นพบครั้งแรกทางบริเวณใต้สุดของประเทศพม่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วจากข้อมูลพบว่านกแต้วแล้วท้องดำจะพบได้ทั่วไปตามป่าในที่ราบตั้งแต่

ังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่อยลงมาจนถึงจังหวัดตรังแต่หลังจากปี2495เป็นต้นมาไม่มีการค้นพบนกชนิดนี้อีกเลยจนหลายคนคิดว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วจนกระทั่งในวันที่24มิถุนายน2529นกแต้วแล้วท้องดำก็ได้ถูกค้นพบอีกครั้งจากการท่องป่าสำรวจของ2นักปักษีวิทยานกแต้วแล้วท้องดำมักอาศัยอยู่ป่าที่ราบต่ำร่มครึ้มมีลำธารให้ความชุ่มชื้นเนื่องจากดินจะอ่อนนุ่มและง่ายต่อการขุดหาไส้เดือนจะกระโดดหาอาหารไปตามพื้นดินมักทำรังอยู่ตามพุ่มไม้หนามหรือใต้ต้นระกำเพื่อป้องกันภัยและวางไข่ในช่วงฤดูฝนซึ่งเพศผู้จะมีสีสันสวยงามกว่าเพศเมียภายหลังที่มีการค้นพบนกแต้วแล้วท้องดำกรมป่าไม้ได้ประกาศให้ป่าสงวนแห่งชาติเขาประบางคามบริเวณรอบเขาหนอจูจี้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าซึ่งป่าผืนนี้มีนกแต้วแล้วอาศัยอยู่ถึง5ชนิดทุกชนิดมีสีสวยสดโดยมีนกแต้วแล้วธรรมดาที่พบได้ง่ายที่สุดปัจจุบันกลายเป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งในธรรมชาติและหากประชากรของมันลดลงย่อมเป็นการชี้ให้เห็นว่าพื้นที่ป่าที่ราบต่ำเข้าสู่ภาวะวิกฤตเช่นเดียวกันปี2524อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อมุ่งหวังที่จะรักษาป่าต้นน้ำของชาวเพชรบุรีไว้ตามกระแสพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยพื้นที่ป่า 2,915 กิโลเมตรทำให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีเนื้อที่มากที่สุดในจำนวนอุทยานแห่งชาติที่มีอยู่บริเวณป่าดงดิบของต้นแม่น้ำเพชรเราพบสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดและรวมอยู่ในทะเบียนของสัตว์หายากที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เต่าหกจะอาศัยอยู่ตามหุบเขาที่มีความชื้นสูงชอบขุดหลุมซุกตัวเองอยู่ในดินหรือแอ่งดินที่มีน้ำขังจากสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ธรรมชาติจึงสร้างให้เต่าหกมีเดือยเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากขาทั้ง4เพื่อใช้สำหรับยันตัวเองไม่ให้ลื่นถลายเวลาปีนป่ายไปตามเนินเขาจึงดูคล้ายมีขาเพิ่มอีก2ขาเป็น6ขาจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกนั่นเองเต่าหกจัดว่าเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียและพบอยู่ตามป่าดงดิบเท่านั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น2ชนิดคือเต่าหกดำและเต่าหกเหลืองแมงดาทะเลถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกยาวนานกว่า400ล้านปีมาแล้วมีลักษณะคล้ายปูมีกระดองคล้ายเต่าเป็นญาติใกล้ชิดกับแมงป่องจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ฝังตัวอยู่ตามพื้นทรายใต้ท้องทะเลเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์แมงดาตัวผู้จะเกาะติดอยู่บนหลังแมงดาตัวเมียแล้วขึ้นฝั่งเพื่อวางไข่แมงดาถ้วยมีขนาดเล็กกว่าแมงดาจานแต่ภายในลำตัวมีไข่ขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวนับหมื่นฟองซึ่งจะใช้เวลากว่า22วันเพื่อฟักเป็นตัวยิ่งใกล้เวลาฟักขนาดก็จะขยายใหญ่ขึ้นสีเขียวขุ่นของเปลือกจะค่อยๆใสจนมองเห็นลูกแมงดาเมื่อไข่แตกก็จะมุดลงดินอยู่ราว 5-7 วันเพื่อปรับตัวให้ร่างกายแข็งแรงก่อนการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ของลูกแมงดาทะเลจะเริ่มต้นขึ้นปัจจุบันดูเหมือนว่าแมงดาทะเลจะเริ่มลดลงเรื่อยๆเมื่อมนุษย์หันมานิยมบริโภคไข่ของแมงดาเพิ่มมากขึ้นม้าน้ำเป็นปลากระดูกแข็งชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในทะเลหน้าตาไม่เหมือนปลาแต่พวกมันหายใจด้วยเหงือกมีเกล็ดประสานติดกันและมีครีบที่เปลี่ยนเป็นหางที่แข็งแรงงอเข้าออกได้เพื่อช่วยในการทรงตัวและยึดเหนี่ยวสามารถเปลี่ยนสีของตัวเองให้ดูกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพรางตัวจากอันตรายตามธรรมชาติปากเล็กๆของมันจะคอยดูดอาหารที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำแถมยังมีตาพิเศษที่สามารถมองได้360องศาม้าน้ำมีพฤติกรรมการผสมพันธุ์ที่แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นซึ่งตัวเมียจะเป็นฝ่ายยื่นท่อไข่ลงไปในถุงหน้าท้องของม้าน้ำตัวผู้ไข่ที่ได้รับการผสมพันธุ์จะเจริญเติบโตอยู่ในท้องของม้าน้ำตัวผู้อยู่ราว 4-6 สัปดาห์นานมาแล้วที่มนุษย์เชื่อว่าม้าน้ำเป็นยาบำรุงชนิดหนึ่งก
การจับม้าน้ำจึงกลายเป็นอาชีพของชาวประมงไทยเมื่อต้องเผชิญกับผู้ล่าที่มีความฉลาดอย่างมนุษย์โครงสร้างที่แข็งก็ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้อีกต่อไปกวางผาเป็นสัตว์สงวนที่พบได้ยากในอดีตชาวมูเซอร์ดำที่อาศัยอยู่ในแถบดอยม่อนจองเชื่อว่ากวางผาเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าจึงเรียกกันว่าม้าเทวดาสามารถวิ่งและไต่หน้าผาสูงชันได้อย่างว่องไวเคลื่อนไหวรวดเร็วยากที่จะพบเห็นตัวได้ง่ายๆตามหน้าผาของดอยม่อนจองมีลักษณะเป็นชะง่อนหินและเหลี่ยมเขาแซมด้วยหญ้าและไม้พุ่มเตี้ยๆที่นี่จึงเหมาะเป็นแหล่งพักพิงหลบภัยและเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์มักหากินเวลาเช้าและพักหลับในเวลากลางวันก่อนจะออกหากินอีกครั้งในยามบ่ายจนถึงหัวค่ำกวางผาเป็นสัตว์ตระกูลกวางมีลักษณะคล้ายเลียงผาแต่ขนาดเล็กกว่าไม่มีต่อมน้ำมันที่หน้ามีถิ่นอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงตั้งแต่ระดับ 1,000 ถึง 4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลมีขนสีน้ำตาลอมเทาขนที่ปลายขาทั้ง4ของกวางผาจะมีสีขาวซึ่งเหมือนกำลังใส่ถุงเท้าอยู่กีบเท้าคล้ายเลียงผาและมีความสากคล้ายกับเกือกม้าซึ่งจะช่วยเวลาปีนป่ายในที่ลาดสูงชันลักษณะเขาจะม้วนไปข้างหลังและสามารถทราบอายุคร่าวๆจากการนับวงปีได้ปัจจุบันไม่มีตัวเลขแน่ชัดว่าประชากรกวางผามีเท่าไหร่กวางผาจึงเป็นสัตว์ป่าสงวน1ใน9ชนิดของไทยที่ห้ามล่าหรือมีไว้ในครอบครองโดยเด็ดขาดในปลายเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นช่วงเวลาที่นกปากห่างหลายหมื่นตัวจะทยอยบินอพยพย้ายถิ่นมาไกลจากอินเดียหรือบังคลาเทศซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์และพร้อมสร้างรังวางไข่ในประเทศไทยนกปากห่างจะออกหากินตามท้องทุ่งจับสัตว์น้ำที่มีอยู่มากมายกินเป็นอาหารอย่างเช่นหอยโข่งและบินกลับมารวมฝูงกันในยามเย็นชื่อของนกปากห่างได้มาจากรูปทรงของปากที่แตกต่างไปจากนกชนิดอื่นช่วงกลางของปากแยกห่างกันจนเป็นร่องซึ่งลักษณะเด่นนี้เองช่วยให้สามารถคาบหอยโข่งได้อย่างมั่นคงไม่ลื่นหลุดเมื่อช่วงฤดูผสมพันธุ์มาถึงในเดือนพฤศจิกายนมักจะวางไข่อยู่บนเรือนยอดต้นไม้สูงสานรังด้วยกิ่งไม้เป็นรูปจานตามปลายกิ่งไม้และรวมกันอยู่อย่างหนาแน่นเมื่อวางไข่พ่อแม่นกจะผลัดกันกกไข่อยู่ราว28วันลูกนกจึงจะฟักออกเป็นตัวจนกระทั่งฤดูร้อนสิ้นสุดลงการเดินทางไกลของลูกนกก็เริ่มต้นขึ้นเพื่อย้ายถิ่นกลับไปการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของนกปากห่างมากขึ้นทุกปีเมื่อผืนนาสีเขียวถูกแทนที่ด้วยโรงงานและชุมชนแต่ก็ยังมีพื้นที่อนุรักษ์ให้นกอพยพได้สืบทอดเผ่าพันธุ์อย่างที่อำเภอท่าเสด็จจังหวัดสุพรรณบุรีนกปากห่างจะสร้างรังอยู่รวมกับนกกาน้ำนกยางและนกแขกซึ่งที่นี่ยังเป็นแหล่งอาศัยของนกน้ำหายากอย่างนกช้อนหอยขาวยามย้ายถิ่นเข้ามาหากินในเมืองไทยนกจึงเปรียบเสมือนดัชนีบ่งชี้คุณภาพความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติด้วยเช่นกันนกโพระดกคางเหลืองที่ส่งเสียงร้องดังจากยอดไม้จะพบได้เฉพาะบนดอยสูงเท่านั้นจึงพบเห็นนกชนิดนี้ค่อนข้างง่ายที่ดอยอินทนนท์แห่งนี้ดอยอินทนนท์สมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติหลากหลายรูปแบบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งอาหารจึงทำให้มีนกอาศัยอยู่มากกว่า300ชนิดนกหางรำดำและนกหางรำหลังแดงมักจะบินมาเกาะจิกกินลูกไม้ร่วมกับนกปลอดนกศิวะหางสีตาลกระโดดหากินไปมาและพบเห็นได้ง่ายต่างกับนกกระทาดงที่จะเดินคุ้ยเขี่ยหาอาหารตามพื้นดินรกทึบจนมองหาตัวได้ยากนกเหล่านี้อาศัยอยู่บนดอยอินทนนท์และสามารถพบเห็นได้ตลอดทั้งปีแต่ในขณะเดียวกันก็มีนกอพยพจากแดนไกลบินมาพักพิงในบางช่วงเวลานกจ่าปีกอ่อนสีกุหลาบ
บินไกลมาจากไซบีเรียเพื่อใช้ชีวิตในช่วงฤดูหนาวบนยอดดอยอินทนนท์และตามพื้นที่ต่างๆทั่วภาคเหนือซึ่งนกชนิดนี้เป็นหนึ่งในจำนวนนกหลายร้อยชนิดที่เดินทางไกลหลบความหนาวเย็นมายังประเทศไทยนกกระจิตคอสีเทาเป็นนกกินแมลงขนาดเล็กที่พบเฉพาะบนยอดดอยอินทนนท์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและยังเป็นนกประจำถิ่นที่พบเห็นได้ง่ายเมื่อฤดูหนาวมาถึงจะมีนกกระจิตอีกหลายชนิดบินอพยพมาสมทบยังดอยแห่งนี้เพื่อความอยู่รอดนกกินปลีหางยาวเขียวเปรียบเสมือนอัญมณีของดอยอินทนนท์ที่ชอบกระโดดอวดสีสวยงามไปมาตามดอกไม้เพื่อกินน้ำหวานช่วงที่อากาศเย็นจัดเป็นช่วงเวลาที่ดอกกุหลาบพันปีบานอวดช่อสีแดงสดเกสรชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำหวานช่วงนี้เองที่ธรรมชาติเชื้อเชิญให้นกกินปลีหางยาวคอสีฟ้าบินมาหากินน้ำหวานด้วยเช่นกันเมื่อถึงช่วงย้ายถิ่นนกต้องบินเป็นระยะไกลจากเหนือจรดใต้เพื่อหาแหล่งอาหารที่สมบูรณ์เมื่อถึงฤดูหนาวนกเป็ดน้ำนับแสนตัวจะบินมายังบึงบอระเพ็ดเพื่ออาศัยร่วมกับเป็ดคับแคนกน้ำประจำถิ่นของไทยเป็ดปากสั้นหนีความหนาวเย็นมาไกลจากไซบีเรียมักหากินอยู่บนผิวน้ำใช้ปากซ้ายหาพืชและสัตว์น้ำเล็กๆกินเป็นอาหารผิดกับเป็ดดำที่จะดำน้ำลงไปเพื่อหาอาหารนกเป็ดน้ำจะเลือกบึงน้ำที่ปลอดภัยเพื่อพักผ่อนในตอนกลางวันและออกหากินตามทุ่งนาในตอนกลางคืนเป็ดหางแหลมจะว่ายลอยคอไปมาสลับกับหาอาหารอยู่ตลอดวันส่วนเป็ดปากพลั่วจะมีปากขนาดใหญ่ที่มีไว้ใช้จับสัตว์น้ำนกเป็ดน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาเป็ดลายมีจำนวนมากที่สุดมักพบเห็นได้หลายพันตัวเป็ดลายตัวผู้จะมีคิ้วสีขาวขนาดใหญ่ส่วนตัวเมียจะมีลายทั่วตัวเมื่อต้องเดินทางกลับนกอพยพจะผลัดขนเพื่อให้ได้ขนใหม่ที่สมบูรณ์และพร้อมบินระยะทางไกลยังมีเป็ดน้ำหลายชนิดที่หายากในประเทศไทยเช่นเป็ดดำหัวสีน้ำตาลรวมถึงเป็ดแมนดารินที่พบเห็นได้ยากเพียงปีละ 1-2 ตัวเท่านั้นซึ่งนกย้ายถิ่นเหล่านี้จะเลือกพื้นที่ที่สมบูรณ์เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของตนนกชายเลนส่วนใหญ่มักสร้างรังและวางไข่อยู่แถวไซบีเรียและมองโกเลียพอฤดูหนาวมาถึงนกจึงอพยพมาทางตอนใต้เกาะลิบงจังหวัดตรังเป็นเกาะเล็กที่ยังมีหญ้าทะเลและป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์จึงเต็มไปด้วยสัตว์น้ำที่นกชายเลนโปรดปรานยามน้ำลดฝูงนกชายเลนจะกระจายกันออกหากินนกหัวโตทรายวิ่งไปมาหากินตามพื้นเลนได้อย่างว่องไวในขณะที่นกหัวโตหลังเทามักเดินหากินอย่างช้าๆปากยาวโค้งของนกอีก่อยเล็กจะแปลกไปจากนกชนิดอื่นๆแต่เหมาะสำหรับล้วงจับสัตว์เล็กๆในเลนกินเป็นอาหารนกหัวโตกินปูไม่ได้บินมาจากทางตอนเหนือเหมือนนกชายเลนอื่นๆมีแหล่งผสมวางไข่อยู่ทางตะวันออกกลางเมื่อถึงฤดูหนาวส่วนใหญ่เลือกบินไปหากินทางแอฟริกาแต่มีบางส่วนที่แยกมาทางตะวันออกและมีการพบนกชนิดนี้ในประเทศไทยสีสันที่เริ่มเปลี่ยนไปของนกชายเลนปากโค้งนั้นบอกให้เราทราบว่าฤดูหนาวกำลังจะผ่านไปและช่วงเวลาผสมพันธุ์ใกล้เข้ามาแล้วและนกต้องเดินทางไกลอีกครั้งหนึ่งการพัฒนาด้านพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมในอ่าวไทยเป็นผลให้ป่าชายเลนส่วนใหญ่ถูกทำลายน้ำเสียสร้างมลพิษให้กับชายฝั่งจนนกไม่อาจทนอยู่ได้ทุกปีจะมีนกชายเลนย้ายถิ่นในทวีปเอเชียหลายล้านตัวการล่าเพื่อเป็นอาหารเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นกลดจำนวนลงอย่างน่าเสียดาย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกกต.ชี้แจงคดีหัวสว.ยืนยันได้ข้อสรุปในเดือนนี้ขอสังคมมั่นใจทำงานโดยอิสระสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจะว่าเลิศ
6: เสียวฟันน่ะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟั

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
4: สสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
5: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
6: กกต.ชี้แจงคดีหัวสว.ยืนยันได้ข้อสรุปในเดือนนี้ขอสังคมมั่นใจทำงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
7: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ออกเอกสารข่าวแจ้งความคืบหน้าการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยระบุว่าที่ผ่านมากกต.ได้ประชุมพิจารณาคดีดังกล่าวไปแล้ว8ครั้งซึ่งเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตามอำนาจหน้าที่และขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งได้พิจารณารายละเอียดแห่งสำนวนอย่างครอบคอบรอบด้านเพื่อให้การวินิจฉัยตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์โดยพิจารณารายละเอียดสำนวนจะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้หลังจากนั้นกกต.จะนัดประชุมเพื่อลงมติตามอำนาจหน้าที่และกระบวนการที่กฎหมายกำหนดและสำนักงานกกต.จะประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการให้ประชาชนรับทราบต่อไปสำนักงานกกต.ขอยืนยันเพื่อสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าการพิจารณาคดีดังกล่าวเป็นไปโดยอิสระปราศจากการชี้นำหรือการแทรกแซงจากบุคคลหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยยึดข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นหลักอย่างเคร่งครัดยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าปีนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนินโญส่งผลให้ปริมาณฝนทั้งประเทศต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ10ถึง15โดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้ซึ่งมีโอกาสเกิดภาวะซุปเปอร์เอลนินโญทำให้หลายพื้นที่มีฝนน้อยขณะที่พายุเขตมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปยังจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นมากกว่าการเข้าสู่ประเทศไทยซึ่งแม้ภาพรวมฝนจะลดลงแต่ยังคงมีความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักเฉพาะในพื้นที่ร่องมรสุมโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบางจังหวัดในภาคตะวันออกกับภาคใต้ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มได้รัฐบาลจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยทั้งการจัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรและระบบแจ้งเตือนภัยและยืนยันว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำในเขื่อนยังเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคแต่ขอให้เกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานใช้น้ำอย่างประหยัดวางแผนเพาะปลูกให้เหมาะสมและสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งนี้ที่คาดว่าจะยาวนานตั้งแต่เดือนตุลาคม2569ถึงเดือนเมษายน2570สภาพอากาศประจำวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วย
8: ชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือชีวิตที่อยู่ด้วยทานศีลเมตตาและกตัญญูละเลิกอบายมุขทำใจให้สงบมีสมาธิวันนี้วันพระ
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับพอประชาสัมพันธ์และราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด

0: กัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุน
1: น้ำน้ำมาปอกินกัน เน
2: า
1: ะ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตะข้อเนื่องไฟขนาดไหนทำมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจุนไปทุกปีเนี่ยของเราเหมือนแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: แล้วก็ถนนกันน้ำ
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
2: สวัสดีทุกๆคนซึ่งกำลังติดตามจอสร้อยกันนะคะในช่วงเช้าวันนี้ค่ะเช้าวันพระหัสบดีที่6สิงหาคมค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ดิฉันปุญญนุชยังยืนนะคะอยู่เพื่อนร่วมทางกันก็ทักทายสำหรับในทุกๆช่องทางของทางจอสร้อยนะคะยังไงนี้ติดตามกันได้ถ้าเป็นทางวิทยุนะคะวิทยุแล้วก็รวมไปถึงทางโซเชียลนะคะทาง YouTube Live ค่ะทาง Facebook ทาง X ค่ะหรือว่าจะคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube Live ก็ได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE แอด JS รอยค่ะก็ทักทายกันได้นะคะสำหรับในช่วงนี้การเดินทางการแต่ละเส้นทางเนี่ยเป็นยังไงบ้างบางจุดนี้มีฝนไหมคะหรือมีละอองฝนไหมนะคะก็เพิ่มเติมกันได้เลยในช่วงเช้าแต่ว่ามีอุบัติเหตุอยู่จุดหนึ่งนะคะถนนร่มเกล้าช่วงก่อนถึงใต้ต่างระดับเจ้ากรีธาค่ะเป็นรถบรรทุกเสียหลักพลิกตะแคงนะคะแล้วก็ขวางถนนซึ่งในช่วงเวลานี้นะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ค่ะกำลังใช้รถเครนในการดำเนินการนะคะในเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถบรรทุกคันนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะทุกช่องจราจรเนี่ยรถจะผ่านไม่ได้เลยค่ะนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยเขากำลังใช้เครนในการยกตู้คอนเทนเนอร์นะคะจากก่อนหน้านี้เนี่ยจะใช้ได้แค่1ช่องทางทางด้านซ้ายแต่ถ้าเป็นณเวลานี้เนี่ยคือปิดการจราจรทุกช่องทางนะคะปิดการจราจรทุกช่องทางเพราะว่ากำลังดำเนินการในเรื่องของการใช้เครนในการยกตู้คอนเทนเนอร์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางนี้แล้วติดอยู่ค่ะให้ทราบเป็นข้อมูลในเบื้องต้นเลยเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุแล้วก็เป็นอุบัติเหตุตั้งแต่เมื่อตอนช่วงตี5นะคะ5นาฬิกา33นาทีค่ะช่วงนี้6นาฬิกา18นาทีนะคะซึ่งมีการปิดการจราจรทุกช่องทางเนื่องจากว่ากำลังมีการดำเนินการในการเคลื่อนย้ายนะคะคือถ้าดูจากในกล้อง CCTV ของทางกทม.ล่าสุดตอนนี้เปิดให้ได้แล้วนะคะใน1ช่องทางทางด้านซ้ายนะคะจะใช้ได้แค่1ช่องทางในด้านซ้ายนะคะส่วนตัวของเครนเนี่ยค่ะนะคะถ้าหากว่าดูณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยก็คือลักษณะก็คือนำตัวนำเอาตัวของตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยตั้งตรงขึ้นมาได้แล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่แน่ใจคือมันจะเป็นมุมไกลๆอะค่ะในช่วงเดินในกล้อง CCTV ของทางกทม.นะคะก็คือจะมีรถบรรทุกอีกคันหนึ่งเนี่ยจอดอยู่ใกล้ๆไม่แน่ใจว่าจะเป็นคันที่เกิดอุบัติเหตุไหมแต่ว่าในส่วนของเครนเนี่ยนะคะเขาก็คือยังตั้งอยู่นะยังไม่ได้นำมาขึ้นรถอีกคันหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือใช้ได้1ช่องทางทางด้านซ้ายนะคะแต่เมื่อสักครู่นี้ก็คือมีการปิดการจราจรไปทุกช่องทางนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้เส้นทางนี้เผื่อเวลานะคะเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางนะคะเป็นถนนร่มเกล้าช่วงโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศร่มเกล้ามุ่งหน้าแยกเคหะร่มเกล้านะคะแล้วก็ช่วงก่อนถึงใต้ต่างระดับเจ้ากรีธาเล็กน้อยค่ะเป็นอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ใช้ได้เพียงแค่1ช่องทางสายเท่านั้นค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: คุณหนูสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: ค่ะคุณหนูใช้เส้นไหนคะ
3: กาญจนาฝั่งตะวันตกอะครับ
2: ค่ะ
3: ก่อนที่จะขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
2: ค่ะ
3: ขาออกจะมีตรงแนวก่อสร้างด้านเลนซ้ายสุดจะมีรถกระบะ2คันจอดคันหนึ่งจอดเสียอยู่อีกคันหนึ่งเขามาถ่ายของกันอยู่นะครับ
2: โอ้ค่ะมีผลในเรื่องของการจราจรด้วยไหมคะจุดนี
3: ้มีแล้วครับเริ่มมีแล้วครับท้ายแถวประมาณ500เมตรแล้วครับ
2: อืมก็คือจากสาเหตุนี้สาเหตุเดียวเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช่ครับเพราะอยู่ก่อนขึ้นสะพานแล้วมีแนวก่อสร้างด้วยครับตรงนั้นเลยรถต้องบิดรถที่มาทางซ้ายต้องเบี่ยงออกมาทางขวาทั้งหมดเลยอะคร
2: ับ ก็คือเท่ากับว่าจะใช้ได้เพียงแค่เลนเดียว
3: เลนขวาสุด
2: เลนขวาสุดนะคะค่ะโอ้ตูติดนิ่งจริงๆนะคุณหนู
3: ก็ต้องมาขวาสุดอะครับมาได้เรื่อยๆ
2: ค่ะ
3: พอจากจุดนั้นพอขึ้นสะพานมาแล้วโล่งเลยครับ
2: คุณหนูใช้เวลาเท่าไหร่คะว่าจะผ่านตรงจุดนี้มาได้
3: 15 นาทีอะครับ
2: โอ้ค่ะนี่แปลว่าคนที่ตามหลังคุณหนูเนี่ยน่าจะใช้เวลาเพิ่มมากขึ้น
3: ใช่ครับ
2: ค่ะตรงนั้นมันจะมีปั๊มอยู่ด้วยใช่ไหมคะมีปั๊มน้ำมันอยู่ด้วยไหมใกล้ๆ
3: เลยมาแล้วครับ
2: เลยมาแล
3: ้
2: วโอ้คือตอนนี้จะบอกว่าท้ายมันเลยปั๊มมาแล้วค่ะ
3: ครับผม
2: ค่ะค่ะโอเคนั้นดูแนวโน้มว่าน่าจะอีกนานใช่ไหมคะ
3: คุณหนูกำลังถ่ายของกันอยู่ว่าในรังโฟมรู้สึกจะมีของด้วยนะครับเป็นเขายก
2: เป็นรังโฟมนะคะ
3: ครับผมป้าบรรทุกสินค้ามาในรังโฟม
2: รังโฟมเนี่ยจะเป็นอาหารทะเลหรืออะไรไหม
3: น่าจะใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคร
2: ับ แล้วคนที่เขาช่วยกันยกนี่มีหลายคนไหมคะ
3: ก็เห็นเมื่อกี้ผมเห็นมีคนเดียวยก
2: โอ้โหงานนี้ก็ใช้เวลานานค่ะ
3: ครับผม
2: แปลว่าเดี๋ยวใครที่ตามหลังมาก็เผื่อเวลาไว้สักเล็กน้อย
3: ได้ครับ
2: ค่ะไม่มีฝนนะคะแถวทางด้านนั้น
3: ไม่มีครับไม่มี
2: ค่ะค่ะ
3: ครับ
2: ขอบคุณมากเลยนะคะคุณหนู
3: ครับผม
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: นี่อีกเรื่องหนึ่งตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้านะตอนช่วงตีห้ากว่าบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะตรงหน้าคาโก้เนี่ยนะคะปรากฏว่าโหนักข่าวผู้สื่อข่าวเต็มเลยค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยนะคะร่างของน้องฮารุนเนี่ยมาถึงประเทศไทยแล้วนะคะมาถึงตั้งแต่เมื่อตอนช่วงตีห้าห้านาฬิกาสิบนาทีนะคะแต่ว่าก็คือจะอยู่ในระหว่างการดำเนินการนะสำหรับในช่วงเวลานี้เนี่ยค่ะนะคะก็มาถึงนะคะตั้งแต่ห้านาฬิกาสิบนาทีแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะนำร่างเนี่ยไปพิสูจน์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะคะกระทรวงยุติธรรมนะคะที่ปทุมธานีนะคะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยจะเห็นเลยนะเนี่ยติดตามมาตั้งแต่เมื่อตอนช่วงตีห้าห้านาฬิกากว่าๆนะในส่วนของการที่มาเห็นภาพบรรยากาศนะคะผู้สื่อข่าวนี่ไปยืนรอกันเต็มไปหมดเลยค่ะนะคะแล้วก็ให้เห็นถึงบรรยากาศนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะในส่วนของตัวของขั้นตอนการดำเนินการต่างๆเนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้นำร่างน้องออกมานะคะจากภายในคาโก้นะคะนี่เป็นบรรยากาศมาเล่าให้ฟังนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งเชื่อว่าหลายคนได้ให้ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องฮารุนกันเลยเพราะว่าคือต้องบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจของใครหลายๆคนเลยนะคะจากเด็กคนหนึ่งนะคะซึ่งมีความพยายามมาจากเด็กที่ต้องบอกว่าสภาพของความเป็นอยู่นี่ลำบากทีเดียวนะคะแล้วก็มีการต่อสู้ดิ้นรนหนักมากนะคะแล้วมีความพยายามและมีความตั้งใจที่สูงมากมีความมานะพยายามนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยล่ะนะคะกระทั่งสอบแล้วก็ได้ทุนของที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็หลังจากนั้นที่เรียนจบแล้วเนาะก็มาเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เดินทางไปนะคะในหลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะแล้วไปเสียชีวิตที่จอร์เจียนะคะกระทั่งในช่วงก่อนหน้านานที่มีการโพสต์ติดตามหาน้องกระทั่งปรากฏว่าทราบว่าเสียชีวิตนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยร่างของน้องเนี่ยมาถึงกลับมาถึงประเทศไทยแล้วนะคะเล่าให้ฟังเพราะว่าคือก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามดูไลฟ์บรรยากาศของทางผู้สื่อข่าวนะคะต้องขอบคุณในส่วนของทางไลฟ์ของทางไทยรัฐด้วยนะคะแล้วก็ของคุณยิ้มเปียธิดาด้วยส่วนในช่วงนี้ค่ะมาเพิ่มเติมกันต่อนะคะในเรื่องของการจราจรเรื่องของการเดินทางกันสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะถ้าดูสำหรับในส่วนของเส้นทางทางด้านของฝั่งขาเข้าเมืองนะคะในช่วงนี้นะคะเส้นถนนราชพฤกษ์นะคะราชพฤกษ์กัลปพฤกษ์เนี่ยค่ะนะคะในช่วงนี้เนี่ยจะดูรถค่อนข้างที่จะเยอะนะคะตั้งแต่ตรงช่วงที่จะทางด้านของกัลปพฤกษ์ที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาต่างระดับราชพฤกษ์ต้องเลยจากทาง BTS อุทากาศไปนะคะถึงจะเริ่มที่จะดีขึ้นคือรถมากแต่ไม่ได้ถึงกับติดขัดหยุดนิ่งแต่ว่ารถเต็มพื้นที่นะคะแต่ถ้าเลยจาก BTS อุทากาศมานะคะก็จะตามมาได้แล้วก็จะมามีรถเยอะอีกช่วงหนึ่งก็คือประมาณตรงช่วงของ BTS วงเวียนใหญ่ นะคะซึ่งณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะรถที่มาจากแยกตากสินมุ่งหน้าไปทางด้านของสะพานตากสินนะคะก็มากแล้วแต่ยังไม่ได้นิ่งนะคะยังตามกันได้โดยตลอดเลยจะมาเริ่มนิ่งก็คือตรงช่วงที่กำลังที่จะขึ้นทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยค่ะนะคะตรงจุดนี้คือรถเต็มพื้นที่นะเต็มทุกช่องจราจรแล้วก็ตามมาอย่างช้าสลับกับหยุดนิ่งถือว่ารถเต็มเร็วมากอีกวันหนึ่งนะเมื่อวานนี้ก็ว่าดูรถเยอะแล้ววันนี้ไม่ต่างกันเลยนะคะข้ามสะพานตากสินลงมาต้องผ่านตรงช่วงของแยกที่ตัดกับทางด้านของถนนสุรศักดิ์ไปก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะใช้ได้ยาวๆแล้วก็จะมาติดอีกครั้งนึงชะลออีกครั้งนึงก็คือตรงช่วงของยุทธยุค่ะถนนประมวลถนนสุรศักดิ์นะคะในช่วงเวลานี้แล้วก็รวมไปถึงทางด้านของถนนคอนแวร์นี่ตอนนี้คือรถเต็มนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านถนนเจริญราษฎร์ที่จะมุ่งหน้าออกมาทางสาทรใต้นะคะนี่ก็รถเริ่มมากแล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของนราธิวาสราชนครินทร์นะคะที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของสาทรใต้ตอนนี้ท้ายเนี่ยจะเริ่มมีรถมากขึ้นนะคะตั้งแต่ในช่วงก่อนถึงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ซอย4นะคะรถนี้เยอะตั้งแต่ประมาณแค่6นาฬิกากว่าๆเท่านั้นนะคะก็เป็นข้อมูลอัปเดตในส่วนของเส้นทางแต่ถ้ามาดูฝั่งของเส้นพระราม4พระราม4ตั้งแต่ช่วงของพระโหนงต่อเนื่องไปถึงทางด้านของ3ย่านยังตามไว้ได้ยาวๆถ้าจะติดก็คือติดตามจังหวะของสัญญาณไฟจราจรค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic News สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: แล้วก็ในส่วนของกรณีอุบัติเหตุย้ำนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านนี้เนี่ยนะคะที่มีอุบัติเหตุถนนล่มเกล้านะคะในช่วงเวลานี้ยังคงใช้ได้1ช่องทางซ้ายเท่านั้นนะคะ1ช่องทางซ้ายเท่านั้นนะคะอุบัติเหตุเนี่ยเป็นรถบรรทุกค่ะนะคะแล้วก็ในเบื้องต้นเนี่ยก็คือทราบว่าเป็นรถบรรทุกเสียหลักแล้วพลิกตะแคงนะคะซึ่งณเวลานี้นะคะในจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะก็จะมีรถเครนขนาดใหญ่จอดอยู่แล้วก็ในส่วนของตัวของตู้คอนเทนเนอร์ก็คือตั้งตรงแล้วล่ะนะคะแต่ยังไม่ได้ขยับออกมาจากตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะเพราะนั้นตอนนี้ก็คือใช้ได้1ช่องทางทางด้านซ้ายรถมากนะคะณเวลานี้คือรถมากแล้วก็มีท้ายแถวนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็จะเป็นในส่วนของในฝั่งขาเข้ามาใช่ไหมคะก็รถมากเหมือนกันนะคะในช่วงเวลานี้ไม่ต้องชะลอดูเพราะถ้าหากว่าชะลอดูเนี่ยจะไม่เป็นปัญหามากทั้งสองฝั่งหรือว่าถ้าหากว่าใครที่อยากจะผ่านตรงจุดนี้แล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมล่าสุดเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะที่1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจาน1808ค่ะถนนพัฒนาการในช่วงเวลานี้ก็รถมากแล้วนะคะสำหรับณเวลา6นาฬิกา28นาทีเติมล่าสุดเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะที่1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจาน1808ค่ะถนนพัฒนาการในช่วงเวลานี้ก็รถมากแล้วนะคะสำหรับณเวลา6นาฬิกา28นาที

0: ี่ยของฝั่งเส้นถนนเพชรบุรีช่วงที่จะก่อนถึงทางด้านของยักษ์อโศกเพชรเนี่ยนะคะก็ถือว่าอย่างบางช่วงนี่ถือว่าใช้ความเร็วได้นะคะแต่ไม่ได้เร็วมากนะคือตามกันมาแบบเต็มพื้นที่นะคะแต่ว่าฝั่งของทางด้านรัชดาที่จะมุ่งหน้ามายักษ์อโศกเพชรก็จะเริ่มมีท้ายสะสมนะคะจะมีรถมากก็คือตั้งแต่ตรงช่วงของใต้ทางด่วนทางพิเศษศรีรัตน์ค่ะยาวๆต่อเนื่องเข้ามานะคะตรงช่วงของยักษ์อโศกเพชรที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของอโศกมนตรีอโศกมนตรีนี่ก็รถเริ่มมากแล้วเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าหากว่าดูฝั่งของเส้นสุขุมวิทสุขุมวิทนะคะยาวๆมาตั้งแต่ตรงช่วงของยาพระขนงนะคะยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของแยกอโศกสุขุมวิทก็ยังใช้ได้แต่ก็คือจะติดก็คือตามจังหวะสัญญาณไฟจราจรเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเลยต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของนานาเพลินจิตนะคะในช่วงเวลานี้ก็ยังตามกันได้นะคะยังตามกันได้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงทางด้านของชิดลมนะคะแล้วก็มาถึงตรงช่วงของแยกปทุมวันอันนี้ถือว่ายังใช้ได้ยาวๆอยู่นะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: อัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะใครที่กำลังเดินทางกันอยู่สำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะแต่ว่าถ้าดูจากในเรดาร์นะคะสำหรับในเรื่องของสภาพอากาศในพื้นที่ของกรุงเทพณเวลานี้ตอนนี้ไม่มีกลุ่มฝนนะคะแต่ว่าในส่วนของกลุ่มฝนเนี่ยจะอยู่ไปทางด้านนอกค่ะนะคะเนี่ยจะอยู่แถวทางด้านของฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็ทางด้านของในทะเลอ่าวไทยอ๋อแต่ในพื้นที่เนี่ยแถวๆสมุทรปราการบางบ่อนะคะบางบ่อเนี่ยแถวนี้จะมีฝนอยู่บ้างนะคะแล้วก็แถวทางด้านของอัมพวาสมุทรสงครามหรือว่าแถวราชบุรีนะคะก็จะมีฝนอยู่นะคะยังไงใครขับรถตรงจุดที่มีฝนก็ระมัดระวังกันนะคะชะลอกันหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นฝนกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยจะอยู่ในทะเลอ่าวไทยนะคะแต่เมื่อคืนน่าจะมีฝนอยู่ในหลายพื้นที่เหมือนกันนะเพราะดูบางจุดเนี่ยสังเกตมันจะมีเรื่องของพื้นถนนที่มันดูเปียกๆเหมือนกันนะเดี๋ยวมาตอนช่วงประมาณตอนตีสี่นะคะแต่ณเวลานี้นะในกรุงเทพชั้นในไม่มีกลุ่มฝนนะคะแล้วก็ในส่วนของความคืบหน้าอีกเรื่องหนึ่งนะเมื่อวานที่มีโอกาสได้คุยได้สัมภาษณ์กรณีที่เป็นหลุมอะค่ะที่มันเป็นหลุมลึกมากนะคะในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นนะคะของทางจสร.เองเมื่อตอนช่วงหัวค่ำได้มีการสัมภาษณ์ความคืบหน้านี้ด้วยเหมือนกันนะคะสาเหตุนะคะของหลุมยุบที่ภูผาม่านนะคะสัมภาษณ์ทางด้านของนักธรณีวิทยาเนี่ยก็บอกว่าคือสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากชั้นหินปูนซึ่งมีอายุมากกว่า200ล้านปีค่ะนะคะเป็นสองเป็นลักษณะของโพรงใต้ดินนะคะแล้วก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตรวจนะคะแล้วก็ปรากฏเพราะว่าในส่วนของกระบวนการการเกิดหลุมยุบเนี่ยค่ะเนื่องจากว่ามันมีโพรงอยู่ใต้ดินแล้วเมื่อดินชั้นบนดูดซับน้ำแล้วก็อุ้มน้ำไว้ในปริมาณมากนะคะจนมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นดินมันก็เลยซุดลงไปทับถมพื้นที่ที่เป็นโพรงมาก่อนหน้านี้แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยอากาศที่อยู่ภายในโพรงก็ถูกดันขึ้นมาเหนือผิวดินนะคะเมื่อพื้นที่ด้านล่างไม่มีช่องว่างหรืออากาศเหลืออยู่ดินก็จะไม่สามารถที่จะยุบตัวลงไปแนวดิ่งได้นะคะอันนี้เป็นกระบวนการเกิดหลุมยุบมันจำเป็นต้องมีโพรงอยู่ชั้นใต้ดินก่อนแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะกรณีที่เกิดเหตุขึ้นนะคะในพื้นที่ของที่ขอนแก่นเนี่ยนะคะที่ภูผาม่านก็บอกว่าเนื่องจากยังไม่สามารถระบุได้ว่าโพรงใต้ดินเนี่ยมันมีความกว้างเท่าไหร่นะคะทางเจ้าหน้าที่ธรณีวิทยาก็เลยแนะนำให้มีการกั้นพื้นที่โดยเว้นระยะห่างจากขอบปากหลุมอย่างน้อย 10-15 เมตรเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้บริเวณที่อาจจะเกิดการซุดตัวหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเมื่อวานที่คุยกับทางนายกเทศมนตรีในพื้นที่ใช่ไหมคะก็บอกเหมือนกันว่ามันแต่ละหลุมที่มันเป็นหลุมกว้างก็จะเป็นพื้นที่ทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นนาข้าวหรือว่าเป็นไร่อ้อยมันก็จะมีผลกระทบนะกับคนที่

0: เป็นเจ้าของพื้นที่นะคะแล้วก็อย่างในกรณีของบางจุดเนี่ยนะคะที่มองเห็นลักษณะคล้ายกับโพรงอยู่ใต้หลุมนะคะทางด้านของนักธรณีวิทยาก็บอกว่ามันเป็นผลมาจากการยุบตัวต่อเนื่องจากครั้งแรกที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะจนปรากฏสภาพคล้ายมีช่องว่างใต้ดินซึ่งถือว่าเป็นลักษณะตามธรรมชาติของพื้นที่หินปูนเนื่องจากว่าน้ำใต้ดินแล้วก็น้ำผิวดินเนี่ยสามารถที่จะไหลเข้าไปละลายแล้วก็ชะล้างเนื้อหินจนค่อยๆพัฒนาเป็นโพรงใต้ดินได้ตามธรรมชาติคือมันไม่ใช้ระยะเวลาแบบวัน2วันแต่ว่ามันเป็นการใช้ระยะเวลาแบบนานหลายๆปีแล้วอย่างเมื่อวานที่มีโอกาสได้คุยกับทางด้านของคนในพื้นที่ใช่ไหมคะก็บอกว่าเนี่ยไอ้หลุมที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะแต่ว่าเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันก็เคยเกิดแล้วมันก็มีเป็นระยะแต่ว่ามันไม่ได้มาทีเดียวทั้งหมด8หลุมอย่างครั้งนี้ที่เกิดเหตุนะคะอันนี้ก็เลยมีต้องให้ทางด้านของนักธรณีวิทยาเนี่ยเมื่อวานก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะแล้วก็นอกเหนือจากสาเหตุจากทางธรรมชาติแล้วปัจจัยรองค่ะนะคะซึ่งเขาบอกว่ามันก็ประกอบกับในเรื่องของการใช้ประโยชน์พื้นที่การทำเกษตรกรรมการสูบน้ำบาดาลซึ่งก็อาจส่งผลให้หน้าดินเนี่ยบางลงนะคะโดยทุกปัจจัยเนี่ยล้วนมีส่วนเร่งให้เกิดหลุมยุบรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนื่องจากพื้นที่เนี่ยเคยประสบกับภาวะแห้งแล้งสะสมแล้วก็มีฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานเมื่อกลับมามีฝนตกแล้วก็น้ำซึมลงไปใต้ดินก็สามารถกระตุ้นให้เกิดการยุบตัวได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าคือทางด้านของสำนักงานทรัพยากรธรณีเขาก็มีการเก็บรวบรวมสถิติการเกิดหลุมแล้วก็ตำแหน่งที่เกิดเหตุนะคะเมื่อนำข้อมูลไปกำหนดจุดบนแผนที่พบว่าตำแหน่งของหลุมเนี่ยมันมีความสอดคล้องกับโครงสร้างหลักแล้วก็แนวรอยแตกร้าวของพื้นที่ซึ่งวางตัวในแนวระหว่างทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกโดยหลุมที่เกิดขึ้นล่าสุดก็อยู่ในแนวเดียวกับข้อมูลที่เคยสำรวจไว้นะคะนี่ก็เป็นต่อเนื่องนะจากเหตุการณ์นะคะที่มีโอกาสได้สัมภาษณ์ไปเมื่อวานแล้วก็ในช่วงค่ำๆนะคะทางจสร้อยก็ได้มีการอัปเดตนะคะวันนี้ต้องให้กำลังใจนะเจ้าของพื้นที่คนในพื้นที่กันเลยค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสอบถามกันในเรื่องของสภาพอากาศค่ะกับทางคุณเกวลีสารกิจพันธ์จากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมค่ะสวัสดีค่ะคุณเกวลี
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: ตอนนี้มีแนวโน้มมีฝนมีอะไรไหมคะในพื้นที่ของกรุงเทพปริมณฑลในช่วงนี้ถ้าดูจากในเรดาร
1: ์ถ้าในช่วงเช้าเนี่ยก็เราจะเห็นว่าตอนเช้าเนี่ยมีกลุ่มฝนเล็กน้อยค่ะถ้าเป็นกรุงเทพปริมณฑลนะคะก็เป็น
0: บางๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะที่ฝนตัวขึ้นมาเล็กๆบางๆแล้วก็หายไปอะค่ะแต่ว่าแนวโน้มของกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยวันนี้เนี่ยเราให้แนวโน้มฝนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นช่วงบ่ายอย่างเงี้ยค่ะจนถึงค่ำได้เลยค่ะที่จะมีแนวโน้มฝนนะคะ
0: วันนี้ระยะเวลาค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้แล้วก็เราให้ฝนค่อนข้างเยอะเลยค่ะจริงๆก็ภาพรวมทั้งประเทศไทยเลยเนี่ยฝนก็อยู่ที่ประมาณ 70% นะคะ
0: ฝนเยอะขึ้นมันเป็นผลมาจากตัวอะไรยังไงคะทำไมมันมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงนี้
1: ร่องมรสุมอะค่ะที่อยู่บริเวณภาคเหนือค่ะที่พัดผ่านภาคเหนือทำให้ฝนในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะในช่วงนี
0: ้ค่ะ
1: ก็คือประเทศไทยตอนบนทั้งหมดเนี่ยก็คือฝนอยู่ที่ 70% นะคะแต่ว่าถ้าเป็นในช่วงของภาคใต้เนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ 40-60% นะคะประมาณนี
0: ้ค่ะก็เรียกว่าต้องจับตามองทางด้านของภาคเหนือเพราะว่าเหนือนี่ก่อนหน้านี้มันก็มีน้ำท่วมมีอะไรอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเจอเขาเรียกเป็นพื้นที่พื้นดินอ่อนไหวพื้นที่อ่อนไหวมันก็จะเกิดซ้ำๆขึ้นมาได้ใช่ไหมคุณเกวลีถ้าดูจากสภาพอากาศด้วย
1: ใช่ค่ะก็ในน้ำช่วงนี้ก็ภาคเหนือส่วนใหญ่ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ภาคอีสานเหนือก็จะเป็นส่วนของตอนบนนะคะที่อาจจะมีฝนตกหนักมากได้ในบางพื้นที่อะค่ะ
0: ค่ะนี่ดูจากในวินดี้นะมันจะมีตัวหมุนๆอยู่2ตัวตัวนึงนี่คือดอลฟินใช่ไหมอีกตัวนึงอะมันดูตัวใหญ่ขึ้นอันนี้เป็นตัวไหนอะ
1: เป็นตัวคูจิระค่ะตัวนี้ก็จะอยู่บริเวณทะเลจีนใต้อะค่ะแต่ว่าม
0: ันพัฒนา
1: ใช่ค่ะตอนนี้พัฒนามาแต่ว่าพายุตัวนี้ก็ไม่ได้เข้าสู่ประเทศไทยนะคะก็แนวโน้มก็คือตอนนี้ก็ยังอยู่ฝั่งของฟิลิปปินส์อยู่ค
0: ่ะค่ะแต่มันพัฒนาเป็นตัวใหญ่ขึ้นกว่าเมื่อวานเยอะมากเลยนะคุณเกวลี
1: ค่ะ
0: ก็ถือพัฒนาเร็วเหมือนกันตัวนี้มันไม่ได้มีผลกับบ้านเรามันจะมีผลทางอ้อมไหมมันดึงให้มรสุมของเรามันแรงขึ้นด้วยไหมหรือว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันเลย
1: ช่วงนี้มีผลทางอ้อมอยู่ค่ะตัวนี้แต่ว่าก็อย่างที่บอกเลยก็คือเรื่องของมรสุมนะคะแต่ว่าไม่ได้เข้าประเทศไทยโดยตรงค
0: ่ะ
1: ตอนน
0: ี้ค่ะก็แปลว่าติดตามกันแต่ถ้าหากว่าใครจะไปประเทศโซนแถวทางด้านนี้ก็ติดตามกันหน่อยนะในเรื่องของสภาพอากาศขึ้นลมยังแรงอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะในช่วงนี้เนี่ยขึ้นลมยังแรงอยู่ค่ะโดยเฉพาะฝั่งของอันดามันนะคะช่วงนี้เราให้คลื่นลมเนี่ยสูงได้ 2-4 เมตรเลยนะคะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยอาจจะมากกว่า4เมตรได้อะค่ะดังนั้นก็ต้องค่อนข้างระมัดระวังเลยค่ะในช่วงนี้แล้วก็ส่วนอ่าวไทยเนี่ยก็น้อยลงมาหน่อยแต่ว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องระวังค่ะเพราะว่าก็เราก็ให้อยู่ในเกณฑ์ที่สูงถึง 2-3 เมตรอยู่ค่ะในช่วงนี
0: ้ยิ่งถ้ามีฝนมันยิ่งสูงขึ้นไหมคะ
1: ใช่ค่ะถ้าเกิดมีฝนเนี่ยอันตัวอ่าวไทยเนี่ยก็อาจจะได้มากกว่า3เมตรเลยอะค่ะ
0: ค่ะโอเคอย่างน้อยมีฝนมันก็ช่วยทำให้เพิ่มน้ำเพราะตอนนี้หลายคนกังวลเหมือนกันเรื่องของความแห้งแล้งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันมันได้ช่วยลดอุณหภูมิด้วยนะคะไม่งั้นมันก็อากาศอุณหภูมิมันสูงมากนะของเกาหลีนึกถึงเกาหลีที่ถึงกับประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกันเลยเฉียวสภาพอากาศทั่วโลกตอนนี้แปรปรวนยังไงต้องขอบคุณทางคุณเกวารีมากๆเลยนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากๆค่ะตรวจสอบในเรื่องของสภาพอากาศแล้วอีกเรื่องนึงใครที่ใช้เส้นทางนะคะทางด้านของถนนล่มเกล้านะคะที่มีอุบัติเหตุเนี่ยในช่วงเวลานี้ล่าสุดเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาตัวของตู้คอนเทนเนอร์ออกจากตรงจุดที่เกิดเหตุได้แล้วนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามรถเนี่ยยังใช้ได้เพียงแค่1ช่องทางซ้ายนะคะแต่ดูแนวโน้มนี่น่าจะดีขึ้นนะคะเอาไว้ว่าในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ด
3: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
5: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
7: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
8: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330
10: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
11: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
12: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
13: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
12: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: อัปเดตเพิ่มเติมนะคะจากกรณีของอุบัติเหตุตรงช่วงของถนนล้มเกล้านะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยก็คือจะเปิดใช้ได้นะคะสำหรับช่องจราจรนี่คือจะเป็นช่องทางทางด้านขวาคือให้ระวังนะคะเพราะว่าตอนนี้รถเนี่ยจะใช้ความเร็วกันได้แล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะในช่องทางด้านซ้ายยังมีทางเจ้าหน้าที่ ซึ่งกำลังทำความสะอาดพื้นผิวถนนอยู่นะคะส่วนในเรื่องของรถเครนแล้วก็รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ตอนนี้ออกจากตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วนะคะแล้วก็รถก็จะใช้ได้นะคะตอนนี้คือช่องทางทางด้านขวาถนนเนี่ยจะดูโล่งเพราะว่าเดี๋ยวดูจากในกล้อง CCTV ของทางกทม.เนี่ยนะคะจะเห็นรถที่ผ่านมาเนี่ยในฝั่งของจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยรถจะน้อยแล้วก็จะเริ่มที่จะใช้ความเร็วกันให้ระวังทางด้านของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะยังมีเจ้าหน้าที่อยู่ใน2ช่องทางทางด้านซ้ายนะคะน่าจะกำลังทำความสะอาดพื้นผิวถนนนะคะอยู่บนพื้นถนนนะคะก็ให้เพิ่มความระมัดระวังกันนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นรถเต็มพื้นที่นะคะอันนี้เป็นเส้นทางทางด้านของถนนร่มเกล้านะคะซึ่งก็เป็นความคืบหน้าต่อเนื่องกันจากกรณีของอุบัติเหตุเมื่อตอนช่วงเช้ามืดนะคะร่มเกล้าในฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของมีนบุรีอะค่ะตรงช่วงตรงนั้นตรงเป็นแยกเจ้ากรีฑานะคะซึ่งเป็นอุบัติเหตุนะคะเป็นรถบรรทุกแล้วก็ทำตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยหล่นนะคะบนพื้นถนนนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการเคลื่อนย้ายต่างๆเรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของตู้คอนเทนเนอร์ก็ต้องใช้รถเครนขนาดใหญ่2คันเนี่ยนะคะมาดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะคะแต่ตอนเนี้ยนะคะในเรื่องของการจราจรนะคะก็คือเปิดให้ใช้ได้นะคะในช่องทางทางด้านขวาแต่ให้ระวังหาให้ระวังนะคะเพราะยังมีคนทำงานกันอยู่บนพื้นถนนคือไม่แน่ใจที่นั้นดูจากในกล้อง CCTV มันจะค่อนข้างไกลเหมือนกันฝากด้วยใครที่ผ่านคนหรือว่าเป็นคนค่ะเป็นคนนะคะเป็นคนที่กำลังทำงานกันอยู่เพราะฉะนั้นให้เพิ่มความระมัดระวังนะคะเนื่องจากว่าถนนเนี่ยมันตอนนี้มันโล่งแล้วแต่ว่าอีกฝั่งนึงรถเยอะนะคะรถมากท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวเลยค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ในเส้นทางอื่นๆนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ฝั่งของสะพานกรุงธนสะพานพระราม8นะคะแล้วก็สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในช่วงเวลานี้รถมากค่ะรถมากเต็มพื้นที่นะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบในพื้นที่ของสภ.เมืองสมุทรปราการผ่านตำรวจตรีสุรพลวงวันดีสวัสดิ์จราจรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะเช้านี้ในพื้นที่เป็นไงบ้างคะรถเริ่มมากแล้วอย่างคะ
2: ในช่วงนี้เป็นชั่วโมงเร่งด่วนนะครับ
0: ค่ะ
2: อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยหน่อยครับในเรื่องหน้าโรงเรียนครับโรงเรียนสตรีและโรงเรียนสุขาการนะครับ
0: ค่ะ
2: ก็รถรั่วตู้ของมาส่งลูกหลานครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็จะมีปัญหาอีกจุดหนึ่งคือแพทย์รักษาครับ
0: ค่ะ
2: แพทย์รักษาเพราะช่วงนี้จะมีก่อสร้างต่อประจำวันด้วยนะครับก
0: ่
2: อสร
0: ้
2: างวันอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้วิ่งได้2เลนครับอาทิตย์หน้าจะเขาจะทำวิ่งไปเลนเดียวครับฝั่งละเลนครับฝั่งละเลน
0: ค่ะเป็นถนนแพร่กระสานะคะ
2: ทำบ่อพักครับบ
0: ่
2: อพ
0: ัก
2: สองเลนครับวิ่งไปเลนขวาเลนเดียวครับ
0: ค่ะค่ะสวัสดิ์ตรงจุดที่มีการทำงานนี่ก็ทำกลางคืนหรือว่าเฉพาะกลางวันหรือว่าทำกลางคืน
2: กลางคืนครับ
0: กลางคืนเท่านั้นใช่ไหมคะค่ะ
2: ครับผมแต่วางบาริเออร์ไว้วิ่งเรียนทั้งกลางวันกลางคืนครับ
0: อ๋ออยู่ตรงช่วงไหนของถนนแพร่กษาคะ
2: ตรงช่วงหน้าวัดแพร่กษาครับถึงบ่อดินนะซอยบ่อดินนะครับช่วงนั้นครับ
0: อ๋อเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ดูแล้วแพร่กระสารถมากเนี่ยก็คือเกี่ยวข้องกันไหมคะกับจุดที่เรามีการ
2: ทำงานครับผสมครับผสมเพราะว่ารถขาเข้ามาในเมือง
0: ค่ะ
2: บางครั้งคนมาทำงานเยอะครับประชาชนมาทำงานเยอะครับผม
0: อ๋อแล้วยายฝั่งขาออกก็ดูรถเยอะมากเหมือนกันอันนี้เป็นเพราะว่า แถวนั้นมันมี
2: จุดเดียวครับจุดตรงกลางเลยครับ
0: เอาตรงกลางประมาณแพร่กระสา11ประมาณนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ตรงกลางไหมอ่ะตรงนี้ใช่ไหมคะจุดที่มีการทำงานเพราะว่าดูรถแน่นๆเหมือนกันค่ะโอเคก
2: ็
0: คือแค่จุดนี้จุดเดียวแต่ว่าทำในช่วงกลางคืนแต่ว่าในกลางวันก็มีการวางกลวยยางเอาไว้
2: วางแบเลเออร์ครับ
0: วางแบเลเออร์เลยค่ะ
2: แบเลเออร์ที่เป็นปูนเลยครับ
0: อืมโอเค
2: แบเลเออร์หนักครับ
0: ค่ะค่ะเข้าใจเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้แพร่กระสาเนี่ยตัวรถเยอะนะคะส่วนเส้นทางอื่นๆมีไหมคะที่มีปัญหาเรื่องของการจราจร
2: ไม่มีปัญหาครับนอกจากก็เป็นชั่วโมงเร่งด่วน
0: ชั่วโมงเร่งด่วน
2: มีรายจ่ายนิดหน่อยครับ
0: อืมโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสารวัตร
2: เส้นที่ไม่มีน้ำท่วมขังครับเส้นที่ยังมีเมื่อคืนฝนตกครับ
0: เมื่อคืนฝนตกเหรอคะมีฝนตก
2: ฝนตกคร
0: ับ อ๋อแต่ไม่ท่วมนะคะค่ะ
2: ไม่ท่วมขังครับไม่ท่วมขัง
0: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนี่เป็นพื้นที่ของทางด้านของสมุทรปราการส่วนเส้นสุขุมวิทสายกะเนี่ยก็จะเป็นจุดเดิมๆเลยค่ะตรงช่วงที่จะเข้าไปทางนิคมอุตสาหกรรม บางปูนะคะตรงนี้ก็จะรถแน่นๆเป็นปกติเลยในช่วงเช้านะคะแล้วก็ในจุดอื่นๆค่ะก็อัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะในทุกช่องทางของทางจสร้อยได้เลยทางโทรศัพท์แต่ย้ำหมายเลขโทรศัพท์1137นะคะหรือไม่ก็ดอทจ188แล้วก็รวมไปถึงช่องทางX ทาง Facebook ค่ะคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube Live นะคะหรือว่าทาง Line @JS100 อีกจุดหนึ่งวงแหวนตะวันตกค่ะในฝั่งขาออกนะคะที่ก่อนหน้านี้นะคะที่มีคุณหนูแจ้งบอกว่าคือมีรถคันหนึ่งจอดเสียแล้วก็มีรถอีกคันหนึ่งเนี่ยเขามาขนถ่ายสินค้าเพราะฉะนั้นก็เลยจะทำให้มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะเส้นวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาออกช่วงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะคะคือเป็นรถกระบะบรรทุกของอ่ะมาสับเป็นกล่องโฟมอาจจะเป็นอาหารทะเลจอดเสียแล้วก็มีรถกระบะอีกคันหนึ่งค่ะเขามาจอดแล้วก็มาถ่ายของจากรถคันที่จอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะซึ่งถ้าเป็นนะเวลานี้ตอนนี้ก็ยังคงมีปัญหาในเรื่องของการจราจรตรงจุดนี้รถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้านะหูท้ายยาวมากขึ้นนะคะจากเมื่อตอนช่วงที่คุยกับคุณหนูประมาณสัก6:20ตอนนี้6:55ท้ายแถวยาวมากขึ้นกว่าเดิมนะคะจุดนี้ก็เผื่อเวลาไว้นะคะเพราะว่าตอนที่คุณหนูผ่านมาก็ใช้เวลาไปประมาณเกือบเท่าไหร่15-20นะคะวันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่ถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมก็มาอัปเดตกันได้ค่ะส่วนในช่วงนี้เราจะไปกันที่ในพื้นที่ของทางสน.บางพลัดพันตำรวจโทสุภกิจสมรักสารวัตรจราจรค่ะสวัสดีค่ะสารวัตร
3: ครับสวัสดีครับ
0: ตอนนี้ในพื้นที่เต็มพื้นที่แล้วนะคะ
3: เต็มพื้นที่แล้วครับเต็มพื้นที่แล้วข้ามสะพานกรุงธนล้นมาที่ถนนลงมาที่ถนนสิรินธรประมาณ300เมตรครับ
0: อย่าง
3: เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับไม่มีอุบัติเหตุตกค้างครับผม
0: ค่ะก็เป็นปกติในช่วงนี้
3: ย
0: ัง
3: ไม
0: ่
3: ม
0: ี
3: ป
0: ั
3: ญหาครับจราจรยังพอได้ครับเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องครับ
0: โอเคค่ะก็สะพานกรุงธนตอนนี้เป็นเปิดเข้า
3: ตอนนี้ยังเป็น3-1อยู่ครับอีก5นาทีจะเปลี่ยนเป็น2-2แล้วครับ
0: อีก5นาทีใช่ไหมเดี๋ยวช่วง5นาทีตรงนี้จะดูวุ่นๆหน่อยค
3: ่
0: ะ
3: ใช่ครับใช่ครับช่วงประมาณ5-10นาทีนี้จะวุ่นๆหน่อยเพราะจะเรียกตัวรถใหม่บนสะพานครับ
0: ค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสารวัตร
3: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆจริงๆนี่บอกว่าคือดูจากในกล้อง CCTV ของทางกทม.นะเส้นทางทางด้านนี้เนื่องจากว่าเป็นโรงเรียนเป็นอะไรด้วยใช่ไหมคะจะเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วรถจะเริ่มเยอะตั้งแต่ช่วง5:00แล้วมาถึงในช่วงเวลานี้ก็เลยเต็มพื้นที่แล้วก็เส้นพระราม8นะคะเส้นทางทางด้านของถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยตรงช่วงของแยกอรุณอมรินทร์นี่โหเต็มมากๆแล้วก็ลงไปถึงทางด้านของคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะก็จะรถเยอะตั้งแต่ตรงช่วงที่มาจากทางด้านของทางขึ้นตลิ่งชันยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของช่วงทางลงเลยนะคะแล้วก็ฝั่งของเส้นอรุณอมรินทร์เองในช่วงเวลานี้ก็รถก็จะเริ่มมากนะคะอีกจุดหนึ่งที่สังเกตเลยว่าจะเป็นอีกเส้นหนึ่งที่รถจะเยอะในช่วงสายๆก็คือเส้นพรานนกกาญจนาภิเษกแต่ณเวลานี้ตอนนี้ยังได้อยู่นะคะยังได้อยู่ยังตามกันได้ยังไม่ได้ถึงกับนิ่งนะคะรถค่ายังแค่แบบจะชักว่าแค่เริ่มที่จะมาก นะคะแต่ยังไม่ได้มีการติดขัดท้ายแถวยาวนะคะแต่ว่าแนวโน้มสำหรับเส้นทางทางด้านนี้เนี่ยพอประมาณสัก7นาฬิกากว่าๆนี่จะเริ่มเต็มละรอบๆวงเวียนใหญ่นะคะในช่วงเวลานี้ก็ยังตามกันได้นะคะแต่ว่าในฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของตรงช่วงที่มาจากเส้นถนนวงเวียนใหญ่ประชาธิปกนะคะตรงจุดนี้ก็จะเป็นสภาพเดิมๆนะในช่วงเช้าๆนะคะซึ่งรถก็จะเริ่มแน่นละนะคะก็เป็นแนวก่อสร้างนะคะอย่างที่ทางเจ้าหน้าที่จะแนะนำแล้วก็เพื่อนๆที่ใช้เส้นทางก็จะแนะนำมาตลอดว่าให้ใช้ถนนลาดย่านะคะไปออกทางด้านของคลองสารทางฝั่งทางด้านนู้นถนนสมเด็จเจ้าพระยาไปขึ้นสะพานสมเด็จพระปกเกล้าทางด้านนู้นเนี่ยจะสะดวกมากกว่านะคะนี่ก็เป็นอีกจุดนึงที่เดี๋ยวก็จะมีการจราจรซึ่งแน่นมากขึ้นนะคะก็เปลี่ยนเป็นเพิ่มเติมให้แล้วการจะได้วางแผนกันในเรื่องของการเลือกใช้เส้นทางค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะร่างของฮารุนโซโลยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวถึงไทยแล้วครอบครัวแฟนคลับแห่รับศพสุดโศกเศร้านำส่งชนสูตรก่อนกลับกาฬสินธุ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศล3คืนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟร์แคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟร์แคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: เมื่อเวลา 5:10 นที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าร่างของฮารุนโซโลหรือนายบวรทัศน์เป็งสุขยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังได้เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์เที่ยวบิน TK58 ท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้ามีทั้งสมาชิกในครอบครัวพี่ชายพี่สาวญาติสนิทแฟนคลับที่ติดตามผลงานรวมถึงผู้สื่อข่าวเดินทางมารอรับร่างด้วยความอาลัยเบื้องต้นมีรายงานว่าก่อนจะมอบร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดจังหวัดกาฬสินธุ์เจ้าหน้าที่จะส่งมอบร่างของฮารุนโซโลไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ถนนซ่อมสร้างตำบลบางพูนจังหวัดปทุมธานีเพื่อทำการผ่าชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งทางนี้ตามกำหนดการครอบครัวจะมีการจัดพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา3คืนก่อนจะดำเนินการประกอบพิธีชาปนกิจต่อไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
8: สหพันธ์ฟันดับนานาชาติหรือ FIE สร้างความฮือฮาให้กับวงการกีฬาฟันดับระดับโลกด้วยการประกาศแต่งตั้งแจ็คสันหวังศิลปินระดับโลกนักธุรกิจและอดีตนักกีฬาฟันดับเยาวชนโอลิมปิกให้รับตำแหน่ง Global Ambassador หรือตำแหน่งทูตระดับโลกคนแรกขององค์กรทั้งนี้ก่อนเข้าสู่วงการบันเทิงแจ็คสันหวังเคยเป็นนักกีฬาฟันดาบทีมชาติฮ่องกงโดยสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองประเภทเซเบอร์ชายในการแข่งขันฟันดาบเยาวชนแชมป์เอเชียมาครองได้สำเร็จซึ่งเป็นเหรียญทองแรกของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงในการชิงชัยระดับเอเชียผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นัดแรกคู่ที่น่าสนใจอาฮุสชนะซาบา2-1เฟเนเบเช่ชนะสตูมกราส2-0ผลการแข่งฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นัดแรกเฟเรนซ์วารอสชนะกอร์นิกซาเบอร์เซ่1-0ผลการแข่งฟุตบอลสโมสรกระชับมิตรคู่ที่น่าสนใจเอซิมิลานเสมออินเตอร์มิลาน1-1เชลซีแพ้ยูเวนตุส0-1นาโปลีชนะโอซาซูน่า2-1อาร์เซนอลแพ้เรอัลเบติส1-3และเรอัลมายอร์กาชนะปารีสแซงต์แชร์กแมง3-0ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ 1,000 คะแนนรายการ National Bank Open 2026ที่เมืองโตรอนโตประเทศแคนาดาประเภทชายเดี่ยวรอบที่2อเล็กซานเดอร์ซาฟเรฟนักเทนนิสชาวเยอรมันมือ3ของโลกและเป็นมือ1ของรายการพีล็อกพ่ายทารอนกริกปูคู่แข่งมือ69ของโลกจากเนเธอร์แลนด์1-2เซต7-6ไทเบรก7-3 2-6และ4-6สุรเชษฐ์โชติกุลรายการครับ
0: เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนชีวิตคิดบวกสร้างพลังบวกสนับสนุนคนไทยมองโลกสดใสในทุกวันด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวง